ปริมาณที่จำกัดนะคะก็อาจจะทำลายเซลล์เนื้อเยื่อเยื่อบุต่างๆได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะสุขภาพแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะประเภทของสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษนะคะแบ่งเป็นหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองขาดออกซิเจนออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหรือว่าสารที่ออกฤทธิ์ต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือสารก่อมะเร็งนะคะในส่วนแรกนะคะสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกัดกร่อนหรือว่ากระตุ้นให้แพ้นะคะสารเคมีพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีอาการแสบเป็นผื่นนะคะตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียเป็นต้นค่ะถัดมานะคะสารเคมีที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนะคะก็คือเมื่อได้รับไปแล้วจะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวนะคะเช่นก๊าซมีเทนก๊าซอีเทนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์สารไซยาไนด์ค่ะแล้วก็สารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะคะทำให้เกิดวิงเวียนศีรษะมึนงงมึนชาควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้นะคะพวกแอลกอฮอล์อะซิโตนนะคะสารอีเทอร์ค่ะสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยตรงนะคะตัวอย่างเช่นสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะพวกนี้จะส่งผลต่อตับไตนะคะถ้าเป็นแคดเมียมตะกั่วปรอทนะคะก็จะส่งผลต่อไตนะคะโลหะหนักบางชนิดนะคะอย่างเช่นตะกั่วนะคะสารกัมมันตภาพรังสีจะทำให้เกิดการผิดปกติของระบบพันธุกรรมค่ะแล้วก็สารประเภทสารก่อมะเร็งนะคะก็เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งนะคะเป็นพิษต่อร่างกายคนและสัตว์ค่ะซึ่งสารก่อมะเร็งก็มีหลายชนิดอย่างที่แสดงในตารางค่ะช่องทางการรับพิษจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะแบ่งได้4ประเภทค่ะอย่างแรกก็คือการรับเข้าทางปากหรือว่าการรับประทานสารพิษเข้าไปนะคะถัดมาก็คือทางจมูกหรือการสูดดมหรือการหายใจไอของก๊าซต่างๆเข้าไปค่ะหรือทางการสัมผัสทางผิวหนังหรือการดูดซึมผ่านผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆค่ะแล้วก็ทางที่4ก็คือการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะถัดมานะคะกระบวนการตอบสนองของร่างกายหลังจากที่ได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆเข้าไปแล้วนะคะร่างกายก็จะมีกระบวนการตอบสนองหลายรูปแบบค่ะอย่างที่1ก็คือการลดความเป็นพิษนะคะก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะจะทำให้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารนะคะทำให้เป็นพิษน้อยลงหรือว่าไม่เป็นพิษค่ะถัดมาคือบางครั้งร่างกายก็สามารถขับออกได้เองนะคะอาจจะขับออกทางปอดนะคะขับผ่านออกจากทางไตก็ได้ผ่านทางปัสสาวะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสารเคมีทุกตัวร่างกายจะขับได้นะคะอาจจะมีการสะสมก็ได้นะคะถัดมาก็คือเมื่อได้รับเข้าไปแล้วร่างกายเก็บสะสมไว้ในร่างกายนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีพวกละลายในน้ำมันนะคะมักจะถูกสะสมไว้เช่นไดออกซิน DDT เป็นต้นนะคะสารบางอย่างเมื่อรับมาแล้วเกิดพิษมากขึ้นค่ะกระจายสู่ร่างกายสู่อวัยวะอื่นๆนะคะกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดมะเร็งได้ค่ะถัดมานะคะระดับความเป็นพิษของสารเคมีนะคะเราก็จะต้องพูดคุยนะคะเราต้องมีสเกลในการบอกนะคะว่าพิษแบบไหนนะคะซึ่งมันก็มีแนวทางในการพิจารณาความเป็นพิษ2รูปแบบค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณค่ะอันที่2ก็คือระดับความเป็นพิษที่พิจารณาทั้งปริมาณแล้วก็เวลาค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณนะคะอันนี้องค์การอนามัยโรคนะคะได้กำหนดความเป็นพิษของสารพิษไว้6ระดับนะคะตั้งแต่ไม่เป็นพิษพิษน้อยพิษปานกลางพิษมากพิษร้ายแรงพิษร้ายแรงที่สุดนะคะซึ่งค่าที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเช่นค่า LD ค่า TD ค่า SD ค่า LD50 ค่ะอันนี้ก็
จะเป็นค่าที่สำคัญนะคะอย่างค่า

ดีคือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้ถึงแก่ความตายนะคะค่า TD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะค่า SD คือปริมาณสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะค่า LD50 อันนี้ใช้บ่อยนะคะคือปริมาณของสารพิษต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลองที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนสัตว์ทดลองทั้งหมดค่ะถัดมานะคะถ้าพิจารณาความเป็นพิษของสารเคมีถ้าพิจารณาปัจจัยของปริมาณและเวลานะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับสารเคมีปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆนะคะเช่นไซยาไนด์นะคะจะจับกับเอนไซม์ของร่างกายนะคะทำให้การใช้ออกซิเจนการหายใจมีปัญหาเฉียบพลันตัวสั่นชักแล้วก็อาจตายได้นะคะอันนี้พิษแบบแรกนะคะแบบที่2คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานานนะคะเช่นแคดเมียมนะคะเมื่อได้รับในปริมาณน้อยๆไม่ก่อพิษนะคะแต่ว่าถูกสะสมไว้ที่ไตถ้าได้รับในเวลานานๆก็ก่อพิษต่อไตได้ค่ะถัดมานะคะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายนะคะอันนี้นะคะก็มีการกำหนดค่านะคะสมมติว่าเราทำงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเราก็จะต้องเข้าใจในส่วนของค่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นค่า TLB TWA นะคะเป็นปริมาณของสารที่คนงานสามารถสัมผัสซ้ำๆทุกวันเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันแล้วไม่เกิดผลกระทบนะคะหรือค่าTLV-STEL นะคะคือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่คนงานสามารถสัมผัสอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน15นาทีและไม่ควรถูกซ้ำเกิน4ครั้งใน1วันและไม่เกิดการระคายเคืองค่ะส่วนค่า TLVC คือค่าจำกัดสูงสุดเป็นปริมาณสูงสุดที่สัมผัสได้ไม่ควรเกินค่านี้ณช่วงเวลาใดๆค่ะซึ่งค่าอันนี้สำคัญนะคะเราควรที่จะรู้ความหมายแล้วก็ควรจะรู้จักว่าสารเคมีควรเป็นแบบไหนควรจะจัดการอย่างไรนะคะสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะมีสารเคมีหลายชนิดเลยแล้วก็มีพิษแตกต่างกันไปนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างเราก็แยกเป็นตามอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเริ่มจากสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะอันนี้สารเคมีที่เป็นพิษก็เป็นพวกสารปรับแต่งสมบัติของพลาสติกค่ะแล้วก็พวกหมึกพิมพ์ฉลากนะคะแล้วก็สารยึดติดฉลากนะคะแล้วก็ตัวทำลายในการล้างเครื่องจักรค่ะถัดมานะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะค่ะสารเคมีที่เป็นพิษก็จะอยู่ที่สารเคมีที่ใช้ในการหลอมเหล็กค่ะสารเคมีที่ใช้กำจัดออกไซด์ที่ผิวเหล็กสารที่ใช้ในการเตรียมผิวเหล็กก่อนที่จะเคลือบกันสนิมนะคะแล้วก็พวกหมึกแล้วก็ฉลากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวทำละลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะสารเคมีที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะก็มีพวกสารเคมีช่วยกระจายตัวของน้ำดินนะคะสารเคมีที่ใช้เป็นน้ำยาเคลือบค่ะส่วนสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะอันนี้เช่นสารฟอกเยื่อสารเคลือบกระดาษหมึกพิมพ์นะคะตัวทำละลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก็พวกสารย่อยเยื่อสารฟอกขาวนะคะสารที่ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนยุ่ยนะคะถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์จากโพลิเมอร์พลาสติกนะคะได้แก่พวกสารตัวเติมต่างๆในเส้นใยนะคะสารที่ช่วยในการขึ้นรูปพลาสติกค่ะแล้วก็ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะสารเคมีที่เกี่ยวข้องก็คือสารเคมีที่ใช้ยับยั้งเชื้อราและมอดในเนื้อไม้แล้วก็สารเคมีที่ใช้เคลือบผิววานิสแล้วก็สารที่อยู่บนฉลากค่ะการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมนะคะเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายแล้วก็การเก็บสารไวไฟนะคะแล้วก็แนวทางการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะสารเคมีที่เป็นพิษนะคะที่เป็นสารอันตรายนี้นะคะมีคำจำกัดความไว้นะคะในมีนิยามไว้นะคะเพราะฉะนั้นสารใดก็ตามที่เป็นสารอันตรายนะคะจะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เรียกว่า Material Safety Data Sheet นะคะหรือ MSDS นะคะซึ่ง Data Sheet นี้นะคะจะระบุรายละเอียดของสารเคมีนั้นเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะในส่วนของประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีพวกสารก่อระคายเคืองสารมีฤทธิ์กัดกร่อนสารก่อพิษสารไวไฟแล้วก็สารก่อมะเร็งค่ะในส่วนของการที่เราจะรู้ว่าสารเคมีตัวนี้เป็นพิษหรือมีอันตรายหรือเปล่าอย่างไรนะคะเราสามารถศึกษาได้จาก Data Sheet ก็ได้นะคะแล้วเราสามารถดูได้จากเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายได้ด้วยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะก็มีหน่วยงานที่กำหนดรูปแบบของสัญลักษณ์เบื้องต้นมี2หน่วยงานนะคะก็คือระบบของNFPA แล้วก็ระบบ OHHA OSHA นะคะซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะของระบบ NFPA นะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงข้าวหลามตัดนะคะมีในส่วนสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะสีขาวก็จะให้ข้อมูลระดับการเป็นตัวoxidized นะคะในส่วนของสีน้ำเงินนะคะก็แสดงผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงแสดงความไวไฟนะคะสีเหลืองนะคะแสดงถึงความเสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็แบ่งเป็น0ถึง4ระดับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็สามารถประเมินว่าอยู่ในระดับ1 2 3แบบไหนนะคะเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะถัดมานะคะระบบของโอซ่านะคะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะมีแถบสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะสีน้ำเงินบอกว่ามีอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าสีแดงบอกว่าเป็นสารที่ติดไฟไวไฟหรือเปล่านะคะสีเหลืองจะบอกถึงเสถียรภาพของสารตัวนี้ส่วนสีขาวนะคะจะบอกถึงเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยที่เราจะต้องสวมใส่เวลาที่เราจะสัมผัสกับสารเคมีตัวนี้ค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเป็นสารไวไฟนะคะจะต้องมีการใช้งานอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งก็ได้มีคำแนะนำไว้ว่าถ้าโรงงานใดต้องเกี่ยวข้องกับสารไวไฟนะคะ1ก็จะต้องรู้ข้อจำกัดรู้ชนิดแล้วก็ปริมาณในการเก็บสารเคมีนี้ค่ะ2นะคะต้องมีการจดจำแยกประเภทแล้วก็จำกัดขอบเขตการใช้งานโดยดูจาก Data Sheet ที่กำหนดให้ค่ะ3นะคะต้องเก็บสารเคมีไว้ในที่ระบายอากาศได้สะดวกค่ะข้อ4การถ่ายเทสารไวไฟต้องทำอย่างถูกต้องนะคะถัดมาค่ะแนวทางการจัดการสารเคมีในโรงงานบรรจุภัณฑ์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ทำงานก่อนนะคะเช่นจะต้องมีการอบรมมีการซักซ้อมทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดความมลพิษในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควรจะมีระบบกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลนะคะจาก Data Sheet จากฉลากสินค้าก่อนใช้งานด้วยนะคะถัดมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงการจัดการสารพิษโดยรวมไปนะคะถัดมาเราพูดถึงการบำบัดน้ำเสียนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการบำบัดน้ำเสียนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนค่ะ
คือการแยกทิ้งสารเคมีแล้วก็การแยกน้ำล้างออกจากน้ำทั่วไปนะคะการบำบัดน้ำเสียการประเมินคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของน้ำเสียนะคะก็คือน้ำที่มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะเราก็จะต้องบำบัดก่อนนะคะที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการแยกค่ะก็คือของเสียทุกอย่างนะคะทั้งน้ำของเสียที่เป็นน้ำของเสียที่เป็นของแข็งนะคะต้องมีการแยกประเภทออกจากกันให้เป็นระเบียบเราจะได้จัดการได้นะคะถัดมาค่ะสิ่งสำคัญมากๆก็คือจะต้องแยกน้ำเสีย2 ส่วนออกจากกันนะคะก็คือน้ำทิ้งทั่วไปก็คือน้ำจากออฟฟิศนะคะซึ่งมันจะจัดการได้ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่แพงด้วยนะคะอันที่2ก็คือน้ำเสียจากตัวโรงงานค่ะต้องมีการแยกท่อให้ชัดเจนนะคะซึ่งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษนะคะจะต้องมีการจำกัดอย่างถูกวิธีด้วยขึ้นอยู่กับว่าปนเปื้อนสารมลพิษแบบใดก็จำกัดจัดการให้เหมาะสมเป็นตามรูปแบบเฉพาะเจาะจงไปนะคะถัดไปค่ะเมื่อเราแยกน้ำเสียแล้วในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มันมีมลพิษอยู่ทำให้ดีขึ้นมีสารปนเปื้อนต่ำลงนะคะจนอยู่ในระดับที่สามารถทิ้งออกสู่ภายนอกได้แล้วก็ไม่ก่อมลพิษนะคะการบำบัดน้ำเสียทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพทางชีวภาพนะคะหรือวิธีบำบัดร่วมนะคะอย่างแรกนะคะวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางกายภาพนะคะก็จะเป็นการใช้หลักทางกายภาพนะคะอย่างเช่นว่าการใช้ตะแกรงนะคะในการแยกของเสียที่เป็นของแข็งออกมานะคะถัดมาค่ะการวิธีบำบัดน้ำเสียทางเคมีนะคะอันนี้เป็นการแยกสิ่งปนเปื้อนโดยการเติมสารเคมีลงไปทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเปลี่ยนสารที่อันตรายให้มีอันตรายน้อยลงค่ะก็คือของเสียเนี่ยแยกตัวออกจากน้ำได้ง่ายขึ้นเกิดการตกตะกอนนะคะอันนี้เรียกว่าการปรับความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเช่นจากน้ำเสียนะคะสามารถตกตะกอนลงมาแล้วก็จะมีถังตกตะกอนที่แยกตะกอนออกมาต่างหากอันนี้เรียกว่าการบำบัดทางเคมีนะคะการบำบัดทางกายภาพร่วมกับเคมีนะคะจะเห็นว่าก็จะถัดไปนะคะก็นวัตกรรมสูงขึ้นราคาแพงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นการกำจัดสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะแล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการใช้พวกสารดูดซับเช่นถ่านกำมันการแลกเปลี่ยนประจุการออสโมซิสผันกลับเป็นต้นค่ะก็จะเห็นว่าเป็นคอลัมน์นะคะที่บรรจุผงถ่านนะคะหรือเป็นคอลัมน์ที่มีการบรรจุเรซินสำหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับนะคะอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำเสียในโรงงานเรานั้นมีพวกของเสียทางจุลินทรีย์หรือเปล่าทางชีวภาพหรือเปล่านะคะก็เลือกวิธีบำบัดให้เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะคะก็มีวิธีใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายค่ะซึ่งก็มี2รูปแบบนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนค่ะก็จะมีลักษณะของบ่อบำบัดที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะเป็นบ่อปิดหรือว่าบ่อเปิดให้สอดคล้องกับจุลินทรีย์ที่เราใช้บำบัดค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราบำบัดเสร็จแล้วต้องมีการประเมินคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2ด้วยนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างเช่นว่าค่า BOD จะต้องไม่เกิน60มิลลิกรัมต่อลิตรค่า COD จะต้องไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะปริมาณของแข็งต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดเป็นด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 9นะคะค่าไขมันไม่ควรเกิน15มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแล้วก็ปริมาณโลหะหนักนะคะก็ได้กำหนดไว้
อย่างชัดเจนด้วยค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดเถอะจัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพูดคุยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาเรื่องของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะจากที่ได้ศึกษาไปประเด็นก่อนหน้านี้นะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมการเมืองไทยนะคะแล้วเราก็ทิ้งท้ายเนาะว่าความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะนะปฏิกิริยาที่สะท้อนผ่านเหตุการณ์การที่ตัวแสดงอย่างขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทีนี้ในเนื้อหาในตอนนี้นะคะในเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเพราะเหตุใดคะคนเราถึงจะต้องเลือกใช้นะคะวิธีทางในระบบการเมืองที่ไม่ปกตินะก็คือการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการลงถนนนั่นเองนะคะในการทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวนะคะจะแบ่งนะคะเนื้อหาการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยในส่วนแรกนะคะเราคาดหวังว่านะคะนักศึกษาจะเข้าใจความหมายนะคะและก็ความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะและกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะว่าตัวแสดงนะคะกลุ่มผลประโยชน์

พรรคการเมืองนะคะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีพื้นที่ในการปฏิบัติการและมีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะของการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยมีจุดเน้นสำคัญก็คือตัวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะเราจะมาดูว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีขบวนการเรียกร้องลักษณะดังกล่าวหรือเปล่านะคะแล้วหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันเอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากน้อยเพียงใดนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของการรวมกลุ่มแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยพิจารณาใน3มิติด้วยกันนะคะนั่นคือมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะต้องเน้นย้ำว่าในการพิจารณานะคะว่าท่าทีของกลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่ว่ากลุ่มแล้วสังคมไทยจะทำยังไงให้ขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะมันสอดรับกับคุณค่าประชาธิปไตยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องร่วมกันคิดนั่นเองนะคะค่ะสำหรับแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะเราจะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างของนะคะองคาพยพ3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันดังที่นักศึกษาจะเห็นบนตารางนะทีนี้นิยามของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันคืออะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเรียก2คำนี้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจจะแยกความต่างนิดนึงนะคะก็คือกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยคือการรวมตัวกันของปัจเจกเข้ามาเป็นกลุ่มโดยที่ปัจเจกที่รวมตัวเป็นกลุ่มเนี่ยต้องเชื่อว่าการอยู่เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านี้นะคะบรรลุผลประโยชน์และเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะคะที่นี้กลุ่มผลักดันก็คือการที่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลแปลว่าเขาไม่ได้อยากเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการดีดนิ้วแต่เขาต้องการที่จะทำให้รัฐบาลนั้นตัดสินใจโดยยึดถือเอาประโยชน์ของกลุ่มเขาเป็นหลักนั่นเองนะคะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเรียกกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเป็นคำเดียวกันนะคะที่นี้องค์ความพยพที่2นะคะที่จะต้องทำให้เข้าใจความแตกต่างเนาะนั่นก็คือพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองเนี่ยแน่นอนค่ะเป้าหมายเนี่ยต่างจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันชัดเจนนั่นคือเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปเพียงแค่มีอิทธิพลนะคะในการตัดสินใจแต่เขาต้องการที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลเพื่อตัดสินใจฉะนั้นถ้ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยผลประโยชน์มันเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะพรรคการเมืองเนี่ยการที่เขาจะได้คะแนนเสียงได้มากเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องกวาดเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือเป็นชุดนโยบายที่เขาใช้หาเสียงนั่นเองนะคะองค์คาพยพที่3คือขบวนการทางสังคมค่ะขบวนการทางสังคมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่เขาต้องการมากกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมนะทีนี้ความต่างสำคัญของขบวนการทางสังคมกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและพรรคการเมืองก็คือขบวนการทางสังคมใช้ช่องทางในการผลักดันเนี่ยนะในพื้นที่ที่นอกเหนือไปจากการเมืองในระบบปกติเช่นเราจะเห็นได้จากการลงถนนใช่ไหมคะการล้อมสภาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความต่างในเชิงนิยามทีนี้เราลองมาดูในตารางนะนักศึกษาจะพบว่านะคะประเด็นที่เราจะให้ความสำคัญนะคะในการอธิบายความต่างระหว่าง3ส่วนก็คือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันพรรคการเมืองและขบวนการทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยประเด็นแรกนะคะพื้นที่นะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันใช้นะคะพื้นที่ภายในการเมืองแบบปกติผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการล็อบบี้นะคะขณะที่พรรคการเมืองนะคะก็เป็นช่องทางการเมืองแบบปกตินั่นก็คือการเลือกตั้งนั่นเองแต่ขบวนการทางสังคมเนี่ยนะคะจะใช้ช่องทางในการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติก็คือเป็นนอกเหนือพื้นที่ทางการเมืองแบบปกติจะเห็นได้จากการลงถนนนะคะหรือมีนวัตกรรมทางสังคมต่างๆที่น่าสนใจนะคะทีนี้เป้าหมายค่ะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะเป้าหมายของกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องการเข้าไปให้มีอิทธิพลนะคะเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลให้รัฐบาลออกนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของกลุ่มตนขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนขบวนการทางสังคมนะคะก็จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมที่ไม่เป็นธรรมที่มองไม่เห็นคนชายขอบนะคะในรูปแบบของขบวนการทางสังคมแบบเก่าขณะที่ขบวนการทางสังคมแบบ

ใหม่เนี่ยจะเน้นให้การให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาคุณค่าอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของพวกเขานะคะทีนี้ประเด็นถัดไปเราจะพูดกันด้วยประเด็นว่าด้วยผลประโยชน์นะคะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันเนี่ยนะคะลักษณะของผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แคบเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองค่ะด้วยความที่พรรคการเมืองต้องการเสียงเยอะๆใช่ไหมคะฉะนั้นลักษณะของผลประโยชน์ของพรรคการเมืองจะต้องกว้างขวางครอบคลุมนะคะผลประโยชน์ที่มันหลากหลายเพื่อกวาดเอาเสียงที่เขาควรจะได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็จะพัฒนานะคะผลประโยชน์ที่กว้างขวางเนี่ยนะคะเป็นนโยบายเพื่อหาเสียงนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะลักษณะของผลประโยชน์ที่เขาต้องการไปถึงเนี่ยนะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของสังคมนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่มีลักษณะข้ามชนชั้นเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการเคารพอัตลักษณ์ที่หลากหลายทางเพศเป็นต้นนะคะถัดมาจะเป็นประเด็นด้านของบทบาทหน้าที่นะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันเนี่ยแน่นอนว่าหน้าที่ในทางการเมืองเขาแล้วเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ต่างไปก็คือทำหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองผลประโยชน์ออกมาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อลงรับการเลือกตั้งขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะทำหน้าที่เคลื่อนไหวนอกเหนือพื้นที่การเมืองปกติโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะคะหรือรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่านะคะทีนี้ในแง่ของรูปแบบขององค์กรนะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยจะมีรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการมีลำดับสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะเช่นเดียวกับพรรคการเมืองนะคะก็จะเป็นรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการนะคะแต่ว่าตัวพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีการขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะมีการลักษณะการใช้เครือข่ายนะคะหรือขบวนการรากหญ้าที่มีลักษณะข้ามชนชั้นด้วยนั่นเองนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นด้านของยุทธศาสตร์นะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเขาจะใช้วิธีการระดมทรัพยากรนะคะหรือการล็อบบี้นะคะหรือการเจรจาต่อรองต่างๆขณะที่พรรคการเมืองนะคะยุทธศาสตร์ที่เขาจะได้มาซึ่งเสียงนะคะนั่นก็คือการแข่งขันผ่านการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะจะต่างออกไปเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่ปกตินะคะเขาก็จะใช้วิธีการกระทำโดยตรงนะคะหรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมนะคะเช่นการปิดถนนหรือการปลูกข้าวรอบสภานะคะหรือการตั้งมหรสพเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มนะคะและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะจากที่พวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะในประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะเราจะลองมาดูเส้นทางประวัติศาสตร์หรือไทม์ไลน์นะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะเราจะพบการรวมกลุ่มในลักษณะใดบ้างนะคะและการรวมกลุ่มลักษณะใดที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะคะทีนี้ขออนุญาตไปส่วนแรกนะคะก็คือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475นะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าระบอบการปกครองที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะในสมัยสุโขทัยอยุธยานะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะขณะที่จุดเน้นสำคัญก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะทีนี้แน่นอนนะคะว่าเมื่ออำนาจเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เราจะไม่ค่อยพบเห็นมากนักนะคะก็คือยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรภาครัฐเพราะอะไรคะเพราะว่าหลักนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะคะก็คือคนเรายังถูกจัดลำดับชั้นนะคะตามโครงสร้างทางสังคมที่เป็นช่วงชั้นนะคะหรือระบบศักดินาใช่ไหมคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในแบบอุปถัมภ์นะคะทำให้เราจะพบเห็นการต่อต้านผู้มีอำนาจเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าสังคมในยุคศักดินาหรือในความสัมพันธ์ของทางสังคมเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะคะแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดได้น้อยนะคะในลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจที่มันทับซ้อนกันนะคะอำนาจอันห่างไกลจากศูนย์กลางเนี่ยเป็นไปได้นะคะที่พื้นที่อันห่างไกลนั้นน่ะจะมีการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอำนาจของส่วนกลางนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียก

ว่าเป็นขบวนการกบฏบุญกว้างนะคะในสมัยพระเพทราชาซึ่งพื้นที่ที่เกิดกบฏบุญกว้างเนี่ยก็คือพื้นที่ของโคราชนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาดังกล่าวนะคะแน่นอนก็จะพบความพยายามในการต่อต้านศูนย์กลางอำนาจอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4นะคะผลที่สำคัญของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะมันทำให้เริ่มเกิดตัวแสดงใหม่ๆขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวแสดงของกลุ่มทุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของชาวยุโรปนะหรือชาวจีนซึ่งในเวลาต่อมาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะทีนี้ค่ะเมื่อนะคะเข้าสู่การนะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะแน่นอนนะคะว่าการเกิดขึ้นของระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางก็คือตัวองค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะคะมันย่อมจะส่งผลกระทบนะคะต่อบรรดาเจ้าเมืองนะคะที่เคยมีความสุขกับภาษีนะคะหรือการบริหารจัดการภายในของตนอย่างที่มีอิสระระดับหนึ่งนะทีนี้เมื่อเกิดระบอบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันย่อมไปกระทบกับผลประโยชน์นะของบรรดาเจ้าเมืองฉะนั้นในห้วงเวลานี้นะคะมันจึงเกิดเนาะการรวมตัวกันนะคะของขบวนการและกลุ่มต่างๆในลักษณะที่เป็นการปฏิเสธอำนาจรัฐนั่นเองนะคะตัวอย่างสำคัญเลยนะคะก็คือกบฏผู้มีบุญนะคะหรือมีการก่อนคำไปมาเนี่ยนะคะว่าเป็นกบฏผีบุญนะกบฏผู้มีบุญเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่สมัยรัชกาลที่5นะคะแต่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีขบวนการกบฏผู้มีบุญเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะทีนี้กบฏผู้มีบุญเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในดินแดนแถบภาคอีสานนะคะที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะคนอีสานนะขณะนั้นก็อยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ยังต้องส่งภาษีหรือส่วยให้กับส่วนกลางอย่างมากนะคะโดยที่นะคะก็จะมีบุคคลคนนึงเนาะนะคะอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาปลดปล่อยคนอีสานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะคะโดยใช้วิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยเนาะผ่านหมอลำนะเป็นความสนุกพร้อมกับเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากในแถบภาคอีสานแล้วนะคะก็ยังจะปรากฏนะคะการต่อต้านปฏิเสธอำนาจรัฐนะคะในดินแดนแถบภาคใต้นะคะเกิดเป็นกบฏเจ้าแขก7หัวเมืองหรือแขก7หัวเมืองนั่นเองนะก็คือบรรดาเจ้าเมืองนะคะทั้ง7หัวเมืองของภาคใต้นะคะก็ปฏิเสธอำนาจของรัฐนะคะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยจะส่งข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลไปปกครองนะคะนอกจากจะมีความต่างในแง่ของความไม่ต้องการให้รัฐมาใช้อำนาจรวมศูนย์แล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่บริเวณ7หัวเมืองของภาคใต้ก็ยังมีความต่างในแง่ของศาสนาด้วยนะคะด้านทางเหนือนะคะก็จะมีลักษณะการรวมกลุ่มในลักษณะที่ปฏิเสธอำนาจรัฐเช่นกันนะคะนั่นก็คือกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยใหญ่นะคะโดยนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองแพร่ก็คือเจ้าหลวงพิยวงศ์เนี่ยนะคะก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะมีการที่ตัวกบฏเนี่ยนะคะก็มีการฆ่านะคะตัวข้าราชการของส่วนกลางที่ส่งไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะคะด้วยระบบราชการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กองทัพสมัยใหม่เนี่ยก็ทำให้สามารถปราบนะคะขบวนการทั้ง3ขบวนการนี้ได้นะคะแต่ว่าลักษณะของความขุ่นเคืองหรือความพยายามในการต่อต้านไปเสร็จอำนาจรัฐเนี่ยก็ยังอยู่นะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเนาะของการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะนอกเหนือไปจากการไปเสร็จการต่อต้านอำนาจรัฐแล้วเนี่ยนะคะในห้วงเวลาที่สำคัญในสมัยกาลที่5เนี่ยนะคะก็มีขบวนการการรวมกลุ่มนะคะของนะคะในช่วงเหตุการณ์นะคะรศ103นะก็คือเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลของกลุ่มนะคะลูกหลานรัชกาลที่5นะคะเจ้านายนะคะแล้วก็ขุนนางบางส่วนเนี่ยนะคะโดยมีข้อเรียกร้องนะคะให้สยามเนี่ยเปลี่ยนระบอบการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบโซลูทโมนาร์คีนะคะไปเป็นนะคะระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในการปกครองนะคะนั่นก็คือระบอบนะคะคอนสติทิวชันแนลโมนาร์คีนะคะปฏิกิริยาตอบรับนะคะจากร.5ต่อคำกล่าวบังคมทูลที่เกิดขึ้นนี้นะคะพระองค์ยังเล็งเห็นว่าสยามณขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีรัฐธรรมนูญนะคะพระองค์เลือกที่จะทำการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนย์อำนาจมากกว่านี่คือตัวขบวนการที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่5จะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะ
แม้ว่าจะไม่มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจนะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะแน่นอนว่าก็ยังเป็นตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะคะแต่ขบวนการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะก็คือตัวกบฏนะคะในรศ130นะหรือกบฏหมอเหล็งนะคะกบฏในรศ130เนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะจากเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลรศ103เพราะว่าเหตุการณ์กบฏในรศ130เนี่ยนะคะเป็นความพยายามของกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยเพื่อต้องการเปลี่ยนสยามให้เป็นอะไรคะสาธารณรัฐหรือรีพับลิกซึ่งไม่มีสถานะของพระมหากษัตริย์อยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์กบฏรศ130เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมีการมีผู้ที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะเกิดไปบอกเล่านะคะความพยายามของกลุ่มทำให้รัชกาลที่6เนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะคะการเกิดเหตุการณ์นี้ได้นั่นเองแต่จะสังเกตได้ว่านะคะแม้ว่าจะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะแต่ว่าลักษณะของการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือรวมไปถึงการต่อต้านรัฐเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นนะคะโดยที่อิทธิพลที่สำคัญเลยนะคะก็คืออิทธิพลจากการที่สยามเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับกลุ่มชาติตะวันตกนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงแนวคิดที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์หรือมนุษยนิยมนั่นเองนะคะค่ะสำหรับนะคะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวการรวมกลุ่มนะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองไทยในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแน่นอนค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะมาสู่ระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบว่าเป็นการยากมากเลยนะคะที่เราจะบอกได้ว่าเราได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วเพราะว่าก็ยังจะปรากฏการถือครองอำนาจนะคะในการตัดสินใจทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยนะคะยังถูกผูกขาดโดยกลุ่มข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่นะคะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องมาดูในแต่ละห้วงเวลานะคะว่ามันมีพลวัตนะคะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนะคะช่วงต้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็ยังจะปรากฏตัวขบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะของกบฏหมอลำอะไรเงี้ยอยู่นะคะรวมไปถึงกบฏสันติภาพเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะก็ได้เริ่มมีพลังของนอกระบบราชการเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะพลังของระบบนอกราชการเนี่ยนะคะที่นะคะเป็นผลมาจากเนาะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจนะกลุ่มทุนท้องถิ่นต่างๆที่เข้ารับนะโครงการพัฒนาจากรัฐนะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำซึ่งเป็นเสาสำคัญนั่นก็คือการขยายโอกาสทางการศึกษานะก็ได้เริ่มทำให้มีการผลิตนะคะกลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษาจำนวนมากนะแล้วก็ตัวแสดงอีกกลุ่มนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือบรรดากลุ่มแรงงานแล้วก็ชาวนาต่างๆนะซึ่งได้เริ่มที่จะมีเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นธรรมในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆนะคะในการต่อต้านนะคะระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็จะปะทุขึ้นมาเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบรรดาเกษตรกรแรงงานแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆนะคะในเวลาต่อมานะคะก็มีเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะทีนี้ในเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะกลุ่มจัดตั้งของฝ่ายอนุรักษ์แบบขวาจัดนะนั่นก็คือกลุ่มนวพลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านต่างๆนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวหรือการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องมองการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่เราต้องไปดูเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่เขาเรียกร้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะในห้วงทศวรรษ2520เนี่ยนะคะเป็นห้วงเวลาของประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็จะมีการประนีประนอมระหว่างอำนาจรัฐนะคะกับเอกชนนะคะแล้วก็จะเห็นอาการเติบโตของทุนท้องถิ่นต่างจังหวัดต่างๆนะคะ
กลไกนะคะการรวมกลุ่มในสถานีก็จะเป็นการรวมกลุ่มแบบเสรีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทของตัวองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็คือภาคประชาสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาที่เราถือได้ว่าเป็นวัฒนการสำคัญของประชาธิปไตยนั่นก็คือช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมานะคะก็ภาคประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเนาะจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2540ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะจวบจนในเวลาต่อมานะคะตั้งแต่2540ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความพยายามของภาคประชาสังคมในการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของกระบวนการทางสังคมนะคะเช่นกรณีของพันธมิตรนะคะหรือในกรณีของกปปส.หรือในกรณีของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็สะท้อนนะคะถึงพลวัตนะคะของกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีจุดยืนที่แตกต่างนะคะต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะว่ากันด้วยผลกระทบนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยเราจะพิจารณาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือผลกระทบในทางการเมืองนะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่เรานำเรียนไปแล้วนะคะว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการนะพื้นที่ทางการเมืองที่ไม่ปกติเนาะก็คือไม่ได้ใช้ช่องทางของการเลือกตั้งนะคะหรือการล็อบบี้นะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวลงถนนหรือนวัตกรรมทางสังคมต่างๆนะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่นะในกระบวนการทางการเมืองนะคะเพื่อให้มันสอดรับกับข้อเรียกร้องใหม่ๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะมันเป็นต้นทุนที่คนเหล่านี้ต้องจ่ายไปนะคะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เคยถูกกดทับนะหรือเป็นประเด็นชายขอบเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยช่องทางแบบปกตินั่นเองนะคะทีนี้คุณอุปการนะคะของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมที่มากกว่าช่องทางทางการเมืองแบบปกตินะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ประชาธิปไตยนะคะได้เคลื่อนนะคะจากการโฟกัสแค่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีการเลือกตั้งและมี4ปีครั้งนึงในคูหาเพียงแค่4วิเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่อบรับความคิดเห็นนะคะของกลุ่มคนทุกภาคส่วนในสังคมนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้นักศึกษาลองตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในการนำเข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเราต้องไปดูอุดมการณ์เป้าหมายของขบวนการนั้นๆนะคะว่ามันสอดรับนะคะกับการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการเคลื่อนไหวของขบวนการนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยฉะนั้นในสังคมนึงเนี่ยนะคะมีแค่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยไม่ได้แปลว่าขบวนการนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนักศึกษาต้องไปพิจารณาถึงอุดมการณ์เป้าหมายของขบวนการนั้นๆด้วยนะคะจากนั้นค่ะเป็นผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะว่าเศรษฐกิจนะคะการตอบสนองนะคะต่อความคาดหวังนะคะในทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่งเนี่ยถ้ารัฐไม่สามารถตอบสนองนะคะได้เท่าทันกับความคาดหวังของประชาชนประชาชนย่อมที่จะไม่พอใจนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มก่อตัวนะคะกลายมาเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการทางสังคมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยยังได้สร้างชนชั้นใหม่ๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงการศึกษานะคะแล้วก็มีความคาดหวังกันนะคะว่าชนชั้นกลางนะคะซึ่งเป็นผลผลิตของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่พิทักษ์ปกปักรักษาประชาธิปไตยนะคะซึ่งเหตุการณ์มันก็จะถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ของเดือนพฤษภานะคะพฤษภาธมินนั่นเองนะคะแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันนะคะว่ามันไม่มีชนชั้นใดหรอกที่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเสมอไปนะคะต้องไปดูบริบทการเคลื่อนไหวด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมตัวอย่างที่สำคัญก็คือการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เกิดกลุ่มบุคคลเนาะกลุ่มตัวแสดงที่ต้องแบกรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือตัวแรงงานนะคะแล้วก็เกษตรกรไร้ที่ดินเหล่านี้เนี่ยนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือผลกระทบในทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะมันคือการปลดปล่อยประเด็นชายขอบที่ถูกกดที่เคยถูกกดทับไว้นะคะคนเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองแต่นักศึกษาลองสังเกตสิคะว่า
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนมาถึงตัวการเปลี่ยนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40ที่เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยใช้เวลาเกือบ50ปีเลยนะคะหลายทศวรรษมากที่กว่าประชาชนเนี่ยจะสำนึกถึงอำนาจอธิปไตยที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เริ่มเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกกับตนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันมีต้นทุนที่ไม่แสดงของการเคลื่อนไหวนะคะนั่นแปลว่าข้อเรียกร้องของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสาหัสอย่างมากจนทำให้เขาเลือกที่จะไม่ได้รับค่าแรงนะคะหรือค่าจ้างต่างๆนะคะเพื่อมาลงถนนเคลื่อนไหวนั้น

เองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาส่วนนี้นะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทำความเข้าใจเนาะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะแล้วก็ผลกระทบของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยที่เราต้องโฟกัสที่ตัวการเมืองในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยและการเมืองในระบอบที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเองค่ะ

0: ศักยภาพที่กับขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เข้าแถวล
3: ู
2: กเข้าแถว
3: อย่า
2: แซงก
3: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมจานนึง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเช่นเคยครับรายการของเราอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงรายการนะครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับอย่าเข้าใจผิดว่าอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำหรืออยู่ในแหล่งต้นน้ำแล้วจะมีน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์เสมอไปถึงจะอยู่ใกล้น้ำนะครับแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันก็สามารถที่จะพังได้เหมือนกันชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้การบริหารจัดการนั้นจะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนที่บ้านแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จได้ดังเช่นทุกวันนี้นะครับพวกเขาต้องผ่านวิกฤตถึงขั้นที่ต้องเกือบทำสงครามแย่งชิงน้ำกันเลยทีเดียวครับช่วงกรีนวิววันนี้ครับเราไปดูความล่มสลายของบ้านแม่กลางและจุดกำเนิดเมืองแม่หาดที่มีบทบาทต่อการเกษตรของชาวแม่กลางกันครับติดตามก็ได้ครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการ Green Focus คุณผู้ชมครับชุมชนบ้านแม่กลางตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนโบราณที่มีการอพยพตั้งถิ่นฐานมานานมากกว่า300ปีแล้วนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนนะครับแต่ทว่าพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบของหุบเขาไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอการเกษตรในช่วงนั้นจึงไม่ได้ผลครับชาวบ้านจึงบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำไร่ข้าวโพดเก็บของป่าจนลำน้ำแม่กลางที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เกิดเป็นความขัดแย้งหนักของคนในชุมชนจนเกิดการกระทบกระทั่งเพราะแย่งน้ำกันบ่อยครั้งครับเนื่องจากไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เมื่อชุมชนถึงทางตันคนในรุ่นปู่รุ่นย่าจึงออกแนวคิดร่วมกันในการใช้ภูมิปัญญาจัดการน้ำนำมาใช้บรรพบุรุษได้แนวคิดที่มีค่าไว้แนวคิดนั้นคืออะไรแล้วดีอย่างไรเราไปชมกันเลยนะครับ
2: บ้านแม่กลางมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำแม่กลางมีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกน้อยซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางริมลำห้วยแม่กลางพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันจึงง่ายต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดินหากมีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมการจะให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญแต่การมีแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ใช่ว่าชุมชนนั้นจะไม่ประสบปัญหาหากชุมชนละเลยหรือบริหารจัดการน้ำอย่างไร้คุณภาพดังเช่นที่บ้านแม่กลางที่เคยเกิดฝันร้ายของการจัดการน้ำที่ไร้ทิศทางมาแล้ว
3: สมัยบรรพบุรุษเนี่ยไม่มีการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนก็เลยมีการแย่งน้ำก็คือ สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการสมมติว่ามีก็มีการเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวในการแย่งน้ำกันก็ไม่มีการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำชุมชนก็เลยเกิดปัญหาให้ชุมชนเนี่ยเอาน้ำไปผ่านสู่พื้นที่การเกษตรไม่ทั่วถึงของสมาชิกในการใช้น้ำก็เกิดปัญหาในการแย่งน้ำกันในช่วงฤดูน้ำแล้ง
2: เมื่อชุมชนถึงทางตันคนในรุ่นปู่ย่าจึงออกแนวคิดร่วมกันในการใช้ภูมิปัญญาจัดการน้ำเริ่มจากการลงมือทำฝายแม่หาดด้วยหินและอุปกรณ์จากธรรมชาติขวางน้ำตกแม่กลางเพื่อผันน้ำมาใช้ควบคู่กับการขุดเหมืองหรือคลอง

0: ูดถึงการกำเนิดของลำเหมียงแม่หาดมันเป็นเหมียงที่ตามเลาะตามไหล่เขาตามไหล่เขาแล้วก็ขุดเลาะมาตามไหล่ข้างล่างนี้จะเป็นที่ทำการเกษตรข้างบนนั้นมันจะเป็นเขตอุทยานมันติดกับเขตอุทยานเพราะเหมียงณปัจจุบันนี้ก็ชาวบ้านในเขตชุมชนก็ร่วมมือกันขุดมา5ชั่วอายุคนจนถ่ายทอดมาถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งที่ผมได้ติดตามมาก็ใช้แฉลงใช้จอบถ้าเจอหินเจอผาก็ใช้ไฟเผาแต่ดึกดำบรรพ์เขาปู่ย่าตายายเขาขุดมาต่อมาเราก็มาทำต่อเนื่องจากปู่ย่าตายายอีกทีนึงจนมาถึงปัจจุบันนี้ประโยชน์ของลำเหมียงนี้ณปัจจุบันนี้แปลว่าในด้านเกษตรนี้คือความว่าได้ประโยชน์มากที่สุดแล้ว
1: การบริหารน้ำที่ไม่ดีย่อมส่งผลถึงชุมชนและแหล่งน้ำจะมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์หรือไม่นั้นย่อมมาจากการจัดการน้ำที่เกิดโดยชุมชนเช่นเดียวกันชุมชนจึงเป็นแหล่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการน้ำหากชุมชนบริหารจัดการน้ำได้ดีย่อมแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำมากได้ดี
2: คุณผู้ชมครับคนรุ่นก่อนได้สร้างมรดกตกทอดไว้ให้ชุมชนชาวแม่กลางถ้าถามคนสมัยนี้ว่าในตอนแรกได้ขุดลำเหมืองไปเท่าไหร่แล้วเขาก็คงตอบกันไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่เกิดแต่คนรุ่นเก่าก็บอกให้ลูกหลานขุดไปเรื่อยๆจนรวมๆแล้วมีระยะทางเกือบ10กิโลเมตรครับซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าการที่จะขุดคลองอย่างต่อเนื่องมาประมาณ5ช่วงอายุคนนะครับตั้งแต่ตอนนั้นจะทำให้ตอนนี้ชาวบ้านสามารถที่จะจัดสรรน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้มากถึง25ลำเหมืองเลยทีเดียวครับเหมืองแม่หาดมีดีอย่างไรชาวแม่กลางบริหารจัดการเหมืองแม่หาดอย่างไรให้ลำน้ำนั้นยังคงมีคุณภาพจนถึงปัจจุบันนี้ครับไปพบกับพวกเขากันได้ครับในช่วง Green Shot ครับ
1: เนื่องจากตำบลบ้านหลวงเป็นพื้นที่ปิดล้อมด้วยเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ทำให้การพัฒนาถนนสาธารณูปโภคหรือแม้แต่ไฟฟ้ามักก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและระบบการจัดการของน้ำที่มีอยู่เดิมในพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านแม่กลางได้ช่วยกันขุดร่องน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้โดยเริ่มขุดเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและขุดต่อเป็นทอดเพื่อเป็นมรดกตกทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานหากเราจะตั้งคำถามว่ายุคนั้นสมัยนั้นอุปกรณ์ยังไม่พัฒนาเช่นปัจจุบันทำได้อย่างไร

เหมืองแม่หาดเนี่ยเขาเรียกว่าฝายแม่หาดความจริงฝายแม่หาดเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเนี่ยเขาขุดโดยใช้แรงงานคนใช้เสียมอิเตอร์จอบขุดตามไหล่เขาโดยระยะความยาว9กิโล800เมตรเนี่ยโดยสมัยบรรพบุรุษเนี่ยขุดมาได้5ชั่วอายุคนประมาณ300กว่าปีไปแล้วครับโดยพื้นที่ข้างบนเนี่ยจะติดป่าสงวนแห่งชาติแล้วพื้นที่การใช้น้ำข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดโดยพื้นที่ครอบคลุมเนี่ย 3,500 ไร่โดยเป็นต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้ผลเช่นลำไยประมาณ 2,000 ไร่พื้นที่แปลงนาและพื้นที่ปลูกต้นไม้ล้มลุกเช่นหอมแดงถั่วลิสงหรือว่าพืชผักตาม

0: ครัวเรือนเนี่ยครับประมาณ1,500ไร่คุมทั้งหมด3,500ไร่
1: การขุดร่องน้ำเพื่อนำมาใช้โดยขุดกันเป็นทอดๆรุ่นต่อรุ่นโดยการขุดเหมืองนี้จะขุดไปตามไหล่เขาผ่านห้วยหลายห้วยด้วยกันและมีการตั้งกฎเกณฑ์ว่าการขุดเหมืองนั้นหากผู้ใดบุกเบิกเหมืองนั้นก็จะได้ที่ดินเป็นของตน

0: วลาฝนตกน้ำหลากคันเหมียงที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็ขาดเพราะมันติดลำห้วยไหนน้ำออกเยอะๆอันนี้คือปัญหาคือว่าปัญหาจะต้องไปสร้างใหม่ถมใหม่เกณฑ์คนไปนี่น้ำมันถึงไม่พอเพราะว่าลำเหมียงของเรานี่มันติดไหลเขา
1: ลักษณะปัจจุบันของลำเหมียงแม่หาดเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำซึ่งลำห้วยเก้าห้วยเนี่ยเรามีการผันน้ำซึ่งเอาน้ำจากลำห้วยเนี่ยทิ้งลงลำห้วยสาขาไหลสู่แม่น้ำสายหลักทุกลำห้วยของไหลตัดผ่านแม่หาดเนี่ยเราไม่เอาน้ำจากข้างบนเขาเรียกว่าน้ำเสียเอาทิ้งลงลำห้วยเราเอาแต่น้ำดีจากตัวฝายแม่หาดซึ่งผันน้ำสู่พื้นที่การเกษตรของฝายแม่หาดทั้งหมดครับ
2: เมื่อชุมชนได้เริ่มเข้าร่วมเครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และชุมชนเครือข่ายการจัดการน้ำทั่วประเทศอีกทั้งชุมชนยังเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดน้ำที่ประสบความสำเร็จ
1: ทุกๆปีเราจะมีการกิจกรรมขุดลอกเหมืองฝายปีหนึ่งเราจะขุดลอกเหมืองฝายสองครั้งต่อหนึ่งปีซึ่งขุดลอกตะกอนจะมีตะกอนหินดินทรายที่ไหลจากตามไหลเขาลงสู่พื้นที่ลำเหมืองเนี่ยทำให้เราบริหารจัดการน้ำของลำเหมืองฝายเนี่ยไปได้ยากลำบากซึ่งน้ำจะไหลไม่คล่องทีนี้ทุกปีเราขุดลอกเหมืองฝายแล้วทำให้พื้นที่ในการเกษตรเราสามารถผ่านน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรได้ง่ายและคล่องทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถทำเกษตรกรรมและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในช่วงฤดูแล้งเราก็มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งซึ่งชุมชนของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบและมีระเบียบและมีกติกาข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายแม่หาดความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชุมชนของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายแม่หาดเราได้หลังจากที่เราบริหารจัดการน้ำสำเร็จเราก็ขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสที่บริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบระเบียบและเราสามารถบริหารน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายแม่หาดเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของสมาชิกทำให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยในทำเกษตรกรรมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถปลูกพืชอื่นผสมผสานในพื้นที่เป็นเกษตรทำให้เกษตรกรหรือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายแม่หาดเนี่ยมีรายได้จากมีรายได้น้อยสามารถมีรายได้เพิ่มจากเดิมอีกเท่าตัวหนึ่งครับต่อมาเราก็ขยายผลความสำเร็จให้ชุมชนอื่นแล้วก็สามารถขยายการจัดการน้ำแบ่งสารปันน้ำให้ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็สามารถแบ่งน้ำจากของเราเนี่ยซึ่งมีน้ำใช้พอใช้แล้วก็ขยายให้ชุมชนอื่นได้มีน้ำใช้ให้พอเพียงในพื้นที่ทำเกษตรผลความสำเร็จของเราก็คือในปี2554เราได้มีการนำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายแม่หาดลำเหมืองหินแม่หาดเนี่ยเข้าร่วมการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเราก็ได้ร่วมโครงการประกวดการจัดการน้ำชุมชนและชุมชนเราสามารถเข้าประกวดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศรองชนะเลิศของประเทศนะครับคือการจัดการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี54ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับในปี2554
2: ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร่วมกันจัดการเหมืองส่งน้ำแม่หาดและพัฒนาโครงสร้างเหมืองฝายให้มีความแข็งแรงกว่าเดิมส่งน้ำได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อการส่งน้ำและกระจายน้ำสู่เหมืองซอยกว่า25ลำเหมือง เพื่อจัดสรรในพื้นที่เกษตรกว่า 3,500 ไร่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้นสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: บ้านแม่กลางเป็นชุมชนเล็กๆซึ่งเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำด้วยการขุดเหมืองเลาะเชิงดอยโดยใช้แรงงานของเกษตรกรมายาวนานน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับสำหรับกรีนไอเดียในวันนี้ครับเราไปดูภูมิปัญญาในการสร้างฝายน้ำลอดน้ำล้นของชุมชนที่นี่ที่สามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับไปติดตามครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: การสร้างฝายน้ำลอดน้ำล้นนั้นเป็นแนวคิดของชาวบ้านแต่เป็นการออกแบบโดยนักวิจัยของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนกที่ออกแบบให้ฝายมีลักษณะเหมือนสะพานที่น้ำไหลได้ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งใช้เป็นทางระบายน้ำหลากจากต้นน้ำอินทนนท์ที่มักจะมีสีแดงขุ่นในช่วงฤดูฝนส่วนอีกฝั่งหนึ่งรับน้ำสะอาดจากน้ำตกแม่กลางไปยังคลองหินขุดที่วางตัวยาวเกือบ10 กิโลเมตรไปถึงพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน

0: ท่อน้ำรอดน้ำล้นนะครับเป็นท่อน้ำรอดน้ำล้นสี่เหลี่ยมตัว U ซึ่งได้รับประโยชน์จากการผันน้ำไปสู่พื้นที่จากการใช้น้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชุมชนเมื่อก่อนยังไม่ได้ทำท่อน้ำรอดน้ำล้นเนี่ยทำให้การผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจะมีน้ำน้อยไหลผ่านพื้นที่การเกษตรซึ่งทำให้ชุมชนเนี่ยมีน้ำน้อยมากครับในช่วงฤดูแล้งต่อมาเราได้ทำท่อน้ำรอดน้ำล้นสี่เหลี่ยมตัว U เนี่ยทำให้การผันน้ำหรือระบบส่งน้ำทำให้เรามีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นจากเดิมทำให้เกษตรกรในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยมีน้ำใช้แล้วก็ประโยชน์ของท่อน้ำรอดน้ำล้นก็คือในช่วงฤดูน้ำแล้งเนี่ยเรามีเครือข่ายของการใช้น้ำเขาเรียกว่าเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางเราได้แบ่งสารปันน้ำเรามีน้ำมากเราก็แบ่งสารปันน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลางให้มีน้ำใช้ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายของการใช้น้ำของชุมชนครับท่อน้ำรอดน้ำล้นเนี่ยลักษณะของเขาก็คือเรารับน้ำจากห้วยสาขาใหญ่ซึ่งน้ำห้วยเนี่ยจะไหลตัดผ่านลำเหมืองแม่หาดซึ่งน้ำจากลำห้วยเนี่ยเราไม่เอาซึ่งเป็นน้ำเยอะน้ำทิ้งแล้วก็เอาทิ้งลงลำห้วยลงสู่แม่น้ำสายหลักคือน้ำแม่กลางแล้วก็ท่อน้ำรดน้ำล้นเนี่ยลักษณะของเขาก็คือมีการมีท่อระบายน้ำเขาเรียกว่าท่อสต็อปล็อกบานสต็อปล็อกเราสามารถสต็อปเนี่ยก็คือหยุดน้ำไว้ก่อนเราเอาน้ำไปใช้ในไปเกษตรถ้าเราไม่เอาเราก็ยกสต็อปขึ้นเพื่อแบ่งน้ำไปให้พื้นที่การใช้น้ำของชุมชนอื่นต่อไปครับข้อดีของท่อน้ำรอดน้ำล้นก็คือเราเอาน้ำดีที่เราจะเอาเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรเนี่ยรอดพื้นเอาน้ำเสียเนี่ยข้ามบนท่อน้ำรอดลงสู่ลำห้วยแม่น้ำสายหลักแล้วก็ข้อเสียก็คือข้อเสียคือในฤดูน้ำหลากเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าเป็นสต็อปทรายจากลำห้วยเนี่ยให้กักอยู่บริเวณหน้าฝายก่อนแล้วก็จากหน้าฝายเนี่ยเราไม่เอาแล้วก็เปิดสต็อปให้ระบายลงลำห้วยแม่น้ำสายหลักซึ่งข้อเสียก็คือน้ำจากแม่น้ำลำห้วยเนี่ยจะมีตะกอนทรายเยอะซึ่งข้อเสียก็ทรายจะลงตะกอนสู่ลำเหมืองแม่หาดนะครับเราไม่เอาตะกอนทรายเยอะข้อเสียอันนี้ก็เอาตะกอนทรายทิ้งอันนี้คือผลเสียของทรายบนน้ำท่อน้ำรอดน้ำล้นครับข้อจำกัดเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้ก็คือเราจำกัดให้น้ำจากลำห้วยที่ไหลตัดผ่านลำเหมืองแม่หาดเนี่ยไม่ให้ตะกอนทรายหรือน้ำเยอะของในช่วงฤดูฝนน้ำหลากเนี่ยให้ข้ามท่อน้ำรอดน้ำล้นไปสู่ลำห้วยแม่น้ำสายหลักก่อนครับเรามีข้อจำกัดไม่เอาน้ำจากลำห้วยลงสู่พื้นที่ลำเหมืองแม่หาดนะครับ
1: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งเป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้การจัดการน้ำที่ดีจะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมป่าไม้เขียวขจีและการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่างยั่งยืนทั้งเหมืองและฝายจึงเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการน้ำประสบความสำเร็จ

ณผู้ชมครับด้วยความสำเร็จที่เห็นได้ชัดจากชุมชนบ้านแม่กลางในพื้นที่ 3,500 ไร่ 400 ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์ชุมชนจึงเข้าร่วมการประกวดการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มาครองด้วยครับเพราะนอกจากจะมีการจัดระบบการจัดการน้ำที่ดีแล้วยังมีการขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงอีก11หมู่บ้านใน2ตำบลอีกกว่า 2,000 ครัวเรือนให้มีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นด้วยนับว่าบ้านแม่กลางประสบความสำเร็จต่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างน่ายกย่องทีเดียวนะครับน้องกรีนขอชื่นชมและปรบมือให้ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองแม่หาดมีการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า150ปีนะครับมีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติสืบต่อกันมาในลักษณะเชิงประเพณีวัฒนธรรมถึงแม้ไม่มีการเขียนกฎกติกาไว้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวก็ตามครับแต่ชาวแม่กลางก็สามารถที่จะดูแลและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดต้องขอขอบคุณชาวเมืองกลางนะครับที่ร่วมกันดูแลน้ำและจัดการการใช้น้ำอย่างเป็นระบบจนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชุมชนอื่นๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเขียนจดหมายและประสิทธิบัตรนะครับมาพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับรายการ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: หลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: เธอเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จันยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่หัวข้อของการบรรยายเรื่องกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับนะคะขออนุญาตเริ่มไปที่ตอนที่1เลยนะคะทําความรู้จักแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับค่ะตอนที่1นี้นะคะอาจารย์ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับตั้งแต่ตัวของพัฒนาการของแนวคิดนะคะแล้วก็หลักการของแนวคิดรวมไปถึงตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเริ่มกันที่พัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับก่อนนะคะก็จะต้องเท้าความกันมาตั้งแต่การทำความเข้าใจเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะการบริหารงานภาครัฐชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องคำนึงถึง public interest หรือผลประโยชน์แห่งชาติหรือผลประโยชน์แห่งรัฐที่เป็นสาธารณะนะคะดังนั้นผลประโยชน์สาธารณะเนี้ยค่ะพอเอามายึดโยงกับตัวแนวคิดของการบริหารปกครองหลายระดับแล้วเนี่ยนะคะเอาไปจับกับการบริหารงานภาครัฐมันก็จะสะท้อนค่ะว่าผลประโยชน์นะคะทางด้านสาธารณะและการบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกมาถึงความซับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองนะคะที่มีหลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงระดับเล็กนะคะในหลายๆรูปแบบการเมืองการปกครองเนี้ยระดับใหญ่สุดก็อาจจะเป็นระดับสหพันธรัฐนะคะหรือว่าถ้าบางการเมืองบางรูปแบบการเมืองการปกครองเนี้ยก็จะเป็นรัฐเดี่ยวที่ก็จะมีรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลเดียวนะคะที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะคะพอลองลงมานะระดับการบริหารปกครองที่ลองลงมาก็คือจะเป็นระดับมลรัฐหรือระดับที่เป็นการแบ่งอำนาจออกไปนะคะเป็นระดับภูมิภาคแล้วก็เล็กที่สุดนะคะหรือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนและผลประโยชน์สาธารณะในระดับที่มันเป็นในเชิงของพื้นฐานนะคะและมีความใกล้ชิดต่อประชาชนมากที่สุดนั้นนะก็คือเป็นระดับท้องถิ่นต่อไปนะคะมันก็จะไล่สเต็ปมาเป็นระดับใหญ่สุดจนกระทั่งถึงระดับเล็กสุดในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่า

มองย้อนกลับกันนะคะก็คือถ้าเป็นระดับเล็กสุดเราก็จะสามารถเห็นถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับมลรัฐแล้วก็ระดับสหพันธรัฐได้หรืออาจจะมองเห็นนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคจนกระทั่งถึงรัฐบาลระดับชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะที่ปรากฏปฏิสัมพันธ์ที่มันมีความซับซ้อนนะคะของการบริหารงานภาครัฐเหล่านี้เองอะค่ะมันก็เป็นที่มานะคะสำคัญหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสารตั้งต้นของพัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับนะคะว่ามันสื่อถึงปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์นะคะที่มีระดับของหน่วยการปกครองที่หลากหลายทั้งนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความยึดโยงอยู่กับอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะนั่นก็คือเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งก็เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาอย่างยาวนานแล้วนะคะถ้าใครเป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐนะคะการบริหารรัฐกิจหรือว่าทางสายของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเราก็จะได้ยินคำเนี่ยแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะดังนั้นผู้ที่ถึงที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือ intergovernmental relations นะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดมาสู่แนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่ตรงพัฒนาการเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะในเชิงของประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐนั้นเนี่ยนะคะในครั้งหนึ่งยุคหนึ่งเนี่ยประสบกับปัญหาที่มันสะสมกันมาอย่างยาวนานนะคะสะท้อนผ่านความเถอะทะและการทำงานผ่านระบบราชการที่มักที่จะนะคะมีการแบ่งแยกอำนาจในการบริหารออกไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกจนกระทั่งถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆแล้วภารกิจงานก็มีการแบ่งแยกออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ขึ้นอยู่กับภารกิจงานหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันเป็นสำคัญเนี่ยค่ะทำให้มีการแยกขาดออกจากกันนะคะซึ่งในภาษาของทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไซโลนะคะก็คือมีการแบ่งงานกันทำออกไปโดยแยกขาดออกจากกันตามภารกิจงานแล้วหากเป็นภารกิจงานที่ไม่ใช่ของตนนั้นเนี่ยตนเองก็จะไม่ได้มีความรู้หรือว่าตนเองก็จะไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือก้าวก่ายขอบเขตอำนาจหน้าที่เหล่านี้ได้ดังนั้นการทำงานในลักษณะที่ณปัจจุบันนี้เราชอบพูดกันถึงการทำงานในลักษณะของการบูรณาการนะคะมันจึงเกิดขึ้นได้ยากในลักษณะของการแบ่งแยกอำนาจที่มีการแบ่งตามภารกิจงานที่มันชัดเจนมากๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่มานะการทำงานแบบไซโลตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์หรือเป็นแนวคิดนะคะที่ชื่อว่ากรมมาธิปไตยนะคะที่มีการแบ่งแยกการทำงานกันตามกรมแล้วกรมเหล่านั้นก็รับผิดชอบภารกิจงานของตัวเองแยกเฉพาะออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะคะว่าแล้วภารกิจงานที่มันต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานเนี่ยจะทำอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะอาจารย์ขอพาทุกท่านมาที่ในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญตรงที่ว่ารัฐในฐานะที่เป็นผู้แสดงหลักอะค่ะก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการจัดบริการสาธารณะอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะความบอบช้ำจากสงครามที่มันมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เนาะแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะห่างหายไปก็มีปรากฏความคุกรุ่นของสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็ดำเนินมานะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอก้าวข้ามผ่านช่วงของสงครามมาได้นะคะการเรียนรู้ของประชาคมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็บรรดารัฐสมาชิกนะคะในประชาคมโลกด้วยกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วล่ะว่ามันก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้างที่เป็นวาระของระดับชาตินะคะระดับระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติของแต่ละรัฐสมาชิกด้วยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยความบอบช้ำของสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะมันปรากฏให้เห็นว่าในบรรดารัฐทุกรัฐนะคะก็ประสบกับปัญหาแบบเดียวกันนะคะทั้งเรื่องของทางด้านการเมืองนะคะเสถียรภาพทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะคะในการบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆรัฐนะคะที่เป็นรัฐมหาอำนาจเองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยค่ะก็ประสบปัญหาสำคัญในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะ
ปัญหาที่ประสบเลยก็คือปัญหาเรื่องของสภาวะการที่รัฐไม่สามารถบริหารปกครองได้นะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่รัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอิหลักอิเหลื่อมมากในการใช้อำนาจของตนเองในการบริหารจัดการงานภาครัฐเนี่ยนะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้ของรัฐนะคะมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะว่าความบอบช้ำจากสงครามนะคะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะแล้วก็ปัญหาอันนอนเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของตัวรัฐเองนะคะในหลายๆรัฐที่เลือกนโยบายอย่างเช่นการใช้แนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการคลังต่างๆเนี่ยค่ะใช้ในลักษณะของเป็นนโยบายที่เน้นรัฐสวัสดิการนะคะซึ่งพอใช้รูปแบบนี้เนี่ยนะคะบทบาทของรัฐภาระของรัฐที่จะต้องแบกรับการบริหารจัดการงานสาธารณะค่ะมันมีมากจนล้นมือแล้วรัฐไม่สามารถแฮนเดิลได้ประกอบกับที่อาจารย์บอกไปเนาะความบอบช้ำต่างๆรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะดังนั้นจึงทำให้บรรดารัฐเหล่านี้ค่ะประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยากที่จะแก้ไขได้ปัญหาเงินเฟ้ออะไรตามมาแบบเป็นขบวนรถเลยนะคะดังนั้นคือด้วยสภาวะการของรัฐที่เจอในลักษณะแบบนี้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะสภาวะการนี้เรียกว่าไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี้ยมันจึงเกิดแนวคิดของการบริหารจัดการงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะนำมาสู่แนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งถ้าพูดถึงที่สุดก็คือมันเป็นการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐที่ต้องการแก้ไขสภาวะการของการบริหารงานภาครัฐหรือการบริหารปกครองไม่ได้นะคะนำมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ชื่อว่า New Public Management ที่มันกลายมาเป็นพาราดามหรือกลายมาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในที่สุดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี้ยนะคะก็เป็นการเปิดพรมแดนของการบริหารงานภาครัฐค่ะซึ่งแต่เดิมเนี้ยรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแฮนเดิลหรือรับมือรับภาระในการบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดบริการสาธารณะเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าตึงมือมากๆนะคะคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในมือของรัฐหมดรัฐจะต้องเป็นผู้บริหารหลักหมดนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยเริ่มเปิดพรมแดนตรงนี้เพื่อให้นะคะมีตัวแสดงอื่นๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันในการจัดบริการสาธารณะนะคะในงานของภาครัฐเนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในตรงนี้เองค่ะกระบวนการนี้เองนำมาสู่การที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับภาคเอกชนค่ะซึ่งเข้ามาเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะนะคะแล้วก็มีการสิ่งที่เกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่า privatization มากยิ่งขึ้นนะคะหรือทำให้เกิดเป็นเอกชนหรือว่างานภาครัฐอื่นๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นรัฐวิสาหกิจซะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นภายใต้กระบวนทัศน์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนกรอบทางด้านการศึกษานะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเช่นเดียวกันนะคะการเมืองที่แต่เดิมเนี้ยมันก็จะกระจุกตัวอำนาจอยู่ที่รัฐเป็นศูนย์กลางนะคะตัวแสดงหลักๆเนี้ยก็จะอยู่ที่รัฐเป็นหลักแต่ว่าพอประสบกับปัญหาของการบริหารงานไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้การบริหารงานภาครัฐนะคะเคลื่อนมาสู่การปรากฏลักษณะที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางคือแต่เดิมรัฐเป็นศูนย์กลางของอำนาจการบริหารงานภาครัฐแต่ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มและเปิดพรมแดนของตัวแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางขึ้นนะคะมีการร่วมมือกันมากขึ้นของภาคส่วนต่างๆที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐแล้วก็การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะคะการขยายพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ปรากฏปฏิสัมพันธ์นะคะในทางการเมืองแล้วก็การจัดการภาครัฐว่ามันมีตัวแสดงที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้เนี่ยนะมันก็เริ่มจากที่ว่ามันเป็นปลายน้ำก่อนแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของต้นน้ำมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองในขั้นของการกำหนดนโยบายอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการเข้ามาของตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะที่เรียกว่ารัฐแบบพหุหรือให้ความสำคัญกับความหลากหลายให้ความสำคัญกับ
ความแตกต่างนะคะของแต่ละกลุ่มและภาคส่วนเนี่ยมากขึ้นทำให้แนวคิดของการบริหารปกครองนี้เองอะค่ะก็เริ่มมีสารตั้งต้นละนะคะได้เห็นถึงกระแสของสายทานของ

การเกิดขึ้นของแนวคิดแบบการบริหารปกครองหรือ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนที่มีความหลากหลายเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็แนวคิดในลักษณะแบบรัฐพหุนะคะที่เป็นสายทานของการบริหารปกครองแบบ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายของตัวแสดงเข้ามาเนี่ยนะคะก็ได้รับการยอมรับอย่างมากในการบริหารงานทางด้านสาธารณะของแต่ละรัฐนะคะตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมาเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในประเทศที่เป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามหลายประเทศอย่างอังกฤษอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มที่จะมีแรงกระเพื่อมของการพัฒนาตัว governance นะคะให้เข้ามามีความสำคัญนะคะในเชิงของแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งในการขยายความปฏิสัมพันธ์ตรงนี้เองอะค่ะมันก็มาคู่ขนานกันกับเรื่องของความซับซ้อนของความสัมพันธ์ด้วยพอเราขยายพื้นที่ให้กับตัวแสดงได้เข้ามาในกิจการสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะคะที่ไม่ใช่มีแค่ภาคส่วนของภาครัฐละมันมีการขยายตัวแสดงมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มันมาจากตัวแสดงที่หลากหลายมันก็ต้องปรากฏความซับซ้อนนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะดังนั้นความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์นะคะมันก็เลยเกิดขึ้นนะในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งรูปแบบนึงที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็เป็นที่มาของตัวแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเนี่ยก็คือว่าความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของการ across หรือการข้ามและมันเกิดขึ้นระหว่างหรือ between หน่วยการปกครองที่ต่างระดับกันด้วยนะคะและหน่วยการปกครองที่ต่างระดับเนี่ยตั้งแต่ที่จะไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงระดับท้องถิ่นก่อนนะคะระดับภูมิภาคไล่ไปจนถึงระดับชาติแล้วมันยังมีองค์กรที่มันเป็นองค์กรเหนือชาติขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยการปกครองที่มีความหลากหลายตรงนี้และปฏิสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายใต้หลักการแบบ governance เนี่ยนะคะมันอนุญาตให้เกิดความซับซ้อนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมันจึงนำมาสู่การเกิดขึ้นของกระบวนทัศน์ใหม่อีกกระบวนทัศน์หนึ่งนะคะที่เป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า new governance หรือเป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า governance นะคะ paradigm ตรงนี้เนี่ยกระบวนทัศน์นี้นะคะก็เป็นล่มใหญ่นะคะของแนวคิดนะคะที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่หลากหลายข้ามระดับแล้วก็ข้ามภาคส่วนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่จะเล่าให้ฟังเนี้ยนะคะมันก็คือตัวของพัฒนาการของสิ่งที่เรารู้จักกันนะคะในตัวของเรื่องหัวข้อเรื่องนี้นั่นก็คือแนวคิดที่ว่าเรื่องของการบริหารปกครองหลายระดับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า multi-level governance นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์จึงกล่าวง่ายๆอย่างเร็วๆนะคะก็คือมีตั้งแต่ในระดับเหนือรัฐหรือระดับเหนือชาตินั่นก็คือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรเหนือชาตินะคะลองลงมานะคะก็คือตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะตัวแสดงที่เป็นรัฐที่อยู่ภายในรัฐแล้วก็ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะคะที่อยู่ภายในรัฐแต่หากมีเป็นเครือข่ายนะคะของเป็นองค์กรที่มีลักษณะข้ามชาติอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นภาคประชาสังคมข้ามชาติหรือภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเนี้ยก็จะมีทั้งกิจกรรมที่อยู่ในระดับรัฐมีกิจกรรมที่เป็นข้ามประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตัวแสดงนะคะที่อยู่ภายในรัฐนี้เองอะค่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวแสดงที่เป็นภาครัฐเท่านั้นอย่างที่เรียนไปมีตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐแล้วก็เป็นตัวแสดงที่อาจจะเป็นภาคส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือตั้งแต่แรกอย่างเช่นเรื่องของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มกดดันต่างๆนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆก็เข้ามามีบทบาทรวมไปถึงมติมหาชนหรือประชาชนนะคะก็เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแสดงเหล่านี้ค่ะสะท้อนไปถึงบทบาทนะคะของตนเองที่เป็นไปตามหลักการของการพลาดเลือเส้นแบ่งนะคะของหน้าที่ความรับผิดชอบที่รัฐเองอะค่ะเคยที่จะเป็นผู้ที่ถืออำนาจนั้นแต่เพียงผู้เดียวก
็คือตัวรัฐส่วนกลางเนาะแล้วก็พลาดเรือนตรงนี้เองอะค่ะให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่มีหลากหลายหน่วยการปกครองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เป็นตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะนำมาสู่การประสานงานกันในทางข้างหรือในแนวระนาบนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการตรงนี้ตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะแล้วก็ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายนโยบายสาธารณะที่มันมีความซับซ้อนนะคะมากยิ่งขึ้นในณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นต้นมาด้วยค่ะงานณปัจจุบันในเรื่องของภัยพิบัติค่ะจึงต้องการทำงานในเชิงลุกเพื่อการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะจึงต้องrequire นะคะการบริหารจัดการตั้งแต่ทั้งในระดับโลกในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับรัฐแล้วก็ในระดับต่ำกว่ารัฐซึ่งตรงนี้มันสะท้อนการบริหารปกครองหลายระดับได้เป็นอย่างดีเลยค่ะดังนั้นจึงนำมาสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะของประเทศไทยในการจัดการภัยพิบัติตรงนี้ค่ะพูดอย่างเร็วๆนะคะเรารับเอาเป้าหมายของระดับโลกลงมาตั้งแต่ตัวของ SDG คือกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเราล้วนแล้วแต่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้เข้ามาเป็นกรอบใหญ่ในการจัดทำแผนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของประเทศไทยในการรับมือต่อการจัดการภัยพิบัตินะคะของประเทศแล้วก็ด้วยตัวกรอบของระดับโลกเหล่านั้นนะคะที่เน้นการทำงานเชิงรุกจึงทำให้รัฐชาติต่างๆที่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้ไปค่ะจะต้องมีการดีไซน์ในเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานเชิงรุกแล้วต้องดีไซน์เชิงสถาบันเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการบูรณาการกันข้ามสายข้ามภาคส่วนกันมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติไม่สามารถจัดการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประการนึงคือเรื่องของโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติเนี่ยนะคะเราประเทศไทยเราก็รับเอาโครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะระบบบัญชาการเหตุการณ์นะของการจัดการภัยพิบัติเนี่ยค่ะมันเป็นตัวบอกเลยนะคะซึ่งเป็นโมเดลของสหรัฐอเมริกาที่เรารับมาประยุกต์นะคะเข้ามาใช้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเป็นการสะท้อนการที่จะต้องมีการทำงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่จะต้องมีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แทบจะทุกกระทรวงเลยที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตั้งแต่ขั้นของ pre disaster นะคะ during แล้วก็ post ก็คือตั้งแต่เมื่อก่อนภัยพิบัติเกิดระหว่างเกิดภัยพิบัติแล้วก็เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วนะคะจะแบ่งอย่างคร่าวๆแบบนี้ว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติแบ่งเป็น3เฟสเหล่านี้ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันซึ่งจากเท้าความนะคะว่าการบริหารปกครองหลายระดับนั้นเนี่ยนะคะมีการกำหนดนะคะมาตั้งแต่ระดับโลกแล้วจนกระทั่งนะคะประเทศไทยรับเอามาจากในระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันในกรอบของอาเซียนค่ะก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้และให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติอย่างมากเลยนะคะโดยพยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่ทั้งในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศนะคะจะต้องมีการสร้างกรอบความร่วมมือที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจึงนำมาสู่ในอาเซียนนะคะที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญตรงนี้ก็รับเอามานะคะแล้วก็จัดทำเป็นกรอบความร่วมมือนะคะคือความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและก็การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเรียกว่า AADMER นั่นเองรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะเป็น SOP โดยเฉพาะในการเผชิญต่อภัยพิบัติแล้วก็การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียนเองค่ะซึ่งประเทศไทยเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในทั้งตัวการรับหลักการของกรอบระดับโลกลงมานะคะตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะกรอบการดำเนินงานเซนไดรวมถึงเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้รับเอาหลักการเหล่านี้เข้ามายังการจัดการของของประเทศไทยเราทั้งหมดเลยนะคะกลไกของประเทศไทยเรานะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติละนะคะมาจากกฎหมายก่อนละกันนะคะกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ลงมายังแผนซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะจะมีแผนฉบับใหม่ออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นฉบับ
ล่าสุดนะคะแต่ว่าฉบับก่อนหน้านี้ก็คือฉบับ2558นั้นก็มีการพูดถึงนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็รับเอาแนวคิดนะคะของหลักการกรอบการดำเนินงานเซนไดเข้ามานะคะเพื่อทำงานเชิงลุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไปนะคะว่าการดำเนินงานเชิงรุกเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของตัวแสดงที่มีความหลากหลายมากๆนะคะทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการจัดการภัยพิบัติผ่านตั้งแต่ตัวพรบ.แล้วก็ตัวแผนเนี่ยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากๆในการจัดการภัยพิบัตินะคะดังนั้นตัวแสดงในทุกๆระดับของหน่วยการปกครองจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกของประเทศไทยนะคะดังนั้นตรงนี้เองค่ะก็ในรายละเอียดนะคะอาจารย์อาจจะให้ภาพไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาซึ่งหากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะจริงๆคือเขียนไว้ค่อนข้างหนาไว้เลยนะคะในตัวของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะเป็นตัวเล่มเต็มนะคะเป็นตัวตำราดังนั้นคือถ้านักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้นว่าพอเราวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับแล้วนะคะมันจะสามารถแบ่งแยกออกมาเป็นหน่วยการปกครองอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ละภาคส่วนของการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการจัดการภัยพิบัติผ่านโครงสร้างแบบระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือการรับเอากรอบโลกมานะคะลงมายังกรอบอาเซียนแล้วก็ลงมายังการจัดทำแผนนะคะของประเทศไทยเหล่านี้ได้adopt เอามาในแต่ละขั้นตอนนี้มาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือเนื้อหาโดยละเอียดเนี้ยจะอยู่ในตัวชุดวิชาก็หากท่านผู้ชมหรือนักศึกษานะคะสนใจก็อ่านโดยละเอียดอีกทีนึงนะคะในตัวเล่มของชุดวิชานะคะแต่ทั้งนี้ข้อจำกัดด้วยเวลานะคะก็อาจจะพบกันนะคะอาจจะพบกันได้แค่นี้แล้วก็อาจจะได้ให้ภาพนะคะในเชิง overview นะคะในเชิงกว้างๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็รวมถึงนักศึกษานะคะก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะตามนะคะรายการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าได้รับความรู้กันนะคะไม่มากก็น้อยในเรื่องของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะซึ่งส่วนเนี้ยนะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะในเรื่องของหลักการบริหารปกครองหลายระดับนะแล้วก็ในเรื่องของกรอบการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยค่ะฉันก็ขออนุญาตให้ภาพตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
4: จะไกลแค่ไหน
5: จะไกลแค่ไหน
4: จะคว้าชั
6: ยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
8: คร
7: ับท่านพมพดี
9: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
12: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอ
13: น้องก็พูด
14: ครับ
15: ไม่โกงด้วยหรอ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
18: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
19: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับNCOU Channel

ครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตก่อนนะครับก่อนที่จะมีการผลิตเนี่ยนะครับหรือโรงงานธุรกิจหรือบริษัทที่เพิ่งเปิดนะครับเปิดดำเนินกิจการเนี่ยลำดับแรกเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนกำลังการผลิตก่อนเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะไปต่อในรายละเอียดต่างๆของการดำเนินงานนะครับซึ่งในการวางแผนเนี่ยถ้าวางแผนไว้ดีนะครับบริษัทก็จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างยาวนานนะครับแต่ถ้าวางแผนได้ไม่ดีเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาเมื่อบริษัทเจริญเติบโตมากขึ้นอยากจะขยายกำลังการผลิตเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเผื่อในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนนี้ก็จึงเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญนะครับที่นักศึกษานะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันคือการ เริ่มกิจการเริ่มธุรกิจหลังจากที่เรามีสถานที่ตั้งอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการดำเนินงานในส่วนที่ถัดมานะครับเรามาดูนะครับความหมายของเรื่องของกำลังการผลิตก่อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า capacity นะครับcapacity หรือกำลังการผลิตคืออะไรครับก็คือขีดความสามารถนะครับอาจารย์ขอเติมคำว่าขีดความสามารถสูงสุดเลยนะครับคือกำลังการผลิตเนี่ยคือขีดความสามารถสูงสุดของบริษัทหรือขององค์การหรือของธุรกิจในการสร้างสินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาระยะเวลาอื่นนะครับถ้าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกำลังการผลิตอาจจะต้องที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะฉะนั้นมันคือขีดความสามารถสูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของกำลังการผลิตครับเรามาดูในเนื้อหาส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการวางแผนกำลังการผลิตครับเราเริ่มนะครับกระบวน

การในการวางแผนยังไงลำดับแรกครับก็คือมีการประมาณการกำลังการผลิตก่อนนะครับว่าเราเนี่ยคิดว่าผลิตสินค้าชนิดนี้สินค้ากอไก่เนี่ยเราจะผลิตนะครับสักเท่าไหร่ต่อวันนะครับเราคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณการก่อนซึ่งการประมาณการเนี่ยมันมาจากการพยากรณ์ทางธุรกิจการพยากรณ์เรื่องของความต้องการนะครับซึ่งมันมีกระบวนการรายละเอียดของมันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเปรียบเทียบกับการกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมกรณีที่เรามีการจะขยายหรือมีการเพิ่มมีการลดเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบกับของเดิมก่อนว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากของเดิมเนี่ยเยอะไหมถ้ามันแตกต่างเยอะมันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเยอะแต่ถ้ามันแตกต่างไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในการประมาณการผลิตเนี่ยนะครับกำลังการผลิตเรามีอยู่50แต่ประมาณการแล้วเราต้องการสัก60อย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่มโดยการเพิ่มคนได้ไหมนะครับหรือเพิ่มทำงานล่วงเวลาได้ไหมนะครับถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มลักษณะนี้ไปก่อนแต่ถ้าจาก50ไปเป็น100เลยเนี่ยโอ้ยมันเพิ่มเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเพิ่มเครื่องจักรขยายโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคิดกันหลายๆทางเลือกนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางเลือกครับว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนนะจะเลือกขยายโรงงานจะเลือกย้ายโรงงานเลยหรือว่าจะจ้างผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องประเมินทางเลือกต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการที่เราจะดำเนินการนะครับเรื่องของกำลังการผลิตนั้นนะครับโอเคครับทีนี้การวางแผนกำลังการผลิตในธุรกิจการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงครับข้อควรพิจารณาอันแรกนะครับในการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตไม่ว่าจะเพิ่มหรือว่าจะลดเนี่ยนะครับพยายามเนี่ยรักษาสมดุลของระบบก่อนนะครับรักษาสมดุลของระบบนะถ้าเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยพยายามรักษาสมดุลนะครับของระบบก่อนอันดับที่2ก็คือเรื่องของความถี่ในการปรับกำลังการผลิตครับจะถี่มากหรือถี่น้อยนะครับก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับอันดับที่3ครับการใช้กำลังการผลิตจากภายนอกการใช้กำลังการผลิตจากภายนอกคืออะไรครับก็คือการใช้กำลังการผลิตจากการจ้างผลิตหรือเปล่าหรือว่าการที่เราเนี่ยจะมีการผลิตเอาไว้สำรองซึ่งก็คือเป็นข้อที่4นั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่ากำลังการผลิตสำรองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในธุรกิจการผลิตเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะให้ดูภาพนะครับพวกเราเห็นภาพถนนไหมครับถนนมันเป็นอะไรครับรถติดใช่ไหมครับรถติดเพราะอะไรครับเพราะถนนมันไม่เท่ากันนะจากที่แบบกว้างๆ3เลนมามันลดเหลือ2เลนนะครับแล้วก็ลดเหลือเลนเดียวลักษณะแบบนี้เราเรียกปัญหาคอขวดซึ่งเกิดได้ในกระบวนการผลิตครับนะกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาคอขวดทั้งนั้นแหละนะครับทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดก็จะเป็นเรื่องที่นักบริหารการผลิตเนี่ยต้องไปพิจารณานะครับรายละเอียดเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราได้เห็นปัญหาก่อนนะครับส่วนการบริหารจัดการเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับซึ่งพูดตรงนี้อาจจะลงรายละเอียดเยอะไปนิดนะครับอันนี้มาแนะนำให้คร่าวๆก่อนละกันนะครับโอเคครับทีนี้อันเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของธุรกิจการผลิตนะครับต่อไปเนี่ยมาดูในเรื่องของธุรกิจบริการบ้างนะครับธุรกิจบริการเนี่ยก็มีการวางแผนกำลังการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ในธุรกิจบริการเนี่ยเรียกการวางแผนกำลังเนี่ยก็จะดูแบบแปลกๆไปนิดนะครับเราก็เรียกว่าการวางแผนขีดความสามารถในการให้บริการนะครับของธุรกิจการผลิตซึ่งในธุรกิจการผลิตเนี่ยต้องบอกนักศึกษาเลยว่ากลไกสำคัญหรือว่าปัจจัยสำคัญหรือสิ่งสำคัญของธุรกิจการผลิตทุกธุรกิจธุรกิจบริการนะครับขออภัยทุกธุรกิจบริการเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจบริการก็คือคนนะครับเพราะธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ใช้คนเป็นหลักนะครับต้องดูว่าเฮ้ยการอัตราการเข้ามาใช้รับบริการของคนกับอัตราของพนักงานที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับต้องบาลานซ์ตัวนี้ให้ดีนะครับ
เราจะต้องมีคนที่จะพอ

พอให้บริการเนี่ยเพียงพอกับลูกค้าที่มารับบริการนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเรื่องของแถวคอยเรื่องของการให้รับการเข้ารับบริการเนี่ยมันมีวิธีการหรือมันมีระบบนะครับที่เราเรียกว่าระบบแถวคอยเนี่ยกี่แบบนะอันดับแรกครับแถวคอยที่แบบมี1แถวหลายจุดบริการคือลักษณะคือเข้ามาแถวเดียวนะครับแล้วก็มารอครับมีจุดที่รอที่เขาเรียกว่า wait here นะครับแล้วก็จุดบริการจุดไหนว่างก็เข้าไปอย่างนี้เราเรียกว่า1แถวหลายจุดบริการนะครับแถวคอยประเภทที่2นะครับก็คือ หลายแถวหลายจุดบริการครับก็คือมีช่องให้บริการหลายช่องนะครับลูกค้ามาอยากเข้าช่องไหนก็เข้าไปนะครับกับสุดท้ายครับจุดบริการหลายขั้นตอนอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างแมคโดนัลด์นะครับที่ทำลักษณะเป็น drive to ก็คือขับรถเข้าไปเลยแล้วก็จะมีขั้นตอนเข้าไปจอดตรงนี้เลือกเมนูเข้าไปจอดตรงนี้เริ่มชำระเงินแล้วก็ขับไปอีกหน่อยไปรับอาหารนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของธุรกิจบริการนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับของการวางแผนกำลังการผลิตก็มีประมาณนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถศึกษาได้ในเอกสารประกอบการเรียนครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับคือส่วนของตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตรวมครับเมื่อเราเนี่ยรู้แล้วนะครับว่ากำลังการผลิตของบริษัทเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเพียงพอที่จะผลิตในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่คือขั้นตอนถัดมาครับก็คือเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตรวมนะครับซึ่งทำไมถึงเรียกการวางแผนการผลิตรวมล่ะครับเพราะว่านะครับการวางแผนการผลิตเนี่ยไม่ใช่การวางแผนผลิตเป็นลายๆนะครับหรือเป็นสายๆการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทนึงเนี่ยอาจจะมีสายการผลิตเนี่ยมากกว่า1สายนะครับอาจจะมีผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอผลิตภัณฑ์คอมี3สายการผลิตนะครับการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยคือการวางแผนครอบคลุมทั้ง3สายการผลิตนี้เลยนะครับไม่ใช่การวางแผนเฉพาะสายกอสายขอหรือสายคอเท่านั้นนะครับวางแผนให้ครอบคลุมนะครับทั้งองค์กรทั้งธุรกิจเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า aggregate planningนะครับ aggregate แปลว่าการรวมกันรวมนะครับ planning แปลว่าการวางแผนนะครับโอเคครับการวางแผนการผลิตรวมนะครับหรือ aggregate planning นะครับคือการภาพรวมของแผนการผลิตนะครับสินค้าก็ดีหรือบริการก็ดีเนี่ยทั้งระบบนะครับเพื่อที่จะพยายามอะไรครับสร้างสมดุลระหว่างกำลังการผลิตซึ่งเป็นถือว่าเป็นอุปทานกับการของลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นอุปสงค์คือมันต้องสอดคล้องกันมันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันมิใช่ว่านะครับความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงมากเลยแต่อุปทานของเราเนี่ยหรือการผลิตของเราเนี่ยต่ำมันก็เสียโอกาสทางการค้าถูกไหมครับหรือในกรณีกลับกันครับอุปสงค์ต่ำมากเลยลูกค้าไม่ต้องการสินค้าครับแต่เรากลับเร่งผลิตเยอะๆซึ่งมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้สร้างนะครับเกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานดังนั้นเนี่ยผู้จัดการฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณาครับนะครับพยายามสมดุลนะครับสองสิ่งนี้ให้มันมีความบาลานซ์กันนะครับภายใต้ข้อจำกัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนนโยบายของบริษัทเรื่องของกฎหมายเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะครับยังไงล่ะครับเรื่องของต้นทุนก็คือผลิตแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้แต่จะต้องไม่เกิดต้นทุนนะครับที่สูงจนเกินไปการเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยมันต้องเกิดต้นทุนอยู่แล้วแต่การเพิ่มกำลังการผลิตจนเกินหรือขีดความสามารถมากๆเนี่ยมันสร้างต้นทุนที่เกินนะครับต้นทุนส่วนเกินขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องดูที่นโยบายครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับวางแผนหรือว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะรักษาระดับกำลังการผลิตนะครับอย่างไรแค่ไหนซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของกฎหมายและข้อตกลงด้วยนะครับอยากจะเพิ่มการผลิตกำลังการผลิตเยอะแต่ว่าใช้แรงงาน

แบบเยอะมากครับให้เรียก OT นะครับหรือเรียกล่วงเวลาพนักงานเนี่ยจนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับกฎหมายก็จะมีบอกไว้ครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยพนักงานเนี่ยสามารถทำ OT ได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเนี่ยมีความเหนื่อยล้านี่ก็เป็นกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าพนักงานในบริษัทไม่พอเนี่ยไปจ้างแรงงานต่างด้าวมาโดยผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายอีกนะครับโอเคอันนั้นเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับคราวนี้กลยุทธ์ครับกลยุทธ์ในการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยนะครับมันอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันต้องทำการสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกลยุทธ์ในด้านอุปสงค์กับด้านอุปทานขึ้นมานะครับอันแรกก่อนอันแรกก็คือกลยุทธ์ในด้านของอุปสงค์ก่อนนะครับก็เกี่ยวกับการสร้างอิทธิพลต่ออุปสงค์นะครับการสร้างอิทธิพลต่ออุปสงค์เราใช้กลยุทธ์นี้กรณีที่อุปสงค์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในลักษณะที่ขาลงคือลูกค้าไม่ค่อยต้องการและการที่จะสร้างกลยุทธ์ด้านอุปสงค์ก็คือการสร้างอิทธิพลด้านอุปสงค์เนี่ยทำด้วยอะไรได้บ้างทำด้วยอะไรได้บ้างครับยกตัวอย่างเช่นลดแลกแจกแถมเนี่ยง่ายสุดเลยนะแล้วก็ใกล้ตัวพวกเราด้วยนะครับพอเวลามีสินค้าลดราคามีแจกของมีแถมนะครับเป็นยังไงครับรุมกันเลยใช่ไหมครับก็คือขยันซื้อขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีความต้องการแต่พอมีการลดขึ้นมารู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการซื้อเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับมีการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่ามีการสร้างอุปสงค์ใหม่ๆขึ้นนะครับต่อไปกลยุทธ์ทางด้านอุปทานครับก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ปรับระดับนะครับระดับของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับระดับสินค้าคงคลังเรื่องของปรับเพิ่มลดแรงงานตามอุปสงค์เรื่องของการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวกรณีอุปสงค์มากๆหรือว่าการจ้างช่วงกรณีที่ลูกค้าต้องการมากๆอุปสงค์มากๆเนี่ยนะครับอันที่3ครับคือผสมกลยุทธ์นะครับผสมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็มีกลยุทธ์ไล่ล่ากับกลยุทธ์รักษาระดับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการกลยุทธ์การวางแผนนะครับการผลิตรวมนะครับวิธีการวางแผนนะครับการผลิตรวมเนี่ยกระบวนการโดยทั่วไปนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันดับหนึ่งครับกำหนดความต้องการในแต่ละช่วงเวลาก่อนว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความต้องการยังไงนะครับอันดับ2ก็คือกำหนดกำลังการผลิตว่าเราจะผลิตด้วยกำลังการผลิตเท่าไหร่นะครับอันดับ3ก็คือระบุนโยบายครับว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายเรื่องการคงระดับสินค้าคงคลังแค่ไหนมีนโยบายการจ้างงานยังไงอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับอันดับ4ครับกำหนดต้นทุนต่อหน่วยครับอย่างที่อาจารย์บอกครับการผลิตสินค้าในระดับกำลังการผลิตที่อยู่ในกรอบเนี่ยมันให้ต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากต้นทุนต่ำแต่ถ้าเราเริ่มเบ่งกำลังการผลิตมากขึ้นเนี่ยมันจะมีต้นทุนอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับแล้วก็5นะครับสร้างทางเลือกคำนวณหาต้นทุนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เลือกทางเลือกซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับการวางแผนการให้บริการมั่งสำหรับธุรกิจบริการก็คือการจัดการแรงงานนั่นเองหลักๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกครับธุรกิจบริการเนี่ยส่วนสำคัญของธุรกิจบริการก็คือเรื่องของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คือแรงงานคนนั่นแหละนะครับก็การวางแผนการให้บริการก็เลยจัดการในเรื่องของแรงงานคนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดตารางการทำงานนะครับความพร้อมและทักษะของแรงงานก็สำคัญนะครับความยืดหยุ่นของทักษะแรงงานที่สามารถโยกย้ายไปทำงานทดแทนกันได้เช่นคนสวนหรือแม่บ้านถ้าช่วงที่คนเยอะๆอาจจะมาให้ช่วยเสิร์ฟในร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการโยกย้ายนะครับทำงานทดแทนหรือว่าความยืดหยุ่นในเรื่องของชั่วโมงการทำงานนะครับมีความยืดหยุ่นมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมนะครับในการวางแผนการผลิตรวมหรือที่เราเรียกว่า aggregateplanning นะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดทั้ง2 ส่วนเนาะตั้งแต่เรื่องของภาพรวมในการวางแผนนะครับการผลิตรวมแล้วก็ย่อยแยกนะครับในแต่ละ

ธุรกิจก็คือธุรกิจการผลิตกับธุรกิจบริการว่ามีความแตกต่างกันยังไงจุดที่อาจารย์เน้นนะครับในส่วนของการวางแผนการผลิตสำหรับการผลิตสินค้าคืออะไรจุดที่อาจารย์เน้นสำหรับธุรกิจบริการคืออะไรหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้พอสมควรนะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดตารางการผลิตครับอาจารย์ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาตั้งแต่ตอนแรกเลยของโมดูลนี้ก็คือเราเริ่มจากการกำหนดกำลังการผลิตก่อนซึ่งมันเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับพอเรากำหนดการผลิตขององค์กรของธุรกิจของสถานประกอบการได้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราวางแผนการผลิตรวมก็คือวางแผนว่าในแต่ละรายการผลิตเนี่ยเราจะผลิตอะไรยังไงหรือภาพรวมเนี่ยนะครับเราวางแผนยังไงนะครับมาในส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดตารางการผลิตครับคือการมองในลักษณะเป็นสายการผลิตแล้วครับแยกแล้วครับก็คือจาก aggregate planning คือหรือการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยนะครับลงมาย่อยนะครับก็คือในส่วนของการจัดตารางการผลิตนะครับซึ่งจะมีลักษณะอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ว่ากันนะครับไปว่ากันอันดับแรกครับเรื่องของการจัดตารางการผลิตก่อนนะครับการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีบอกตัวเองก่อนว่าไอ้ลักษณะของธุรกิจเราเนี่ยเราจะจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้าหรือจะจัดแบบย้อนกลับนะคราวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับการจัดตารางแบบไปข้างหน้าเป็นยังไงแล้วจัดแบบย้อนกลับมันเป็นยังไงนะครับเอาแบบไปข้างหน้าก่อนนะครับการจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยพอลูกค้าสั่งปุ๊บนะครับสั่งมาที่บริษัทเนี่ยบริษัทเริ่มวางแผนเลยว่าจะซื้อสินค้าอะไรยังไงเริ่มต้นผลิตยังไงใช้คนยังไงผลิตสินค้าตามกระบวนการจนเสร็จแพ็คเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบนะครับอันนี้คือการวางแผนแบบไปข้างหน้านะครับแล้วไอ้การวางแผนแบบย้อนกลับล่ะการวางแผนแบบย้อนกลับเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้กระบวนการทั้งกระบวนการก่อนว่ามันจะจบที่การส่งมอบใช่ไหมดูจากในรูปนะครับคงจะพอเข้าใจได้พอมันจบที่การส่งมอบเนี่ยเราก็วางแผนย้อนกลับมาครับว่าเอ้ยก่อนส่งมอบจะต้องทำอะไรนะครับพอรู้แล้วอ้าวแล้วก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้จะต้องทำอะไรคือวางแผนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้รู้แล้วครับว่าเราควรจะเริ่มต้นกิจกรรมนี้เมื่อไหร่การวางแผนแบบย้อนกลับเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับบางกิจกรรมหรือบางธุรกิจนะครับหรือบางสินค้าที่มีกำหนดเวลาส่งมอบชัดเจนครับคือถ้าไม่ส่งวันนี้โดนปรับถ้าไม่ส่งวันนี้เสียลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาวันเดทไลน์นะครับเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็วางแผนแบบย้อนกลับมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีล่ะธุรกิจจัดงานแล้วกันจัดงานแต่งงานสมมตินะครับจัดงานแต่งงานนะครับธุรกิจจัดงานแต่งงานเนี่ยนะครับสมมติเขามีกำหนดเวลาชัดเจนเลยว่านี่นะเดี๋ยวท่านประธานเนี่ยจะขึ้นมากล่าวอวยพรบ่าวสาวเวลา3ทุ่มครึ่งเป๊ะๆนะครับห้ามเลทหรือห้ามก่อนเวลาจากนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องรีบกลับเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาต้องเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเราเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยเราก็ต้องเริ่มวางแผนละว่าเฮ้ย3ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มกล่าวอวยพรเนี่ยก่อน3ทุ่มครึ่งจะต้องทำอะไรเพื่อให้กำหนดเวลาเนี่ยมันลงตัวนะครับเขาก็จะใช้วิธีการแบบวางแผนแบบย้อนกลับแบบนี้นะครับโอเคอีกแบบนึงนะครับก็คือเรื่องของการโหลดแบบจำกัดกับไม่จำกัดนะครับเป็นยังไงครับสมมุตินะว่ากำลังการผลิตเฉลี่ยของบริษัทเนี่ยเป็นดังเส้นสีแดงนะครับตามรูปนะโหลดแบบจำกัดคืออะไรโหลดแบบจำกัดคือการที่เรากำหนดกำลังการผลิตหรือว่ากำหนด อัตราการผลิตเนี่ยไม่ให้เกินกำลังการผลิตเฉลี่ย
พื่อที่จะให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพื่อที่จะเผื่อแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับกำหนดเลยว่าห้ามเกินแต่ต่ำกว่าได้ไหมต่ำกว่าได้นะครับต่ำกว่าได้อันนี้เราเรียกว่าโหลดแบบจำกัดนะครับแล้วมันต่างยังไงกับการโหลดแบบไม่จำกัดครับกำลังการผลิตเราอะเรามีเส้นแดงนะครับบางช่วงเราก็เต็มกำลังการผลิตบางช่วงก็ต่ำกว่ากำลังการผลิตแต่บางช่วงสูงกว่ากำลังการผลิตเราก็ดันให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อทำให้มันตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับแบบนี้มันจะมีกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งบริษัทก็จะต้องใช้วิธีต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นการเรียก OT การจ้างรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาช่วยนะครับทีนี้การโหลดงานเนี่ยนะครับมีเครื่องมือที่จะช่วยอยู่3ตัวครับก็คือเรื่องของการควบคุมป้อนเข้าและส่งออกมีแผนภูมิแกนนะครับมีเรื่องของการมอบหมายงานซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเอกสารนะครับอาจารย์อยากจะแนะนำชื่อให้นักศึกษารู้นะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ให้ไปศึกษาต่อนะครับไอ้การควบคุมป้อนเข้าส่งออกมันเป็นยังไงแผนภูมิแกนเป็นไงหน้าตามจะเป็นแผนภูมินะครับมีการติดตามความคืบหน้ายังไงแล้วก็การมอบหมายงานเป็นยังไงอันนี้ก็รายละเอียดเนี่ยอยู่ครบถ้วนในเอกสารนะครับเรื่องของการจัดลำดับงานครับก็เขาเรียกว่า sequencing jobนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมี เรื่องของตัวแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ลำดับความสำคัญของงานเรื่องของอัตราส่วนวิกฤตนะครับเรื่องของกฎของจอห์นสันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดลำดับงานนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดตารางการผลิตนะครับโอเคต่อไปในธุรกิจบริการบ้างครับทุกคนครับก็คือการจัดตารางการให้บริการเนี่ยนะครับหรือว่าการจัดตารางสำหรับธุรกิจบริการเนี่ยมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือการจัดการให้บริการตามอุปสงค์ครับลูกค้าต้องการยังไงครับลูกค้าต้องการเข้ามาก็จะมีการนัดหมายมีการจองมีการใช้บัตรคิวนะครับเราเห็นธุรกิจต่างๆนะครับธุรกิจบริการต่างๆใช้วิธีการนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับอุปสงค์นะมีการนัดหมายอย่างเช่นคลินิกโรงพยาบาลนะครับมีการจองเช่นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอันที่2ครับก็คือการจัดตารางการทำงานครับอันนี้ก็คือมองในแง่ของผู้ให้บริการหรือพนักงานที่ให้บริการนะมีการอาจจะมีการเหลื่อมเวลานะครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่อาจจะเปิดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะครับพนักงานก็จะต้องมีกะนะครับทำงานกะละ8ชั่วโมงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีการเหลื่อมเวลานะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าช่วงไหนเป็นช่วงพีคช่วงพีคคืออะไรครับคือช่วงที่ลูกค้าเยอะก็ต้องมีพนักงานเยอะถูกไหมครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของการจัดตารางการผลิตนะครับในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้าหรือว่าธุรกิจการให้บริการนะครับนักศึกษาก็จะเห็นพอจะเห็นแนวทางแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดต่างๆก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับอยู่ในตำรับตำรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อได้นะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานในส่วนนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐภาษาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย

0: ูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาในชุดวิชา90204พื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในหน่วยของธุรกิจการเกษตรและการประกอบการก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะในตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและการประกอบการนะคะเรามารู้จักความหมายของธุรกิจการเกษตรกันก่อนนะคะธุรกิจการเกษตรนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของธุรกิจการเกษตรนะคะอันแรกนะคะก็คือความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินกิจกรรมของการเกษตรก็จะมีความครอบคลุมถึงการได้มาของปัจจัย4นะคะได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะความสำคัญที่2นะคะก็คือความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจนะคะในการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การดำเนินงานด้านปัจจัยการผลิตการผลิตในฟาร์มการแปรรูปและก็การเก็บรักษารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยค่ะความสำคัญในส่วนที่3นะคะก็คือความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินธุรกิจการเกษตรก็จะก่อให้เกิดความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมได้แก่การลงทุนนะคะในการทำธุรกิจการเกษตรก็จะทำให้เกิดหน่วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการจ้างแรงงานซึ่งการจ้างแรงงานนี้นะคะก็จะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำเนินงานต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดทำให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าการขนส่งต่างๆนะคะและ4นะคะก็คือทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้สร้างรายได้ให้กับประชากรรวมถึงเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะคะก็คือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนนะคะเรามาดูในส่วนของฝ่ายดำเนินการก่อนนะคะฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด4ระบบย่อยนะคะก็จะเริ่มต้นจากระบบย่อยแรกนะคะระบบย่อยที่1เป็นระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตนะคะเช่นการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือว่าพันธุ์สัตว์ต่างๆนะคะจากระบบย่อยปัจจัยการผลิตนะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่2นะคะก็คือระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะในระบบนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตสินค้า

ค้าเกษตรต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชสินค้าสัตว์สินค้าประมงต่างๆหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการผลิตในระดับฟาร์มก็ได้นะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นระบบย่อยที่3เป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแปรรูปขั้นต้นแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปเช่นการทำความสะอาดการคัดเกรดคัดไซส์ต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปเลยก็ได้นะคะจากการนำอ้อยไปทำเป็นน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปนะคะจากระบบย่อยที่3นะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่4นะคะระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะระบบย่อยนี้นะคะก็จะมีการดำเนินงานเพื่อที่จะตอบสนองอุปสงค์ของตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะจากฝ่ายดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ฝ่ายสนับสนุนนะคะในฝ่ายที่จะสนับสนุนฝ่ายดำเนินการก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะคะในหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็อาจจะมีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องของธุรกิจการเกษตรนะคะอาจจะเป็นระบบการนำเข้าส่งออกการควบคุมปริมาณการผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นนโยบายการแทรกแซงต่างๆนะคะเช่นการจำนำราคาการเก็บภาษีนะคะในหน่วยงานของเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนฝ่ายดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานเอกชนก็จะมีทั้งหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไรในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายดำเนินการในธุรกิจการเกษตรค่ะและในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะการประกอบการธุรกิจการเกษตรก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตผลได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะค่ะซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีการสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจในอนาคตดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนะคะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงนะคะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะนำพาธุรกิจนะคะไปให้อย่างประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจนะคะอันที่2นะคะก็คือการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการนะคะจะต้องนำพาองค์กรหรือว่าธุรกิจของตัวเองให้มีการเติบโตเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหรือว่าการคิดริเริ่มสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้มีการเติบโตแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้นะคะอันที่3นะคะก็คือการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในตัวเองมีพลังงานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางต่างๆมีความอดทนเพื่อที่จะนำพาธุรกิจไปให้สู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นนี้ก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะนำพามาสู่การดำเนินธุรกิจของเรานะคะค่านิยมหลักนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณลักษณะแล้วก็บรรทัดฐานนะคะซึ่งก็จะเป็นคุณลักษณะขององค์กรนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะคะให้พนักงานได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะการแก้ไขปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหานะคะซึ่งในการแก้ปัญหานั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีจินตนาการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะนอกจากผู้ประกอบการนะคะจะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะก็จะต้องมีสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งสมรรถนะนะคะก็คือความรู้ทักษะแล้วก็ความสามารถนะคะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนั้นนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีสมรรถนะ3สมรรถนะหลักด้วยกันนะคะสมรรถนะแรกนะคะก็คือคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนะคะสมรรถนะที่2นะคะก็คือสมรรถนะด้านเทค
คนิคนะคะสมรรถนะด้านเทคนิคตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดการปัจจัยการผลิตการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะส่วนสมรรถนะที่3นะคะก็เป็นสมรรถนะด้านการจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนะคะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการดำเนินงานค่ะค่ะในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องมีความต้องการให้ธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายในการประกอบการจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลซึ่งในการจัดการธุรกิจการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรและก็หน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่ากระบวนการจัดการโดยกระบวนการจัดการนั้นนะคะก็จะมีการดำเนินงานใน4กิจกรรมหรือว่า4ขั้นตอนนะคะได้แก่การวางแผนการจัดองค์การการนำและสุดท้ายคือการควบคุมและในส่วนของหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นกระบวนการในการจัดการธุรกิจตามหน้าที่ที่ได้กำหนดเอาไว้ตามโครงสร้างขององค์กรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นหน้าที่การตลาดหน้าที่การผลิตบัญชีและการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการบริหารงานทั่วไปค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมนะคะเรามารู้จักกับการวางแผนกันก่อนนะคะการวางแผนนะคะก็หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเพื่อให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์การประสงค์นะคะซึ่งการวางแผนนะคะก็มีบทบาทด้วยกันในอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นการวางแผนการดำเนินงานที่ดีนะคะก็จะทำให้มีการดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การนะคะที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งบทบาทแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้บุคลากรนะคะทราบทิศทางในการดำเนินงานของธุรกิจนะคะอันที่สองนะคะก็จะช่วยลำดับความสำคัญของงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะ3นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การค่ะ4นะคะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์การค่ะค่ะซึ่งประเภทของการวางแผนนะคะก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งตามระยะเวลาแบ่งตามระดับการบริหารแล้วก็แบ่งตามปริมาณการใช้งานนะคะซึ่งในการแบ่งตามระยะเวลานะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแผนระยะสั้นแผนระยะปานกลางหรือว่าแผนระยะยาวค่ะในส่วนของการวางแผนตามระดับการบริหารนะคะก็จะเป็นการวางแผนตามระดับของการบริหารงานในองค์การนะคะซึ่งก็นิยมแบ่งระดับของการบริหารงานออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะคะแล้วก็ระดับปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการวางแผนตามปริมาณการใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการวางแผนที่ใช้ครั้งเดียวหรือว่าการวางแผนถาวรนะคะค่ะซึ่งในกระบวนการวางแผนนะคะการวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีขั้นตอนซึ่งก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนจะประกอบด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ2นะคะก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางขององค์การและ3นะคะก็คือการกำหนดแผนงานขององค์การค่ะเรารู้เกี่ยวกับการวางแผนไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดองค์การก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ4กิจกรรมด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดภาระงาน2นะคะก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างขององค์การ3เป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่และ4คือการประสานงานค่ะเรามารู้จักกับการกำหนดภาระงานก่อนนะคะการกำหนดภาระงานอันนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การในแต่ละตำแหน่งงานนะคะโดยการนำรายละเอียดของงานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการกำหนดนะคะโดยทั่วไปนะคะในการกำหนดงานนะคะก็จะกำหนดจากเนื้องานแล้วก็ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะ
สองนะคะก็คือการออกแบบโครงสร้างองค์การนะคะก็จะสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การแล้วก็รูปแบบโครงสร้างที่ใช้นะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือโครงสร้างตามหน้าที่เป็นการจัดแผนกงานต่างๆโดยออกแบบตามหน้าที่หรือว่าลักษณะงานที่ทำขององค์การนะคะเช่นถ้าเป็นองค์กรทางธุรกิจจะมีหน้าที่ในการผลิตหน้าที่การตลาดหน้าที่ทางการเงินและการบัญชีแล้วก็หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอันที่สองนะคะก็คือโครงสร้างตามพื้นที่ภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็จะมีการขยายธุรกิจตามพื้นที่ต่างๆโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในพื้นที่เดียวกันนะคะการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การนะคะอาจจะเป็นแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าภาคตะวันตกก็ได้นะคะ3นะคะก็คือการจัดโครงสร้างองค์การตามโครงสร้างของกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นโครงสร้างองค์การที่ใช้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นหลักในการจัดกลุ่มนะคะเช่นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันมายาวนานหรืออาจจะเป็นลูกค้าในกลุ่มวัยคนทำงานเป็นลูกค้าสูงอายุหรือว่าอาจจะแบ่งตามกลุ่มของลูกค้าผู้บริหารทั่วไปหรือว่าลูกค้าโรงงานแปรรูปหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งออกก็ได้นะคะ4นะคะก็จะเป็นการแบ่งตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นโครงสร้างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตรหรืออาจจะเป็นแผนกพืชสวนพืชไร่สัตว์บกสัตว์น้ำก็ได้นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันถ้าจะรวมอยู่ในแผนกเดียวก็อาจจะทำให้การจัดกลุ่มนั้นยุ่งยากนะคะหัวหน้าแผนกนะคะจึงจะต้องมีความรู้ในทุกด้านค่ะ5นะคะก็คือการแบ่งโครงสร้างองค์การแบบผสมนะคะก็เป็นโครงสร้างองค์การที่นำเอาโครงสร้างแบบต่างๆเช่นโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างตามกลุ่มลูกค้าหรือว่าโครงสร้างตามผลิตภัณฑ์มาจัดอยู่ในระดับการบริหารเดียวกันนะคะ6นะคะก็คือโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การในลักษณะแผนกมักจะเกิดขึ้นในองค์การที่มีโครงการพิเศษนะคะโดยแต่ละโครงการก็จะมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตการตลาดการเงินและการบัญชีบุคลากรที่อยู่ในแต่ละโครงการก็อาจจะถูกกำหนดโดยองค์การเพื่อที่จะร่วมการดำเนินงานให้โครงการนั้นๆ นะคะลุล่วงไปด้วยดีซึ่งเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าโครงการจบลงแล้วนะคะแต่ละคนในองค์การก็จะกลับไปสังกัดยังสังกัดเดิมของบุคลากรนั้นๆ นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ก็หมายถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริหารในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายนะคะการแบ่งอำนาจหน้าที่ก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก5ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสายการบังคับบัญชานะคะอันที่2ก็คือการมอบหมายอำนาจหน้าที่3นะคะก็เป็นขอบเขตของการบริหาร4จะเป็นการกระจายอำนาจนะคะและ5นะคะก็คือสายงานหลักแล้วก็สายงานอำนวยการค่ะในส่วนที่4นะคะก็คือการประสานงานก็จะเป็นการสื่อสารให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันนะคะจึงแบ่งเป็นมีการกำหนดแผนงานมีการประสานงานให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในการประสานงานก็มีวิธีการต่างๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดผู้ประสานงานนะคะ2นะคะก็คือการกำหนดบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบ3เป็นการกำหนดกฎแล้วก็ระเบียบที่จำเป็นนะคะ4นะคะก็คือวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ5นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมค่ะต่อไปนะคะก็คือการนำนะคะการนำนะคะก็คือการใช้ความสามารถหรือว่าอิทธิพลนะคะในการชี้นำจูงใจหรือว่ากระตุ้นให้สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้นะคะโดยกระบวนการนำก็จะมีผู้นำในองค์กรที่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็มีการจูงใจให้องค์กรในองค์การนั้นปฏิบัติตามเพื่อให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งก็จะสามารถสรุปได้ว่าการนำนะคะก็จะเป็นการนำเพื่อทำให้เกิดการจูงใจและทำให้เกิดผลงานนะคะ
ซึ่งในการนำนั้นนะคะก็จะต้องพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำนะคะก็หมายถึงคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของบุคลากรที่สามารถสร้างอิทธิพลนะคะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความเชื่อถือหรือว่ายอมรับในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้นำนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริการผู้อื่นนะคะการเชื่อมั่นในพลังงานด้านบวกนะคะมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะในบุคคลอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีการมองชีวิตนะคะเป็นการผจญภัยมีการทำงานเป็นทีมนะคะรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆด้วยค่ะพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำแล้วนะคะก็จะต้องมาดูในเรื่องของการจูงใจนะคะการจูงใจนะคะก็หมายถึงความต้องการหรือว่าความเต็มใจภายในที่ผลักดันให้กับบุคลากรได้แสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายนะคะหรือว่าผลสำเร็จของงานแล้วก็องค์การนะคะซึ่งองค์ประกอบของการจูงใจก็จะประกอบไปด้วย3ลักษณะสำคัญด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยภายในของมนุษย์นะคะอันที่2ก็คือแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันและ3นะคะก็คือพฤติกรรมนะคะที่ได้แสดงออกมาซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะการจูงใจบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญต่อองค์กรนะคะเพื่อที่จะให้มีผลงานหรือว่าผลกำไรขององค์การนั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะก็คือช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์การช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้มีการเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การนะคะช่วยให้มีการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะและสุดท้ายนะคะก็ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานค่ะซึ่งทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจนะคะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยการใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยในการจูงใจนะคะการศึกษาความต้องการของมนุษย์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาจากความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจซึ่งพบว่ามนุษย์นะคะก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันหากความต้องการเหล่านั้นนะคะได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นซึ่งการศึกษา เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์นะคะก็มีทฤษฎีต่างๆที่สำคัญที่ได้อธิบายไว้นะคะโดยอันแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์นะคะ2นะคะก็คือทฤษฎีความต้องการนะคะของอันเดอร์เฟอร์นะคะแล้วอันที่3นะคะก็คือทฤษฎี2ปัจจัยนะคะของเฮิร์สเบิร์กค่ะต่อไปนะคะก็คือการควบคุมค่ะการควบคุมก็หมายถึงการตรวจสอบแล้วก็การติดตามการจัดการหรือว่าการกำกับให้การดำเนินงานอยู่ในกรอบแผนงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องแล้วก็คงอยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานตรงตามเวลาแล้วก็มีเป้าหมายตามที่องค์การได้กำหนดไว้ค่ะซึ่งกระบวนการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานของงานอันที่สองการวัดผลงาน3เป็นการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนด4นะคะก็คือการประเมินและการแก้ไขค่ะซึ่งประเภทของการควบคุมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการควบคุมก่อนการดำเนินงาน2คือการควบคุมระหว่างการดำเนินงานและ3การควบคุมหลังการดำเนินงานค่ะซึ่งระดับและก็วิธีการควบคุมนะคะอันที่1ก็คือการควบคุมระดับกลยุทธ์เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นผู้กำหนดแผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การก็จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์การค่ะสำหรับการควบคุมอันที่2นะคะก็คือการควบคุมระดับยุทธวิธีนะคะการวางแผนในระดับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละฝ่ายนะคะเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตฝ่ายการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของแต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมในการดำเนินงานของฝ่ายด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่3ก็จะเป็นหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งหน้าที่แรกเลยนะคะในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือหน้าที่ทางการตลาดการตลาดนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือว่าบริการจากจุดกำเนิดไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมนั้นๆก็จะต้องบรรลุเป้าหมายของธุรกิจนะคะก็คือการทำกำไรด้วยนั่นเองนะคะโดยที่จะต้อง

ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งในการจัดการการตลาดนะคะก็คือจะต้องประกอบไปด้วยการวิเคราะห์นะคะซึ่งการวิเคราะห์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สารสนเทศและการวิจัยการตลาดนะคะอันที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์โซ่อุปทานแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและ3นะคะคือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรค่ะหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งการวางแผนนี้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะมีการกำหนดการตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดส่วนผสมการตลาดค่ะ3นะคะก็คือการปฏิบัติการและการควบคุมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาดค่ะเรารู้จักการจัดการทางการตลาดไปแล้วนะคะมาดูการจัดการการผลิตนะคะการจัดการการผลิตนะคะก็หมายถึงกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเพื่อให้ได้สินค้าแล้วก็บริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงการผลิตทางการเกษตรปัจจัยการผลิตก็จะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งประเภทของการผลิตนะคะก็จะมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็การผลิตนะคะเพื่อเก็บเข้าคลังเพื่อรอการจำหน่ายค่ะนอกจากนี้นะคะในระบบการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือระบบการผลิตแบบเป็นครั้งคราวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตนะคะที่เหมาะสมกับสินค้านะคะที่มีความต้องการของตลาดนะคะที่คาดไว้ต่ำหรือว่ามีความต้องการของลูกค้าเป็นช่วงๆหรือว่าเป็นฤดูกาลนะคะอันที่2นะคะก็คือการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการผลิตที่นิยมใช้กับการผลิตที่เรียกว่าเป็น product line นะคะก็มักจะใช้ในการผลิตที่มีอุปกรณ์การผลิตนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะ3นะคะก็คือการผลิตแบบเป็นช่วงตอนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตที่อุปกรณ์การผลิตนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าตามประเภทความหลากหลายขนาดแล้วก็คุณลักษณะนะคะเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะในกระบวนการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตนะคะแล้วก็การพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ยอดขาย2นะคะก็คือการเลือกทำเลที่ตั้ง3นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะ4นะคะก็จะเป็นการวางแผนตามกำลังการผลิต5จะเป็นการวางผังกระบวนการผลิตและออกแบบแผนงานนะคะ6นะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพและ7นะคะก็คือการจัดการสินค้าคงคลังค่ะค่ะเรารู้จักกับการจัดการการผลิตไปแล้วนะคะเรามาดูในการจัดการการเงินนะคะซึ่งการจัดการการเงินนะคะก็คือระบบหรือว่าวิธีการจัดการด้านเงินทุนนะคะที่จะใช้ในการประเมินความต้องการด้านเงินทุนการตัดสินใจแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนแล้วก็ต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งการวางแผนการควบคุมทางการเงินนะคะก็เพื่อให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้มาแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มูลค่าของกิจการสูงที่สุดนะคะซึ่งหน้าที่ในการจัดการการเงินนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการการเงินเกี่ยวกับการประเมินความต้องการของเงินทุนการหาแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีหน้าที่ทางการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตและการจัดการในเรื่องของการเงินค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
0: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02 504 8046-9 02 503 3500

0: ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีครับในหน่วยนี้เราจะมาดูกันเรื่องแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เป็นสัก4เรื่องนะครับ1ก็คือแนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับ2ก็คือสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับ3ก็คือระดับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศและสุดท้ายครับคือวิธีการวิเคราะห์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นแนวความคิดนะครับว่าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นเราก็อาจจะต้องพิจารณานะครับโดยในเรื่องการวิเคราะห์นั้นก็จะเป็นความพยายามนะครับในการที่จะหาคำตอบที่น่าเชื่อถือนะครับสำหรับในเรื่องของการที่จะหาคำตอบนั้นก็อาจจะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์นะซึ่งการวิเคราะห์นั้นอาจจะเกิดคำถามนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับและการวิเคราะห์นั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับการวิเคราะห์ก็คือการชี้เห็นนะครับถึงสาเหตุผลกระทบชี้เห็นถึงเรื่องของผลบวกผลลบชี้เห็นถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับหรือชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าการวิเคราะห์นะครับและในการวิเคราะห์นั้นก็จะมีขั้นตอนนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการตั้งคำถามนะครับซึ่งกระบวนการในการตั้งคำถามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะการตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเป็นเหมือนกับเข็มทิศในการที่จะชี้ทิศทางนะครับให้เราเห็นว่าทิศทางของการที่เราจะเดินไปนั้นไปอย่างไรนะครับเพราะนั้นการตั้งคำถามก็คือวัตถุประสงค์ในการที่จะวิเคราะห์นั่นเองนะครับว่าเราจะสามารถเดินหน้าไปในทิศทางไหนเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะและอะไรคือโจทย์นะครับที่เราจะต้องตอบนะหรือให้คำตอบกับมันนะครับและเมื่อตั้งคำถามแล้วนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการขั้นตอนที่2นะครับก็คือการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์นะครับซึ่งการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์นั้นก็จะอ้างอิงนะครับจากโจทย์คำถามของเรานั่นเองนะซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์ก็อาจจะต้องมีการใช้องค์ความรู้นะครับในการที่จะเข้ามากำหนดนะครับเพราะว่าองค์ความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับองค์ความรู้ที่จะมาใช้ในการกำหนดแนวทางวิเคราะห์นั้นนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า approach นะครับหรือว่าแนวทางในการศึกษานะซึ่งในทางรัฐศาสตร์นั้นก็มีหลากหลาย approach นะครับหลากหลายแนวทางในการศึกษาด้วยกันนะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการศึกษาได้หลาก

หลายแนวทางนะครับเช่นแนวทางระบบนะครับก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะถึงปัจจัยนำเข้าถึงกระบวนการนะครับถึงปัจจัยส่งออกถึงเรื่องของปัจจัยย้อนกลับก็ได้นะหรือเราจะใช้แนวทางในเรื่องจิตวิทยานะครับในการวิเคราะห์นะถึงเรื่องของการแสดงออกของผู้นำทางการเมืองนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการแสดงออกของท่าทีของรัฐนะครับในทางการระหว่างประเทศต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งจะใช้ตัวแบบในทางสถาบันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าแนวทางในการวิเคราะห์เชิงสถาบันทางการเมืองก็จะเป็นการมองนะครับบรรดาตัวแสดงในองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะนอกจากการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นจะเป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าความแม่นยำในการที่เราจะวิเคราะห์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับและความแม่นยำที่จะนำไปใช้วิเคราะห์เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลที่สามารถจะตอบโจทย์นะครับหรือมีความเป็นตัวแทนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์กระบวนการในการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับเพราะว่าการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์ก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าเรามีหลักคิดนะมีวิธีการในการที่จะวิเคราะห์นะในสิ่งต่างๆนั้นอย่างไรนะครับและกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์เหล่านี้นะจะใช้วิธีการไหนในการวิเคราะห์วิธีการในเชิงคุณภาพวิธีการในเชิงปริมาณนะครับวิธีการในเชิงคุณภาพก็อาจจะเป็นการให้คำตอบนะครับกับสิ่งที่เราอาจจะสามารถวัดได้พิสูจน์ทดสอบทดลองได้นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะ empirical data นะครับในขณะที่การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพนะก็จะต้องเป็นการใช้การตีความนะครับการวินิจฉัยหรือแม้ทั่งเรื่องของการที่จะต้องใช้ตัวผู้ศึกษานะครับเป็นตัวตัดสินวิเคราะห์ชี้วัดนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดคำถามต่อความแม่นยำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับคำถามในการวิเคราะห์ก็จะต้องมาจากความสนใจใคร่รู้ของผู้ศึกษานะครับและคำถามในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นะครับในการวิเคราะห์เพื่อที่จะศึกษาความรู้นะครับความเข้าใจและการป้องกันนะครับผลกระทบนะเพื่อเราทราบถึงสาเหตุแนวทางแก้ไขนะการคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะครับรวมไปถึงขอบเขตด้วยนะเพราะการมีคำถามนั้นจะทำให้เราเห็นนะครับถึงเรื่องของผู้ดำเนินการนะครับประเภทเนื้อหาความสัมพันธ์นะครับสถานภาพนะของประเทศไทยในทางสังคมระหว่างประเทศหรือแม้ทั้งระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนะครับหรือแม้ทั้งในช่วงเวลานั้นนะหรือณบริบทนะหรือสถานที่ต่างๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นก็อาจจะแบ่งออกได้นะครับตามฐานะที่ประชาชนคนไทยนะต้องการนะครับนักวิชาการต้องการผู้นำความคิดนะหรือผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลในการวิเคราะห์นะหรือจะนำไปเผยแพร่ข่าวสารนะครับหรือแม้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างๆนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้นะหลายประเทศนะครับเขาก็มีหน่วยงานที่เป็นลักษณะขององค์กรทางความคิดนะที่เราเรียกว่าติ้งแต้งนะครับซึ่งองค์กรทางความคิดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในกระบวนการที่จะวิเคราะห์นะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปดำเนินการต่อนะเช่นกระทรวงการต่างประเทศเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาตินะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำหนดนโยบายนะของประเทศต่างๆนั่นตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะตามตัวแบบนะครับหรือว่าตามประเด็นที่มีการใช้ประโยชน์นะครับหรือมีความสนใจนะจะทั้งในทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติต่างๆก็ดีนะครับดังนั้นประโยชน์ก็อาจจะแยกออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งประโยชน์ในการรับรู้นะการสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะปรับระดับสติปัญญานะของผู้คนนะครับในสังคมหรือแม้ทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิด
ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการในการที่จะทำให้การได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์นั้นมันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเต็มตัวรับกับปัญหานะครับหรือว่าผลกระทบต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือกรณีนั้นๆ นะครับหรือแม้กระทั่งการนำไปสู่การแก้ปัญหาในกระบวนการของการกำหนดนโยบายนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับหรือในประการที่5นะครับในทางวิชาการนะครับการสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีหรือการทดสอบความน่าเชื่อถือนะครับหรือสมมติฐานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะว่าองค์ความรู้ทฤษฎีหรือเรื่องของความคิดต่างๆคือการขับเคลื่อนนะที่สำคัญนะครับในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในการวิเคราะห์ก็อาจจะมีระดับของการวิเคราะห์อยู่ด้วยกันสัก4ระดับนะครับระดับแรกก็คือในระดับของข้อเท็จจริงนะก็จะเป็นการพิจารณานะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั่วๆไปนะครับหรือจะเป็นในระดับแนวคิดก็จะมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับหรือในระดับทฤษฎีก็จะต้องมีการพิสูจน์ทดสอบทดลองนะหรือในระดับโลกทัศน์นะครับก็คือการมองในภาพใหญ่หรือภาพกว้างนะครับและในลักษณะของการวิเคราะห์นั้นเราก็อาจจะวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงพรรณนานะครับก็คือการอธิบายนะขยายความนะถึงสาเหตุผลกระทบต่างๆในเชิงของการอธิบายนะครับก็คือการเล่าเรื่องโดยทั่วไปนะครับในเชิงการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือการพยากรณ์คือการคาดการณ์ไปข้างหน้าหรือแม้กระทั่งในเชิงของการประเมินด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับและวิธีการในการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะวิเคราะห์ได้นะครับทั้งในเชิงคุณภาพก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะของการบรรยายพรรณนานะครับหรือการชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณนะก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะนำไปสู่เรื่องของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์นะที่เราเรียกว่า empirical data ในการที่จะวิเคราะห์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์ในสถานการณ์จำลองนะครับซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบทดลองนะในกลุ่มตัวอย่างต่างๆที่ถูกคัดเลือกมาก็สามารถที่จะทำได้นะดังนั้นนะครับกรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีทั้งกรอบวิเคราะห์แนวดั้งเดิมนะเช่นการมองในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในเชิงกฎหมายในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงปรัชญาในเชิงแนวอำนาจและในเชิงแนวเศรษฐศาสตร์นะครับกับกรอบในการวิเคราะห์แนวพฤติกรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการมองในเชิงระบบในเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาและในเชิงคมนาคมและการสื่อสารดังนั้นตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าแนวความคิดนะครับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีได้อย่างหลากหลายมุมมองนะครับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับเราเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศก็ต้องพิจารณานะครับถึงบริบทแวดล้อมหรือสภาพทั่วไปนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับในกระบวนการในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นอาจจะพิจารณานะครับได้ในหลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับอย่างเช่นบุคคลต่อบุคคลนะซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงในแง่ของตัวบุคคลอย่างเช่นผู้นำนะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับในทางการเมืองนะระหว่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่เป็นประชาชนนะหรือว่าประชากรหรือพลเมืองของรัฐนั้นๆนะหรือจะมองในเชิงของบุคคลต่อรัฐบาลนะครับซึ่งในเชิงของบุคคลต่อรัฐบาลนั้นก็อาจจะมองได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับต่างๆนะของบุคคลที่จะต้องมีต่อรัฐนะครับเช่นกฎหมายเรื่องสัญชาตินะเช่นเรื่องของกระบวนการที่รัฐเองนั้นนะจะต้องตอบสนองในเชิงนโยบายนะครับต่อบรรดาผู้คนนะฮะที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับหรือแม้ทั้งองค์การของรัฐกับองค์การระหว่างประเทศนะครับปกติแล้วนะครับในรัฐต่างๆก็จะมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นต้องบอกว่าองค์ประกอบของรัฐก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของดินแดนหรืออาณาเขตนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของประชาชนนะหรือพลเมืองต่างๆของรัฐนะครับประการที่3ก็คือเรื่องของ
รัฐบาลนะครับหรือประการที่4คือการมีอำนาจอธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ประการตรงนี้ก็จะสะท้อนเห็นนะครับว่าในแต่ละรัฐนั้นก็จะมีองค์กรภายในของรัฐที่เป็นผู้ใช้อำนาจนะครับต่างๆนะโดยเฉพาะการที่เราแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยนั้นออกเป็น3ส่วนนะคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนะครับก็จะเป็นองค์กรของรัฐที่จะต้องใช้อำนาจเหล่านี้นะซึ่งบางครั้งในการใช้อำนาจอธิปไตยนั้นก็จะไปเกี่ยวพันนะครับกับองค์การระหว่างประเทศด้วยนะซึ่งในการใช้อำนาจอธิปไตยกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับในเชิงของการที่จะมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันหรือในบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งนะซึ่งองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้นก็มีทั้งทางการเมืองนะครับทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวัฒนธรรมด้วยนะหรือแม้กระทั่งลักษณะของความร่วมมือที่เป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับหรือที่เราเรียกว่า G2G นะ Government to Government นะก็จะเป็นความร่วมมือทั้งทางการเมืองก็มีครับหรือความร่วมมือในทางเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือในแง่ขององค์การเอกชนกับกลุ่มบุคคลนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นได้นะครับว่าจะมีองค์กรนะครับระหว่างประเทศในภาคประชาสังคมมากมายนะที่เราเรียกว่า non-state actor นะหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะก็จะมีบทบาทอิทธิพลนะครับต่อบุคคลหรือกับกลุ่มต่างๆไม่น้อยนะครับเช่นองค์การระหว่างประเทศที่เป็นลักษณะภาคประชาสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะหลายท่านเคยได้ยินคำว่า Greenpeace นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนะหรือหน่วยงานของรัฐกับองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เห็นได้ว่าภาคธุรกิจเอกชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทความสำคัญนะไม่แพ้กับรัฐเลยทีเดียวเพราะนั้นหน่วยงานรัฐก็ต้องเป็นลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจเอกชนที่จะขับเคลื่อนนะครับต่างๆนะไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เราก็จะเห็นทั้งการขับเคลื่อนภายในและการขับเคลื่อนในระดับระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะนั้นความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆของตัวแสดงที่เราเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจึงมีทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมิตรนะครับหรือเป็นความสัมพันธ์แบบห่างเหินนะความสัมพันธ์แบบทางการนะหรือการเป็นสายกลุ่มนะครับเช่นการรวมกลุ่มทางการเมืองการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะหรือแม้ทั้งการเป็นพันธมิตรนะครับหรือเป็นแนวร่วมต่างๆในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในโลกก็ได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความขัดแย้งนะซึ่งความขัดแย้งนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในสังคมโลกนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนั้นก็มักจะมุ่งเน้นพฤติกรรมของรัฐนะครับใน2ลักษณะนั้นหนึ่งก็คือความขัดแย้งที่ไม่ถึงขั้นของการใช้กำลังนะเช่นอาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งในเชิงสัญญานุภาพหรือที่เราเรียกว่าอาร์มคอนฟลิกต์กับอีกแบบหนึ่งคือความขัดแย้งโดยการใช้กำลังเช่นการเกิดสงครามการสู้รบกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะตรงนี้คือส่วนที่เราจะต้องตระหนักนะครับว่าเมื่อเราจะวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศต้องเข้าใจสภาพหรือบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางประเทศตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนที่3นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของระดับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับปกติแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าการวิเคราะห์การเมืองนั้นก็มีอยู่หลากหลายระดับนะครับหรือที่เราเรียกว่า level of analysis นะครับจะเป็นในระดับจุลภาคนะครับหรือในระดับมหภาคนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเมืองภายในประเทศก็จะเป็นการวิเคราะห์ในระดับที่มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆที่อยู่ในสังคมการเมืองนะครับแต่พอเป็นการวิเคราะห์ในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะต้องมองในภาพใหญ่นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวแสดงนะครับต่างๆที่อาจจะเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ได้นะและในขณะเดียวกันนะครับระดับการวิเคราะห์ในระดับบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทความสัมพันธ์นะระหว่างประเทศนะจะทั้งเรื่องของบทบาทในเชิงทิศทางนโยบายการตัดสินใจนะครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในการที่จะแสดงออกก็จะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานและประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับหรือทัศนคติภาพลักษณ์ในการมองกิจกรรมระหว่างประเทศหรือมองตัวแสดงอื่นๆในทางระหว่างประเทศนะครับและรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำและการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นระดับในการวิเคราะห์บุคคลในบทบาท
ของความสัมพันธ์ของประเทศนั้นจึงมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีเรื่องของความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ

าเราพิจารณาในระดับแรกนะครับคือการวิเคราะห์ในระดับสังคมนั้นจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมนะครับหรือบริบทต่างๆการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับที่อยู่ในสังคมการวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างกลไกสมรรถนะของรัฐนะครับในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับประชาชนด้วยเพราะนั้นการวิเคราะห์ในระดับสังคมจึงจะเห็นได้นะครับว่ามีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องขององค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายนะครับการวิเคราะห์ในระดับสังคมนะครับหรือที่เราเรียกว่า societal analysis นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าการวิเคราะห์ในภาพใหญ่นั้นคงจะต้องมองตั้งแต่เรื่องของระบบการเมืองของรัฐแต่ละรัฐนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปนะครับบางระบบการเมืองอาจจะมีฐานทางอุดมการณ์จากประชาธิปไตยบางระบบการเมืองนะครับอาจจะมีฐานทางอุดมการณ์นะครับจากเผด็จการนะครับในบางระบบการเมืองอาจจะมีฐานทางอุดมการณ์จากลักษณะที่เป็นสังคมนิยมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ากระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ในระดับสังคมนั้นต้องมองไปถึงรากฐานความคิดนะหรืออุดมการณ์ต่างๆนะครับของรัฐเลยทีเดียวนะครับและรวมไปถึงกลุ่มนะในทางสังคมที่มีบทบาทนะอย่างไรนะครับต่อสังคมนั้นๆ นะซึ่งกลุ่มพลังอำนาจต่างๆในทางสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นกลางนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือการวิเคราะห์ในลักษณะที่จะทำให้เราเห็นโครงสร้างกลไกสมรรถนะของรัฐนะครับซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของตัวโครงสร้างรัฐนะรัฐนั้นมีลักษณะรวมศูนย์ไหมนะเป็นรัฐเดียวเป็นสหพันธรัฐที่มีการกระจายอำนาจนะรัฐธรรมนูญจะเป็นสิ่งที่กำหนดนะครับโครงสร้างเหล่านี้นะครับและรวมไปถึงสมรรถนะของรัฐในมุมคิดมุมมองต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญประการหนึ่งนะครับที่จะชี้ให้เราเห็นนะครับถึงเรื่องของกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ในระดับสังคมได้นะครับในขณะที่การวิเคราะห์ระดับรัฐนะก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานอำนาจนะข้อจำกัดของรัฐนะครับการวิเคราะห์ถึงนโยบายของรัฐการวิเคราะห์ถึงปัญหานะและความต้องการของรัฐนะครับและรวมไปถึงการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะท่าทีพฤติกรรมนะการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆทั้งของไทยนะแล้วก็ของประเทศต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนะรวมไปถึงการมองถึงประวัติศาสตร์นะครับสภาพแวดล้อมต่างๆของรัฐด้วยนะครับเพราะนั้นในการวิเคราะห์ในระดับรัฐนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมองในมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะปรากฏการณ์ในการเกิดขึ้นของรัฐนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐนั้นก็คือส่วนที่เป็นประดิษฐกรรมทางสังคมที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นนะรัฐก็เหมือนกับกฎหมายนะครับเหมือนประดิษฐกรรมทางสังคมอื่นๆนะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเมื่อมนุษย์ได้สร้างขึ้นนะครับพัฒนาการหรือวัฒนการของรัฐก็มีความสัมพันธ์กับสังคมนะและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์นะของสังคมการเมืองนั้นๆ นะครับเพราะนั้นการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมของรัฐก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของความเข้าใจถึงในการวิเคราะห์ระดับรัฐด้วยเช่นเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่เราก็ต้องศึกษานะครับในบางส่วนที่ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในขณะที่การวิเคราะห์ในระดับระหว่างประเทศนะครับเราอาจจะแบ่งนะครับออกได้เป็นส่วนแรกนะครับคือการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคซึ่งการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคนะที่มีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะทางเศรษฐกิจก็ดีนะครับหรือผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองต่างๆระหว่างประเทศก็ดีนะและรวมไปถึงความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐในภูมิภาคด้วยนะซึ่งความขัดแย้งระหว่างรัฐในภูมิภาคนั้นก็อาจจะมีที่มาได้หลากหลายกลไกนะครับจะเป็นที่มาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งจะเป็นที่มาทั้งในเชิงเรื่องของความขัดแย้งจากฐานทรัพยากรธรรมชาตินะและเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นการแย่งชิงพื้นที่หมู่เกาะในทะเลจีนใต้นะเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือกลไกกติการ่วมกันระหว่างรัฐในภูมิภาค1ภูมิภาคใดนะครับหรือบทบาทของภูมิภาคนั้นๆในกิจกรรมระหว่างประเทศนะตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะหรือที่เราเรียกว่าอาเซียนนะครับที่ประเทศไทยเราเองนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยนะทิศทางบทบาทขององค์การ

0: เหล่านี้จะมีกิจกรรมอย่างไรและในส่วนที่2นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ในระดับโลกนะครับซึ่งการวิเคราะห์ในระดับโลกนั้นก็ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ในระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจผลประโยชน์ในสังคมโลกนะครับการวิเคราะห์ระเบียบเศรษฐกิจโลกนะครับการวิเคราะห์กติกาทางกฎหมายสนธิสัญญานะครับหรือแม้ทั้งข้อจำกัดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับและการวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในสังคมโลกด้วยซึ่งเราเห็นได้นะครับว่าการวิเคราะห์ในโลกนั้นจะมีตัวแสดงที่หลากหลายนะครับทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับหรือที่เราเรียกว่า non state actor ดังนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาการวิเคราะห์ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งในระดับรัฐหรือการวิเคราะห์ในระดับโลกนะครับก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพของเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่มีความชัดเจนมากขึ้นหรือแม้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในระดับระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับสำหรับการที่เราจะวิเคราะห์นะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปครับ
1: จากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
8: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอ
9: น้องก็พูดถูกครับ
10: ไม่โกงด้วยหรอ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสัน

ศตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเขาอยู่ระหว่างพุทธศักราชนะครับ1792ถึงพุทธศักราช2394ครับโดยในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณในยุคโบราณนะครับนะฮะโดยแบ่งออกได้เป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับนะฮะตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.2 ก็จะเป็นกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.3 นะครับจะเป็นการกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนที่ 2.4 นะครับก็จะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ตอนที่ 2.5 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงผลจากการติดต่อจากการที่ไทยนะครับติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับโดยในตอนที่1ของเรานะครับนะฮะที่มีการกล่าวถึงนะครับหรือตอนที่ 2.1 ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงในส่วนของปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันซึ่งกลายเป็นที่มาของการกำหนดในส่วนของเรื่องนะครับกล่าวคือนะครับปัจจัยอันที่1นะครับนะก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยตัวที่2นะครับนะก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยประการที่3นะครับก็คือปัจจัยด้านสังคมนั่นเองนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะฮะปัจจัยที่กำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณนะครับนะฮะปัจจัยทางด้านการเมืองเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในช่วงนะครับของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในเรื่องของประการที่หนึ่งนะครับก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเมืองนะครับนะในที่เป็นอาณาจักรที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่นะครับบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่นะครับริมแม่น้ำยมนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะอาณาจักรอยุธยาเองนะครับนะก็ตั้งอยู่นะครับบริเวณที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำนะครับนะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอันนึงนะครับที่เป็นลักษณะสำคัญก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะกล่าวได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับนะก็คือพระพุทธศาสนานะครับในช่วงแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาที่มีหลักฐานอย่างเด่นชัดในการรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของจักรพรรดิราชซึ่งก็นำไปสู่การที่พระมหากษัตริย์นั้นนะครับทรงยิ่งใหญ่นะครับเหนือพระราชาทั้งปวงนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การตีขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางนะครับนะแนวคิดที่สำคัญนะครับนะยังปรากฏให้เห็นนะครับนะจากแนวคิดในเรื่องของอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นนะครับก็จะปรากฏตั้งแต่ในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะครับนะซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ตรงนี้อย่างชัดเจนอีกอันนึงนะครับนะฮะปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญก็คือความจำเป็นทางด้านการทหารอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความจำเป็นทางด้านการทหารนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับนะฮะแล้วก็มีนำไปสู่การแผ่ขยายอำนาจตัวอย่างเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสู่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนะซึ่งได้แผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางอีกอันนึงนะครับนะก็คือลักษณะการเมืองภายในอาจจะกล่าวได้ว่าก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของอาณาจักรความแตกแยกก็นำไปสู่ปัญหาที่สำคัญตามมาแล้วก็ในเรื่องของการรุกรานจากภายนอกก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้อาณาจักรนั้นต้องกำเนิดความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยที่พระขุนรามคำแหงมหาราชนั้นนะครับทรงนะครับหวั่นเกรงจากการรุกรานของมองโกลนะครับก็เลยนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์นะครับกับอาณาจักรนะครับที่สำคัญก็คืออาณาจักรล้านนาของพระขุนเมงรายแล้วก็อาณาจักรนะครับนะฮะที่นะครับพะเยานะครับของพระขุนงามเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่สำคัญนะครับนะฮะประการถัดไปนะครับก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือในเรื่องของความสะดวกของเส้นทางทางการค้า
พราะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะการที่เมืองอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำนะครับราชธานีของไทยอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้จึงกลายเป็นที่มาของการติดต่อกับภายนอกและเอื้ออำนวยให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นนะครับจากการค้าขายกับต่างประเทศ

นะครับนะฮะตัวอย่างเช่นที่สำคัญก็คือสมัยอยุธยานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับนะฮะผลประโยชน์ทางด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นนะครับนะในสมัยอยุธยามีความโดดเด่นในเรื่องของนะครับพระคลังสินค้านะครับนะที่ทำหน้าที่ในการผูกขาดระบบนะครับเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับแล้วก็กลายเป็นกลไกเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเจ้านายแล้วก็ขุนนางนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเกิดระบบสวยเกิดระบบบรรณาการเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความต้องการเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาณาจักรนะครับที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการทำสงครามกับพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะซึ่งทำให้ระบบการค้านะครับได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับนะฮะประการที่4นะครับก็คือนะครับระบบการค้ากับต่างประเทศนะครับของจีนกับรัฐต่างๆจีนมีระบบการค้าที่เรียกกันว่าผ่านระบบบรรณาการครับตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นะครับนะฮะอาณาจักรทั้งหลายนั้นต่างก็ส่งบรรณาการนะครับที่เรียกกันว่าจิ้มกล้องให้กับอาณาจักรหรือราชสำนักจีนในเวลาต่อมาปัจจัยอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนานะครับที่มีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับจากนครศรีธรรมราชหรือจากหัวเมืองมอญต่างๆรวมไปทั้งถึงศักลังกานะครับที่มาเผยแพร่พุทธศาสนานะครับนะแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสยามประเทศอย่างมั่นคงนะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับนะฮะประเทศไทยก็มีการรับประเพณีวัฒนธรรมมาจากนะครับรูปแบบการปกครองของขอมหรือของเขมรในสมัยโบราณนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างในสมัยอยุธยาในด้านศิลปะนะครับศิลปกรรมทั้งหลายนะครับนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่3นะครับที่รับอิทธิพลจากจีนนะครับนะมีสถาปัตยกรรมแบบจีนจำนวนมากแล้วก็ความเจริญวิทยาการต่างๆนะครับนะจากหลายๆชาตินะครับเช่นการค้าสำเภาก็ดีนะครับการกองทัพแบบโปรตุเกสนะครับในสมัยอยุธยาการจัดทำน้ำประปาอ่างเก็บน้ำต่างๆเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับนะในตอนที่ 2.2 นะครับนะที่กำหนดขึ้นมาก็คือจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินการนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมี2ส่วนหรือ2เรื่องที่สำคัญด้วยกันเรื่องที่1ก็คือจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในส่วนเรียกแรกหรือว่าในตอนในเรื่องที่1 นะครับนะหรือว่า 2.2.1 นั้นจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็นนะครับด้านดังต่อไปนี้นะครับนะประการที่1 นะครับจุดมุ่งหมายนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยโบราณประการที่1ก็คือเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของราชอาณาจักรให้พ้นจากการคุกคามของภายนอกนะครับนะจากภายนอกนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นั้นต่างก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับนะครับราชธานีอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยก็คือมีการเฝ้าระวังนะครับจากการขยายอำนาจของมองโกลหรือว่าในสมัยอยุธยาเองนะครับนะก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าแล้วก็เขมรนะครับรวมกระทั่งถึงล้านนานะครับนะแล้วก็ต่างชาตินะครับเป็นชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาหรือฝรั่งเศสเหล่านี้ส่วนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะก็ต้องระวังจากพม่าในช่วงแรกแล้วก็ต่อมานะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของล้านช้างนะครับแล้วก็ยวนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนในท้ายที่สุดในตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นก็เริ่มเห็นถึงภัยคุกคามของตะวันตกจากลัทธิและอาณานิคมที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ประการถัดไปนะครับนะก็คือเพื่อประโยชน์และความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจของราชอาณาจักรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทั้งระบบบรรณาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการกำหนดเรื่องของพลังสินค้านะครับนะฮะก็นำไปสู่นะครับในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับให้กับราชสำนักอย่างต่อเนื่องนะครับนะจนกระทั่งทำให้อาณาจักรเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยก็ดี
อยุธยาก็ดีนั้นนะครับจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งนะครับมาวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งและอำนาจทางการทหารนะครับและการเมืองของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศก่อนการปรับตัวสมัยใหม่นั้นนะครับจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับด้วยการออกไปจัดการหรือว่าไปตีกับหัวเมืองประเทศสหราชทั้งหลายที่นะครับนะกระด้างกระเดื่องต่อนะครับอาณาจักรของไทยในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นล้านนานะครับล้านช้างเขมรหรือมาลายูเหล่านี้เป็นต้นทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะในอีกหัวข้อหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับวิธีการดำเนินการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับเรามีการดำเนินการหลากหลายลักษณะด้วยกันประการแรกก็คือการใช้กำลังทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาณาจักรที่มีความอ่อนแอกว่าตัวอย่างเช่นสมัยพระคุณรามคำแหงมหาราชนะครับที่ไปตีหัวเมืองฉอดเวียงจันทร์นะครับแล้วนะครับลงมาตั้งถึงเมืองอื่นๆข้างเคียงส่วนสมัยอยุธยานั้นนะครับนะก็มีการใช้อำนาจหรือว่ากำลังทางการทหารหรือเครื่องมือทางการทหารควบคู่กับการทูตออกไปตีอาณาจักรข้างเคียงนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการใช้วิธีการทางการทูตอันนี้ก็เป็นสำคัญนะครับนะมีการเจรจานะครับการทางการทูตนะครับกับอาณาจักรทั้งหลายนะครับนะฮะนะครับเช่นนะครับกรณีของสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่นะครับนะฮะมีการใช้วิธีการทางการทูตกับพญามังรายนะครับแล้วก็พญางำเมืองนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็สมัยอยุธยาเองนะครับนะก็มีการเจรจาทางการทูตนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบบรรณาการกับจักรพรรดิจีนนะครับนะแล้วก็ในสมัยของนะครับธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เองก็มีการใช้การทูตนะครับนะกับกลุ่มมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นสาระสำคัญเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะครับของตอนนี้ของเรื่องนี้ของหน่วยนี้ก็คือนะครับมีการพูดถึงในส่วนของนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ามีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งอยู่ในตอนที่ 2.3 นะครับรูปแบบนะครับอันแรกนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับนะฮะก็คือนะครับแบ่งออกได้เป็นนโยบายที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน 7-8 นโยบายด้วยกันประกอบไปด้วยนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายแสวงหาพันธมิตรนโยบายการทูตนะครับบรรณาการนะครับหรือนโยบายทูตบรรณาการนโยบายถ่วงดุลมหาอำนาจนโยบายสร้างรัฐการกระทบนโยบายรักษาสถานภาพเดิมแล้วก็นโยบายแบ่งแยกและปกครองนะครับนะฮะแต่ละนโยบายนั้นก็จะมีความโดดเด่นนะครับเหมาะกับยุคสมัยที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับนโยบายอันแรกนะครับนะฮะก็คือนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายอันนี้เนี่ยนะครับนะประเด็นแรกที่ต้องมีการพูดคุยหรือศึกษากันก็คือว่าสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะกับการใช้นโยบายอันนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญหรือลักษณะสำคัญของการใช้นโยบายอันนี้อยู่ที่ว่าไทยนั้นจะต้องมีกำลังทหารที่เข้มแข็งกว่ารัฐนะครับข้างเคียงหรือรัฐที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งมีแสนยานุภาพทัดเทียมนะครับนะหรือนะครับนะเหนือกว่านะครับแสนยานุภาพของทหารไทยนะครับนโยบายอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนโยบายซึ่งนะครับนะเรานะครับนะมีการออกไปตีตามแนวชายแดนนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแผ่ขยายอำนาจสร้างความเข้มแข็งนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกอันนึงก็คือลักษณะของการขยายอำนาจในที่นี้นั้นนะครับการแข่งแม่ของไทยนั้นก็คือทำให้รัฐอื่นนั้นยอมอ่อนน้อมแล้วก็มีการถวายบรรณาการนะครับนะฮะนะฮะกับราชสำนักของไทยในขณะนั้นนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ให้เห็นถึงการแผ่ขยายอำนาจที่ประสบความสำเร็จนโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายอันนี้นะครับนะใช้มานะครับนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับนะสภาพแวดล้อมของการใช้นโยบายอันนี้นั้นนะครับนะเป็นการใช้นโยบายในคราวจำเป็นนะครับเพราะไม่อาจใช้นโยบายทางการทูตได้มีการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะครับเป็นการใช้สายยนต์ภาพเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือเป็นฝ่ายชนะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการปะทะกันระหว่างไทยกับพม่านะครับหรือว่าบางคนใช้บอกว่าอยากเป็นอยุธยากับอังวะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็มีการทำสงครามกัน
นะครับนะแล้วก็นำไปสู่นะครับการเผชิญหน้าการทางการทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับรวมกระทั่งถึงการที่อยุธยาส่งกองทัพไปตีเขมรแล้วก็กวาดต้อนเขมรเข้ามาไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรนะครับของไทยในขณะนั้นลักษณะของการเผชิญหน้าทางการทหารในที่นี้นั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีการเผชิญหน้านะครับในนะครับหลายครั้งนะครับซึ่งบางครั้งไทยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับ

ตัวอย่างเช่นการเสียกรุงศรีอยุธยาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ในหลายครั้งไทยก็เป็นฝ่ายชนะเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับนะ 2.3.3 ก็คือนโยบายแสวงหาพันธมิตรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ในที่นี้นะครับก็คือประเทศไทยของเราเองนั้นเผชิญหน้ากับการรุกรานภายนอกนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะสามารถป้องกันตนเองได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับนะครับเพื่อที่จะมาถ่วงดุลนะครับนะกับอีกมหาอำนาจหนึ่งนะครับนะซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างเช่นการเป็นพันธมิตรนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับกับล้านนากับนะครับพะเยานะครับเพื่อนะครับถ่วงดุลกับมองโกลที่กำลังขยายอำนาจลงมานะครับแล้วก็นโยบายของการแสวงหาพันธมิตรตรงนี้นะครับก็เป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอาจจะเป็นเครือญาติหรืออาจจะเป็นการนับถือกันนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือนะครับนโยบายอันหนึ่งก็คือการทูตบรรณาการครับอยู่ในเรื่องที่ 2.3.4 นะครับนโยบายการทูตบรรณาการนั้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้นั้นนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะนะครับของการที่ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนเป็นหลักนะครับนะฮะแล้วเมื่อมีการสถาปนาอาณาจักรขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับนะฮะต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะของการทูตบรรณาการในที่นี้นั้นนะครับจีนเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรัฐขนาดเล็กหรือรัฐนะครับรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับจีนเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของโลกในขณะนั้นนะครับรัฐอื่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นรัฐอนารยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องบรรณาการกับจีนนะครับแล้วก็จีนก็จะยอมรับนะครับอำนาจเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งของกลับไปในปริมาณหรือในจำนวนที่มากกว่านั่นเองนโยบายอีกอันนึงก็คือนโยบายถ่วงดุลกับมหาอำนาจครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ใช้นะครับนะฮะในการที่จะถ่วงดุลกับมหาอำนาจนะครับนะเมื่อมหาอำนาจนั้นนะครับเป็นยังไงครับนะครับมีการขยายอำนาจเข้ามานะครับตัวอย่างเช่นในกรณีของโปรตุเกสที่มีอำนาจเข้ามามากเราก็ดึงสเปนเข้ามานะครับต่อมาสเปนมีอำนาจมากก็ดึงฮอลันดาเข้ามาเมื่อฮอลันดามีอำนาจมากขึ้นเราก็ดึงอังกฤษเข้ามาแต่อังกฤษไม่เล่นด้วยเราก็ดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักนโยบายนะครับถ่วงดุลมหาอำนาจมีลักษณะถ่วงดุลก็คือเป็นการที่เราอาศัยอำนาจของประเทศหนึ่งมาถ่วงดุลอีกประเทศหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนะก็คือการนโยบายการสร้างรัฐการกระทบอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เป็นส่วนสำคัญนะครับนะฮะเพราะว่าเราเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับนะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างรัฐการกระทบตัวอย่างเช่นกับกรณีของพม่ารัฐการกระทบของเราก็คือมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ากับกรณีของยวนนะครับรัฐการกระทบของเราก็คือลาวนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะของนโยบายรัฐการกระทบก็คือเราเอารัฐที่มีศักยภาพที่ต่ำกว่านั้นและอยู่บริเวณนะครับอำนาจของรัฐนะครับสยามกับหรือว่าประเทศไทยกับอาณาจักรข้างเคียงนั้นนะครับนะฮะก็ฟูมฟักให้ครับให้กลายเป็นรัฐการกระทบในการต่อต้านอำนาจที่คุกคามมานโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายรักษาสถานภาพเดิมซึ่งนโยบายอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสถานภาพเดิมนะครับนะก็คือเน้นความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับนะฮะลักษณะของนโยบายอันนี้นั้นนะครับคือการใช้การทูตเป็นหลักนะครับนะฮะอีกอันนึงนะครับนโยบายสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายแบ่งแยกและปกครองตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับนะก็คือพื้นที่บริเวณนะครับพื้นที่ในส่วนของนะครับถ้าเป็นในสมัยอยุธยาก็อย่างเช่นเขมรใช่ไหมครับนะฮะเขามีเจ้านายบางส่วนนั้นนะครับก็มาสวามิภักดิ์ต่อประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ที่ใช้กันมากนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือพื้นที่บริเวณรัฐนะครับนะในหัวเมืองทางใต้นะครับนะก็คืออดีตรัฐปัตตานีนะครับนะฮะที่แบ่งแยกออกเป็น7หัวเมืองนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่3ก็แบ่งหัวเมืองไซบุรีออกเป็น4หัวเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะลักษณะของการใช้ก็คือใช้กับรัฐที่รู้สึกยากต่อการควบคุมนะครับทีนี้ประเด็นอีกอันนึงนะครับในตอนที่ 2.4 นะครับนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับแบ่งออกเรื่องออกได้นะครับเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนะครับเรื่องที่2ถัดไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับ
และ3ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดอย่างกรณีของอาณาจักรล้านนานะครับที่สยามหรือประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่านะครับกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรที่เกิดเข้ามาในช่วงนะครับกลางแล้วก็ปลายของสมัยในส่วนของสุโขทัยนั้นก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยานั้นก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาแล้วก็มีการทำสงครามอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของพุทธศาสนาในการขอเมืองคืนเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการทำสงครามมีความขัดแย้งกันหลายครั้งนะครับจนกระทั่งในตอนหลังสุโขทัยก็ตกเป็นประเทศสราชของอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่น่าสนใจนะครับอีกอาณาจักรหนึ่งโดยอาศัยความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนาเป็นหลักแล้วก็หูเมืองมอญนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงการนับถือกันในเชิงเครือญาติในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยานั้นก็จะมีหลากหลายลักษณะด้วยกันนะครับนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นนะครับการที่เราขยายอำนาจครอบงำให้กลายเป็นประเทศสราชเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูนะครับทั้งในเรื่องของสุโขทัยนะครับซึ่งก็มีความขัดแย้งแล้วตอนหลังก็เป็นประเทศสราชกับล้านนาเองนะครับก็มีการทำสงครามกับล้านนาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับแล้วก็ในตอนหลังก็ปรากฏล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นประเทศสราชของพม่าก็สิ้นสุดไปกับพม่านั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนะครับมีความขัดแย้งต่อสู้กันหลายครั้งจนกระทั่งนำไปสู่การเสียเอกราชนะครับของอยุธยาถึง2ครั้งก็คือในปีพุทธศักราช2112นะครับกับพุทธศักราช2310กับมอญเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงนะครับที่ดีนะครับเพราะว่าหัวเมืองมอญนั้นเป็นศัตรูกับพม่านะครับพม่านั้นได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของมอญแต่เรานั้นได้คนมอญจำนวนมากอพยพมาสู่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นกำลังที่สำคัญในการต่อสู้กับพม่ากับกรณีของล้านช้างนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับในเชิงนับถือนะครับในเชิงเครือญาติต่างๆนะครับกับเขมรก็มีสงครามหลายครั้งนะครับกับมาลูกับยวนนะครับก็มีความแตกต่างหลากหลายคละเคล้ากันไปนะครับแล้วก็สมัยนะครับธนบุรีเองนะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับก็นะครับเราก็สามารถขับไล่อำนาจของพม่าได้นะครับจนกระทั่งสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนะครับในเวลาต่อมานะครับกับพม่าเองก็ทำสงครามในตอนต้นแต่หลังจากนั้นพม่าก็เผชิญศึกกับอังกฤษนะครับและนำไปสู่การสูญเสียเอกราชในเวลาต่อมากับหัวเมืองมอญนะครับเราก็ได้คนมอญมาเป็นจำนวนมากแต่พื้นที่มอญนั้นเราไม่ได้นะครับมฤตวายตนาศรีก็ตกอยู่ภายใต้การอำนาจการปกครองของพม่าและก็กลายเป็นที่มาของอังกฤษในเวลาต่อมาเขมรเองก็เราก็เข้าไปแทรกแซงแต่ตอนนั้นก็มีหยวนเข้ามาเกี่ยวข้องและหยวนเองก็ทำสงครามกับประเทศไทยหลายครั้งนะครับจนกลายเป็นความขัดแย้งอย่างน่าสนใจมากๆอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกความน่าสนใจในส่วนตรงนี้ก็คือว่านะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้านะครับแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลจากด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับจีนก็เริ่มถูกคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกนะครับแล้วก็นำไปสู่การสิ้นสุดของระบบบรรณาการในเวลาต่อมานะครับส่วนลังกาเองก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนะครับนิมนต์พระจากทางสยามนะครับจากทางประเทศไทยกลับเข้าสู่นะครับประเทศศรีลังกานะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์แต่ของศรีลังกานั้นเป็นลัทธิสยามวงศ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือเด็กเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกอาจจะกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆส่วนติดหลายส่วนก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงนะครับการที่เรานะครับได้รับประโยชน์จากมีความร่วมมือนะครับจากประเทศตะวันตกนะครับความสัมพันธ์หลักๆนั้นนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปีในสมัยอยุธยานะครับในปีพุทธศักราช2054นะครับเมื่อโปรตุเกสนั้นนะครับทำการรบนะครับกับเจ้าเมืองที่มาลากาและตอนหลังถึงได้รู้ว่ามาลากานั้นเป็นประเทศสราชของสยามนะครับก็มาเจรจาเราก็ปลดนะครับให้มาลากานั้นเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสไปแลกกับการได้รับ
การค้าขายในเรื่องของปืนใหญ่ต่างๆซึ่งเราต้องการที่จะเอามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชสำนักของอาณาจักรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะ

0: แล้วหลังจากนั้นนะครับนะก็มีการนะครับสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนะก็มีคณะทูตสัมพันธ์ไปมาต่างๆเหล่านี้กับฮอลันดาล่ะครับฮอลันดาเองนั้นก็เริ่มมีความสัมพันธ์ในสมัยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในราชสำนักอย่างต่อเนื่องแต่ตอนหลังก็มีความขัดแย้งนะครับจนนำไปสู่การที่นะครับนะฝรั่งเศสเข้ามานะครับพออังกฤษไม่เอาด้วยนะครับเราก็เลยได้ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็ขับอิทธิพลของฮอลันดาออกไปนะครับนะอีกอันนึงนะครับนะก็คือกับกรณีของอังกฤษอังกฤษนั้นมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางด้านการค้าเป็นหลักนะครับก็นำไปสู่การที่นะครับไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่าไหร่สำหรับฝรั่งเศสนั้นมีบทบาทต่อราชสำนักมากในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ต้องการผลประโยชน์นะครับนะฮะในการที่จะให้พระองค์ท่านนั้นเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่เราก็ได้รับวิทยาการต่างๆจากตะวันตกนะครับจากเช่นดังที่ปรากฏในปัจจุบันก็คือสร้างพระราชวังนะครับที่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะที่เราได้เห็นภาพนะก็มีประปาอะไรต่างๆเหล่านี้มีหอดูดาวมีอะไรต่างๆซึ่งทันสมัยมากนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์นะครับตอนต้นนะครับธนบุรีด้วยอะไรด้วยก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับแล้วก็มีการเริ่มทำสนธิสัญญาทางการค้าฉบับใหม่นะครับตั้งแต่สมัยในช่วงรัชกาลที่2นะครับเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตมาใครต่อใครมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3ที่เริ่มเข้ามาจนกระทั่งรัชกาลที่3ต้องทรงตรัสว่านะครับนะศึกษาตะวันตกให้ดีนะครับระวังให้ดีอย่าให้เสียทีกับเขาศึกครั้งยวนข้างพม่าก็ไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจใหม่ที่เริ่มเข้ามาก็คือสหรัฐอเมริกาเหล่านี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์0-2503-3575หรือ0-2504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
5: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
6: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
7: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
8: โกงงบประมาณ
4: แล้วจะทำอะไรผมได
7: ้ก็แฉนะสิ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับนะเรามาจะกล่าวถึงนะครับในหน่วยที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะตั้งแต่อดีตนะครับก็คือในยุคสมัยของการปรับตัวนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ในชุดวิชานะครับ82

29นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในหน่วยที่3ของเรานั้นนะครับนะฮะจะแบ่งออกได้นะครับเป็นตอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่2นะครับก็คือจุดมุ่งหมายหรือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนที่3ครับก็คือนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ตอนที่4นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็ตอนที่5นะครับก็คือผลจากการที่ไทยมีการติดต่อความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับนะครับโดยในตอนแรกนะครับนะฮะตอนที่เราจะกล่าวถึงเป็นอันดับแรกสุดเลยนะครับนะฮะก็คือหรือตอนที่ 3.1 นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับปัจจัยนะครับที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นแบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมครับโดยในเรื่องที่ 3.1.1 นะครับเราก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านการเมืองนั้นนะครับอาจจะเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่สมัยนะครับคือยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่4นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ2394ไล่มาจนกระทั่งถึง2488นะครับปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญนั้นนะครับนะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สมัยใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งเสร็จครองราชเนี่ยในปีพุทธศักราช2394นะครับจนกระทั่งถึงปี2411นั้นประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับนะก็เริ่มที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยนะครับนะฮะภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะฮะนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6รัชกาลที่7แล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงรัชกาลที่8นะครับนะจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะครับประการแรกนะครับนะรายละเอียดอันแรกนั้นก็คือในเรื่องของนะครับนโยบายของไทยนะครับของยุโรปที่มีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสวงหาอำนาจผลประโยชน์นะครับในประเทศไทยของมหาอำนาจตะวันตกที่ได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่มีการขยายนะครับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะในทวีปเอเชียนะครับนะฮะแล้วก็รัชกาลที่3ก็ทรงตระหนักเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดังจะเห็นได้จากนะครับการเริ่มต้นที่มีการทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมากับสนธิสัญญาทำนองเดียวกันอีกหลายฉบับนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้รัชกาลที่4เมื่อทรงครองราชเนี่ยก็เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านนะครับนะฮะตะวันออกนะครับก็คือกรณีของเวียดนามที่ถูกรุกรานนะครับจากฝรั่งเศสจนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2402นะครับแล้วก็คุกคามดินแดนที่เป็นกัมพูชาในปัจจุบันหรือสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขมรส่วนนอกนะครับนะแล้วก็ตามไปสู่การสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะครับในส่วนของเขมรนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับนะก็เผชิญหน้านะครับในด้านตะวันตกก็คือการที่นะครับอังกฤษนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ปกครองหรือว่าได้ยึดครองอินเดียกับทั้งหมดแล้วเนี่ยหรือทั้งหมดแล้วนะครับนะก็เริ่มคุกคามพม่าอย่างเด่นชัดนะครับนะจนกระทั่งพม่าต้องสูญเสียทำสงคราม3ครั้งนะครับแล้วก็สูญเสียเอกราชในเวลาต่อมารัชกาลที่5เองเราก็ต้องเผชิญอย่างชัดเจนเลยจนกระทั่งสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะฮะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือนะครับก็คือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะฮะก็คือต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับที่นะครับเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยนั้นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะแล้วเราก็อยู่ฝ่ายนะครับเขาเรียกว่าไตรภาคีนะครับก็มีอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นพันธมิตรใหญ่แล้วก็มีรัสเซียเข้ามาด้วยแต่ตอนหลังรัสเซียก็ถอนตัวจากสงครามเนื่องจากเกิดการปฏิวัติภายในเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก็แก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญานะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือสนธิบาวริงนะครับหรือสนธิสัญญาทำนองเดียวกันที่ทำให้ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับอีกอันนึงก็คือปัจจัยภายในนะครับนะฮะวัตถุประสงค์หลักของสยามในขณะนั้นนะครับก็คือความต้องการในการสร้างรัฐประชาชาติหรือรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนที่สำคัญ

และต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6ที่มีแนวคิดในเรื่องของการนะครับสร้างชาติต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เองปัจจัยภายในที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสยามเก่าสยามใหม่หรือสยามอนุรักษ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงในส่วนของนะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีนะเรื่องของรัฐบาลตัดสินใจอย่างหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะตั้งขบวนการเสรีไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่น่าสนใจและที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการค้าขายนะครับแล้วเราก็เริ่มนะครับสมสัญญาทำนองเดียวกันทำสัญญาบอริงนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่4ในปีพุทธศักราช2398นะครับแล้วก็สนธิสัญญาทำนองเดียวกันกับมหาอำนาจตะวันตกนำไปสู่การสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ปัจจัยทางสังคมนะครับที่สำคัญคืออะไรก็คือการที่โลกเข้าสู่ยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆตั้งแต่ก่อกำเนิดตั้งแต่สมัยปลายสมัยอยุธยาแล้วแต่กว่าจะแพร่ขยายทั้งโลกและก่อให้เกิดผลกระทบนะฮะจากการที่ประเทศเหล่านี้นั้นต่างต้องการล่าดินแดนเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอาณานิคมเพื่อต้องการ2 ส่วนใหญ่ๆก็คือ1ก็คือต้องการวัตถุดิบนะครับในการป้อนการผลิตอุตสาหกรรมกับ2ก็คือเป็นแหล่งระบายสินค้านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งทำให้ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนะฮะของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการแพร่ขยายนะครับของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับนะในยุคนั้นนะครับก็มีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาการปฏิวัติการค้าและก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้พระเจ้าแผ่นดินของไทยนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับก็คือรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะซึ่งก็ขณะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎก็ทรงศึกษาวิทยาการของตะวันตกอย่างเด่นชัดแล้วก็นำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นนะครับปรับเปลี่ยนประเทศไทยรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรมจากตะวันตกอย่างเด่นชัดนะครับนะฮะในตอนที่ 3.2 ของเรานะครับก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อาจจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นนะครับนะเรามีนโยบายเรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายประการด้วยกันจุดมุ่งหมายประการแรกนะครับนะก็คือการปรับตัวให้เข้าสู่ความทันสมัยใหม่นะครับความทันสมัยนะครับหรือว่าการปรับตัวนะครับนะให้เข้าสู่การเป็นประเทศซึ่งนะครับนะเป็นประเทศที่ทันสมัยนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการหลายๆอย่างจนกระทั่งนะครับคณะราษฎรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่2ก็คือเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยนะครับจากการคุกคามของตะวันตกนะครับทำให้สยามหรือประเทศไทยในขณะนั้นยอมสูญเสียดินแดนบางอย่างบางส่วนนะครับเพื่อรักษาเอกราชของคนส่วนใหญ่เอาไว้ของประเทศส่วนใหญ่เอาไว้นะครับแล้วประการที่3ก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติระดับอนารยชนนะครับหรือนานาอารยประเทศตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งการที่ประเทศไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่6นั้นนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีนะครับนะแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขสนธิสัญญานะครับนะที่ไม่เท่าเทียมกันหลายฉบับแล้วก็มีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างหมดจดนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันหนึ่งนะครับนะฮะที่น่าสนใจมากก็คือนะครับนะฮะก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะครับนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยอมรับกับอาณาอารยประเทศทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะก็มีวิธีการที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับการใช้วิธีการทางการทูตในการเจรจาต่างๆนะครับยอมเสียดินแดนส่วนน้อยนะครับนะเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มีการดึงนะครับนะต่างประเทศต่างๆเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับในหลายๆครั้งนะครับหรือเรื่องการทำสงครามนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือการใช้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนทางการทูตเจรจากับต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของการนะครับแทรกแซงกิจการภายในเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำก็คือจ่ายความช่วยเหลือนะครับนะโดยที่คืออเมริกาในขณะนั้นดำเนินนโยบายโดดเดี่ยวตัวเองเพราะฉะนั้นอเมริกาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในเราจึงมีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5และที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศชาวอเมริกันจำนวนมากที่มารับใช้ราชสำนักนะครับในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เป็นพิเศษ

ษาราชการแผ่นดินแล้วก็รัชกาลที่6ก็เป็นที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราก็เข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะก็เพื่อที่จะสร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะเราก็จําเป็นจะต้องยอมญี่ปุ่นนะครับนะรัฐบาลก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนะแต่พอสิ้นสุดสงครามนั้นนะครับก็หลายๆประเทศก็มองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้นโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่จนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรบ้างนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน4นโยบายด้วยกันนะครับนโยบายอันแรกนะครับก็เรียกว่านโยบายแสวงหาพันธมิตรครับนโยบายแสวงหาพันธมิตรในที่นี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสําคัญอย่างมากก็อีกในหนึ่งก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยใช้นั้นนะครับประเทศไทยนะครับนะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกในช่วงของลัทธิล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนะครับก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะรอดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกในขณะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประเทศไทยของเรานั้นจำเป็นนะครับนะที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเราจำเป็นที่ต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่พอที่จะพูดคุยกันได้เมื่อเรามีการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องแสวงหาพันธมิตรตัวอย่างเช่นนะครับในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็มีการทำสัญญาลับกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2440เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเราก็ต้องแสวงหาพันธมิตรนะครับนะฮะกับการที่เราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องอะไรครับยอมรับอำนาจในส่วนของนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับนะก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเพื่อให้นะครับทรัพย์สินชีวิตของประชาชนนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ลักษณะของการแสวงหาพันธมิตรนะครับของประเทศไทยหรือนโยบายพันธมิตรตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศขนาดเล็กท่ามกลางมหาอำนาจขนาดใหญ่ท่ามมหาอำนาจตะวันตกนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของอะไรครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นปรัสเซียหรือเยอรมันในตอนหลังนะครับแล้วมหาอำนาจตะวันออกที่สำคัญในยุคนั้นก็คือญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นประเทศไทยของเรานะครับนะเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังทหารต่อสู้นะครับได้อย่างเด่นชัดเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีความร่วมมือนะครับพันธมิตรเป็นพันธมิตรกับประเทศเหล่านี้นะครับนะเพื่อรักษาเลือดเนื้อนะครับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายอันที่2นะครับก็คือนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้นั้นนะครับนะอาจจะกล่าวว่าเป็นนโยบายนะครับที่ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งโดยไม่จำเป็นแล้วก็นโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนั้นจะถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการกำหนดและดำเนินความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้นโยบายเหล่านี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเด่นชัดนะครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับเหตุผลสำคัญก็คือว่าไทยถูกนะครับฝรั่งเศสคุกคามด้วยการใช้กำลังแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียนะครับดินแดนนะครับสูญเสียพื้นที่สูญเสียที่ดินเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตการณ์รศ .112 ที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับตอนแรกนั้นเราหวังพึ่งอังกฤษแต่อังกฤษนั้นก็กลับมาครับไม่ต้องการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสก็กลับบอกให้เรานั้นนะครับยอมฝรั่งเศสเสียนะครับนะฮะรัชกาลที่5นั้นก็เสริมสร้างนะครับทวงดุลกับมหาอำนาจอย่างเช่นฝรั่งเศสด้วยการเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ไปหาเพื่อนเก่านะครับนะก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเหล่านี้พระองค์ท่านนั้นก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับต่อการสับสนประเทศไทยอย่างมากนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับสยามในขณะนั้นก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสในขณะนั้นและนำไปสู่การต้อนรับรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะฮะรัชกาลที่6เองนะครับนะก็ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกนะครับที่สำเร็จการศึกษาจากตะวันตกนะครับนะและพระองค์ท่านเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญนะครับในการที่จะดำเนินนโยบายนะครับในการที่จะเป็นพันธมิตร
นะครับแล้วก็

ไปสู่การแก้ไขสนธิสัญญาบาวริงและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งประเทศไทยก็ชนะสงครามด้วยลักษณะของการถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ประเทศไทยก็กำหนดท่าทีนโยบายเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาดุลยภาพหรือความสมดุลระหว่างมหาอำนาจเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดนะครับการเสียดุลนะครับแล้วก็เอ็นเอียงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนโยบายอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ซึ่งเป็นอยู่ในเรื่องที่ 3.3.3 ก็คือนโยบายสนลู่ลมครับนโยบายสนลู่ลมนั้นถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อการกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของการกำหนดและดำเนินนโยบายของไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนโยบายสนลู่ลมในที่นี้นั้นจะมีลักษณะนะครับคล้ายๆเหมือนต้นไผ่นะครับนะที่เมื่อมีลมหลักนะครับลมเบาต่างๆนั้นก็สามารถโอนเอ็นตามลมเหล่านี้ได้โดยไม่ถูกขุดรากถอนโคนนะครับซึ่งผิดกับต้นไม้ใหญ่นะครับหลายๆต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็เอามาเรียกการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสภาพแวดล้อมที่ใช้ก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีลักษณะที่ด้อยกว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะครับทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆนะครับประเทศไทยจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายทำนองเดียวกันกับการโอนอ่อนผ่อนตามตามความต้องการของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนใหญ่เอาไว้นโยบายสนลู่ลมนี้นะครับมีการใช้มาอย่างโดดเด่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่รัชกาลที่4นั้นทรงใช้นโยบายเหล่านี้นะครับแตกต่างไปจากรัชกาลที่3นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนะฮะก็คือการที่พระองค์ท่านนั้นยอมลงนามสนธิสัญญาบาวริงนะครับนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเสียเปรียบกับตะวันตกแต่ก็จำเป็นต้องใช้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับอังกฤษก็จะใช้นโยบายเรือปืนซึ่งอังกฤษเพิ่งผ่านสงครามฝิ่นแล้วก็สามารถจะชนะกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจใหญ่ในอดีตได้นะครับนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เองนะครับนะฮะเราเผชิญหน้ากับการคุกคามของฝรั่งเศสนะครับและเราก็ยินยอมนะครับกับมหาอำนาจกับฝรั่งเศสในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับยอมเสียดินแดนต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับกับกรณีของช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่จอมพลป.เองนะครับก็ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อรักษาเอกราชและบุคคลแห่งดินแดนลักษณะของนโยบายสนลู่ลมในที่นี้นั้นนะครับนะก็เปรียบเสมือนนะครับกับประเทศไทยนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับนะแล้วก็ยอมอ่อนๆผ่อนตามไม่แข็งกร้าวการตัดสินใจใดๆนะครับก็อยู่บนวิถีการใช้เครื่องมือทางการทูตเป็นหลักในการตัดสินใจเพื่อรักษาอำนาจและเอกราชของสยามเอาไว้ไม่ใช้กำลังทางทหารหักหานทำการต่อสู้เพราะไม่อาจที่จะทัดเทียมกับมหาอำนาจได้เลยนะครับนะก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะครับนโยบายนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายในอันนี้อยู่ในเรื่องที่ 3.3.4 นโยบายต่างประเทศของไทยอันนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแม้ว่าเราจะดำเนินนโยบายอย่างที่กล่าวมาถึง3นโยบายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการแสวงหาพันธมิตรนโยบายทวงดุลนะครับแล้วก็นโยบายสนลู่ลมแล้วแต่นโยบายเหล่านี้นั้นบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับเมื่อมหาอำนาจมหาอำนาจหนึ่งเข้ามารุกรานประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับนะไทยดำรงตนท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านี้นะครับนะแต่เราก็ไม่มีแสนยานุภาพที่จะไปต้านมหาอำนาจเหล่านี้ได้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่1เพราะสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยนั้นในช่วงแรกก็วางตัวเป็นกลางนะครับไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดจนกระทั่งนะครับในช่วงนะครับกลางๆสงครามเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าฝ่ายไตรภาคีนั้นนะครับประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าร่วมในภายหลังเนี่ยนะครับนะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะนะครับก็นำไปสู่การที่สนับสนุนนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีและเราก็นำไปสู่การเจรจาสนธิสัญญาบาวริงและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันจนกระทั่งประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับมันมีความแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่2เพราะสงครามโลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกนะครับหลังจากที่ทอร์มเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปีคริสตศักราช1941หรือพุทธศักราช2484ในวันที่8ธันวาคมนะครับ2484นั้นญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไล่มาจนกระทั่งถึงสงขลานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อเป็นการรักษานะครับชีวิตนะครับของประเทศไทยของคนไทยจำนวนมากเราก็จำเป็นจะต้องรักษานะครับเอกราชของชาติเราก็จำเป็นจะต้องฝักใฝ่

0: ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็กลายเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยของเรานั้นตัดสินใจนะครับเข้าข้างนะครับกับมหาอำนาจเหล่านี้นะครับก็คือเข้าข้างญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะนโยบายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับก็นะครับเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับในอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกและเรื่องสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันตกครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเพื่อนบ้านของเราในขณะนั้นเป็นภาพรวมนะครับเกือบทั้งหมดเลยก็คือว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับนะฮะของประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะครับภายหลังจากที่ประเทศไทยนั้นต้องสูญเสียดินแดนนะครับเราเริ่มที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราก็เริ่มสูญเสียดินแดนนะครับนะฮะเพราะว่านะครับเขาถือว่าเป็นเมืองสองฝั่งฟ้านะครับนะฮะก็คือส่งบรรณาการให้กับทั้งสยามหรือไทยแล้วก็ส่งบรรณาการให้กับยวนเมื่อยวนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์นะครับว่าเขมรนั้นก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นอาณานิคมนะครับของฝรั่งเศสด้วยก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนอย่างต่อเนื่องนะครับนะสุดท้ายนะครับก็เป็นเสียมราชเสียสุพลพัตตบกนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเนาะนะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะครับนะก็ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยดินแดนส่วนใหญ่นะครับตกอยู่เป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2437นะครับก็คือดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับนะฮะนะครับจากวิกฤตการณ์ร.ศ.112สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหูเมืองมาลายูความต้องการของไทยในการที่จะยกเลิกสนธิสัญญาลับซึ่งทำให้ประเทศไทยนั้นเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบอย่างมากมายนะครับนะจากการที่อังกฤษนั้นนะครับทำสนธิสัญญาลับแล้วก็นำมาสู่การที่อังกฤษนั้นแสวงหาผลประโยชน์จากตีบุกนะครับและประเทศไทยก็ไม่ได้มีอำนาจภาคใต้สเต็มที่ 100% ตั้งแต่ใต้บางสะพานลงไปก็นำไปสู่การที่เรายินดีที่จะเสียปารีสไซบูรีการันตันตรังกานูนะครับตามคำแนะนำของที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับเพื่อแลกกับการเลิกสนธิสัญญาลับฉบับนี้นะครับนะก็มีการปักบานเขตแดนแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียดินแดนปารีสไซบูรีการันตันตรังกานูและกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับหรือปฏิญาลับนะครับพร้อมกับการกู้เงินจำนวนประมาณนะครับ4 ล้านปอนด์เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้กระชับอำนาจของสยามในขณะนั้นอีกอันนึงนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามและพม่าทั้ง2ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างก็เริ่มเผชิญการคุกคามกับตะวันตกนะครับกรณีของพม่าเองนะครับก็จะเผชิญการคุกคามของนะครับในส่วนของอังกฤษแล้วก็นะครับทำสงคราม3 ครั้งในปี2428ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซะทั้งหมดส่วนยวนนั้นในปีพุทธศักราช2402ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันออกอันนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่ากับจีนนั้นประเทศไทยของเราเองนั้นก็ได้มีการยกเลิกระบบบรรณาการนะครับกับจีนในปีพุทธศักราช2396นะครับนะฮะเพราะว่าจีนนั้นเขามองว่านะครับเหมือนกับประเทศไทยนั้นยอมอ่อนน้อมนะครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นประเทศสหราชแต่เรามองว่าเรามีการบรรณาการนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลักก็นำมาสู่การที่นะครับนะฮะได้มีการยกเลิกเพื่อไม่ให้จีนนั้นเป็นข้ออ้างเอาสยามในการถวายบรรณาการนั้นเป็นข้ออ้างในการที่จะยกดินแดนสยามหรือประเทศไทยนั้นให้กับตะวันตกเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กับจีนเลยนะครับที่เป็นทางการนะครับนะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราก็มีการเปิดความสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2489นะครับนะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสังคมนั้นคนจีนก็เข้ามาสู่นะครับดินแดนประเทศไทยเป็นจำนวนมากมาทำการค้าขายนะครับแล้วก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคมส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ทำสนธิสัญญานะครับแล้วก็กลายเป็นการคุกคามกับประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทำสัญญาร่วมรุกร่วมป้องกันในช่วงนะครับที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยนะครับนะก็กลายเป็นพันธมิตรอยู่ฝ่ายอักษะเหล่านี้เป็นต้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับเราก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในหลายประเทศแต่ก็มีบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานั้นนะครับก็ได้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะและขณะเดียวกันเราก็มีการรับ นะครับความคิดนะครับวิทยาการของตะวันตกเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างๆมีการรับวิทยาการตะวันตกต่างๆเหล่านี้ต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสาธารณสุขนะครับเรื่องของการพิมพ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงนะครับมีการในสมัยรัชกาลที่6ก็มีความคิดในเรื่องของชาตินิยมต่างๆนะครับที่แพร่ขยายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็ปรับตัวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าสู่ยุคสมัยใหม
1: ่ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
3: เรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังเพื่อจะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับนะฮะในหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนะครับนะฮะของชุดวิชา82429การระหว่างประเทศของไทยนะครับในส่วนของหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่าแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นครับก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับตอนที่ 4. ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นภายใต้รัฐบาลทหารก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึง1973ครับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียด

นามนะครับก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1973ถึง1978ครับแล้วก็ตอนที่ 4.4 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงวิกฤตการกัมพูชาก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช

ึง1991ครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนนี้นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาจากในส่วนของหน่วยที่3นะครับนะที่ได้ทิ้งท้ายไว้นะครับนะก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อนะครับระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะในช่วงที่ก่อนจะสิ้นสุดลงเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็สงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีหัวเรื่องที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น2หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับนะก็คือเรื่องที่ 4.1.1 นะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศและเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยด้านการต่างประเทศครับในส่วนแรกนะครับนะในเรื่องแรกก็คือ 4.1.1 ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มต้นนะครับนะในช่วงนะครับปีค.ศ.1939ระหว่างฝ่ายอักษะนะครับนะฮะกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยฝ่ายอักษะก็จะประกอบไปด้วยเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในตอนหลังจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตก็เข้าร่วมนั้นนะครับก็ได้สิ้นสุดลงในปีค.ศ.1945การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในขณะนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่เข้าร่วมสงครามในขณะนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยก็ตรงกับในช่วงของรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งก็ได้เข้าข้างกับฝ่ายญี่ปุ่นขณะที่นะครับคนไทยอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นชนชั้นนำในขณะนั้นนะครับต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลจอมพลป.ก็เลยตัดสินใจเข้าข้างขบวนการนะครับจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในยุคสมัยนี้ก็คือว่าในช่วงนะครับปลายของสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับนะรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เสนอพระราชบัญญัตินะครับพุทธมณฑลบุรีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติจังหวัดนครเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนครบาลเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนะครับนะแต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายทั้งสองไม่ผ่านก็นำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพุทธศักราชนะครับ2487ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องเรื่อยมานะครับนะและช่วงนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นนะครับเราก็ยังมีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องนะครับนะครับถึงหลายท่านด้วยกันนะครับนะฮะถึงรัฐบาลถึง6ชุดด้วยกันนะครับก็คือรัฐบาลของท่านทวีบุญเกตรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบาลของพลเรือตีถวัลย์ธรรมรงค์ราวาสวัสดิ์แล้วก็รัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะรัฐบาลพลเรือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากปัญหานะครับที่เป็นผลพวงจากนะครับสงครามโลกครั้งที่2เช่นในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคการช่อราษฎร์บังหลวงความไม่สงบอันเนื่องมาจากผู้ร้ายชุกชุมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทำให้รัฐบาลปรีดีนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในขณะนั้นแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับก็มีพลเรือตรีถวัลย์ธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อเนื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีนายควงอภัยวงศ์นะครับนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับนะเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ทีนี้ความน่าสนใจอีกอันนึงก็คือในเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศก็อาจจะกล่าวด้วยว่านะครับประเทศไทยนั้นนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นประเทศไทยอยู่ในสถานะหรือนะอยู่ในสภาวะที่นะครับนะอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับไม่แพ้ไม่ชนะนะครับนะฮะเราฉวยโอกาสในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ใต้ดินแดนที่เราเคยเสียไปในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่5นั้นกลับคืนมาเช่นนะครับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะก็คือปารีสไซบูรีกาลันตันตรังกานูนะครับรวมทั้งถึงหัวเมืองของไทยใหญ่นะครับนะเช่นเมืองพานเมืองเชียงตุงเหล่านี้เป็นต้นแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงปั๊บเราก็คืนเมืองเหล่านี้ขณะเดียวกันนะครับนะอังกฤษซึ่งประกาศสงครามตอบโต้กับที่ประกาศไทยประกาศสงครามนั้นก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน21ข้อนะครับนะฮะนะครับเพื่อให้มีการเลิกสงครามโดยสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะประเทศไทยก็นอกจากจะต้องคืนดินแดนทั้งหมดแล้วก็ยังต้องยอมนะครับเสียส่งข้าวเป็นจำนวน 1.5 ล้านตันให้กับอังกฤษแล้วก็ขายนะครับนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวดีบุกยางพาราในราคาที่ถูกนะครับนะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอันนึงนะครับที่ประเทศไทยต้องดำเนินการเช่นนี้นอกจากจะไม่ต้องการเป็นประเทศ

แพ้สงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับนะฮะและผลของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านะครับในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีสมาชิกถาวรอยู่5ชาติประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนไทยในการเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอังกฤษนะครับหลังจากที่เรานะครับคืนดินแดนนะครับแล้วก็ทำความตกลงสมบูรณ์แบบนะครับจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่าข้าวค่าอะไรต่างให้นะครับก็ไม่ขัดขวางประเทศไทยฝรั่งเศสก็มีการคืนดินแดนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะกับกรณีของจีนนะครับนะฮะซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงของการปกครองเป็นสาธารณรัฐจีนแล้วนะครับหลังจากโค่นราชวงศ์ชิงในปีคศ1912แล้วเนี่ยนะครับนะไทยไม่เคยมีความสัมพันธ์อีกเลยตั้งแต่สมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่6นะครับประเทศไทยของเราเองก็จำเป็นจะต้องเปิดความสัมพันธ์กับจีนที่เป็นสาธารณรัฐจีนภายใต้การปกครองเจียงไคเชกนะครับเพื่อให้จีนไม่ขัดขวางประเทศไทยในการเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับและประเทศสุดท้ายนะครับก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งหลังจากที่มีการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟในปีคศ1917นะครับประเทศไทยของเราเองก็ไม่มีความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตอีกเลยนะครับนะฮะจบจนกระทั่งนะครับในช่วงสุดท้ายเราก็จำเป็นจะต้องพยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับนะเป้าหมายของประเทศไทยในขณะนี้คือนอกจากจะพ้นหรือยกเลิกสถานะสงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการเป็นสมาชิกสหประชาชาติอีกด้วยสำหรับตอนที่ 4.2 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นภายใต้การปฏิบัติการของรัฐบาลทหารนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มี2ส่วนด้วยกัน1ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศ2ก็คือในเรื่องของทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือ 4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของประเทศไทยสภาพแวดล้อมภายนอกที่สำคัญก็คือการถือกำเนิดขึ้นของสงครามเย็นก็คือสงครามที่ว่าเรื่องความขัดแย้งด้านอุดมการณ์แต่ไม่ก่อให้เกิดเป็นสงครามขนาดใหญ่ส่งแต่ละฝ่ายนั้นนะครับก็ส่งตัวแทนออกไปนะครับนะฮะที่ทำเป็นตัวแทนของทำสงครามนะครับในความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาระหว่างโลกเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาแล้วก็โลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตและภายหลังก็มีจีนนะครับเป็นส่วนสำคัญด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเกิดความขัดแย้งขึ้นเริ่มต้นจากยุโรปนะครับที่สหภาพโซเวียตอาศัยเงื่อนไขในช่วงระหว่างก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะจนกระทั่งอเมริกาต้องประกาศหลักการทรูแมนและแผนมาร์แชลนะครับนะเพื่อนะครับตอบโต้นะครับการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ต่างๆนะครับขณะเดียวกันนะครับคอมมิวนิสต์ก็ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางเรื่องตั้งแต่นะครับนะขยายแผ่ขยายมาเอเชียเริ่มตั้งแต่ในปี1949ที่จีนนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับทำให้รัฐบาลที่ไทยมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยก็คือของเจียงไคเช็กนั้นต้องอพยพมาที่เกาะไต้หวันขณะเดียวกันนะครับนะฮะในปี1950ถึง1953ก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนะครับแล้วก็ในปี1945ถึง1954นะครับก็เกิดสงครามอินโดจีนนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นต้องการกลับมาปกครองนะครับเวียดนามลาวและกัมพูชานะครับนะก็นำไปสู่การเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็นะครับนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวางและเมื่อนะครับสงครามนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับสิ้นสุดลงจากการที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อกระบวนการเวียดบินที่เดียเมียนฟูนะครับก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปี19นะครับ54นะครับ55นะครับถึงประมาณปี1973หรือ1975นะครับนะฮะในพื้นที่บริเวณนั้นก็เป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวกัมพูชานะครับตามสนธิสัญญาเจนีวาและอเมริกาก็จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้นะครับทีนี้ปัจจัยภายในบ้างนะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนั้นก็ตรงกับนะครับในช่วงที่เรามีรัฐบาลทหารตั้งแต่สมัยนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีลักษณะของเป็นการเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรในช่วงแรกนะครับนะก็ยังเป็นนะครับช่วงเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมแต่จอมพลถนอมนั้นจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับในปี2512นะครับนะก็ผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงความเป็นอำนาจนิยมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะความน่าสนใจก็คือว่าจอมพลป.นั้นนะครับได้ขึ้นสู่อำนาจนะครับภายหลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนายขวงอภัยวงศ์นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจอมพลป.เองนะครับนะฮะก็นะครับเจอปัญหาการเมืองภายในหลายอย่างทั้งกบฏหวังหลวงนะครับเพราะว่ามีการสับสนอาจารย์ปรีดีกลับมากบฏแมนฮัตตันนะครับกบฏเสนาธิการกบฏสันติภาพนะครับกบฏนายสิบนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะขณะเดียวกัน

นะครับจอมพลป.เองก็จำเป็นจะต้องอาศัยฐานเหล่านี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์กับเผ่าศรียานนท์นะครับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ในการเป็นฐานอำนาจที่สำคัญขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมานะครับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เกิดขึ้นจากการรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.แล้วก็มีการปกครองแบบเผด็จการนะครับอำนาจนิยมนะครับแต่ภายใต้การนำที่เรียกว่าเผด็จการแบบพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับนะฮะมีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ใช้อำนาจเด็ดขาดในการปราบปรามนะครับบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองครับหลังจากนั้นนะครับนะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็ถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2506จอมพลถนอมก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็สืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของจอมพลสฤษดิ์นะครับอย่างต่อเนื่องและยาวนานแม้มีการผ่อนคลายอำนาจทางการเมืองลงด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่จอมพลถนอมก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่จนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516ทิศทางเป้าหมายและบทบาทนะครับด้านการต่างประเทศของไทยในเรื่องที่ 4.2.2 ตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดเชียวครับว่านะครับนโยบายของรัฐบาลทหารตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาของเรานั้นก็คือการเป็นพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์กับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับนะความร่วมมือที่สำคัญนะครับถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่การที่ประเทศไทยนั้นส่งเข้าร่วมในสงครามเกาหลีนะครับซึ่งนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสงครามเกาหลีนะครับก็คือท่านหนึ่งนะครับก็คือพันเอกเกรียงศักดิ์ชมนันแล้วก็ร้อยเอกเปรมเตนสุรานนท์นะครับนะขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นสมาชิกซีโต้นะครับหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหตุผลที่สำคัญนะครับที่ทำให้ไทยนั้นนะครับเข้าร่วมสงครามเวียดนามในเวลาต่อมามี3ประการคือ1ก็คือว่าความกลัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และเชื่อในลัทธิโดมิโนนะครับประการที่2ก็คือว่าคิดว่านะครับเวียดนามเหนือนั้นจะสามารถขยายอิทธิพลในอินโดจีนนะครับได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามลดอำนาจการขยายอิทธิพลลงและประการที่3ก็คือป้องกันไม่ให้ข้าศึกและสงครามนั้นล่วงเข้ามาในพรมแดนของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นนโยบายการต่อต้านคอมมิวนิสต์เหล่านี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ไทยนั้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนะเพราะจีนเองนั้นก็มีการจัดตั้งนะครับวิทยุกระจายเสียงนะครับของประเทศไทยที่คุณหมิงนะครับเพื่อเป็นการปลดแอกประเทศไทยนะครับสนับสนุนแนวร่วมแห่งชาติให้ลุกฮือขึ้นนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ที่แผ่ขยายเข้ามาสู่สังคมนะครับสรุปได้ว่านะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีเหตุผลอยู่หลายประการทั้งข้างเหตุผลประวัติศาสตร์ที่ไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐด้านอุดมการณ์นะครับที่ไทยมีลักษณะของการปกครองนะครับเป็นแบบทหารแต่ความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าไทยมองอยู่ใกล้จีนมองประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็นะครับการขึ้นสู่อำนาจของนะครับบุคคลทั้ง3ท่านนะครับรู้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นประชาธิปไตยบางส่วนมาจากการรัฐประหารด้วยซ้ำและผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือประเทศไทยนั้นจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นะครับรัฐบาลของเรานั้นนะครับเข้าข้างนะครับหรือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาสำหรับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามก็คือตั้งแต่คศ1973ถึง1978อาจจะกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศของไทยนั้นนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือทิศทางเป้าหมายบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศอาจจะกล่าวถึงนะครับเริ่มต้นจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศนะครับสงครามเย็นที่แผ่ขยายโดยทั่วไปนะครับจากยุโรปแผ่ขยายเข้าสู่เอเชียนะครับแล้วก็เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสงครามเวียดนามในครั้งนั้นเนี่ยทำให้นะครับนะอเมริกานั้นเข้ามีบทบาทในการต่อสู้ในสงครามเวียดนามนะครับระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เป็นอันมากนะครับโดยเวียดนามเหนือนั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนนะครับขณะที่เวียดนามใต้นั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะครับรองประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันสมัยดไวท์ไอเซนฮาวร์นะครับก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับก็ประกาศนโยบายนะครับที่ต้องการที่จะยุติสงครามเวียดนามนะครับเพราะมหาชนชาวอเมริกันจำนวนมากนั้นแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการที่นะครับอเมริกานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามนะครับอย่างกว้างขวางนะครับก่อให้เกิดลัทธินิกสันก็คือลัทธินิกสันนั้นนะครับหลักการสำคัญนะครับก็คือการประกาศให้สงครามเวียดนามนั้นเป็นของคนเวียดนามเอง
ซึ่งเรียกว่าเวียดนามิเซชันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนนะครับนะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายการทูตที่เรียกว่าการทูตปิงปองเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็นำไปสู่การเจรจาลดอาวุธนะครับระหว่างนะครับผู้นำของสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะก็คือประธานาธิบดีนิกสันกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตก็คือเลโอนิดอิริจิตเบรสเนฟนะครับนามนะครับทำให้อเมริกานั้นค่อยๆถอนตัวออกไปนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นข่าวนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกับการที่อเมริกาก็เริ่มถอนทหารนะครับแล้วก็ถอนทหารนะครับเริ่มตั้งแต่ปีคศนะครับอย่างชัดเจนในปีคศ1973นะครับแต่สงครามนะครับการรวมประเทศนะครับของเวียดนามก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศขึ้น3เหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันอันที่1ก็คือว่านะครับการที่นะครับเวียดนามนะครับรวมกันนะครับเป็นประเทศได้นะครับเมื่อกรุงซั่นก้อนแตกในวันที่30เมษายนคศ1975หรือ2118ประการที่2ก็คือว่าในวันที่17เมษายน1975นะครับก่อนหน้ากรุงซั่นก้อนแตกเล็กน้อยนั้นเขมรแดงก็สามารถยึดโค่นอำนาจรัฐบาลของนายพลลอนดอนนะครับที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนได้และประการสุดท้ายก็คือนะครับขบวนการประเทศลาวนะครับสามารถยึดประเทศลาวได้สำเร็จนะครับและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมคศ1975หรือ2118เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าปี2118นั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่นะครับอินโดจีนเป็นคอมมิวนิสต์ทุกประเทศนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของกัมพูชาวันที่17เมษายนนะครับเวียดนามใต้กรุงไซก้อนแตกวันที่30เมษายนและกระบวนการประเทศลาวยึดลาวได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศในวันที่2ธันวาคมคศ1975หรือ2118ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องตั้งแต่นะครับนะภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับเราก็ได้รัฐบาลพลเรือนเกิดขึ้นทั้งที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่รัฐบาลของพระท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐบาลของนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รัฐบาลของศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียนนะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นะครับในด้านของการต่างประเทศนั้นนะครับมีจุดหลักที่น่าสนใจสมัยอาจารย์สัญญานั้นนะครับนิสิตนักศึกษาก็เริ่มมีบทบาทนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงรัฐบาลอาจารย์เสนีในยุคแรกนะครับสั้นๆก็ยังไม่มีอะไรมากรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับนะถือว่าเป็นรัฐบาลเขาเรียกสหพรรคคือเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองมากสิ่งที่สำคัญของอาจารย์คึกฤทธิ์คืออะไรนะครับก็คือการเปิดความสัมพันธ์กับจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เกิดวิกฤตการณ์มายาเกรสซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับไทยจากการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใช้นะครับฐานทัพเรือสัตหีบนะครับแล้วก็สนามบินหรือท่าอากาศยานอุตภเปาเป็นฐานปฏิบัติการในการเอาเรือมาราเกสคืนจากเขมรแดงที่ยึดไปนะครับก็ทำให้รัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์ประกาศให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็มีรัฐบาลหม่อมเสนีนะครับนะแต่ว่าก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในต่างๆจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในวันที่6ตุลาคม2519แล้วก็ได้อาจารย์สัญญาซึ่งอาจารย์สัญญาเองนะครับก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่ค่อนข้างที่จะนะครับขวาจัดนะครับนะแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรด้วยเหตุผลก็คือว่าตรงกับรัฐบาลของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งนำเดินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับรัฐบาลซึ่งเน้นของอเมริกาซึ่งเน้นสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยนั้นจึงปฏิเสธนะครับในการกำหนดและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่ 4.3.2 นะครับทิศทางเป้าหมายและบทบาทด้านการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับก็จะพบว่าเมื่อมหาอำนาจทั้ง3ก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตนั้นอันนี้ปัจจัยระหว่างประเทศหรือปัจจัยภายนอกสงครามนะครับเวียดนามนะครับนะที่ยืดเยื้อต่างๆเหล่านี้ก็นะครับลดความสำคัญลงแล้วก็เส้นสุดลงนะครับเมื่อเวียดนามสามารถรวมประเทศได้สำเร็จใน1976นะครับนะก็คือหลังจากที่กรุงไซก้อนแตกในปีถัดไปก็รวมประเทศสำเร็จขณะเดียวกันนะครับนะประเทศไทยของเราเองนิสิตนักศึกษามหาชนนะครับก็มีบทบาทในเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีบทบาทนะครับในการที่จะเข้ามามีบทบาทเรียกร้องนะครับทางการเมืองจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤตการณ์มายาเกรสนะครับนะฮะ
ประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์คึกฤทธิ์เองนะครับก็ลดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาลงแล้วก็เปิดความสัมพันธ์กับในส่วนของนะครับจีนเพิ่มมากขึ้นการกำหนดนโยบายต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับหลายท่านเรียกว่าเป็นการกำหนดนโยบายระยะห่างที่เท่ากันหรือ equidistant foreign policy นะครับกับประเทศมหาอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเพื่อเน้นความสมดุลที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงรัฐบาลของนะครับศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรที่มีนโยบายขวาจัดนะครับก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของอเมริกามากนักการรัฐประหารในปลายปี2520นั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งท่านก็ดำเนินนโยบายต่อเนื่องก็คือการกำหนดระยะห่างที่เท่ากันระหว่างมหาอำนาจมีการเดินทางนะครับไปเยือนจีนนะครับสาธารณประชาชนจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับตั้งเสี่ยวผิงก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนะครับพลเอกเกรียงศักดิ์เองนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปเยือนสหภาพโซเวียตแล้วก็มีโอกาสไปเยือนสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะการกำหนดนโยบายในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการกำหนดแล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นมานะครับอันเนื่องมาจากการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาในช่วงปลายสมัยของท่านนะครับแล้วก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการที่เขมรแดงซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากนะครับสาธารณประชาชนจีนนั้นต้องหลบหนีหลีภัยมาอยู่ตามแนวชายแดนของไทยซึ่งประเทศไทยก็ยินยอมให้เป็นทางผ่านในการสนับสนุนจากสาธารณประชาชนจีนนะครับหรือจีนคอมมิวนิสต์แลกเปลี่ยนกับการยกเลิกการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นการดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดที่สุดอาจจะกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายของไทยในระยะเวลานี้นั้นมีการดำเนินนโยบายที่มีความยืดหยุ่นนะครับนะฮะมากขึ้นนะครับนะสมกับการเป็นการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศรอบนะฮะที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือนโยบายการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบยืดหยุ่นในตอนที่ 4.4 ของเรานะครับนะก็จะมีการพูดถึงการระหว่างประเทศของไทยในช่วงวิกฤตการณ์กัมพูชาอาจจะกล่าวได้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นั้นเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการที่สหภาพโซเวียตนั้นนะครับนะครับก็มีความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือสหภาพโซเวียตนั้นนะครับก็ได้มีการรุกรานนะครับนะฮะอัฟกานิสถานขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลกส่วนความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเองนะครับนะฮะก็มีการดำเนินการในลักษณะของการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาและต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสหภาพโซเวียตก็คือว่าเมื่อผู้นำรุ่นเก่าถึงแก่อสัญกรรมเกือบหมดนะครับมิคาอิล กอร์บาชอฟซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ก็ขึ้นสู่อำนาจแทนและการขึ้นสู่อำนาจของมิคาอิล กอร์บาชอฟก็นำไปสู่นะครับการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนะตอนนำไปสู่การเข้าสู่นะครับโลกยุคหลังสงครามเย็นในปีคศหรือตั้งแต่ทศวรรษที่ประมาณ1990ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สำคัญนะครับประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับมีรัฐบาลที่สำคัญก็คือรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประมาณ8ปีนะครับตั้งแต่1980ถึง1988แล้วก็รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันตั้งแต่1988ถึง1991นะครับภายหลังการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจุดใหญ่ใจความของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชาขณะเดียวกันนะครับพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับจากเดิมที่เน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นเน้นเศรษฐกิจก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่นะครับนะฮะขนาดใหญ่ของประเทศไทยทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับในช่วงแรกของเรานั้นนะครับก็คือเน้นความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเข้าไปแก้ปัญหานะครับการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชานะครับเพราะว่าเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการคุกคามประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าวิกฤตการณ์โนนหมากมุ่นนะครับหรือว่ากรณีของการบุกยึดช่องบกต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะแล้วก็มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากเราก็สับสนเขมร3ฝ่ายนะครับนะให้ผนึกกำลังกันเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลหุ่นเชิดของเฮงสำรินและฮุนเซนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแต่ตอนหลังนะครับนะเราก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่เน้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะเพราะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพลเอกเปรม
นะครับนะในช่วงระยะเวลาทั้งหมดเราเรียกว่าการเมืองนโยบายที่ว่ารอบทิศทางนะครับนะจนกระทั่งพลเอกชาติชายชุนทวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้เปลี่ยนจากนโยบายนะครับรอบทิศทางเป็นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับก็คือมุ่งเน้นผลประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับความมั่งคั่งของประเทศนะครับนะแล้วก็กลุ่มทุนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาของการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชานั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนกับญี่ปุ่นที่แสดงท่าทีสนับสนุนกับประเทศไทย

ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: เรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะเรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ราเป็นคนที่จริงจังกับทุกอย่างมากเกินไปเปลี่ยนตัวเองค่ะปรับนิสัยให้มันเข้ากับคนอื่นมากขึ้นมันกลับแย่ยิ่งกว่าเดิมเขาก็ทิ้งเราไว้คนเดียวแล้วก็เอาเรื่องเราไปพูดไปนินทาพอเราได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็ทั้งเสียใจแล้วก็โกรธมากๆเลยค่ะ
1: ปกติเป็นคนเงียบค่ะไม่ค่อยสุขสิ่งกับใครมีครั้งนึงเคยโดนบูลลี่ค่ะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนคบ
2: ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือสัญญาณของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของหลัก3อ2สอที่ควรรู้นะครับเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีนั่นเองครับอาจารย์ยอก
0: ครับใช่ครับ
1: เอ๊ว่าแต่อาจารย์ยอกเนี่ยเคยมีอาการที่เรียกว่าเป็นความเครียดหรือว่าเป็นความเศร้าแล้วแบบเศร้านานๆไหมฮะ
0: จริงๆก็เคยเป็นนะครับแต่ไม่ได้เศร้านานเป็นอาทิตย์นะครับแต่ผมทราบมาว่าคนที่เขาเศร้านานนะครับถึง2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับเอ
1: ครับแต่ผมเคยเห็นในข่าวสื่อต่างๆเนาะก็จะมีอาการที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าแบบมีความคิดเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ทำทันทีเลยอย่างเง
0: ี้ยจริงๆแล้วคำว่าโรคนะมันก็คือความผิดปกติทางการแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าเองนะครับหรือว่าคนที่เขาอยู่ในครอบครัวที่มีคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ครับจะต้องมีวิธีการรับมือแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าให้ดีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอ๊วันนี้ผมพาคุณเอ๊ไปรู้จักกับคนที่จะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันดีกว่านะครับ
1: วันนี้น่าสนใจมากนะครับต้องรบกวนอาจารย์ยอกด้วยนะครับ
0: ได้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับในช่วง Health Focus ครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับให้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบกับเราได้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กุลกาลเล็กสกุลนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคนที่เป็นอาการซึมเศร้านี่ครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: อาการที่เปลี่ยนแปลงของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะเราจะดูจากอันแรกก็คืออาการภายนอกของร่างกายที่เรามองเห็นได้ง่ายอย่างเช่นการแต่งกายนะคะสุขอนามัยอย่างการแต่งกายเนี่ยก็คือเขาก็จะใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆอยู่เหมือนเดิมหรือว่าสุขอนามัยปกติเราก็จะอาบน้ำแปรงฟันวันละ2ครั้งแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สนใจเขาก็จะไม่อาบน้ำแปรงฟันนอนอยู่ในสภาพนั้นได้เป็นเวลานานหลายวันนะคะอีกอันนึงก็คืออาการทางร่างกายที่เปลี่ยนไปเช่นการรับประทานอาหารก็จะมีการเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารทานได้น้อยนะคะหรือทานมากจนเกินไปเลยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นการนอนอาจจะนอนไม่หลับนะคะหลับตื่นๆนะคะหรือว่านอนมากเกินไปก็คือนอนไม่ลุกจากเตียงเลยแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้หลับหรอกเพียงแต่ว่าอยู่ในนอนอยู
0: ่เขาไม่อยากออกมาทำกิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมครับ
2: อีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยก็จะอย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือจะมีอารมณ์เศร้าเหงาหดหู่เวลามองออกไปข้างนอกก็จะรู้สึกมัวบลูไปหมดนะคะนอกจากอารมณ์ที่เศร้าเหงาแล้วเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่อาจจะรุนแรงก้าวร้าวโกรธง่ายนะคะแล้วก็

0: อารมณ์เขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทีนี้นอกจากอารมณ์แล้วก็จะเป็นความรู้สึกเช่นรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรเลยอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือตื่นนอนมาไม่อยากลุกออกจากเตียงไม่อยากทำกิจกรรมอะไรที่เราเคยทำที่เราสนใจนะคะแล้วก็การพูดก็เปลี่ยนไปปกติเราเนี่ยอาจจะเป็นคนช่างพูดช่างคุยก็อาจจะไม่พูดคุยกับคนอื่นอยู่เฉยๆเงียบๆนะคะหรือถ้าเกิดเรามีอารมณ์ที่เป็นก้าวร้าวรุนแรงคำพูดหรือลักษณะการพูดเราก็จะเป็นพูดกระโชกโฮกฮากใช้คำไม่สุภาพมีการพูดคุยแบบตวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสมาธิความจำก็จะยังไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือจดจ่อกับเรื่องอะไรที่เรากำลังทำได้สมมุติว่าจะต้องไปส่งงานอาจารย์เราก็ทำงานไม่เสร็จหรือทำงานไม่ครบทำงานบกพร่องนะคะก็มันจะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบด้วยนะคะอีกอันนึงต่อมาก็คือพอเราทำความรับผิดชอบเราน้อยลงมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทำอะไรก็ผิดไปหมด
1: จะเป็นปัญหาซะส่วนใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: พอเราเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือเราไม่พูดคุยกับคนอื่นหรือเราพูดคุยกับคนอื่นแล้วเราก็ขัดแย้งกับเขามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับคนอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการทางจิตอันนี้กรณีที่เป็นรุนแรงนะคะก็จะมีอาการที่จะอาจจะได้ยินเสียง
1: ม
0: ีเหมือนมีคนมาพูดด้วยแต่จริงๆแล้วไม่มีหรือว่ามีคนจะมาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยหวาดระแวงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะรู้สึกไม่อยากอยู่ในโลกนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตาย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับก็คือตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วหรือว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วเราถึงจะรู้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็น
0: โรคซึมเศร้า
1: โรคซึมเศร้าแม้แต่คนใกล้ชิดเองก็ยังไม่เคยรู้หรือว่าอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นอาการที่กล่าวมานี้เป็นอาการที่จะบอกเราได้ว่าถ้าคนเนี่ยมีอาการเหล่านี
1: ้ครับ
0: ให้เราตระหนักนิดนึงว่าเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ในการที่เราจะดูว่าโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้าง
1: อันนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์แล้วเกณฑ์ที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ครับมันมีการวัดหรือว่ามีตัวชี้วัดยังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆอาการเนี่ยมันก็เป็นประมาณ10ข้อที่พูดไปนะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นทั้ง10ข้อนี้หรอกก็คือเขาจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่ะมีอาการดังกล่าวเนี่ยมาประมาณ5ข
1: ้อ
0: ขึ้นไปแล้วก็เป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์นะคะก็ให้ตระหนักว่าเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้อาการที่สำคัญ2อันที่จะต้องมีก็คืออันแรกเนี่ยก็คือจะมีอารมณ์เศร้าเหงาหดหู
1: ่
0: นานเป็นเวลา2สัปดาห์ต่อเนื่องกันนะคะไม่ใช่เว้นนะคะอีกอันนึงก็คือจะมีความรู้สึกไม่อยากทำอะไรนะคะคือไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลยนะคะ
1: คอ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกอาการนึงที่สำคัญที่2อาการที่จะต้องมีใน5ข้อนั้นค่ะ
1: ครับสรุปก็คือถ้าหากบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวนะครับแล้วก็มีอาการตรงเนี้ยต่อเนื่องกันถึง2อาทิตย์เป็นอย่างต่ำใช่มั้ยครับครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกที่จะไม่อยากทำละอะไร
0: อยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากคุยกับใคร
1: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าลักษณะของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาค้นหานะครับว่าเอ๊ะบุคคลที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับ
0: สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลเนี่ยของวัยรุ่นมันก็จะมีด้านของชีวภาพด
1: ้
0: านจิตใจแล้วก็สารเสพติดนะคะอย่างด้านชีวภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลกันซ
1: ึ่
0: งก็จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่อันนี้ก็จะไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นปัจจัยพันธุกรรมเนาะซ
1: ึ่
0: งกรณีนี้เนี่ยก็มีบ้างแต่มากนะอันที่สองก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศนะคะถ้าเกิดวัยรุ่นที่มีฮอร์โมนเพศมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการของโรคซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นที่มีฮอร์โมนเพศน้
1: อ
0: ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าทำไมวัยรุ่นหญิงถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นชายนะคะในด้านพันธุกรรมเนี่ยก็คือเรามีคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยมีประวัติการเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนนะคะมันก็จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมวัยรุ่นที่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเป็นก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าว
1: ั
0: ยร
1: ุ่
0: นที่ไม่มีประวัติของครอบครัวเป็นมาก่อนนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเจเนติกหรือยีนนะคะซ
1: ึ
0: ่งคนที่มียีนที่ผิดปกติในการส่งสารเซโรโทนินในร่างกายก็จะมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มีความผิดปกติของยีนนั้นสารเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกเศร้ามากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีสารตัวนี้มากเราก็จะมีการซึมเศร้าน้อยนะคะพอมันมีความผิดปกติของการรับส่งสารนี้ก็คือมีสารตัวนี้น้อยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่า
1: ตอนต้นรายการอาจารย์ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยทางด้านจิตใจด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงสาเหตุที่เกิดจากทางด้านจิตใจนิดนึงครับว่ามันคืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะทางปัจจัยทางด้านจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยอันแรกก็จะเป็นเรื่องของความเก็บกดของอารมณ์นะคะจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยถูกสอนมาไม่ให้แสดงออกของอารมณ
1: ์
0: เช่นเด็กผู้ชายเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่สอนว่าห้ามร้องไห้นะห
1: ้
0: ามแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็น
1: ผู้ชายต้องเข้มแข็ง
0: ใช่ผู้ชายต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าเวลามีเรื่องอะไรในครอบครัวเราก็ห้ามเอาออกไปบอกคนอื่นเนาะความในอย่านำออกนะให้เก็บไว้กับตัวเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแสดงออกของความอารมณ์ได้เขาก็จะเก็บกดอารมณ์ที่เหงาเศร้าไว้กับตัวก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่านะคะอีกอันนึงคือความสูญเสียกระทันหันเช่นการได้รับอุบัติเหตุหรือการเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างนะคะสำหรับวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะปรับตัวกับสถานการณ์นั้นได้ค่อนข้างน้อยหร
1: ือ
0: ว่ารับไม่ได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนอื่นนะคะอีกอันนึงก็คือการมองตัวเองในแง่ลบเนาะเม
1: ื่
0: อก
1: ี
0: ้ตอนแรกที่เราคุยกันไปก็คือบางทีเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่ด้านลบของตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนอื่นเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมยังพบว่าตามข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าในสื่อออนไลน์ครับมันยังมีเรื่องของสารเสพติดอะไรพวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์คือวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดอาจจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เยอะเนี่ยก
1: ็
0: จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่ไม่ใช้สารเสพติดเนื่องจากว่าสารเสพติดเนี่ยมันจะไปลดสารเซโรโทนินที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ทำให้มีน้อยลงก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: อารมณ์ที่แบบว่าเหงาเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้ใช้สารเสพติดเหล่านี้ค่ะสำหรับปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมนะคะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นหร
1: ือ
0: ความขัดแย้งเนาะซึ่งวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คืออาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวง่ายหร
1: ือ
0: ว่าอารมณ์ที่เหงาเศร้าก็จะไม่พูดจากับคนอื่นก
1: ็
0: จะเป็นปัญหาความสื่อการสื่อสารและความสัมพันธ์นอกจากสมาชิกในครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่สำคัญของวัยรุ่นก็จะเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักเนาะ
1: ครับใช่ครับ
0: เราจะเห็นบ่อยว่าวัยรุ่นเขาจะมีอารมณ์รักแล้วก็อารมณ์ที่เศร้าจากความรักเนี่ยเยอะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่านอกจากจะเป็นความสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นครอบครัวมีการหย่าร้างกันหรือว่าครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเนาะอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยเรามีสถานการณ์โรคโควิด-19 ใ
1: ช่
0: หลายคนหลายๆบ้านเนี่ยคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องออกจากงานไม่มีรายได้ก็จะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มันก็ส่งผลถึงวัยรุ่นด้วยนะคะ
1: โร คซึมเศร้านะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกคนนะครับตรงนี้ผมอยากทราบข้อมูลหน่อยนะครับว่าถ้าหากวัยรุ่นเขามีลักษณะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเขาจะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างครับจัน
0: สำหรับวัยรุ่นที่เป็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับมือแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีผลที่ดีกว่าที่จะคอยให้คนอื่นมาช่วยเรานะคะอันแรกที่เราจะดูแลตัวเองอันแรกก็คือจะเป็นการออกกำลังกายเนาะเพราะการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เรามีสารเอนโดฟินเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็จะรู้สึกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้นอยากจะไปทำกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นเนาะแล้วก็การที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยทำให้เราได้พบปะคนอื่นเราก็จะไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวแม้ว่าจริงๆเราทำกิจกรรมของเราเองโดยที่เราไม่ได้คุยกับคนอื่นเช่นเราไปวิ่งในสวนสาธารณะแต่เราก็วิ่งพร้อมๆกับคนอื่นเนาะเราก็จะรู้สึกว่ามีคนอยู่รอบๆเราที่แบบว่าเหมือนๆเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงก็คือการพักผ่อนนอนหลับก็เป็นเรื่องที่สำคัญจากที่เราคุยไปตอนแรกเนี่ยโรคคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะรับมือก็คือเราควรที่จะมีการกำหนดเวลานอนแล้วตื่นให้เป็นเวลาอีกอันนึงก็คือการหาหรือเห็นข้อดีของตัวเองนะคะคือจากที่บอกไปก็คือเราจะเห็นแต่ข้อเสียข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นก็คือควรที่จะมาหาข้อดีของเราเองซึ่งปกติมนุษย์เราเนี่ยหาข้อดีเนี่ยมันยากกว่าหาข้อเสียเนาะเราอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่หาข้อดีที่เป็นข้อดีจากภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนง่ายๆเนาะอย่างเช่นเราเป็นคนตัวสูงเนาะเราเป็นคนผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีข้อได้เปรียบคนอื่นอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็มาข้อข้างในตัวลักษณะนิสัยบุคลิกภาพนะคะเช่นเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนรักเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่า
1: เห็นคุณค่าในตัวเองใช่
0: เรามีคุณค่าเนาะเรามีคุณค่ากับเพื่อนเรารักเพื่อนอีกอันนึงก็คือเราไปทำกิจกรรมออกไปทำกิจกรรมที่เราเคยชอบอย่างเช่นสมมติเราชอบขี่จักรยานก็ออกไปทำกิจกรรมนั้นหรือว่าไปทำกิจกรรมที่เราทำกับคนอื่นเนาะอย่าพยายามทำกิจกรรมที่ทำด้วยตัวเอง
1: ค่
0: ะเราก็จะได้รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนจากที่เราคิดอะไรที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นอ๋อเราก็ไปโฟกัสกับเพื่อนแทนก็จะทำให้รู้สึกว่าเราลดอารมณ์ของความเศร้าเหงาได้นะคะเราไม่ควรที่จะมีการตั้งกฎเกณฑ์หรือเป้าหมายเนี่ยที่ใหญ่เกินไปเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนหนังสือเนี่ยประมาณเกรดเฉลี่ย2แต่เราไปตั้งเป้าหมายว่าโอเคเราจะเข้ามหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเงี้ยโหมันยากเนาะแต่ไม่ใช่แปลว่าเราทำไม่ได้นะเราทำได้แต่ว่ามันจะรู้สึกว่าท้อแท้มันโหมันจะไปถึงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลดเป้าหมายลงมาทอนเป็นเป้าหมายย่อยๆก่อนเช่นโอเคเราจะเพิ่ม GPA หรือคะแนนเฉลี่ยของเราก่อนนะเทอมนี
1: ้ในระยะสั้นก่อน
0: ใช่แล้วเราก็ค่อยๆขยับไปว่าเพิ่มเป็น3ในบางวิชาเลือกจากวิชาง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายให้มันทีละเล็กละน้อยที่เราทำได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราทำได้นะเราค่อยๆขยับไปอีกอันนึงก็คือเวลาเราแก้ปัญหาหรือเราเห็นปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นปัญหาใหญ่ๆเราก็ทอนเป็นปัญหาเล็กๆก่อนและเราก็เรียงลำดับความสำคัญว่าอันไหนมันควรที่จะแก้ก่อนแล้วเราก็เริ่มจากทำจากอันแรกๆไปมันก็จะแก้ปัญหาได้ทีละอันไปแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำได้นะคะอีกข้อนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญในชีวิตเนื่องจากว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นโรคเนี้ยอย่าพยายามตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
1: ด้วยตัวเองเหรอ
0: ด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยตัวเองคือขณะนั้นถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยควรจะปรึกษาคนอื่นก่อนว่าที่เราคิดเนี่ยมันใช่ไห
1: ม
0: เช่นสมมติว่าเราโดนเจ้านายดุซึ่งเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหเราแบบแย่มากเลยเราทำไม่ได้เลยแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้านายเขาก็ดุตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้สลักสำคัญขนาดนั้นแต่ณโมเมนต์นั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยเราเห็นคุณค่าของตัวเองน้อยอุ๊ยเปลี่ยนงานดีกว่าลาออกอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญก็คือเมื่อเรามีความรู้สึกที่เหงาเศร้า เราสามารถที่จะไปปรึกษาคนอื่นหรือไปพูดคุยกับคนอื่นให้เรามีความรู้สึกที่ดีได้นะคะซึ่งเวลาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังแต่ว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยคนที่ไม่รู้จักบางทีเราก็แค่ยิ้มเขาก็ยิ้มตอ
1: บ
0: แล้วเขาก็อาจจะคุยอะไรกับเรานิดหน่อยด้วยแค่นี้เราก็รู้สึกดีแหละที่เราทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้ ที่แนะนำสำหรับวัยรุ่นในการปฏิบัติตัวเองค่ะ
1: เราก็ยังทราบมาว่าสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้านะครับก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมครอบครัวและสังคมด้วยนะครับ
0: ครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนที่สำคัญในการที่จะดูแลช่วยเหลือ คนวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะ อันแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็สอดส่องดูแลถ้าเกิดว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นเห็นอาการที่เราคุยกันไปตอนต้นเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เห็นแล้วก็เรามาเป็นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะช่วยดูแลกรณีอื่นเช่นบางครั้งเนี่ยวัยรุ่นเขาจะมาพูดคุยด้วยในเวลาเขามีปัญหาหน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้คุยพยายามมีเวลาให้เขาคุยกับเรานะคะแล้วก็รับฟังเรื่องที่เขาจะพูดนะคะแล้วก็รับฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าใจได้แล้วมันสถานการณ์มันแตกต่างกันนะคะความคิดของเราเขาแตกต่างกันมากเราอาจจะต้องหาตัวช่วยในการที่จะช่วยเราอย่างเช่นมีที่ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตหรือว่าไปพบนักจิตแพทย์ที่จะช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าให้เราเนี่ยเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะคะเป็นต้นอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นถ้าเกิดว่าวัยรุ่นอยู่แต่ในห้องเหมือนเดิมมันก็โรคมันก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้พบปะกับคนอื่นออกไปทำกิจกรรมข้างนอกซึ่งบางทีเราอาจจะต้องทำหน้าที่รับส่งหรือว่าไปหากลุ่มที่ลูกสนใจที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นให้เขาแนะนำให้เขาก็จะเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ากลุ่มกับคนอื่นไม่อยู่โดดเดี่ยวมันก็จะลดความซึมเศร้าได้นะคะและที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยก็คือควรที่จะแนะนำว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ
1: ์
0: มันขึ้นลงเหมือนเราอ่ะมันบางวันเราก็ดีบางวันเราก็ดาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นลงไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่อารมณ์อย่าไปแบบว่าสนใจแล้วก็โฟกัสกับมันให้มากนะ
1: ถ้าหากรับมือให้ถูกต้องอาการซึมเศร้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะหายได้ใช่ไหม
0: หายได้ค่ะก็คือลดลงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ในวันเดียวแล้วมันเห็นผลเนาะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกก็ใช้เวลาขณะที่เราเป็นเนี่ยเรายังใช้เวลา2สัปดาห์ที่จะเป็นอาการนี้เนาะเวลาที่เราจะแก้ไขมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการที่จะทำให้มันดีขึ้น
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ทราบข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุนะครับลักษณะอาการนะครับแล้วก็วิธีการรับมือนะครับในช่วงหน้านะครับอาจารย์กุลการนะครับก็ยังมีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับเอามาใช้ในการรับมือนะครับหรือว่าทำยังไงให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้ามาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับเคล็ดลับในการที่เราจะลดอาการซึมเศร้าลงนะคะก็คืออันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือทานอาหารที่มีผักใบเขียวเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันแล้วก็อาหารซีฟู้ดซึ่งอันนี้จะทำให้เราได้ไขมันดีนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นอาหารที่เป็นเบอร์รี่นะคะชาดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ก็จะทำให้เราได้สารโพลีฟีนอลซึ่งดีกับการทำงานของสมองนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเราควรที่จะออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำ อาทิตย์ละ5วันวันละประมาณ30นาทีแล้วก็ออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกที่ได้เหงื่อเยอะๆเช่นวิ่งว่ายน้ำนะคะเป็นต้นก็จะทำให้เรารู้สึกดีได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราควรที่จะนอนให้เป็นเวลาตื่นเป็นเวลานะคะแล้วก็มีการนอนในห้องที่เงียบสงบ เย็นก็จะทำให้เรานอนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตื่นนอนควรตื่นนอนตอนเช้าเพื่อที่จะได้รับแสงธรรมชาติซึ่งอันนี้จะเป็นการเพิ่มสารเซโรโทนินในร่างกายนะคะและอันสุดท้ายก็คือเป็นการลดสารเสพติดนะคะเพราะสารเสพติดเนี่ยทำให้สารเซโรโทนินเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราลดเนี่ยก็จะทำให้สารเซโรโทนินมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีความร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ลดการซึมเศร้าลงได้ค่ะ
1: ครับสำหรับใครที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคซึมเศร้าอยู่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะต้องหมดหวังท้อแท้หรือว่าไม่มีทางที่จะรักษาได้นะครับซึ่งถ้าหากเรามีวิธีการรับมือหรือว่าดูแลรักษาให้ถูกวิธีนะครับหรือว่ารู้ตัวให้ทันนะครับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับก็เราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับ
2: ครับที่สำคัญครับอาจารย์ยอก็คือการยอมรับในตนเองครับว่าเรา

0: ลังอยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู
1: ่
0: เพราะบางคนเนี่ยมีอาการแต่ไม่ไปรักษาเน
1: ี่
0: ยอันนี้สำคัญมากวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กุลการเล็กสกุลนะครับที่เป็นวิทยากรของเรารวมถึงอาจารย์ยอกด้วยที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับผมและกับคุณผู้ชมในรายการแอทเทอร์ตี้สถานีสุขภาพนะครับซึ่งวันนี้ครับผมและอาจารย์ยอกนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการวิจัยมีกี่แบบเนี่ยนะครับการวิจัยมันมีหลายประเภทไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทได้หลายแบบนะครับการวิจัยแบบหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้เนาะในการวิจัยในเชิงการตลาดหรือธุรกิจนะครับก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าการวิจัยแบบอื่นไม่มีคุณภาพนะแต่อันนี้นะครับเขาเน้นในเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูกันซิว่าการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ qualitative research นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรล่ะเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมันคืออะไรนะครับมันคือการศึกษาถึงปรากฏการณ์นะครับทางสังคมศาสตร์เนาะและความสัมพันธ์นะครับระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆเนาะหรือพฤติกรรมต่างๆผู้บริโภคก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นเนาะนะครับในเชิงการตลาดเนี่ยเรามักจะศึกษาเรื่องความคิดเห็นเนาะความรู้สึกครับความรู้สึกมัน beyond ความคิดเห็นใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อยู่ฝังลึกอยู่ในใจนะครับหรือการให้ค่าการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเนาะในเชิงคุณภาพนะครับจะเน้นเชิงลึกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลายาวนานเนาะวิจัยเชิงคุณภาพบางครั้งเนี่ยเขาศึกษาเป็นปีเลยนะครับไม่ได้ศึกษาแค่แบบวัน2วันเนาะศึกษากันแบบยาวนานนะครับมีการใช้กระบวนการวิจัยหรือว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการในการเก็บเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการสังเกตนะครับหรือการนำข้อมูลที่เป็น secondary data เนาะข้อมูลภาพข้อมูลเอกสารเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหาข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับก็คือดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็หาข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะตรงข้ามกับการหาข้อสรุปแบบนิรนัยนะครับแล้วก็ในด้านการตลาดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่อง ประสบการณ์ครับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคนะครับดูซิว่าผู้บริโภคเขามีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจอย่างละเอียดครับรวมถึงบริบทแวดล้อมด้วยนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยภายใต้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์เคยทำเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำอาหารของคุณแม่บ้านวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรครับอาจารย์ก็จะต้องไปฝังตัวอยู่กับคุณแม่เขาเลยนะในบ้านเขานะกับทางครอบครัวเนาะไปดูเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนาะเขาทำอาหารอย่างไรทำอาหารกี่ครั้งนะไปคุยกับเขานะครับว่าทำไมต้องทำอาหารเมนูแบบนี้อะไรเป็นบริบทในการทำเขามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครบ้างล่ะมีลูกมีสามีคุณลูกทานอะไรคุณสามีทานอะไรไปดูขั้นตอนนะครับการทำอาหารครับใส่อะไรก่อนน่าสนใจไหมใส่น้ำมันก่อนใส่กระเทียมใส่ผงปรุงรสใส่อะไรครับใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักผัดจนเสร็จผัดจนกลิ่นหอมตักใส่จานอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องเตรียมอาหารตอนกี่โมงนะครับแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องถามคุณลูกคุณสามีไหมว่าอร่อยไหมนะครับต้องการฟีดแบคไหมนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นประสบการณ์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็วิธีในการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่บริบทไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์เคยไปดูผู้บริโภคนะชาวฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยบริบทเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะประเภทอาหารก็ไม่เหมือนเรานะครับมื้ออาหารในการรับก็ไม่เหมือนเราเนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในด้านการตลาดเนาะคืออาจจะต้องใช้ทั้งการสัมภาษณ์การสังเกตการพูดคุยนะครับหรือการขอดูเอกสารอะไรบางอย่างด้วยนะครับเป็นการประกอบกันไปนะครับซึ่งความสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพสำคัญอย่างไรเราเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทเนาะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนาะนะครับเพราะว่าเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะศึกษาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าทำไมต้องทำอาหารทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับบริบททางสังคมสังคมคาดหวังอะไรนะครับกับคนเป็นคุณแม่คุณเป็นภรรยาคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับหรือบางวัฒนธรรมเขาอาจจะบอกเท่าเทียมกันครับคุณพ่อก็เป็นพ่อบ้านได้อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนึงสนุกๆเนอะอาจารย์เคยทำวิจัยเนอะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนอะพอไปถามคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านพูดว่าเขาอยากเห็นโฆษณาแบบไหนอยากเห็นโฆษณาที่สามีเป็นคนล้างห้องน้ำครับเพราะอะไรสะใจครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสามีไม่เคยช่วยล้างห้องน้ำเลยฉะนั้นโฆษณาหลายๆแบรนด์ลองไปดูในทีวีเนาะใช้ผู้ชายล้างห้องน้ำครับเพราะคุณแม่บ้านชอบอยากใช้สามีล้างห้องน้ำครับอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะครับลองช่วยตอบในคอมเมนต์กันแนะนำว่าตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับ2คือการได้รับข้อมูลเชิงลึกครับของกิจกรรมเราจะรู้กิจกรรมเชิงลึกเลยนะครับของสังคมวัฒนธรรมเช่นคนไทยล้างห้องน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งล้างยังไงถ้าเราเนี่ยทำวิจัยเชิงปริมาณเราจะ

ู้ได้ว่ากี่ครั้งเนาะแต่เราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรถูกไหมครับอันนี้เราจะไปสังเกตเลยให้คุณแม่บ้านครับล้างห้องน้ำให้ดูครับเทน้ำก่อนเทน้ำยาล้างห้องน้ำเทมากน้อยแค่ไหนทิ้งไว้นานแค่ไหนค่อยๆล้างออกมีการขัดไหมใช้แปรงธรรมดาใช้แปรงไฟฟ้าใช้อุปกรณ์อย่างไรครับอันนี้ก็จะเห็นนะว่ามันแสดงบริบททางสังคมวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้คือการได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลเนาะแล้วก็นักวิจัยนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เราได้หลายครั้งเนี่ยเรารู้ข้อมูลเชิงปริมาณแต่ไม่ได้คำอธิบายเหตุผลนะครับเราก็มาทำวิจัยเชิงคุณภาพนะเพื่อจะมาเป็นลักษณะของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ของการกำหนดหัวข้อการวิจัยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามการวิจัยที่ดีนะครับเราก็ต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยใช่ไหมครับเราเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากองค์ความรู้ทางด้านการตลาดนั่นเองทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆหรือโมเดลต่างๆก็ได้นะครับเอามาใช้เนอะในการตั้งหัวข้อวิจัยที่เราสนใจศึกษานะครับแล้วก็นำมารวบรวมข้อมูลนะครับความเป็นจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับ2ก็คืออะไรครับเราก็จะต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยเนอะที่เราสนใจนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งที่เราศึกษาต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเน้นเหตุผลค่อนข้างเยอะนะเขาจะถาม why นะ why is it happening เนอะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ how มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะทำไมhow เนาะ how ก็เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือนะครับเขาจะเน้นเรื่อง why กับ how ค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็คือเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตอนไหนนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรล่ะครับอันแรกก็คือตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราวัดในเชิงปริมาณได้ยากเนาะความรู้สึกนึกคิดนะครับ2ก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุนะครับเราถาม why เยอะใช่มั้ย why and how เนาะนะครับว่าทำไมอย่างไรนะครับเพราะเราอยากรู้เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุเนาะ3ก็คือรูปแบบของการวิจัยครับเป็นแบบกึ่งโครงสร้างเนาะเราไม่ได้ฟิกซ์รูปแบบอย่างเต็มตัวเนาะแต่เราเผื่อใจเนาะสามารถปรับวิธีการแบบสอบถามการสังเกตของเราได้นะครับขนาดตัวอย่างมักมีขนาดเล็กครับเพราะอะไรครับเพราะเราศึกษาเชิงลึกไงศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ก็ไม่น่าจะได้นะครับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาครับแล้วก็สรุปข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัยครับแล้วก็ทักษะจำเป็นหลักๆของนักวิจัยคือต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็สังเกตเป็นนะครับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติและอารมณ์นะครับสองคือทำความเข้าใจอะไรครับประสบการณ์นะครับในกระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับหรือการศึกษาสภาพสังคมนะครับวัฒนธรรมต่างๆเนื้อปัจจุบันเนี่ยธุรกิจ delivery ก็มาแรงใช่ไหมครับเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าการทำความเข้าใจประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆผู้บริโภคนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยบางกระแสเขาศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจกับลูกค้าเขาเนื้อกับการบริการนะครับมีการคอมเพลนเข้ามาเนอะเขาอาจจะทำวิจัยนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าข้อดีก็คืออะไรครับเก็บรวบรวมได้ง่ายเนอะใช้งบประมาณน้อยข้อเสียคืออะไรครับข้อมูลที่ได้อาจจะอ้างอิงไปยังประชากรได้ยากเนอะลักษณะข้อมูลเนี่ยของวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นครับเน้นเชิงลึกนะเหมือนสรุปข่าวเชิงลึกถูกไหมครับข้อเสียคืออะไรครับลำบากนะครับที่จะอะไรครับบางครั้งเนี่ยในการคาดคะเนนะว่าความสำคัญของข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยครับก็จะสามารถนำไปใช้เนาะในการวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงศาสตร์ต่างๆหรือสังคมศาสตร์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดความเป็นปรนัยเนาะแปลว่าอะไรล่ะมันอาจจะไม่เป็นกลางเพราะว่าเราสอบถามจากคนไม่กี่คนนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มนะครับองค์ความรู้ต่างๆให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างครับเขามีระเบียบวิธีวิจัยอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับการวิจัยการตลาดได้บ้างระเบียบวิธีวิจัยแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับหรือ grounded theory ฟังดูแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าหนูอยากสร้างทฤษฎีของตัวเองเดี๋ยวก่อนเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสร้างทฤษฎีของเราจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างไรครับก็คือเป็นการศึกษานะครับที่อาศัยการใช้เหตุผลเนาะ
วิธีการอุปนัยครับจากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆหลายๆเคสเนาะนะครับขององค์กรหรือของบุคคลนะครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อค้นพบเนาะที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็สร้างนะครับองค์ความรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นทฤษฎีได้นะครับด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับอันนี้นะครับเขามีวิธีการง่ายๆนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็จะมี3ขั้นตอนในวิธีการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องมีการเข้ารหัสแบบเปิดนะครับเข้ารหัสข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะครับจากปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเขาเรียกเป็น open coding เนาะก็คือการจัดระเบียบนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลเป็นประโยคนะครับหรือข้อความด้วยการเข้ารหัสนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็นำมาเข้ารหัสเนาะเราจะได้จัดระเบียบข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็2คือเข้ารหัสเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีความตีความครับประเภทคุณลักษณะนะครับของรหัสที่เราได้รับนะครับทำให้เราเริ่มสังเกตเห็นตัวแปรนะครับเริ่มกรุ๊ปสิ่งที่เราศึกษาเนาะจากรหัสต่างๆเนี่ยเริ่มตีความออกเป็นตัวแปรนะครับเริ่มขยายความออกเป็นแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดเป็นโมเดลต่างๆนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของตัวแปรเห็นกรอบแนวคิดนะครับแน่นอนครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำมาสร้างทฤษฎีได้เลยนะครับก็สามารถที่จะนำมาศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์นะครับของตัวแปรต่างๆนะครับที่เราศึกษานะครับจากการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวแต่จริงๆเนี่ยในการทำจริงก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับตั้งแต่การเข้ารหัสนะครับการตีความคุณลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็การนำรหัสเนี่ยมาสร้างเป็นแนวคิดทฤษฎีเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์ก็มุ่งหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนักศึกษาเก่งๆเนาะสร้างทฤษฎีของตัวเองได้นะครับข้อดีข้อเสียครับของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับก็เป็นการวิจัยที่เป็นระบบแน่นอนนะครับ2ก็คือเหมาะสำหรับอะไรครับในการอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตัดสินใจซื้ อเครื่องสำอางนี่นะครับหรือการดำเนินการเก็บข้อมูลที่วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเนาะส่วนใหญ่เชิงคุณภาพเนี่ยครับเราเริ่มเก็บแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเผื่อเราต้องการเก็บอะไรเพิ่มเราจะได้กลับไปสอบถามเพิ่มหรือสังเกตเพิ่มนะครับข้อเสียคืออะไรครับยุ่งยากในการเข้ารหัสครับเขาเป็น open coding เนาะแล้วก็2ก็คือการเขียนรายงานการวิจัยครับก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะในการตีความนะครับในการเชื่อมโยงในการหาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับ2การวิจัยชาติพันธุ์วรรณะโอ้อันนี้ฟังแล้วลุ่มลึกนะครับอลังการมากเนาะเขาบอกเป็นการศึกษาเชิงลึกนะครับเน้นการไปลงภาคสนามครับเพื่อเห็นสิ่งที่กลุ่มคนทำหรือมีพฤติกรรมนะครับสมมติว่าอาจารย์อาจจะไปศึกษาพฤติกรรมของชนเผ่านะชนกลุ่มน้อยต่างๆเนาะไม่ว่าจะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับทำให้นักวิจัยเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์ครับจะอยู่บ้านจะดูจากวิดีโอไม่ได้นะต้องไปอยู่กับเขาไปอยู่บ้านเดียวกับเขาไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไปดูบริบทรอบตัวของเขานะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงอะไรครับวิธีการคิดของเขาเนาะนะครับการแสดงออกนะครับที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การสังเกตหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเนาะไปฝังตัวร่วมอยู่กับเขานะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยจะต้องมีนะครับขั้นตอนหลักๆก็คือเน้นการจดบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนาะจากการสังเกตเนาะเราสังเกตอะไรต้องจดตลอดนะวิจัยที่ดีๆเนาะเขาจะต้องจดเนาะจดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเนาะบางทีอาศัยความจำอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตเนี่ยพฤติกรรมความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องจดบันทึกมาให้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากการสังเกตแล้วต้องมีการสัมภาษณ์ครับเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตแล้วอาจจะไม่รู้อะไรครับไม่รู้ why เนาะพอบางทีสังเกตเราเห็น how ใช่ไหมอย่างไรแต่เราไม่รู้ why เนอะว่าทำไมเนอะเราก็ต้องสัมภาษณ์เพิ่มนะครับสัมภาษณ์คนโดยทันทีนะเห็นประเด็นไหนน่าสนใจต้องสัมภาษณ์เลยนะครับสัมภาษณ์เสร็จบันทึกเลยนะครับถอดเทปทันทีนะครับฟังเทปแล้วอาจจะดูโบราณเนอะปัจจุบันเขาใช้แหละพวกเครื่องมือดิจิตอลต่างๆใช่ไหมครับบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ถอดเสียงทันทีนะครับเราก็จะได้ไม่เก็บเนอะอาจารย์เคยเห็นนักวิจัยบางคนเก็บไว้นานเนอะพอมาฟังอีกทีอาจจะไม่ได้แล้วว่าบริบทตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มวิเคราะห์นะครับเขาจะเน้นการวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูลเลยนะครับจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็พัฒนาข้อค้นพบนะครับแล้วก็สามารถสรุปประเด็นอย่างคร่าวๆได้นะครับซึ่งการวิจัยแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับ
แตกต่างกันไปเนอะอันแรกก็คือเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราไปฝังตัวอยู่กับผู้บริโภคใช่ไหมครับไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตเนอะแล้วก็ค้นพบสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการวิจัยประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยจะได้จากการลงพื้นที่เป็นสำคัญนะครับจะต้องเน้นการลงพื้นที่นะครับข้อเสียคือใช้เวลายาวนานบางทีเขาเก็บเป็นปีหลายปี10ปีก็มีนะครับเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่ละเอียดอ่อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเร่งไม่ได้นะครับ2ก็คือผลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลเชิงลึกนะแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมกว้างคือเน้นลึกเน้นละเอียดนะครับเน้นเชิงลึกนะครับ3ก็คือการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากนะครับเพราะว่าเราจะเล่าสิ่งต่างๆอย่างไรครับให้คนมาอ่านงานวิจัยเนี่ยเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะครับ3นะครับการวิจัยเชิงกรณีศึกษาครับอันนี้เราจะศึกษาเป็น case study เนอะนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเนอะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนอะภายใต้สถานการณ์ต่างๆหรือบริบทในชีวิตจริงนะครับดูซิว่าสิ่งที่เราเจอในทฤษฎีอ่ะพอเป็นการปฏิบัติเป็นชีวิตจริงเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็น case study ของอะไรครับทดสอบเรื่องของทฤษฎีที่เรารู้เนอะเรื่องของการตัดสินใจผู้บริโภคหรือเรื่องของการตัดสินใจขององค์กรต่างๆนะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับซึ่งการดำเนินงานเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการอะไรครับการทดสอบแล้วก็การปรับปรุงสมมติฐานครับฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยอาจจะต้องมีการตั้งสมมติฐานคร่าวๆมาก่อนนะครับว่ากรณีศึกษาเราเนี่ยเรามีสมมติฐานอย่างไรนะครับเราอาจจะมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงสมมติฐานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้เก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสองคือการทำความเข้าใจครับในการให้ความหมายเนาะของผู้บริโภคต่อปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทัศนคติพฤติกรรมการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรครับสุดท้ายก็คือการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถึงแนวคิดการปฏิบัติเนี่ยที่มีเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานเนาะเราจะได้สามารถที่จะสรุปเป็นเคสของกรณีศึกษาของเราได้นะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรครับอันแรกคือเรื่องของมีความตรงตามที่เห็นนะครับหรือ face validity เนอะเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นไงเพราะเราเห็นนะครับเราเข้าไปศึกษาเนอะมีความสามารถในการทดสอบทฤษฎีได้เนอะนะครับอันนี้เหมาะกับการทดสอบทฤษฎีเนอะกรณีศึกษาเนอะถ้าเรามีทฤษฎีที่เราสนใจเช่นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเนอะเรามาทดสอบในกรณีศึกษาที่เราศึกษาได้นะครับข้อเสียคืออะไรครับการได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาในองค์กรหรือแบรนด์ที่ดังๆเนาะอยากไปศึกษาองค์กรดังๆแบรนด์ดังๆก็ทำการตลาดอย่างไรอาจจะยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เขาเป็นความลับเนาะนะครับสองคือปัญหาจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับบางครั้งสถานการณ์ต่างๆในกรณีศึกษาเราควบคุมไม่ได้ครับอาจจะต้องทำใหม่ศึกษาใหม่นะครับและ3ก็คือการวิจัยเนี้ยยากสำหรับนักวิจัยมือใหม่ครับบางทีเรื่องของการตีความนะครับการสังเกตนะครับหรือว่าการสร้างสมมติฐานและการปรับสมมติฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับอาจารย์มั่นใจว่าเมื่อเราศึกษาเริ่มศึกษานะครับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเราก็สามารถที่ทำได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่ใช้กับการตลาดเนี่ยก็จะมี3วิธีหลักนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองเอาไปใช้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการทำงานในอนาคตนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเราได้รู้นะครับเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีใดบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยเรานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมี3วิธีหลักนะครับง่ายๆเลยก็คือการสัมภาษณ์ครับแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีย่อยๆของเขานะครับ2การสังเกตนะครับหรือ observation3ก็คือการวิเคราะห์เอกสารนะครับเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับอันแรกคือการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสำหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพทางด้านการตลาดที่ใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะมากนะครับเพราะอะไรครับการสัมภาษณ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะเราอาจจะสัมภาษณ์แบบ face to face เนาะเห็นหน้าค่าตากันหรือสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับออนไลน์ก็ได้นะครับ Zoom บ้าง Microsoft Teams นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการถามเนาะเราสามารถที่จะตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยถ้าผู้สัมภาษณ์เก่งนักวิจัยเก่งเนี่ยเราสามารถที่จะได้คำตอบที่เป็นเชิงลึกเนาะคำตอบที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นนักวิจัยที่เก่งเนาะหรือเป็นโมเดอเรเตอร์นะครับในการสัมภาษณ์ที่เก่งเนี่ยอาจจะได้มีค่าตัวสูงเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอะไรดึงข้อมูลที่มีความเข้มข้นออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับ
แต่ก็จะต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์นะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเนาะประเภทของการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างล่ะเขามีตั้งแต่การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับin-depth interview เนอะลึกคืออะไรครับก็คือรู้ลึกล้วงลึกนะครับจะต้องเข้าใจเนาะเกี่ยวกับประเด็นที่เราอยากสัมภาษณ์ให้ลึกซึ้งนะครับมีตั้งแต่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีโครงสร้างคือกำหนดไว้เลยว่าคำถามที่1ถึง20ถามอะไรบ้างถามตามนั้นเป๊ะตามซีเควนซ์นั้นเป๊ะตามลำดับขั้นตอนนั้น

นะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะเรามีโครงสร้างนะเป็นสเต็ปเลย2คือแบบกึ่งโครงสร้างล่ะ semi structure ก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะกำหนดไว้คร่าวๆนะประมาณ15ข้อเผื่อใจไว้ว่าอาจจะต้องมีผุดขึ้นมาใหม่อีก5ข้อแล้วแต่สถานการณ์เนาะหรือคำถามบางคำถามหรือคำตอบที่เราได้รับเนี่ยมันนำไปสู่คำถามใหม่ๆนะครับที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่เป๊ะทุกคำถามไม่ต้องเรียงตามนั้นก็ได้บางทีอาจจะแบบถามข้อ1เสร็จเอาข้อ8ขึ้นมาก่อนข้อ9ข้อ10แล้วค่อยเรียงลำดับ3 4 5ต่อเนาะเหมือนเราเนี่ยมีความ flexible นะมีความยืดหยุ่นในการถามคำถามนะครับสุดท้ายคือไม่มีโครงสร้างเลยนะครับไม่มีโครงสร้างเลยนะครับก็สามารถที่จะ improvise เองได้นะเหมือนศิลปินนะครับศิลปินนักร้องเนี่ยเขาก็ improvise มีท่อนทุ่งของเขาเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีแบบไม่มีโครงสร้างได้นะครับก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้รับเลยนะครับประเภทของการสัมภาษณ์แบบที่2ก็คือการสนทนากลุ่มครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น focus group interview เนาะ focus แปลว่าอะไรก็คือ focus คือเราจะคุยเฉพาะประเด็นหลักที่เราสนใจเนาะไม่ใช่คุยชิดแชทนะไม่ได้แบบเม้ามอยคุยสภาพอากาศไม่ใช่เนาะ focus group ก็คือสนทนาโดยที่เรามีประเด็นที่เราอยากพูดคุยกับเขาเป็นประเด็นหลักๆครับเราเน้น focus เนาะนะครับ focus group แต่เราก็จะคุยกับคนประมาณเท่าไหร่ครับ 6-8 คนเนาะมาคุยกันเนาะทำไมล่ะต้องคุยเป็นกลุ่มทุกคนอาจจะอยากรู้เพราะอะไรครับเราอยากเห็นกรุ๊ปไดนามิกนะครับบางทีคุยเป็นกลุ่มเนี้ยเราจะเกิดการสปาร์คไอเดียใหม่ๆเนาะบางทีเขาจะเกิดการบิวออนนะคนนี้พูดแบบนี้คนนี้เสริมต่อคนนี้ว่าอ๋อฉันก็เหมือนกันเลยอ้าวฉันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคุยเดียวๆอ่ะมันจะเกิดอาการแห้งเนาะบางทีมันมีคนอื่นทำให้เราสะท้อนตัวเราครับแล้วเกิดการสะท้อนคิดโดยอัตโนมัตินะว่าเราเห็นคนนี้พูดแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นมันจะเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสนทนากลุ่มนะเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่หลักคือ moderator ครับผู้นำการสนทนาเนี่ยก็จะทำหน้าที่โยนคำถามเนาะเหมือนโยนลูกบอลโยนขึ้นไปแล้วใครจะแบบพร้อมงับลูกบอลเหมือนพร้อมตอบคำถามตอบก่อนนะหรืออาจจะมีการ assign เนาะให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสในการตอบเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนาะเราก็ต้องระวังเนาะไม่ให้ใครบางคนเนี่ยตอบเยอะเกินใช่ไหมโดมิเนตกลุ่มหรือบางคนเนี่ยอาจจะตอบน้อยเกินเนาะวันนี้แบบคุณพี่แบบว่าได้แบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียงหรือเปล่าไม่ค่อยตอบเลยอะไรเงี้ยนะก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนมีการตอบนะครับต้องดำเนินรายการแล้วก็ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราต้องการข้อดีข้อเสียของการสัมภาษณ์คืออะไรล่ะก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะฉะนั้นนักวิจัยจะต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับสามารถที่จะอะไรครับเจอหน้าคนใหม่ๆสามารถ engage เขาได้เนาะทำให้เขารู้สึกอะไรปลอดภัยเมื่อคุยกับเรานะครับแล้วก็เหมาะกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกระดับเนาะเพราะทุกคนทุกการศึกษาพูดได้แน่นอนเนาะถ้าเราพูดภาษาเดียวกันถูกไหมครับมีความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเปลี่ยนข้อคำถามนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับถ้านักวิจัยที่เก่งเนี่ยเขาก็จะเตรียมไว้แล้วว่าซีเควนซ์เราจะเป็นอย่างไรจะถามอะไรก่อนถามอะไรหลังหรือระหว่างเราฟังคำตอบเราเขียนคำถามใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เราสังเกตปฏิกิริยาได้นะครับว่าคนตอบสมมติว่าโอ้ยอร่อยมากแต่หน้าบึ้งตึงจะเชื่อได้ไหมหรือว่าโอ้ยน้ำหอมนี่หอมมากแต่หน้าแบบจมูกเริ่มแบบฟึดฟัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสังเกตปฏิกิริยาได้เนาะเราต้องดู non verbal language ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงเนาะดูหน้าเขาด้วยนะครับสีหน้าสีตา reaction นะครับบริบทท่าทางต่างๆเขาเป็นอย่างไรเนาะข้อเสียล่ะคืออะไรการสัมภาษณ์แน่นอนครับใช้เวลายาวนานสิ้นเปลืองทรัพยากรครับเพราะอะไรครับไปสัมภาษณ์เนี่ย one on one เนาะค่าตัวคนสัมภาษณ์แพงถูกไหมครับใช้เวลายาวนานนะครับคุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะอะไรครับบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับสามีโกรธกับเจ้านายโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราสัมภาษณ์กับคนเนาะ3ก็คือได้คำตอบที่ตรงประเด็นขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิจัยถ้านักวิจัยเก่งเนี่ยเขาจะ probe เก่งเขาจะตะล่อมถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายคืออาจจะให้ผลคลาดเคลื่อนเนาะเนื่องจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่นิ่งของคนตอบแบบการสัมภาษณ์เนาะนะครับ2วิธีการสังเกตครับสังเกตก็เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการหนึ่งนะครับด้วยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เนาะกับคนที่ศึกษานะเข้าไปสังเกตนะครับไปใต้สถานการณ์จริงนะซึ่งการสังเกตเขาจะมีวิธีย่อยๆของเขาเหมือนกันเราจะสังเกตยังไงได้บ้างล่ะครับอันแรกก็คือเป็นการสังเกตธรรมดาเนาะแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับก็คือว่าเราสังเกตคนอื่นเนาะสังเกตในฐานะเราเป็นคนภายนอกนะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะสังเกตแบบเป็นคนนอกเอาไซเดอร์นิดนึงนะสองคือสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคือเป็น participative observation นะครับหรือ participant observation ก็ได้เนาะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะไม่เพียงแต่สังเกตคนคนนั้นนะแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ที่เขาทำครับเราเข้าไปทำกับเขาเลยสังเกตคนทำอาหารก็ไปทำอาหารกับเขาล้างห้องน้ำก็ไปล้างห้องน้ำกับเขาเนาะนะครับไปเที่ยวไปเดินทางก็ไปกับเขาหรือเราอยากไปดูคนช้อปปิ้งแม่บ้านช้อปปิ้งเดินไปตรงไหนก็เดินไปกับเขาซื้อของกับเขาด้วยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมถามว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนะครับแต่มีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับเขาเนาะถามได้ทุกสเต็ปถามได้ทุกขั้นตอนนะครับข้อดีข้อเสียของการสังเกตครับเหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมนะครับที่ไม่สามารถได้รับจากการสนทนาเนอะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ตอบหรอกแต่บางทีเขาลืมที่จะพูดเนอะสังเกตเราจะเห็นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่บางครั้งเขาไม่อยากจะบอกนะนักวิจัยก็ต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นที่อาจารย์มั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นนะครับฉะนั้นเป็นสกิลที่ดีเนอะแล้วก็นำมาใช้เพื่อสอบทางการสัมภาษณ์ครับเราจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่สัมภาษณ์น่ะกับสังเกตตรงกันไหมแต่ก็มีข้อเสียนะอาจจะขาดความเป็นกลางอคติเนอะเพราะคนสังเกตก็อาจจะมีอคติบางอย่างกับคนที่เราไปสังเกตนะครับแล้วก็มันจะเกิดการสังเกตจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่เขาเกิดพฤติกรรมเนอะฉะนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสังเกตในช่วงเวลานั้นให้ดีนะครับแล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้เรานะไปสังเกตนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมซะงั้นพอรู้คนสังเกตฉันปรับตัวเลยฉันเปลี่ยนตัวเองเนาะเหมือนนักเรียนถูกไหมครับพอเราไปดูพอมีคนไปสังเกตนักเรียนแบบนั่งตั้งตรงเลยพอไม่มีคนสังเกตปะนั่งคุยกับเพื่อนกินขนมนะอันนี้ก็จะทำให้เห็นนะว่าการสังเกตเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมชาติถ้าเขารู้ตัวว่าเขาถูกสังเกตนะครับ3คือการเก็บข้อมูลเอกสารครับอาจจะเป็นข้อมูลอีเมลบล็อกเว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลภาพต่างๆเนาะเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งข้อมูลภาพภาพถ่ายภาพวิดีโอนะครับคลิปเสียงต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีที่จะเก็บชัดเจนเนาะนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับในเชิงปริมาณได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าข้อเสียคือเอกสารบางส่วนเนี่ยมันอาจจะอ้างอิงได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจของเชิงคุณภาพคืออะไรครับเขาจะเป็นการตรวจสอบเชิงสามเศร้าเนาะหรือ triangulation นะครับก็คือการที่เราจะเทียบเนาะด้วยระเบียบวิธีวิจัยเนาะหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างเนาะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเนี่ยได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องนะครับอาจจะใช้ทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลเอกสารนะครับหรือสังเกตเนี่ยประกอบกันนะครับก็คือมันทำเป็นสามเศร้านะครับเปรียบเทียบกันนะจาก3แหล่งเนาะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มันจริงนะมันถูกต้องมันทีตอบอย่างพฤติกรรมอย่างเอกสารอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราเน้นเรื่องของการตีความจากข้อเขียนใช่ไหมครับหรือการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะดูสัญลักษณ์นะครับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมภาพศิลปะนะครับและสุดท้ายการวิเคราะห์แบบเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องสถานการณ์เชื่อมโยงนะครับถ้าคนเป็น storytelling เก่งๆก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องนำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการศึกษานะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสำหรับนักการตลาดหรือคนที่สนใจทางด้านการตลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่12สิ่งแวดล้อมและการจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเนื้อหา2ส่วนนะคะอย่างแรกก็คือสิ่งแวดล้อมทางเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างที่2ก็คือการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะส่วนแรกนะคะสิ่งแวดล้อมทางเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก็จะมีเนื้อหา2ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษวิทยาส่วนที่2ก็คือสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะในส่วนของพิษวิทยานะคะพิษวิทยาก็หมายถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับผลของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตค่ะในส่วนของสารพิษนะคะก็หมายถึงสารใดๆที่สามารถออกฤทธิ์เป็นพิษโดยเมื่อเข้าสู่ร่างกายเกินปริมาณที่จำกัดนะคะก็อาจจะทำลายเซลล์เนื้อเยื่อบุต่างๆได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะสุขภาพแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะประเภทของสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษนะคะแบ่งเป็นหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองขาดออกซิเจนออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหรือว่าสารที่ออกฤทธิ์ต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือสารก่อมะเร็งนะคะในส่วนแรกนะคะสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกัดกร่อนหรือว่ากระตุ้นให้แพ้นะคะสารเคมีพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีอาการแสบเป็นผื่นนะคะตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียเป็นต้นค่ะถัดมานะคะสารเคมีที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนะคะก็คือเมื่อได้รับไปแล้วจะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวนะคะเช่นก๊าซมีเทนก๊าซอีเทนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์สารไซยาไนด์ค่ะแล้วก็สารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะคะทำให้เกิดวิงเวียนศีรษะมึนงงมึนชาควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้นะคะพวกแอลกอฮอล์อะซิโตนนะคะสารอีเทอร์ค่ะสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยตรงนะคะตัวอย่างเช่นสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะพวกนี้จะส่งผลต่อตับไตนะคะถ้าเป็นแคดเมียมตะกั่วปรอทนะคะก็จะส่งผลต่อไตนะคะโลหะหนักบางชนิดนะคะอย่างเช่นตะกั่วนะคะสารกัมมันตภาพรังสีจะทำให้เกิดการผิดปกติของระบบพันธุกรรมค่ะแล้วก็สารประเภทสารก่อมะเร็งนะคะก็เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งนะคะเป็นพิษต่อร่างกายคนและสัตว์ค่ะซึ่งสารก่อมะเร็งก็มีหลายชนิดอย่างที่แสดงในตารางค่ะช่องทางการรับพิษจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะแบ่งได้4ประเภทค่ะอย่างแรกก็คือการรับเข้าทางปากหรือว่าการรับประทานสารพิษเข้าไปนะคะถัดมาก็คือทางจมูกหรือการสูดดมหรือการหายใจไอของก๊าซต่างๆเข้าไปค่ะหรือทางการสัมผัสทางผิวหนังหรือการดูดซึมผ่านผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆค่ะแล้วก็ทางที่4ก็คือการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะถัดมานะคะกระบวนการตอบสนองของร่างกายหลังจากที่ได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆเข้าไปแล้วนะคะร่างกายก็จะมีกระบวนการตอบสนองหลายรูปแบบค่ะอย่างที่1ก็คือการลดความเป็นพิษนะคะก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะจะทำให้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารนะคะทำให้เป็นพิษน้อยลงหรือว่าไม่เป็นพิษค่ะถัดมาคือบางครั้งร่างกายก็สามารถขับออกได้เองนะคะอาจจะขับออกทางปอดนะคะขับผ่านออกจากทางไตก็ได้ผ่านทางปัสสาวะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสารเคมีทุกตัวร่างกายจะขับได้นะคะอาจจะมีการสะสมก็ได้นะคะถัดมาก็คือเมื่อได้รับเข้าไปแล้วร่างกายเก็บสะสมไว้ในร่างกายนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีพวกละลายในน้ำมันนะคะมักจะถูกสะสมไว้เช่นไดออกซิน DDT เป็นต้นนะคะสารบางอย่างเมื่อรับมาแล้วเกิดพิษมากขึ้นค่ะกระจายสู่ร่างกายสู่อวัยวะอื่นๆนะคะกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดมะเร็งได้ค่ะถัดมานะคะ
ระดับความเป็นพิษของสารเคมีนะคะเราก็จะต้องพูดคุยนะคะเราต้องมีสเกลในการบอกนะคะว่าพิษแบบไหนนะคะซึ่งมันก็มีแนวทางในการพิจารณาความเป็นพิษ2รูปแบบค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณค่ะอันที่2ก็คือระดับความเป็นพิษที่พิจารณาทั้งปริมาณแล้วก็เวลาค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณนะคะอันนี้องค์การอนามัยโรคนะคะได้กำหนดความเป็นพิษของสารพิษไว้6ระดับนะคะตั้งแต่ไม่เป็นพิษพิษน้อยพิษปานกลางพิษมากพิษร้ายแรงพิษร้ายแรงที่สุดนะคะซึ่งค่าที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเช่นค่า LD ค่า TD ค่า SD ค่า LD 50ค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าที่สำคัญนะคะอย่างค่า LD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้ถึงแก่ความตายนะคะค่า TD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะค่า SD คือปริมาณสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะค่า LD 50อันนี้ใช้บ่อยนะคะคือปริมาณของสารพิษต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลองที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนสัตว์ทดลองทั้งหมดค่ะถัดมานะคะถ้าพิจารณาความเป็นพิษของสารเคมีถ้าพิจารณาปัจจัยของปริมาณและเวลานะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับสารเคมีปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆนะคะเช่นไซยาไนด์นะคะจะจับกับเอนไซม์ของร่างกายนะคะทำให้การใช้ออกซิเจนการหายใจมีปัญหาเฉียบพลันตัวสั่นชักแล้วก็อาจตายได้นะคะอันนี้พิษแบบแรกนะคะแบบที่2คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานานนะคะเช่นแคดเมียมนะคะเมื่อได้รับในปริมาณน้อยๆไม่ก่อพิษนะคะแต่ว่าถูกสะสมไว้ที่ไตถ้าได้รับในเวลานานๆก็ก่อพิษต่อไตได้ค่ะถัดมานะคะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายนะคะอันนี้นะคะก็มีการกำหนดค่านะคะสมมติว่าเราทำงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเราก็จะต้องเข้าใจในส่วนของค่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นค่า TLV TWA นะคะเป็นปริมาณของสารที่คนงานสามารถสัมผัสซ้ำๆทุกวันเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันแล้วไม่เกิดผลกระทบนะคะหรือค่าTLV STEL นะคะคือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่คนงานสามารถสัมผัสอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน15นาทีและไม่ควรถูกซ้ำเกิน4ครั้งใน1วันและไม่เกิดการระคายเคืองค่ะส่วนค่า TLVC คือค่าจำกัดสูงสุดเป็นปริมาณสูงสุดที่สัมผัสได้ไม่ควรเกินค่านี้ณช่วงเวลาใดๆค่ะซึ่งค่าอันนี้สำคัญนะคะเราควรที่จะรู้ความหมายแล้วก็ควรจะรู้จักว่าสารเคมีควรเป็นแบบไหนควรจะจัดการอย่างไรนะคะสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะมีสารเคมีหลายชนิดเลยแล้วก็มีพิษแตกต่างกันไปนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็แยกเป็นตามอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเริ่มจากสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะอันนี้สารเคมีที่เป็นพิษก็เป็นพวกสารปรับแต่งสมบัติของพลาสติกค่ะแล้วก็พวกหมึกพิมพ์ฉลากนะคะแล้วก็สารยึดติดฉลากนะคะแล้วก็ตัวทำลายในการล้างเครื่องจักรค่ะถัดมานะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะค่ะสารเคมีที่เป็นพิษก็จะอยู่ที่สารเคมีที่ใช้ในการหลอมเหล็กค่ะสารเคมีที่ใช้กำจัดออกไซด์ที่ผิวเหล็กสารที่ใช้ในการเตรียมผิวเหล็กก่อนที่จะเคลือบกันสนิมนะคะแล้วก็พวกหมึกแล้วก็ฉลากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวทำลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะสารเคมีที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะก็มีพวกสารเคมีช่วยกระจายตัวของน้ำดีสารเคมีที่ใช้เป็นน้ำยาเคลือบค่ะส่วนสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะ
อันนี้เช่นสารฟอกเยื่อสารเคลือบกระดาษหมึกพิมพ์นะคะตัวทำละลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก็พวกสารย่อยเยื่อสารฟอกขาวนะคะสารที่ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนยุ่ยนะคะถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์จากโพลิเมอร์พลาสติกนะคะได้แก่พวกสารตัวเติมต่างๆในเส้นใยนะคะสารที่ช่วยในการขึ้นรูปพลาสติกค่ะแล้วก็ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะสารเคมีที่เกี่ยวข้องก็คือสารเคมีที่ใช้ยับยั้งเชื้อราและมอดในเนื้อไม้แล้วก็สารเคมีที่ใช้เคลือบผิววานิชแล้วก็สารที่อยู่บนฉลากค่ะการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมนะคะเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายแล้วก็การเก็บสารไวไฟนะคะแล้วก็แนวทางการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะสารเคมีที่เป็นพิษนะคะที่เป็นสารอันตรายนี้นะคะมีคำจำกัดความไว้นะคะในมีนิยามไว้นะคะเพราะฉะนั้นสารใดก็ตามที่เป็นสารอันตรายนะคะจะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เรียกว่า Material Safety Data Sheet นะคะหรือ MSDS นะคะซึ่ง Data Sheet นี้นะคะจะระบุรายละเอียดของสารเคมีนั้นเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะในส่วนของประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีพวกสารก่อระคายเคืองสารมีฤทธิ์กัดกร่อนสารก่อพิษสารไวไฟแล้วก็สารก่อมะเร็งค่ะในส่วนของการที่เราจะรู้ว่าสารเคมีตัวนี้เป็นพิษหรือมีอันตรายหรือเปล่าอย่างไรนะคะเราสามารถศึกษาได้จาก Data Sheet ก็ได้นะคะแล้วเราสามารถดูได้จากเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายได้ด้วยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะก็มีหน่วยงานที่กำหนดรูปแบบของสัญลักษณ์เบื้องต้นมี2หน่วยงานนะคะก็คือระบบของ NFPA แล้วก็ระบบ OHHA OSHA นะคะซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะของระบบ NFPA นะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงข้าวหลามตัดนะคะมีในส่วนสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะสีขาวก็จะให้ข้อมูลระดับการเป็นตัวออกซิไดซ์นะคะในส่วนของสีน้ำเงินนะคะก็แสดงผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงแสดงความไวไฟนะคะสีเหลืองนะคะแสดงถึงความเสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็แบ่งเป็น0ถึง4ระดับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็สามารถประเมินว่าอยู่ในระดับ1 2 3แบบไหนนะคะเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะถัดมานะคะระบบของโอซานะคะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะมีแถบสีน้ำเงินแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะสีน้ำเงินบอกว่ามีอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าสีแดงบอกว่าเป็นสารที่ติดไฟไวไฟหรือเปล่านะคะสีเหลืองจะบอกถึงเสถียรภาพของสารตัวนี้ส่วนสีขาวนะคะจะบอกถึงเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยที่เราจะต้องสวมใส่เวลาที่เราจะสัมผัสกับสารเคมีตัวนี้ค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเป็นสารไวไฟนะคะจะต้องมีการใช้งานอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งก็ได้มีคำแนะนำไว้ว่าถ้าโรงงานใดต้องเกี่ยวข้องกับสารไวไฟนะคะ 1. ก็จะต้องรู้ข้อจำกัดรู้ชนิดแล้วก็ปริมาณในการเก็บสารเคมีนี้ค่ะ 2. นะคะต้องมีการจดจำแยกประเภทแล้วก็จำกัดขอบเขตการใช้งานโดยดูจาก Data Sheet ที่กำหนดให้ค่ะ 3. นะคะต้องเก็บสารเคมีไว้ในที่ระบายอากาศได้สะดวกค่ะข้อ 4 การถ่ายเทสารไวไฟต้องทำอย่างถูกต้องนะคะ
ถัดมาค่ะแนวทางการจัดการสารเคมีในโรงงานบรรจุภัณฑ์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ทำงานก่อนนะคะเช่นจะต้องมีการอบรมมีการซักซ้อมทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดความมลพิษในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควรจะมีระบบกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลนะคะจาก Data Sheet จากฉลากสินค้าก่อนใช้งานด้วยนะคะถัดมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงการจัดการสารพิษโดยรวมไปนะคะถัดมาเราพูดถึงการบำบัดน้ำเสียนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการบำบัดน้ำเสียนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนค่ะคือการแยกทิ้งสารเคมีแล้วก็การแยกน้ำล้างออกจากน้ำทั่วไปนะคะการบำบัดน้ำเสียการประเมินคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของน้ำเสียนะคะก็คือน้ำที่มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะเราก็จะต้องบำบัดก่อนนะคะที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการแยกค่ะก็คือของเสียทุกอย่างนะคะทั้งน้ำของเสียที่เป็นน้ำของเสียที่เป็นของแข็งนะคะต้องมีการแยกประเภทออกจากกันให้เป็นระเบียบเราจะได้จัดการได้นะคะถัดมาค่ะสิ่งสำคัญมากๆก็คือจะต้องแยกน้ำเสีย2 ส่วนออกจากกันนะคะก็คือน้ำทิ้งทั่วไปก็คือน้ำจากออฟฟิศนะคะซึ่งมันจะจัดการได้ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่แพงด้วยนะคะอันที่2ก็คือน้ำเสียจากตัวโรงงานค่ะต้องมีการแยกท่อให้ชัดเจนนะคะซึ่งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษนะคะจะต้องมีการจำกัดอย่างถูกวิธีด้วยขึ้นอยู่กับว่าปนเปื้อนสารมลพิษแบบใดก็จำกัดจัดการให้เหมาะสมเป็นตามรูปแบบเฉพาะเจาะจงไปนะคะถัดไปค่ะเมื่อเราแยกน้ำเสียแล้วในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มันมีมลพิษอยู่ทำให้ดีขึ้นมีสารปนเปื้อนต่ำลงนะคะจนอยู่ในระดับที่สามารถทิ้งออกสู่ภายนอกได้แล้วก็ไม่ก่อมลพิษนะคะการบำบัดน้ำเสียทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพทางชีวภาพนะคะหรือวิธีบำบัดร่วมนะคะอย่างแรกนะคะวิธีการบำบัดน้ำเสียวิธีทางกายภาพนะคะก็จะเป็นการใช้หลักทางกายภาพนะคะอย่างเช่นว่าการใช้ตะแกรงนะคะในการแยกของเสียที่เป็นของแข็งออกมานะคะถัดมาค่ะการวิธีบำบัดน้ำเสียทางเคมีนะคะอันนี้เป็นการแยกสิ่งปนเปื้อนโดยการเติมสารเคมีลงไปทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเปลี่ยนสารที่อันตรายให้มีอันตรายน้อยลงค่ะก็คือของเสียเนี่ยแยกตัวออกจากน้ำได้ง่ายขึ้นเกิดการตกตะกอนนะคะอันนี้เรียกว่าการปรับความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเช่นจากน้ำเสียนะคะสามารถตกตะกอนลงมาแล้วก็จะมีถังตกตะกอนที่แยกตะกอนออกมาต่างหากอันนี้เรียกว่าการบำบัดทางเคมีนะคะการบำบัดทางกายภาพร่วมกับเคมีนะคะจะเห็นว่าก็จะถัดไปนะคะก็นวัตกรรมสูงขึ้นราคาแพงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นการกำจัดสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะแล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการใช้พวกสารดูดซับเช่นถ่านกำมันการแลกเปลี่ยนประจุการออสโมซิสผันกลับเป็นต้นค่ะก็จะเห็นว่าเป็นคอลัมน์นะคะที่บรรจุผงถ่านนะคะหรือเป็นคอลัมน์ที่มีการบรรจุเรซินสำหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับนะคะอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำเสียในโรงงานเรานั้นมีพวกของเสียทางจุลินทรีย์หรือเปล่าทางชีวภาพหรือเปล่านะคะก็เลือกวิธีบำบัดให้เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะคะก็มีวิธีใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายค่ะ
ซึ่งก็มี2รูปแบบนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนค่ะก็จะมีลักษณะของบ่อบำบัดที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะเป็นบ่อปิดหรือว่าบ่อเปิดให้สอดคล้องกับจุลินทรีย์ที่เราใช้บำบัดค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราบำบัดเสร็จแล้วต้องมีการประเมินคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2ด้วยนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างเช่นว่าค่า BOD จะต้องไม่เกิน60มิลลิกรัมต่อลิตรค่า COD จะต้องไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะปริมาณของแข็งต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดเป็นด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 9นะคะค่าไขมันไม่ควรเกิน15มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแล้วก็ปริมาณโลหะหนักนะคะก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น

0: ดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
1: ว้าว
2: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: เรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ท้ายเนาะว่าความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะนะปฏิกิริยาที่สะท้อนผ่านเหตุการณ์การที่ตัวแสดงอย่างขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทีนี้ในเนื้อหาในตอนนี้นะคะในเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเพราะเหตุใดคะคนเราถึงจะต้องเลือกใช้นะคะวิธีทางในระบบการเมืองที่ไม่ปกตินะก็คือการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการลงถนนนั่นเองนะคะในการทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวนะคะจะแบ่งนะคะเนื้อหาการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยในส่วนแรกนะคะเราคาดหวังว่านะคะนักศึกษาจะเข้าใจความหมายนะคะและก็ความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะและกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะว่าตัวแสดงนะคะกลุ่มผลประโยชน์นะคะพรรคการเมืองนะคะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีพื้นที่ในการปฏิบัติการและมีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะของการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยมีจุดเน้นสำคัญก็คือตัวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะเราจะมาดูว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีขบวนการเรียกร้องลักษณะดังกล่าวหรือเปล่านะคะแล้วหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันเอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยมากน้อยเพียงใดนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของการรวมกลุ่มแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยพิจารณาใน3มิติด้วยกันนะคะนั่นคือมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะต้องเน้นย้ำว่าในการพิจารณานะคะว่าท่าทีของกลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเสมอไปนะคะแต่ว่ากลุ่มแล้วสังคมไทยจะทำยังไงให้ขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะมันสอดรับกับคุณค่าประชาธิปไตยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องร่วมกันคิดนั่นเองนะคะค่ะสำหรับแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างของนะคะองค์คาพยพ3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันดังที่นักศึกษาจะเห็นบนตารางนะทีนี้นิยามของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันคืออะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเรียก2คำนี้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจจะแยกความต่างนิดนึงนะคะก็คือกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยคือการรวมตัวกันของปัจเจกเข้ามาเป็นกลุ่มโดยที่ปัจเจกที่รวมตัวเป็นกลุ่มเนี่ยต้องเชื่อว่าการอยู่เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านี้นะคะบรรลุผลประโยชน์และเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะทีนี้กลุ่มผลักดันก็คือการที่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลแปลว่าเขาไม่ได้อยากเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการดีดนิ้วแต่เขาต้องการที่จะทำให้รัฐบาลนั้นตัดสินใจโดยยึดถือเอาประโยชน์ของกลุ่มเขาเป็นหลักนั่นเองนะคะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเรียกกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเป็นคำเดียวกันนะทีนี้องค์ความยบที่2นะที่จะต้องทำเข้าใจความแตกต่างเนาะนั่นก็คือพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองเนี่ยแน่นอนค่ะเป้าหมายเนี่ยต่างจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันชัดเจนนั่นคือเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปเพียงแค่มีอิทธิพลนะคะในการตัดสินใจแต่เขาต้องการที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลเพื่อตัดสินใจฉะนั้นถ้ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยผลประโยชน์มันเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะพรรคการเมืองเนี่ยการที่เขาจะได้คะแนนเสียงได้มากเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องกวาดเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือเป็นชุดนโยบายที่เขาใช้หาเสียงนั่นเองนะคะองค์คาพยพที่3คือขบวนการทางสังคมค่ะขบวนการทางสังคมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่เขาต้องการมากกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมนะที่นี้ความต่างสำคัญของขบวนการทางสังคมกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและพรรคการเมืองก็คือขบวนการทางสังคมใช้ช่องทางในการผลักดันเนี่ยนะในพื้นที่ที่นอกเหนือไปจากการเมืองในระบบปกติเช่นเราจะเห็นได้จากการลงถนนใช่ไหมคะการล้อมสภาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความต่างในเชิงนิยามทีนี้เราลองมาดูในตารางนะคะนักศึกษาจะพบว่านะคะประเด็นที่เราจะ
ให้ความสำคัญนะคะในการอธิบายความต่างระหว่าง

3ส่วนก็คือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันพรรคการเมืองและขบวนการทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยประเด็นแรกนะคะพื้นที่นะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันใช้นะคะพื้นที่ภายในการเมืองแบบปกติผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการล็อบบี้นะคะขณะที่พรรคการเมืองนะคะก็เป็นช่องทางการเมืองแบบปกตินั่นก็คือการเลือกตั้งนั่นเองแต่ขบวนการทางสังคมเนี่ยนะคะจะใช้ช่องทางในการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติก็คือเป็นนอกเหนือพื้นที่ทางการเมืองแบบปกติจะเห็นได้จากการลงถนนนะคะหรือมีนวัตกรรมทางสังคมต่างๆที่น่าสนใจนะคะทีนี้เป้าหมายค่ะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะเป้าหมายของกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องการเข้าไปให้มีอิทธิพลนะคะเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลให้รัฐบาลออกนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของกลุ่มตนขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนขบวนการทางสังคมนะคะก็จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมที่ไม่เป็นธรรมที่มองไม่เห็นคนชายขอบนะคะในรูปแบบของขบวนการทางสังคมแบบเก่าขณะที่ขบวนการทางสังคมแบบใหม่เนี่ยจะเน้นให้การให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาคุณค่าอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของพวกเขานะคะทีนี้ประเด็นถัดไปเราจะพูดกันด้วยประเด็นว่าด้วยผลประโยชน์นะคะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะลักษณะของผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แคบเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองค่ะด้วยความที่พรรคการเมืองต้องการเสียงเยอะๆใช่ไหมคะฉะนั้นลักษณะของผลประโยชน์ของพรรคการเมืองจะต้องกว้างขวางครอบคลุมนะคะผลประโยชน์ที่มันหลากหลายเพื่อกวาดเอาเสียงที่เขาควรจะได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็จะพัฒนานะคะผลประโยชน์ที่กว้างขวางเนี่ยนะคะเป็นนโยบายเพื่อหาเสียงนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะลักษณะของผลประโยชน์ที่เขาต้องการไปถึงเนี่ยนะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของสังคมนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่มีลักษณะข้ามชนชั้นเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการเคารพอัตลักษณ์ที่หลากหลายทางเพศเป็นต้นนะคะถัดมาจะเป็นประเด็นด้านของบทบาทหน้าที่นะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยแน่นอนว่าหน้าที่ในทางการเมืองเขาแล้วเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ต่างไปก็คือทำหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองผลประโยชน์ออกมาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อลงรับการเลือกตั้งขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะทำหน้าที่เคลื่อนไหวนอกเหนือพื้นที่การเมืองปกติโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะคะหรือรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่านะคะทีนี้ในแง่ของรูปแบบขององค์กรกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยจะมีรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการมีลำดับสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะเช่นเดียวกับพรรคการเมืองนะคะก็จะเป็นรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการนะคะแต่ว่าตัวพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีการขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะมีการลักษณะการใช้เครือข่ายนะคะหรือขบวนการรากหญ้าที่มีลักษณะข้ามชนชั้นด้วยนั่นเองนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นด้านของยุทธศาสตร์นะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเขาจะใช้วิธีการระดมทรัพยากรนะคะหรือการล็อบบี้นะคะหรือการเจรจาต่อรองต่างๆขณะที่พรรคการเมืองนะคะยุทธศาสตร์ที่เขาจะได้มาซึ่งเสียงนะคะนั่นก็คือการแข่งขันผ่านการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะจะต่างออกไปเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่ปกตินะคะเขาก็จะใช้วิธีการกระทำโดยตรงนะคะหรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมนะคะเช่นการปิดถนนหรือการปลูกข้าวรอบสภานะคะหรือการตั้งมหรสพเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มนะคะและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะจากที่พวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะในประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะเราจะลองมาดูเส้นทางประวัติศาสตร์หรือไทม์ไลน์นะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะเราจะพบการรวมกลุ่มในลักษณะใดบ้างนะคะและการรวมกลุ่มลักษณะใดที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะคะทีนี้ขออนุญาตไปส่วนแรกนะคะก็คือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475นะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าระบอบการปกครองที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะในสมัยสุโขทัยอยุธยานะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะขณะที่จุดเน้น

สำคัญก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะทีนี้แน่นอนนะคะว่าเมื่ออำนาจเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เราจะไม่ค่อยพบเห็นมากนักนะคะก็คือยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรภาครัฐเพราะอะไรคะเพราะว่าหลักนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะคะก็คือคนเรายังถูกจัดลำดับชั้นนะคะตามโครงสร้างทางสังคมที่เป็นช่วงชั้นนะคะหรือระบบศักดินาใช่ไหมคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในแบบอุปถัมภ์นะคะทำให้เราจะพบเห็นการต่อต้านผู้มีอำนาจเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าสังคมในยุคศักดินาหรือในความสัมพันธ์ที่ของทางสังคมเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะคะแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะคะในลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจที่มันทับซ้อนกันนะคะอำนาจอันห่างไกลจากศูนย์กลางเนี่ยเป็นไปได้นะคะที่พื้นที่อันห่างไกลนั้นน่ะจะมีการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอำนาจของส่วนกลางนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในสมัยทุริยาเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นขบวนการกบฏบุญกว้างนะคะในสมัยพระเพทราชาซึ่งพื้นที่ที่เกิดกบฏบุญกว้างเนี่ยก็คือพื้นที่ของโคราชนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาดังกล่าวนะคะแน่นอนก็จะพบความพยายามในการต่อต้านศูนย์กลางอำนาจอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4นะคะผลที่สำคัญของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะมันทำให้เริ่มเกิดตัวแสดงใหม่ๆขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวแสดงของกลุ่มทุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของชาวยุโรปนะหรือชาวจีนซึ่งในเวลาต่อมาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะทีนี้ค่ะเพื่อนะคะเข้าสู่การนะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะแน่นอนนะคะว่าการเกิดขึ้นของระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางก็คือตัวองค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะคะมันย่อมจะส่งผลกระทบนะคะต่อบรรดาเจ้าเมืองนะคะที่เคยมีความสุขกับภาษีนะคะหรือการบริหารจัดการภายในของตนอย่างที่มีอิสระระดับหนึ่งนะทีนี้เมื่อเกิดระบอบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันย่อมไปกระทบกับผลประโยชน์นะของบรรดาเจ้าเมืองฉะนั้นในห้วงเวลานี้นะคะมันจึงเกิดเนาะการรวมตัวกันนะคะของขบวนการและกลุ่มต่างๆในลักษณะที่เป็นการปฏิเสธอำนาจรัฐนั่นเองนะคะตัวอย่างสำคัญเลยนะคะก็คือกบฏผู้มีบุญนะคะหรือมีการก่อนคำไปมาเนี่ยนะคะว่าเป็นกบฏผีบุญนะกบฏผู้มีบุญเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่สมัยรัชกาลที่5นะคะแต่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีขบวนการกบฏผู้มีบุญเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะทีนี้กบฏผู้มีบุญเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในดินแดนแถบภาคอีสานนะคะที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะคนอีสานนะขณะนั้นก็อยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ยังต้องส่งภาษีหรือส่วยให้กับส่วนกลางอย่างมากนะคะโดยที่นะคะก็จะมีบุคคลคนนึงเนาะนะคะอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาปลดปล่อยคนอีสานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะคะโดยใช้วิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยเนาะผ่านหมอลำนะเป็นความสนุกพร้อมกับเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากในแถบภาคอีสานแล้วนะคะก็ยังจะปรากฏนะคะการต่อต้านปฏิเสธอำนาจรัฐนะคะในดินแดนแถบภาคใต้นะคะเกิดเป็นกบฏเจ้าแขก7หัวเมืองหรือแขก7หัวเมืองนั่นเองนะก็คือบรรดาเจ้าเมืองนะคะทั้ง7หัวเมืองของภาคใต้นะคะก็ปฏิเสธอำนาจของรัฐนะคะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยจะส่งข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลไปปกครองนะคะนอกจากจะมีความต่างในแง่ของความไม่ต้องการให้รัฐมาใช้อำนาจรวมศูนย์แล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่บริเวณ7หัวเมืองของภาคใต้ก็ยังมีความต่างในแง่ของศาสนาด้วยนะคะด้านทางเหนือนะคะก็จะมีลักษณะการรวมกลุ่มในลักษณะที่ปฏิเสธอำนาจรัฐเช่นกันนะคะนั่นก็คือกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยใหญ่นะคะโดยนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองแพร่ก็คือเจ้าหลวงพิยวงศ์เนี่ยนะคะก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะมีการที่ตัวกบฏเนี่ยนะคะก็มีการฆ่านะคะตัวข้าราชการของส่วนกลางที่ส่งไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะคะด้วยระบบราชการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กองทัพสมัยใหม่เนี่ยก็ทำให้สามารถปราบนะคะขบวนการทั้ง3ขบวนการนี้ได้นะคะแต่ว่าลักษณะของความขุ่นเคืองหรือความพยายามในการต่อต้านไปเสด็จอำนาจรัฐเนี่ยก็ยังดำรงอยู่นะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเนาะของการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะนอกเหนือไปจากการไปเสด็จการต่อต้านอำนาจรัฐ

แล้วเนี่ยนะคะในห้วงเวลาที่สำคัญในสมัยกาลที่5เนี่ยนะคะก็มีขบวนการการรวมกลุ่มนะคะของนะคะในช่วงเหตุการณ์นะคะรศ103นะก็คือเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลของกลุ่มนะคะลูกหลานรัชกาลที่5นะคะเจ้านายนะคะแล้วก็ขุนนางบางส่วนเนี่ยนะคะโดยมีข้อเรียกร้องนะคะให้สยามเนี่ยเปลี่ยนระบอบการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบโซลูทโมนาร์คีนะคะไปเป็นนะคะระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในการปกครองนะคะนั่นก็คือระบอบนะคะคอนสติทิวชันแนลโมนาร์คีนะคะปฏิกิริยาตอบรับนะคะจากร.5ต่อคำกล่าวบังคมทูลที่เกิดขึ้นนี้นะคะพระองค์ยังเล็งเห็นว่าสยามณขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีรัฐธรรมนูญนะคะพระองค์เลือกทำการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนย์อำนาจมากกว่านี่คือตัวขบวนการที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยชั้นที่5จะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจนะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะในสมัยชั้นที่6นะแน่นอนว่าก็ยังเป็นตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะคะแต่ขบวนการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะในสมัยการที่6เนี่ยนะก็คือตัวกบฏนะคะในรศ130นะหรือกบฏหมอเหล็งนะคะกบฏในรศ130เนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะจากเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลรศ103เพราะว่าเหตุการณ์กบฏในรศ130เนี่ยนะคะเป็นความพยายามของกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยเพื่อต้องการเปลี่ยนสยามให้เป็นอะไรคะสาธารณรัฐหรือรีพับลิกซึ่งไม่มีสถานะของพระมหากษัตริย์อยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์กบฏรศ130เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมีการมีผู้ที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะเกิดไปบอกเล่านะคะความพยายามของกลุ่มทำให้รัชกาลที่6เนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะคะการเกิดเหตุการณ์นี้ได้นั่นเองแต่จะสังเกตได้ว่านะคะแม้ว่าจะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะแต่ว่าลักษณะของการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือรวมไปถึงการต่อต้านรัฐเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นนะคะโดยที่อิทธิพลที่สำคัญเลยนะคะก็คืออิทธิพลจากการที่สยามเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับกลุ่มชาติตะวันตกนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงแนวคิดที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์หรือมนุษยนิยมนั่นเองนะคะค่ะสำหรับนะคะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวการรวมกลุ่มนะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองไทยในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแน่นอนค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาสู่ระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบว่าเป็นการยากมากเลยนะคะที่เราจะบอกได้ว่าเราได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วเพราะว่าก็ยังจะปรากฏการถือครองอำนาจนะคะในการตัดสินใจทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยนะคะยังถูกผูกขาดโดยกลุ่มข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่นะคะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องมาดูในแต่ละห้วงเวลานะคะว่ามันมีพลวัตนะคะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนะคะช่วงต้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็ยังจะปรากฏตัวกระบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะของกบฏหมอลำอะไรเงี้ยอยู่นะคะรวมไปถึงกบฏสันติภาพเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะก็ได้เริ่มมีพลังของนอกระบบราชการเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะพลังของระบบนอกราชการเนี่ยนะคะที่นะคะเป็นผลมาจากเนาะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจนะกลุ่มทุนท้องถิ่นต่างๆที่เข้ารับนะโครงการพัฒนาจากรัฐนะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำซึ่งเป็นเสาสำคัญนั่นก็คือการขยายโอกาสทางการศึกษานะก็ได้เริ่มทำให้มีการผลิตนะคะกลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษาจำนวนมากนะแล้วก็ตัวแสดงอีกกลุ่มนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือบรรดากลุ่มแรงงานแล้วก็ชาวนาต่างๆนะคะซึ่งได้เริ่มที่จะมีเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นธรรมในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆนะคะในการต่อต้านนะคะระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็จะปะทุขึ้นมาเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบรรดาเกษตรกรแรงงานแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆนะคะในเวลาต่อมานะคะก็มีเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะทีนี้ในเหตุการณ์6ตุลา2519

9เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะกลุ่มจัดตั้งของฝ่ายอนุรักษ์แบบขวาจัดนะนั่นก็คือกลุ่มนวพลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านต่างๆนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวหรือการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องมองการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่เราต้องไปดูเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่เขาเรียกร้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะในห้วงทศวรรษ2520เนี่ยนะคะเป็นห้วงเวลาของประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็จะมีการประนีประนอมระหว่างอำนาจรัฐนะคะกับเอกชนนะคะแล้วก็จะเห็นอาการเติบโตของทุนท้องถิ่นต่างจังหวัดต่างๆนะคะกลไกนะคะการรวมกลุ่มในสถานีก็จะเป็นการรวมกลุ่มแบบเสรีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทของตัวองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็คือภาคประชาสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาที่เราถือได้ว่าเป็นวัฒนการสำคัญของประชาธิปไตยนั่นก็คือช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมานะคะก็ภาคประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเนาะจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2540ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะจวบจนในเวลาต่อมานะคะตั้งแต่2540ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความพยายามของภาคประชาสังคมในการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของกระบวนการทางสังคมนะคะเช่นกรณีของพันธมิตรนะคะหรือในกรณีของกปปส.หรือในกรณีของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็สะท้อนนะคะถึงพลวัตนะคะของกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีจุดยืนที่แตกต่างนะคะต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะว่ากันด้วยผลกระทบนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยเราจะพิจารณาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือผลกระทบในทางการเมืองนะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่เรานำเรียนไปแล้วนะคะว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการนะพื้นที่ทางการเมืองที่ไม่ปกติเนาะก็คือไม่ได้ใช้ช่องทางของการเลือกตั้งนะคะหรือการล็อบบี้นะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวลงถนนหรือนวัตกรรมทางสังคมต่างๆนะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่นะคะในกระบวนการทางการเมืองนะคะเพื่อให้มันสอดรับกับข้อเรียกร้องใหม่ๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะมันเป็นต้นทุนที่คนเหล่านี้ต้องจ่ายไปนะคะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เคยถูกกดทับนะหรือเป็นประเด็นชายขอบเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยช่องทางแบบปกตินั่นเองนะคะทีนี้คุณอุปการนะคะของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมที่มากกว่าช่องทางทางการเมืองแบบปกตินะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะได้เคลื่อนนะคะจากการโฟกัสแค่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีการเลือกตั้งและมี4ปีครั้งนึงในคูหาเพียงแค่4วิเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่อบรับความคิดเห็นนะคะของกลุ่มคนทุกภาคส่วนในสังคมนั่นเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้นักศึกษาลองตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในการนำเข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเราต้องไปดูอุดมการณ์เป้าหมายของขบวนการนั้นๆนะคะว่ามันสอดรับนะคะกับการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการเคลื่อนไหวของขบวนการนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยฉะนั้นในสังคมนึงเนี่ยนะคะมีแค่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยไม่ได้แปลว่าขบวนการนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนักศึกษาต้องไปพิจารณาถึงอุดมการณ์เป้าหมายของขบวนการนั้นๆด้วยนะคะจากนั้นค่ะเป็นผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะว่าเศรษฐกิจนะคะการตอบสนองนะคะต่อความคาดหวังนะคะในทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่งเนี่ยถ้ารัฐไม่สามารถตอบสนองนะคะเข้าทันกับความคาดหวังของประชาชนประชาชนย่อมที่จะไม่พอใจนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มก่อตัวนะคะกลายมาเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการทางสังคมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยยังได้สร้างชนชั้นใหม่ๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงการศึกษานะคะแล้วก็มีความคาดหวังกันนะคะว่าชนชั้นกลางนะคะซึ่งเป็นผลผลิตของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่พิทักษ์ปกปักรักษาประชาธิปไตยนะคะซึ่งเหตุการณ์มันก็จะถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ของเดือนพฤษภานะคะพฤษภาธมินนั่นเองนะคะแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันนะคะว่ามันไม่มีชนชั้นใดหรอกที่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเสมอไปนะคะต้องไปดูบริบทการเคลื่อนไหวด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมตัวอย่างที่สำคัญก็คือการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เกิดกลุ่มบุคคลเนาะกลุ่มตัวแสดงที่ต้องแบกรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือตัวแรงงานนะคะแล้วก็เกษตรกรไร้ที่ดินเหล่านี้เนี่ยนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะ

ามีบทบาทสำคัญนะคะในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือผลกระทบในทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะมันคือการปลดปล่อยประเด็นชายขอบที่ถูกกดที่เคยถูกกดทับไว้นะคะคนเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองแต่นักศึกษาลองสังเกตสิคะว่าจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนมาถึงตัวการเปลี่ยนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40ที่เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยใช้เวลาเกือบ50ปีเลยนะคะหลายทศวรรษมากที่กว่าประชาชนเนี่ยจะสำนึกถึงอำนาจอธิปไตยที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เริ่มเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกกับตนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันมีต้นทุนที่ไม่แสดงของการเคลื่อนไหวนะคะนั่นแปลว่าข้อเรียกร้องของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสาหัสอย่างมากจนทำให้เขาเลือกที่จะไม่ได้รับค่าแรงนะคะหรือค่าจ้างต่างๆนะคะเพื่ มาลงถนนเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาส่วนนี้นะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทำความเข้าใจเนาะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะแล้วก็ผลกระทบของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยที่เราต้องโฟกัสที่ตัวการเมืองในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยและการเมืองในระบอบที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเองค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเนื้อหาในหน่วยที่1ของรายวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการทางด้านการตลาดครับสำหรับในเนื้อหาในหน่วยนี้ผมจะได้กล่าวถึงเรื่องของหลักการการจัดการการผลิตโดยมุ่งเน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็รวม

ถึงการเชื่อมโยงแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวเข้ากับหลักการบริหารจัดการทางการตลาดนะครับครับเราจะเริ่มจากแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการผลิตก่อนนะครับว่าการจัดการทางด้านการผลิตเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับซึ่งจากภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับการผลิตก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราจะมองให้ง่ายเนี่ยก็เป็นเพียงเรื่องของกระบวนการแปลงสภาพของวัตถุดิบนะครับให้ออกมาเป็นสินค้าและบริการนะครับซึ่งในการแปลงสภาพนี้เนี่ยก็จะอยู่ในรูปของการเปลี่ยนนะครับวัตถุดิบนั้นเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มให้มีคุณค่าเพิ่มนะฮะด้วยการทำให้วัตถุดิบต่างๆนั้นเนี่ยมาผสมปนเปผสมกลมกลืนกันนะครับมาใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ให้เกิดอรรถประโยชน์ซึ่งอรรถประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยหรือมูลค่าตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรูปร่างนะครับของวัตถุดิบเปลี่ยนสถานที่นะของสิ่งที่เอามาใช้ในการผลิตนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าให้เกิดคุณค่าแก่ผู้บริโภคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสินค้าและบริการที่เราได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงคอนเซปต์ง่ายๆนะครับแต่คำถามที่ยากขึ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าในการแปลงสภาพของวัตถุดิบนี้เนี่ยให้เกิดสินค้าและบริการเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อจะทำให้วัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพนี้เนี่ยได้เกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็หรือว่ามีต้นทุนในการแปลงสภาพนั่นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจนะครับสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือจะเป็นคำถามและก็จะได้แล้วก็จะมีคำตอบอยู่ในรายวิชานี้ครับนั่นคือว่าเราจะได้ดูเรื่องของวิธีการแนวทางในบริหารจัดการการผลิตแล้วก็ประยุกต์เข้ากับเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งจะทำให้วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อผ่านกระบวนการแล้วก็จะเกิดคุณค่าเกิดมูลค่ากลายเป็นสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับหน่วยธุรกิจได้ครับตอนนี้ก็จะขยายความเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับนั่นคือว่าสำหรับผู้ที่ในการแปลงสภาพวัตถุดิบเนี่ยไปเป็นสินค้าบริการครับผู้ผลิตหรือหน่วยผลิตก็จำเป็นที่จะต้องมีเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการผลิตนี้นะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เราเรียกว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยนะฮะก็จะอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ขายวัตถุดิบให้กับหน่วยผลิตนะซึ่งเรารู้จักกันในชื่อของซัพพลายเออร์อะไรนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริโภคนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการนะครับไปใช้แล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอยู่นะครับนั่นคือผู้ที่เกี่ยวข้องในเป็นลักษณะของเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับผู้นี้ก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะป้อนนะครับวัตถุดิบนะป้อนปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตครับในกระบวนการสร้างมูลค่านะครับแล้วก็สร้างสินค้าและบริการเนี่ยหรือคือในเรื่องในส่วนของการผลิตเนี่ยนะฮะก็จะมีแนวคิดเรื่องการจัดการนะครับเรื่องการที่จะสร้างนะครับประโยชน์นะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการในด้านที่สำคัญนั่นก็คือแน่นอนครับว่าก็จะเป็นเรื่องการจัดการการผลิตนะครับแต่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการจัดการทางด้านการเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บรรจุอยู่ในวิชานี้นะครับก็คือการจัดการทางด้านการตลาดนะครับซึ่งแนวคิดทั้ง3นี้เนี่ยก็ได้อยู่ในแสดงดังในกราฟนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพนะของกระบวนการการผลิตผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หลักการจัดการสำคัญที่ในของในกระบวนการของการผลิตเนี่ยนะฮะผู้ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดขึ้นของราคานะครับเรื่องของปริมาณความต้องการที่จะผลิตออกไปขายในตลาดนะครับฉะนั้นผู้จัดการการผลิตนะฮะหรือผู้ผลิตเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเกิดขึ้นของดุลยภาพ

ของตลาดนะครับซึ่งดุลยภาพของตลาดในที่นี้เนี่ยก็จะช่วยบอกให้ผู้ผลิตเนี่ยได้ทราบถึงระดับราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมซึ่งกราฟนี้เนี่ยก็เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงดุลยภาพของตลาดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการเกิดขึ้นของอุปสงค์การเกิดขึ้นอุปทานดุลยภาพและที่มาของราคากับปริมาณที่เหมาะสมที่ผู้ผลิตจะต้องใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญนั่นก็คือการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดครับครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่ได้ทราบเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณนะซึ่งที่มาเนี่ยก็เกิดจากดุลยภาพใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามนะครับผู้ผลิตก็ต้องนำข้อมูลเรื่องของราคากับปริมาณเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจนะครับซึ่งในการตัดสินใจเนี่ยก็สามารถที่จะคำนึงถึงนะครับผู้ผลิตก็อาจจะคำนึงถึงเป้าหมายหลายๆเป้าหมายนะครับนั่นก็คือว่านอกจากเรื่องของกำไรสูงสุดแล้วเนี่ยผู้ผลิตก็อาจจะนึกถึงเรื่องของต้นทุนต่ำสุดนะฮะรายได้สูงสุดครับหรือปริมาณการผลิตมากที่สุดนะครับฉะนั้นในเนื้อหาในรายวิชานี้เนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดนะครับครับในการผลิตนะครับนอกจากเรื่องของราคาปริมาณแล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับนั่นคือว่าในการผลิตเนี่ยนะฮะผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบนะครับใช้ปัจจัยการผลิตมาทำการสร้างผลผลิตเนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่านะครับให้ได้ปริมาณมากที่สุดหรือมีต้นทุนต่ำสุดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการผลิตนั้นเนี่ยเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงการผลิตที่มีลักษณะที่เรียกว่าการเกิดผลิตภาพนะครับฉะนั้นในการผลิตเนี่ยนะครับก็ผู้ผลิตก็ต้องคาดหวังเป้าหมายเรื่องของการบรรลุประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดแล้วก็ผลิตภาพการผลิตสูงสุดด้วยนะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยก็จะแสดงให้นะเห็นว่าในการผลิตจุดการผลิตที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเนี่ยก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยจุดที่เหมาะสมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ณจุด R ครับครับนั้นดังนั้นในส่วนนี้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับแต่การผลิตนั้นเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับส่วนอื่นๆอีกนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปว่านะครับก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในการผลิตผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะครับหรือมีความร่วมมือกับแผนกอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนกทางการตลาดนะครับแผนกการทางการเงินนะครับทางด้านการวิจัยและพัฒนานะครับหรือแผนกอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ตัวสินค้าและบริการนะครับการกำหนดราคาและปริมาณสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก่อให้เกิดความสำเร็จต่อการผลิตสินค้าและบริการออกมาจำหน่ายภายในตลาดครับครับงั้นในตอนที่2นี้เนี่ยผมก็จะได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงนะครับของการผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ในมิติที่กว้างขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการผลิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ระบบตลาดนะครับนั่นก็คือว่าหน่วยผลิตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาตามลำพังนะครับฉะนั้นถ้าเราจะมองในลักษณะที่เป็นจุลภาคซึ่งได้กล่าวถึงในส่วนที่หนึ่งนั้นเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงเรื่องของเพียงแค่กระบวนการผลิตนะครับวัตถุดิบนะครับวิธีการแปลงสภาพวัตถุดิบนะครับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องภายในองค์กรและนอกองค์กรแต่จะเป็นการให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆเท่านั้นครับแต่ตอนนี้การผลิตนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วยนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงการผลิตออกมาเท่านั้นนะครับแต่จะต้องถูกเอาไป
จำหน่ายนะครับหรือส่งผ่านไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมหรือนั่นคือว่าในระดับที่มหาภาคอีกด้วยครับฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาเรื่องของการผลิตให้กว้างขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะสร้างมุมมองในลักษณะที่แสดงด้วยกราฟที่ด้วยภาพที่ปรากฏนี้อยู่นะครับฉะนั้นเราลองพิจารณาภาพนี้ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราจำลองให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในที่นี้ก็คือครัวเรือนอันนี้จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือจะมีครัวเรือนนะครับแล้วก็มีหน่วยผลิตนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตลาดนะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับครัวเรือนนะครับฉะนั้นถ้าเรามองออกมานะครับให้ไกลไปกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในหน่วยธุรกิจนะครับแล้วก็จำลองสถานการณ์ว่าระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆ2ส่วนนั่นคือครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเราก็จะได้ภาพความเชื่อมโยงของหน่วยผลิตนะผลผลิตที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดังปรากฏในภาพนี้ครับฉะนั้นอาจจะพิจารณาง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการตลาดด้วยนะครับก็จะผลิตสินค้าและบริการออกมาซึ่งสินค้าและบริการนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ตลาดผลผลิตนะตลาดสินค้าตลาดบริการนะและภายในตลาดนี้ก็จะมีครัวเรือนซึ่งเป็นผู้เข้ามาซื้อสินค้าบริการนะครับสินค้าบริการก็จะถูกส่งผ่านไปที่ครัวเรือนอย่างนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ที่บริโภคสินค้าและบริการนะครับเราก็สมมติให้ครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับงั้นก็จะทำให้ครัวเรือนเนี่ยก็จะมีบทบาทในการที่จะส่งผ่านปัจจัยการผลิตที่ตนครอบครองอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปสู่ตลาดปัจจัยการผลิตซึ่งในตลาดนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตหรือหน่วยผลิตเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อปัจจัยการผลิตนั้นมาแล้วก็ทำการผลิตสินค้านะครับแล้วสินค้าที่ทำการผลิตนั้นก็จะส่งผ่านนะครับกลับเข้าไปสู่วงจรเดิมนะนั่นคือส่งสินค้าเดินเข้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้านั้นไปนะครับฉะนั้นในภาพนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้แนวคิดว่านะครับถ้าการเกิดขึ้นของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปนะครับไปสู่ผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็บริโภคสินค้าบริการใช้จ่ายมานะครับแล้วก็ขายผู้บริโภคหรือครัวเรือนเนี่ยก็จะขายปัจจัยการผลิตมีรายได้มาแล้วก็ไปซื้อปัจจัยการผลิตครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าและบริการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายจ่ายนะครับซึ่งการหมุนเวียนของสินค้าบริการปัจจัยการผลิตรายได้และรายจ่ายนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปส่งผลกระทบกับการเติบโตนะครับทางเศรษฐกิจนะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมฮะว่าเรื่องการผลิตนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเพียงของเรื่องที่เกิดขึ้นหรือสำคัญเฉพาะหน่วยธุรกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการเติบโตหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับนั้นจึงเป็นที่มาของความสำคัญนะเป็นที่มาของความสำคัญนะครับว่าทำไมเนี่ยเราถึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการนะผู้ผลิตหรือหน่วยผลิตเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบบริหารจัดการการผลิตได้ดีนะมีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำมีผลผลิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดรายได้นะครับเกิดการใช้จ่ายนะที่เรียกว่าดีขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับครับเอาละตอนนี้ภาพนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกหน่อยนะครับอันนี้เพื่อให้เกิดแนวคิดว่าในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏมากขึ้นเราก็สามารถที่จะทำได้ครับโดยการนำผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าค่อยๆเพิ่มเข้ามาภายในวงจรเศรษฐกิจนี้นะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเราได้มีการเพิ่มรัฐบาลเข้ามา
ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็

จะเป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่มีทั้งใช้จ่ายนะครับมีทั้งการผลิตนะสินค้าบริการนะครับเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เรื่องของการผลิตนะครับมีบทบาทมากขึ้นในการส่งผ่านสินค้าบริการรายได้และรายจ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เช่นกันครับนอกจากนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปอีกในวงจรเศรษฐกิจนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งการทำเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นว่าการหมุนการเกิดขึ้นของสินค้าและบริการนะครับมีการส่งผ่านไปผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะแล้วจะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างไรนะความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของการผลิตก็จะมีมากขึ้นครับครับสำหรับภาพนี้นะฮะก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าในการผลิตเนี่ยนะเราเห็นความสำคัญแล้วล่ะนะแต่เราก็ต้องมาตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าในเมื่อผลการผลิตเนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งในระดับหน่วยธุรกิจแล้วก็ในระดับของภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตจะทำเช่นไรที่จะทำให้การใช้ปัจจัยการผลิตและการได้มาซึ่งผลผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งภาพนี้นะครับก็จะแสดงเส้นเป็นไปได้ในการผลิตซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะจำลองสถานการณ์ว่าในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีการผลิตสินค้าและบริการเอาเป็นว่ามีเพียง2ชนิดนะครับเพื่อให้เห็นว่าการที่ผู้ผลิตจะกระตุ้นนะครับหรือใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะมีสินค้าหลายประการก็ตามนะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็จำลองสถานการณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งเจ้าเส้นสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าเส้นที่เป็นไปได้ในการผลิตเส้นนี้ก็จะบอกถึงว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพนะแล้วให้ได้ผลผลิตมากที่สุดซึ่งผลผลิตมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่บนเส้นสีเขียวนี้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าณจุด A จุด B ถ้าผู้ผลิตสามารถที่จะผลิตแล้วมาอยู่บนเส้นนี้ได้นั่นก็คือผู้ผลิตประสบความสำเร็จในการบรรลุเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตนะครับแล้วก็สร้างผลผลิตได้มากที่สุดนะภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาเพิ่มรายละเอียดอีกสักนิดครับโดยการพิจารณาเรื่องของการแบ่งระดับการผลิตครับซึ่งถ้าเราจะแบ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆได้นะครับนั่นคือว่าในระดับของหน่วยผลิตดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับแล้วก็ในระดับของอุตสาหกรรมอันนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่จะกล่าวถึงในตอนนี้นะครับแล้วก็ในระดับของระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นภาพรวมหรือเป็นระดับมหาภาคซึ่งได้ในตอนที่2นะครับงั้นในตอนนี้เราจะมาพิจารณากันอีกสักรอบนะครับนี่เราเริ่มที่การผลิตในระดับของหน่วยผลิตนะครับหรือคือระดับของบริษัทระดับขององค์กรนะครับซึ่งในระดับนี้เนี่ยเราก็จะทำการวิเคราะห์นะโดยดูข้อมูลที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาได้รับมาและใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยผลิตนั่นก็คือการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนะฮะกราฟนี้นะฮะแสดงถึงข้อมูลนะที่หน่วยผลิตใช้ในการตัดสินใจดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะสำหรับในกราฟแรกจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วเราก็จะเห็นราคาซึ่งเป็นราคาที่ P0 ซึ่งราคา P0 นี้เนี่ยก็เป็นราคาที่ถูกกำหนดมาโดยตลาดนะครับแล้วราคานี้เอาไปทำอะไรนะครับผู้ผลิตก็จะเอามาใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตครับฉะนั้นก็จะเกิดกราฟที่2นะทางด้านขวามือนี่นะครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกราฟราคาที่เป็นเส้นตรงซึ่งราคานี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะถ้าเราศึกษามาจากในเศรษฐศาสตร์จุลภาคก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะทราบว่าเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นราคานะครับหรือเป็นเส้นเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นเส้นอุปสงค์ที่ผู้ผลิตเขาเจอนะฮะหรือเป็นข้อมูลราคาที่ผู้ผลิตเขานำมาใช้ในการตัดสินใจ
ทำการผลิตร่วมกับโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตที่มีอยู่นะครับจนราคาตรงนี้มีความสำคัญนะครับครับนั่นเป็นข้อมูลส่วนที่หนึ่งนะครับที่ผู้ผลิตจะมาใช้ในการตัดสินใจทีนี้พอเรามาตัดสินใจเนี่ยผู้ผลิตก็จะพยายามกำหนดปริมาณการผลิตนะภายใต้ราคาที่ได้รับมาเนี่ยแล้วให้ได้กำไรสูงสุดนี้จุดที่เกิดกำไรสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นณจุดไหนนะฉะนั้นถ้าเราดูจากภาพนี้เนี่ยนะซึ่งภาพนี้หรือกราฟนี้นะฮะจะประกอบไปด้วยเส้นที่สำคัญนะครับอยู่จำนวน3เส้นนั่นก็คือเส้น TC นะครับหรือคือตัวเส้น Total Cost นะครับแล้วก็เส้น TR ซึ่งก็คือเส้นรายได้นะครับอันนี้เป็นเส้นตรงเพราะเรากำหนดว่าตลาดที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยหรือผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับราคาก็จะเป็นเส้นตรงไปอย่างนี้นะถ้าเราดูความต่างนะครับผู้ผลิตก็จะนำข้อมูลทางด้านราคานำข้อมูลทางด้านต้นทุนนะครับแล้วก็มาคำนวณหาเส้น TC นะเส้น TR นะครับแล้วก็พยายามกำหนดปริมาณการผลิตที่จะทำให้ตนเนี่ยได้กำไรสูงสุดนั้นจุดที่จะทำให้ผู้ผลิตได้กำไรสูงสุดก็จะอยู่ณจุด Q0 ครับนั่นคือเป็นจุดที่เส้น TR กับเส้น TC เนี่ยห่างกันมากที่สุดนะครับแล้วในกราฟนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตัวอักษร MR กับ MC ปรากฏด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปอธิบายต่อในหน่วยถัดไปนะครับครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในระดับของหน่วยผลิตครับก็จะใช้ข้อมูลประมาณนี้นะฮะประมาณที่ได้กล่าวถึงไปครับก็คือราคาต้นทุนแล้วทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกำไรนะฮะทีนี้เรามาดูในระดับอุตสาหกรรมบ้างนะครับในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็นิยามกันง่ายๆนะครับนั่นคือว่าถ้าจะให้เห็นภาพก็เป็นเพียงเรื่องของการนำผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยซึ่งผลิตสินค้าไม่ว่าจะเหมือนกันหรือลักษณะที่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับหรือมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็ได้นะครับแล้วก็รวมผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับผู้ผลิตที่ถูกรวมเข้ามาเป็นกลุ่มๆนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าและบริการชนิดนั้นนะครับซึ่งพอเรามีการรวมกลุ่มเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหลักของการวิเคราะห์ก็จะมีลักษณะที่กว้างขึ้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยถ้าเราจะเชื่อมโยงนะการตัดสินใจของผู้ผลิตแต่ละรายในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยนะครับมาสู่เรื่องของการตัดสินใจร่วมกันในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ว่าผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามขนาดของจำนวนนะตามจำนวนของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นนะฮะตามขนาดของอุตสาหกรรมนั้นนะครับเอาละตอนนี้มาในเรื่องของเป้าหมายนะครับซึ่งได้กล่าวว่าถ้าเป็นหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็กำไรมากที่สุดนะครับแต่พอเราขยายความมาถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยคำถามก็คือว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับอุตสาหกรรมก็เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นจากหน่วยธุรกิจใช่ก็จะเป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นฉะนั้นเป้าหมายก็จะมีลักษณะที่เป็นเป้าหมายที่มากขึ้นนะครับเป้าหมายที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับฉะนั้นเป้าหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถึงแม้จะมีเป้าหมายลักษณะเดียวกันคือคำนึงถึงเรื่องปริมาณคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะครับแล้วก็คำนึงถึงเรื่องมูลค่าเพิ่มนะคล้ายๆกับของหน่วยธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับแต่เป้าหมายที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับการเติบโตความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของประเทศนะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับครับสำหรับในระดับที่กว้างขึ้นมาอีกนะครับอันนั้นก็จะเป็นระดับการผลิตที่เราเรียกว่าเป็นระดับมหาภาคเลยหรือก็คือเป็นระดับของเศรษฐกิจ

ภาพในภาพรวมเลยนะครับฉะนั้นในระดับนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการนำอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมารวมกันนะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจนี้นะฮะเราก็อาจจะแบ่งออกเป็น3อุตสาหกรรมหลักๆนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นสามารถที่จะแบ่งออกเป็นอีก2ลักษณะเป็น2กลุ่มย่อยนะครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็นอะไรล่ะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรถยนต์เป็นอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็อุตสาหกรรมย่อยนะที่ไม่ใช่การเกษตรอีกหนึ่งกลุ่มก็คือเป็นอุตสาหกรรมบริการนะครับฉะนั้นถ้านำ3อุตสาหกรรมหลักๆนี้เนี่ยมารวมกันมันก็จะเป็นภาพรวมของการผลิตภายในระบบเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี้คำถามคือว่าแล้วในภาพการผลิตที่เป็นมหาภาคที่ภาพใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเป้าหมายของการบริหารจัดการการผลิตในระดับนี้เนี่ยคืออะไรครับแน่นอนว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพของประเทศแล้วนะครับเป็นภาพของการผลิตของมวลรวมของมหาภาคเป็นของประเทศแล้วนะครับฉะนั้นเป้าหมายที่จะทิ้งไม่ได้เลยก็คือการทำให้ประเทศเติบโตนะครับการทำให้ประเทศเกิดการพัฒนานะครับมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นที่ดีขึ้นนะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการภาพรวมในระดับนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือรัฐบาลนั่นเองครับผมครับครับสำหรับในตอนที่3นี้เนี่ยก็เราก็จะได้เห็นภาพเรื่องของระดับการผลิตนะครับได้เห็นเป้าหมายนะครับของการผลิตในแต่ละระดับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเป้าหมายในระดับหน่วยธุรกิจจะไปโฟกัสเรื่องไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับปริมาณการผลิตกับกำไรนะครับเป้าหมายในระดับอุตสาหกรรมก็ไปมุ่งเน้นเรื่องความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมความสามารถในการแข่งขันนะครับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะครับเป้าหมายในระดับของการผลิตในระดับประเทศจะไปพูดถึงเรื่องของการเติบโตนะครับและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ทั้ง3เป้าหมายนี้เนี่ยนะการผลิตในทั้ง3ระดับเนี่ยก็เชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันแล้วเป้าหมายของแต่ละระดับก็ต้องเกื้อหนุนกันนะครับถึงจะทำให้การบริหารจัดการการผลิตในภาพรวมของประเทศประสบความสำเร็จได้ครับ

0: บแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ
2: สาระที่เราจะพูดกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตก่อนนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยการผลิตที่มาเกี่ยวข้องกับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่4ปัจจัยด้วยกันก็คือที่ดินนะครับแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบทบาทในการที่จะแปลงสภาพ

ตัวปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าและบริการแล้วออกมาวางขายในตลาดนะครับแต่นี้หน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่แสวงหากำไรจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับที่มาแปลงสภาพเป็นตัวสินค้าและบริการเนี่ยนะครับโดยปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับ

ต่อปัจจัยเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคนะครับคือเมื่อมีผู้บริโภคตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอุปสงค์ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นอุปสงค์ที่ร่วมกับหลายปัจจัยพร้อมกันนะครับหมายความว่านอกจากสืบเนื่องแล้วเนี่ยมีเรื่องของความต้องการร่วมกันเช่นก็คือต้องการปัจจัยวัตถุดิบคู่กับแรงงานคู่กับที่ดินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นจอยดีมานด์นะครับทีนี้จุดประสงค์ของการที่ผู้ประกอบการมาทำตรงนี้ก็คือต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเขาคือต้องการแสวงหากำไรสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการออกมานะครับคราวนี้ในด้านอุปทานของปัจจัยบ้างล่ะอุปทานเนี่ยมันก็เป็นราคาของปัจจัยการผลิตนะครับที่ราคาต่างๆกันนะครับแล้วก็ตัวอุปทานของปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตลาดของเขาอยู่นะครับซึ่งเราจะดูรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้ในการกำหนดราคาปัจจัยของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็มาจากไหนล่ะนะครับ อย่างที่เราทราบกันมาแล้วว่าไอ้ตัวปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลากำหนดตัวราคาปัจจัยหรือสินค้าเนี่ยมันก็มาจากตลาดนะครับตลาดดูยังไงก็คือดูจากสภาพของอุปสงค์อุปทานนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นมันจะมีการต่อรองกันแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การกำหนดราคาตลาดขึ้นมานะครับตอนนี้ไปดูต่อไปว่าพฤติกรรมของการกำหนดราคาสินค้าและการรับซื้อปัจจัยการผลิตของหน่วยธุรกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคือในทางการผลิตเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตลาดอยู่2ตลาดนะครับตลาดแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเป็น factor marketนะครับเช่นตลาดที่ดินตลาดแรงงานตลาดวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับและตลาดสินค้าตลาดสินค้าคือเป็นตลาดที่หลังจากผลิตสินค้าแล้วเนี่ยนะครับผู้ผลิตก็นำเอาออกไปขายเอาสินค้าที่ทำได้ไปขายในตลาดนะครับคราวนี้ในส่วนของค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดขึ้นจากตลาดปัจจัยการผลิตกำหนดขึ้นได้อย่างไรมันก็กำหนดขึ้นได้จากการที่ว่าไอ้ปัจจัยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดนั้นจะเป็นตลาดมีสภาพของดีมานด์ซัพพลายอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวดีมานด์ซัพพลายของปัจจัยตัวนั้นๆในตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดตัวราคาปัจจัยราคาตลาดของปัจจัยตัวนั้นๆขึ้นมานะครับดังนั้นจึงบอกว่าไอ้ตัวผลตอบแทนหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสภาพอุปสงค์อุปทานของปัจจัยแต่ละชนิดนั่นเองนะครับในคราวนี้ไปดูเรื่องของไอ้ตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันแบ่งคล้ายๆกับตลาดสินค้าและบริการนะครับคือมันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกลุ่มปัจจัยตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งในตลาดกลุ่มหลังเนี่ยแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นตลาดย่อยๆอีก3ตลาดคือตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับคือตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกับตลาดสินค้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราแบ่งประเภทปัจจัยถ้าเป็นตลาดสินค้าเนี่ยนะครับจะสนใจที่ผู้ขายแต่ถ้ามีผู้ขายมากก็บอกเรียกว่าแข่งขันสูงนะครับผู้ขายน้อยก็แข่งขันต่ำแต่ตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตลาดปัจจัยเนี่ยสนใจทางด้านผู้ซื้อเป็นสำคัญผู้ซื้อหรือผู้จ้างเป็นสำคัญนะครับถ้าผู้ซื้อน้อยรายเช่น1รายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับถ้ามีผู้ซื้อ 2-3 รายก็จะกลายเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับถ้ามากกว่านั้นก็เป็นตลาดกึ่งขันกึ่งผูกขาดไปนะครับคราวนี้เนี่ยต่อไปจะพูดถึงว่าพฤติกรรมในการรับซื้อปัจจัยการผลิตนะครับของผู้ซื้อปัจจัยแต่ละคนเนี่ยแต่ละรายเนี่ยนะครับมันมีพฤติกรรมการรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับโดยสรุปคือว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับในการรับซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้รับซื้อปัจจัยโดยการเป็นผู้รับราคารับซื้อปัจจัยนะครับเช่นจะจ้าง

แรงงานก็ต้องเรียกว่าเอาราคาตลาดของแรงงานมาเป็นค่าจ้างนะครับอันนี้เป็นผู้รับปัจจัยนะครับคือราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อเนี่ยผู้ซื้อไม่สามารถจะกำหนดราคารับซื้อปัจจัยด้วยตัวเองได้นะครับจะต้องเอาราคาตลาดมาเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวกำหนดการรับซื้อปัจจัยนะครับอีกแบบนึงก็คือการเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อปัจจัยได้เองนะครับเรียกว่า price setting อันนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตลาดแบบที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดที่เรียกว่าแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับคือมีผู้ซื้ออยู่น้อยรายหนึ่งราย2ราย3รายหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเป็นลักษณะการแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งราคารับซื้อปัจจัยเองได้นะครับทีนี้ต่อไปมันมีคำหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราสนใจคือเรื่องของไออำนาจผูกขาดเนี่ยในการซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับอำนาจผูกขาดในการซื้อปัจจัยนี่หมายความว่าอำนาจต่อรองในการซื้อเนี่ยเช่นถ้ามีผู้ซื้ออยู่น้อยรายหรือ1รายหรือ2ราย3รายแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยผู้ซื้อปัจจัยจะมีอิทธิพลเหนือตลาดนะครับคือหมายความว่ามีอิทธิพลเหนือคนที่ขายปัจจัยเช่นแรงงานอย่างเงี้ยนะครับหรือวัตถุดิบที่มีเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็อำนาจต่อรองก็ต่ำนะครับคนที่ซื้ออำนาจต่อรองสูงแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการขูดรีดปัจจัยนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า exploitation นะครับอันนี้ก็อันเนี้ยคือยิ่งผู้ผูกขาดหรือผู้ซื้อเนี่ยมีอำนาจผูกขาดมากเพียงใดเนี่ยนะครับการขูดรีดปัจจัยคือรีดเอาประโยชน์จากปัจจัยเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้ดูต่อไปครับว่าลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับการนี้เนี่ยภาพนี้โชว์ว่าถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็คือตลาดปัจจัยที่มีคนขายปัจจัยเยอะๆนะครับแข่งกันขายเนี่ยนะครับลักษณะที่บอกว่าเวลาผู้ผลิตหรือผู้ซื้อปัจจัยเนี่ยจะไปซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องซื้อราคาตลาดนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะซื้อปัจจัยมากน้อยเพียงใดตามภาพนี้นะครับจะเห็นว่าซื้อราคาเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยราคายังคงที่นะครับเพราะงั้นเส้นเมื่อราคาคงที่เนี่ยไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยราคาคงที่ตลอดแบบนี้เนี่ยนะครับลักษณะของเส้นอุปทานปัจจัยในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นเส้นขนานกับแกนนอนตามภาพที่เห็นนะครับคราวนี้อีกแบบนึงก็คือถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ล่ะเป็นยังไงนะครับปัจจัยแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นปัจจัยที่มีความขาดแคลนในตลาดนะครับเช่นถ้าเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือมีความชำนาญงานอะไรเงี้ยนะครับเป็นวัตถุดิบไม่มีความขาดแคลนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาจะซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องยินยอมพร้อมใจขึ้นราคาหรือเพิ่มราคารับซื้อนะถึงจะสามารถซื้อปัจจัยได้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับถ้าตั้งราคาต่ำหรือกดราคานี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อต้องการซื้อมากขึ้นต้องเพิ่มราคารับซื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เส้นอุปทานของปัจจัยในตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมีลักษณะลาดขึ้นตามภาพนี้นะครับลาดขึ้นจากบนลงล่างจากล่างซ้ายขึ้นไปบนขวาตามภาพนี้นะครับคราวนี้ลองไปดูว่าปัจจัยการผลิตที่เราพูดตอนต้นที่อาจารย์เกริ่นว่ามันมีอยู่4ตัวคือที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไปดูลักษณะอุปทานปัจจัยที่ดินก่อนนะครับที่ดินเนี่ยถ้าเราจะถามว่าที่ดินลักษณะอุปทานปัจจัยเป็นอย่างไรเส้นเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็ตามนี้คือมันอยู่ที่ความหมายนะครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่าที่ดินเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวพื้นที่คำว่าพื้นที่คือมีจำกัดเราไม่สามารถจะไปสร้างพื้นที่เพิ่มได้นะดังนั้นเนี่ยราคาที่ดินหรือค่าเช่าที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันตัวขนาดพื้นที่มันฟิกอยู่มันคงที่อยู่นะครับมันเพิ่มไม่ได้นะครับมันคงที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเส้นอุปทานของที่ดินเนี่ยนะครับจึงเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอนตามภาพนี้นะครับต่อไปเรื่องแรงงานนะแรงงานนี่คำว่าแรงงานนี่ก็เป็นคือจำนวนแรงงานหรือคนงานที่พร้อมที่จะทำงานในอัตราค่าจ้างที่จ้างในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังกายหรือกำลังความคิดก็ตามคือขายแรงงานนะครับอันนี้อุปทานเนี่ยแรงงานเนี่ยนอกจากจะหมายถึงจำนวนแรงงานแล้วยังหมายถึงเรื่องของไอ้ตัว

ชั่วโมงทำงานด้วยนะครับหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานจะเป็นภาพแบบนี้นะครับคือมันจะโค้งขึ้นนะครับจากซ้ายขึ้นไปบนขวาเนี่ยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะวกกลับทำไมหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากอิทธิพลของไอ้การทดแทนกันระหว่างไอ้ตัวรายได้กับไอ้เวลาพักผ่อนของแรงงานนะครับต่อไปเรื่องของทุนนะครับเรื่องของทุนเนี่ยทุนเนี่ยในความหมายเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่2นัยยะนะครับนัยยะแรกเนี่ยทุนจะหมายถึงไอ้สินทรัพย์ที่เป็นพวกสินค้าทุนไอ้ว่าสินค้าทุนเนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็พวกไอ้โรงงานเครื่องจักรพวกไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับอีกความหมายนึงก็คือไอ้เงินทุนนะครับแต่ว่าเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นมี2ความหมายนี้แต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาพูดถึงทุนเนี่ยเราจะนึกถึงความหมายแรกก็คือเรื่องของตัวสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าทุนมากกว่านะครับแต่นี้ไอ้สินค้าทุนเนี่ยมันก็จะแปลกจะแตกต่างจากตัวปัจจัยอื่นอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงกว่านั่นคือหมายว่ามันสามารถจะตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าที่ดินดีกว่าแรงงานบางประเภทนะครับคราวนี้ไอ้ตัวความยืดหยุ่นจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับราคานะครับว่าถ้ามันสนองตอบต่อราคาดีราคาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเสนอออกขายได้ดีกว่าอันนั้นก็คือเป็นลักษณะสินค้าตัวที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับถ้าปรับไม่ดีก็เรียกว่ายืดหยุ่นต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวสุดท้ายคือตัวเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็จะมีคือมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าตลาดเป็นตลาดสินค้าอะไรนะครับผู้ประกอบการที่พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของว่าไอ้จำนวนคนที่มาทำสินค้าและบริการขายแข่งในตลาดนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะต้องเอานำความรู้ทักษะเอาเงินทุนมาลงเข้าไปนะครับอันนี้โดยที่ว่าคาดหวังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของกำไรจากการประกอบการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังก็คือกำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าปรารถนาที่สูงที่สุดนะครับก็ในเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็โดยหลักการก็คือกำหนดมาจาก demand supply อุปสงค์อุปทานนะครับเป็นแบบนี้โดยหลักการคือถ้าอธิบายด้วยภาพที่เป็นรูปธรรมก็คือจุดตัดของเส้นอุปสงค์อุปทานนะครับจุดตัดมันก็จะก่อให้เกิดตัวราคาดุลยภาพกับปริมาณการจ้างงานดุลยภาพปริมาณการจ้างปัจจัยดุลยภาพเกิดขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อในสุดตอนที่2เป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะครับถ้าจะดูต่อในตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับก็ไปดูเรื่องผลตอบแทนตัวแรกก่อนผลตอบแทนที่ดินก็คือเรื่องของค่าเช่านะครับค่าเช่าเนี่ยเป็นเรื่องของเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ์หรือในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไปครอบครองสิทธิ์โดยที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองนะครับค่าเช่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยหลักการของค่าเช่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ส่วนเกินจากการใช้ประโยชน์ปกติคือถ้าทุกคนครอบครองที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ขาดแคลนเนี่ยก็จะไม่มีค่าเช่าแต่ถ้ามีการความต้องการใช้เพิ่มขึ้นต้องการจะไปแสวงหาที่ดินผืนอื่นนะครับที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับปัจจัยสำคัญอยู่2ประการนะครับที่จะมีผลต่อค่าเช่าที่ดินนะครับมาดูตัวปัจจัยตัวที่1นะครับก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่ดินนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญท่านหนึ่งชื่อเดวิดริคาร์โดเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัย2ประการนะครับประการแรกคือความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของสถานที่ตั้งที่ดินนะครับมาดูเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินก่อนนะครับตามภาพนี้ถ้ามีที่ดินอยู่3แปลงนะครับคุณภาพต่างกันนะแปลงที่1เนี่ยคุณภาพดีมากดีกว่าเพื่อนนะครับแปลงที่2เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพปานกลางนะครับแปลงที่3เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพต่ํานะครับคราวนี้เนี่ยที่ดินทั้ง3แปลงเนี่ยมันมีผลต่อค่าเช่าที่ดินยังไงนะครับเรามาดูแปลงที่1นะครับโดยหลักการเนี่ยที่สมมุติที่ดิน3แปลงเนี่ยปลูกพืชเดียวกัน

ครับแล้วพืชที่ได้เนี่ยผลผลิตก็ไปขายในตลาดสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วก็สมมติว่าไอ้ตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่แข่งขันสมบูรณ์แล้วกันคือขายราคาเดียวขายราคาเดียวนะครับตอนนี้ไปดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในแปลงที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าขายราคาเดียวแปลว่าราคาที่ขายกับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR เนี่ยคือรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยเท่ากันนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับบอกว่าจุดที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดกำไรสูงสุดกับผู้ผลิตสินค้าตัวเนี้ยก็คือจุดที่ MC ตัดกับ MR นะครับนักศึกษาเห็นผู้ชมเห็น MC นะครับ MC ตัดกับ MR ตัดกับเส้น P เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณการผลิตก็อยู่ที่ Q นะครับแล้วก็ถามว่าที่ Q เนี่ยหน่วยเนี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับก็คือ C1 ตามภาพนะครับ C1นะครับตามภาพตามแปลงที่1นะครับ C1 ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าถ้าวัดขึ้นไปเนี่ยนะครับจากจุดคุ้มทุนขึ้นไปถึงราคาขายเนี่ยมันจะมีราคาเรียกว่ากำไรต่อหน่วยอยู่คือ C1P นั่นคือกำไรต่อหน่วยนะครับไอ้พื้นที่ C1P คูณกับไอ้ตัวความยาวตรงนั้นก็จะกลายเป็นค่าเป็นผลตอบแทนทั้งหมดนะครับตรงนี้เรียกว่าค่าเช่าเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นส่วนที่เกินจากต้นทุนการผลิตเป็นรายรับที่เกินจากต้นทุนการผลิตตรงนี้เกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับอันนี้คือกรณีแปลงที่สมบูรณ์นะครับแปลงที่สองเนี่ยสมบูรณ์ปานกลางนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนขยับสูงขึ้นค่าเช่าก็เหลือลดลงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยต้นทุนขยับสูงขึ้นมากเลยจนเท่ากับราคาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรไม่มีนะครับพอกำไรไม่มีเสร็จเนี่ยค่าเช่าก็หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยคือ3แปลงยังเห็นว่าไอ้ค่าเช่าของที่ดินทั้ง3แปลงนี้เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินซึ่งมันโยงกับเรื่องอะไรครับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับที่ดินที่สมบูรณ์มากต้นทุนก็ต่ำนะครับที่ดินที่สมบูรณ์น้อยต้นทุนก็สูงนะครับกำไรหรือค่าเช่าก็หมดไปนะครับแปลงต่อไปภาพนี้ก็จะพูดถึงเรื่องค่าเช่าค่าเช่าก็เช่นเดียวกันครับสมมุติว่ามีที่ดิน3แปลงเนี่ยตั้งอยู่ในทำเลที่ต่างกันนะครับแปลงที่1เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณตลาดหรืออาจจะอยู่ศูนย์กลางตลาดเลยเรียกว่าผลิตสินค้าเสร็จเนี่ยขนเข้าสู่ตลาดได้เลยไม่ต้องเสียค่าต้นทุนสูงมากนะครับแปลงที่2สมมุติว่าอยู่ห่างจากตลาดสัก100กิโลแปลงที่2นะครับแปลงที่3เนี่ยสมมุติอยู่ห่างจากตลาดสัก200กิโลนะครับเพราะงั้นเนี่ย3แปลงเนี่ยโลเคชั่นต่างกันละนะครับต้นทุนในการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ตลาดก็ต่างกันนะครับต้นทุนของแปลงแรกจะต่ำที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดค่าเช่าที่ดินเนี่ยมากที่สุดนะครับพื้นที่ค่าเช่าจึงสูงสุดเพราะว่าเป็นส่วนกำไรที่ได้รับเนี่ยลบด้วยต้นทุนตรงนี้คือค่าเช่าที่ดินที่เกิดขึ้นนะครับแปลงที่2ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดน้อยลงมาเนี่ยนะครับปานกลางเนี่ย100กิโลเมตรเนี่ยนะครับค่าเช่าก็เหลือนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยเนื่องจากค่าขนส่งมันเยอะมากเพราะว่าอยู่ไกลตลาดมากเนี่ยค่าเช่าหมดไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับกับค่าเช่าที่ดินนะครับสรุปว่าค่าเช่าที่ดินเนี่ยจะสูงจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าอยู่ห่างน้อยค่าเช่าก็สูงถ้าอยู่ห่างมากค่าเช่าก็ต่ำลงหรือแทบไม่มีเลยนะครับตามภาพที่แสดงนะครับคราวนี้ในเรื่องค่าจ้างบ้างนะค่าจ้างเนี่ยเป็นผลตอบแทนปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานนะครับคือแรงงานเนี่ยยินดีจะรับค่าจ้างที่ค่าจ้างต่างๆกันในตลาดที่จ้างเนี่ยนะครับค่าจ้างจะมี2แบบนะคือแบบที่เป็นตัวเงินคือจ่ายเป็นตัวเงินกับค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างแท้จริงเนี่ยเป็นไงค่าจ้างแท้จริงก็คือหมายความว่าเอาค่าจ้างตัวเงินนั่นแหละเอาแล้วก็เอาตัวอินเฟลชันคือเอาตัวอัตราเงินเฟ้อมาปรับเข้าไปนะครับหารเข้าไปปรับเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้กลายเป็นอัตราค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างที่แท้จริงจะเป็นตัวสะท้อนถึงไอ้ตัวอำนาจซื้อนะครับอำนาจซื้อของแรงงานนะครับว่าอำนาจซื้อมีมากน้อยเพียงใดก็จะดูจากค่าจ้างที่แท้จริงส่วนตัวเงินก็เป็นเรื่องของการจ่ายตามราคาตลาดไปนะครับคราวนี้หน้าตาของเส้น อุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะจริงๆอยู่ในภาพด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมือที่โชว์เนี่ยเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเส้นอุปทานแรงงานในช่วงที่

การเสนอขายแรงงานเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าจ้างอย่างเดียวนะครับค่าจ้างอย่างเดียวคือค่าจ้างแพงขึ้นแรงงานก็ยินดีเสนอขายแรงงานตัวเองมากขึ้นจำนวนชั่วโมงทำงานก็มากขึ้นหรือจำนวนคนงานก็มากขึ้นนะครับอันนี้ฮะส่วนด้านขวามือเนี่ยทำไมมันเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นแล้ววกกลับในตอนปลายๆเห็นไหมครับวกกลับตอนปลายเนี่ยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจขายแรงงานอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของรายได้นะครับรายได้หมายความว่าแรงงานเนี่ยจะทำงานมากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้เกิดจากอะไรรายได้เกิดจากการใช้เวลาชั่วโมงทำงานเยอะมากขึ้นนะครับก็ค่าจ้างก็สูงขึ้นรายได้ก็สูงขึ้นนะครับหรือเกิดจากอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อรายได้นะครับคราวนี้เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าถ้าเผื่อรายได้เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทำงานก็จะถือว่าค่าจ้างรายได้เนี่ยเป็นตัวกำหนดทำให้แรงงานเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับแต่ปัจจัยตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือว่าที่บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาพักผ่อนคือแรงงานทุกคนเนี่ยต้องการเวลาพักผ่อนเงินก็มีความสำคัญอยากได้แต่ว่าเวลาพักผ่อนก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแรงงานก็จะมีการเทรดออฟคือเรียกว่าชั่งน้ำหนักว่าจะทำงานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับดังนั้นสังเกตดูว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานมันบุกกลับตอนปลายเนี่ยบุกกลับไปทางด้านซ้ายมือตอนปลายเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอิทธิพลของเวลาพักผ่อนเนี่ยมันมากกว่าอัตราค่าจ้างคือในความรู้สึกแรงงานเนี่ยเงินถ้าได้รับส่วนหนึ่งแล้วก็พอแล้วอยากจะแบ่งเวลาเนี่ยไปพักผ่อนบ้างก็คือทำงานลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะวกกลับตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของเวลาพักผ่อนคือแรงงานยินดีจะทำงานลดลงนะครับเมื่อค่าจ้างสูงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเอาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นนะครับคราวนี้ตอนนี้ตัวอุปทานแรงงานเนี่ยนะครับเวลาจะกำหนดไอ้ค่าจ้างในตลาดก็ทำยังไงนะครับหลักการคือมันกำหนดขึ้นจากอะไรครับดีมานด์ซัพพลายของแรงงานเหมือนกันนะครับดีมานด์ของแรงงานเนี่ยนายจ้างหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจ้างแรงงานเขาจะดูจากอะไรเวลาดีมานด์ความต้องการจ้างแรงงานเขาก็ดูจากไอ้ผลผลิตที่แรงงานที่จ้างเนี่ยทำให้เขาได้นะครับหรือรายรับจากผลผลิตรายรับจากผลผลิตที่ไปขายเขาเรียก MRP ซึ่งมันจะมีลักษณะลาดลงนะครับจากซ้ายลงมาจากบนซ้ายจากบนด้านซ้ายลงมาขวาเนี่ยนะครับเส้นดีมานด์เป็นแบบนี้ส่วนเส้นซัพพลายเมื่อกี้เราพูดแล้วเป็นลักษณะลาดขึ้นนะครับจุดตัดดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะครับอันนี้อธิบายในเชิงที่เป็นรูปธรรมก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดอัตราค่าจ้างดุลยภาพในตลาดขึ้นมาคือ W นะครับส่วนไอ้ L นี่ก็คือเป็นจำนวนแรงงานหรือจำนวนชั่วโมงทำงานโดยรวมทั้งระบบทั้งตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของด้านรูปด้านขวามือเนี่ยนะครับ W 1ก็คือเป็นอัตราค่าจ้างตลาดนะครับซึ่งมันเกิดจากดีมานด์ซัพพลายนะครับแต่นี่บางครั้งนี่เราจะพบว่าในระบบเศรษฐกิจในทุกระบบก็ว่าได้เนี่ยนะครับมักจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมานะครับปกติแล้วการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขาจะกำหนดสูงกว่าอัตราค่าจ้างตลาดเพื่อให้แรงงานอยู่ได้นะครับอาจจะมองว่าไอ้ค่าจ้างตลาดเนี่ย W 1เนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมที่จะทำให้แรงงานดำรงชีพอยู่ได้นะครับก็อันกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาเช่นที่ W 2จะเห็นว่า W 2เนี่ยมักจะสูงกว่าค่าจ้างตลาดเสมอนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการว่างงานเกิดขึ้นดูนะครับว่าถ้า W 2เนี่ยนะครับความต้องการขายแรงงานอยู่ที่จุด B เห็นไหมครับบนเส้นนะครับแต่ว่าความต้องการจ้างงานของฝ่ายผู้จ้างหรือฝ่ายเจ้าของกิจการอยู่ที่ A นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดส่วนเกินอยู่เท่ากับช่วง AB เนี่ยจึงเกิดการว่างงานเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำก็คือว่าระวังการว่างงานที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็คือเขียนว่า AB นะครับต่อไปเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุนนะครับเงินทุนเวลามีเงินเหลือให้กู้ก็จะใช้วิธีการปล่อยกู้แล้วได้ตอบแทนได้ค่าตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือ interest rate ตาดอกเบี้ยแต่นี้อัตราดอกเบี้ยมันมีค่ามีขนาดต่างๆกันนะครับมีระดับต่างๆกันมีอัตราต่างๆกันนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่

ผมว่าอัตราดอกเบี้ยสูงจะต่ำเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพคล่องมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้กู้อายุผู้กู้หรือว่าการผูกขาดคือหมายว่าไอ้คนที่ให้กู้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอัตราดอกดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งต่างๆก็จะมีความต่างกันนะครับมันมีคำถามว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีฐานอ้างอิงไหมนะครับมีครับก็คือมันใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนี่เป็นตัวกำหนดนะครับถ้าดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันกับกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรก็กำหนดขึ้นมาจากซัพพลายของเงินในระบบนะเส้น FSM นี่คือซัพพลายของเงินในระบบนะครับส่วนดีมานด์คือความต้องการถือเงินในระบบเนี่ยคือเส้น DM นะครับจุดตัดของดีมานด์ซัพพลายของเงินเนี่ยก็คือเกิดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเงินทุนก็จะเอาดอกเบี้ยนโยบายเป็นฐานในการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายกำไรนะครับกำไรก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนผู้ประกอบการนะครับกำไรก็จะมี2แบบคือแบบในทางบัญชีซึ่งเป็นการคิดกำไรจากรายจ่ายทั้งหมดที่จ่ายจริงแต่กับกำไรในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งต่างกันอันนี้มีการคิดค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วยซึ่งมันจะทำให้สูงกว่าความเป็นจริงนะครับและกำไรจะมีบทบาทในการที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจใดๆเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวจัดสรรตัวทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับซึ่งนั้นคือบทบาทความสำคัญกำไรนะครับที่พูดมาในตอนที่สองเนี่ยจึงเป็นเรื่องผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะครับซึ่งนักศึกษาหรือผู้ศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนในหน่วยที่2นะครับครับที่กล่าวไปเป็นการพูดโดยสรุปนะครับถึงเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งก็คือเรื่องของที่ดินแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนของทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับซึ่งสาระโดยละเอียดเนี่ยสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่2ของเอกสารการสอน

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันโดยตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตจริงๆแล้วการผลิตเนี่ยหมายถึงการนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและผู้ประกอบการไปผ่านกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างไรก็ตามนะครับในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นการผลิตนั้นเราครอบคลุมไปหลายประเด็นด้วยกันนับตั้งแต่การผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเพื่อประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเก็บเหล้าหรือการเก็บวายไว้เพื่อทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นการสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธิ์และทำหน้าที่เป็นในหน้าเช่นในหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ในหน้าขายบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือการให้บริการต่างๆเช่นบริการทางด้านการแพทย์การขนส่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตเพราะการผลิตเนี่ยจะครอบคลุมใน5ประเด็นหลักๆด้วยกันการดำเนินการผลิตนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นต่ำที่สุดเพราะการผลิตเนี่ยควรจะดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เหมาะสมการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบการบริหารจัดการด้านแรงงานการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการด้านการผลิตการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการด้านเงินทุนคือทำยังไงที่จะบริหารเงินทุนโดยให้ได้เงินทุนมาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของต้นทุนสิ่งที่เราใช้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการผลิตนั้นเราก็จะมองถึงระยะเวลาในการผลิตในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นเราแบ่งระยะเวลาในการผลิตออกเป็น2ระยะคือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวเราไม่ได้บอกว่ากี่ปีเป็นระยะสั้นกี่ปีเป็นระยะยาวแต่ในระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยอยู่2อย่างคือปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันส่วนระยะยาวนั้นปัจจัยทุกอย่างสามารถที่จะเพิ่มพูนได้แล้วเปลี่ยนแปลงได้งั้นทุกอย่างในระยะยาวจึงเป็นปัจจัยแปรผันเพียงอย่างเดียวรวมทั้งระยะยาวนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของการผลิตได้สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตในช่วงแรกนักศึกษาคงเข้าใจแล้วนะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์แล้วครับเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตคำว่าฟังก์ชันการผลิตเนี่ยหมายถึงการแสดงความสัมพันธ์ ทางกายภาพระหว่างปัจจัยการผลิตที่เราใส่เข้าไปกับผลผลิตที่ได้รับในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีที่กำหนดให้ตัวอย่างนะครับสำหรับฟังก์ชันการผลิตที่แสดงในรูปของสมการอย่างเช่นเราเขียนว่า Q เท่ากับฟังก์ชัน K และ L หมายความว่าปริมาณผลผลิตจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเครื่องจักรที่ใช้และจำนวนแรงงานที่ใช้ถ้าเราใช้เครื่องจักรมากขึ้นแรงงานมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมีคำอยู่3คำในทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะพูดถึงเรื่องทางด้านผลผลิตคำแรกก็คือคำว่าผลผลิตทั้งหมดนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า total product เราเขียนตัวย่อว่า TPTP นี้หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับจากกระบวนการผลิตคำที่2ก็คือคำว่าผลผลิตเฉลี่ยหรือ average product ใช้คำย่อว่า AP AP หมายถึงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของปัจจัยแปรผันที่ใช้ในการผลิตหรือ AP เท่ากับ TP หารด้วย VF TP คือผลผลิตทั้งหมดหารด้วยปัจจัยแปรผันและคำสุดท้ายก็คือคำว่าผลผลิตส่วนเพิ่ม marginal product ใช้ภาษาอังกฤษตัวย่อว่า MP MP หมายถึงปริมาณผลผลิตที่เราได้รับเพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยแปรผันเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยหรือ MP เท่ากับ delta TP หารด้วย delta VF ซึ่ง3คำนี้เราไปใช้ในการวิเคราะห์ครับเริ่มจากการวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผันจากตารางเนี่ยถ้าในการผลิตโทรทัศน์ของบริษัทแห่งหนึ่งเรามีเครื่องจักรอยู่3เครื่องนะครับซึ่งเป็นปัจจัยคงที่และมีปัจจัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยแปรผันเราเพิ่มแรงงานเข้าไปทีละคน1คน2คนจนกระทั่งถึง10คนในขณะที่เราเพิ่มแรงงานเข้าไป1คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมด15เครื่องหรือ15หน่วยของโทรทัศน์นะครับผลผลิตเฉลี่ยหรือ TP หารด้วยจำนวนแรงงานก็คือ15หาร1ก็ได้15นะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มหรือ delta TP ส่วน delta L ก็เท่ากับ15ถ้าเราใส่เข้าไป2คน3คนเราจะได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มจาก15เป็น31เป็น48จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นเพราะในระยะนี้เนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่พอเราใส่แรงงานเข้าไปในหน่วยที่4คือใส่เข้าไปคน5คน6คนและ7คนผลผลิตทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงนะครับเราจะเห็นได้จากผลผลิตเฉลี่ยเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับจาก 14.8 เหลือ 13.6 เหลือ 10.4 นะครับรวมทั้งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะค่อยๆลดลงด้วยจาก 11 เหลือ 9 เหลือ 4 เหลือบวก 1 นะครับระยะนี้เราจึงเรียกว่าระยะที่ผลได้ลดน้อยถอยลงในระยะผลได้ลดน้อยถอยลงเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าเราตัดสินใจในการผลิตเพื่อทำให้เราได้รับโทรทัศน์มากที่สุดเนี่ยเราก็จะใช้แรงงานใส่ลงไปในปัจจัยคงที่คือเครื่องจักร3เครื่องเนี่ยใช้แรงงาน7คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมดสูงที่สุดเลยก็คือ73หน่วยแต่ถ้าเราใส่แรงงานในหน่วยที่8หน่วยที่9หน่วยที่10แทนที่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นผลผลิตกลับลดลงรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็ลดลงส่วนผลผลิตเพิ่มนั้นก็ติดลบนะครับงั้นระยะนี้เราเรียกว่าเป็นระยะผลได้ติดลบครับการศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจว่าในการผลิตว่าการผลิตจะอยู่ระยะใดเนี่ย เราอาจจะศึกษาได้โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตก็ได้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณผลผลิตหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแปรผันหรือเราใช้สูตรว่าเดลต้า Q EQ เท่ากับเดลต้า Q หารด้วยเดลต้า X คูณกับ X ส่วน Q นะครับถ้าเราแทนค่าสูตรลงไปโดยมี Q คือปริมาณผลผลิต X ก็คือปัจจัยแปรผันนะครับสมมุติว่าเราได้ค่าความยืดหยุ่น EQ เนี่ยเท่ากับ 0.83 0.83 ความหมายก็คือถ้าเราเพิ่มปัจจัยการผลิตแปรผันร้อยละ1ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.83 อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในระยะผลผลิตลดน้อยถอยลงนะครับผมอยากจะสรุปได้ว่าความยืดหยุ่นของการผลิตกับขั้นการผลิตนั้นถ้าเราคำนวณแล้วค่าของ EP มากกว่า1แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าความยืดหยุ่นอยู่ระหว่าง0ถึง1แสดงว่าระยะผลได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงแต่ถ้าค่าความยืดหยุ่นมีค่าน้อยกว่า0แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้ลดลงช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจไม่ควรที่จะผลิตอยู่ในช่วงนี้สำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวได้กล่าวแล้วว่าในระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดเป็นปัจจัยแปรผันและเทคนิคการผลิตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาวจึงเป็นการวิเคราะห์ว่าจะใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดอย่างละเท่าไหร่จึงจะทำให้เสียต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเมื่อกำหนดจำนวนการผลิตให้ยกตัวอย่างเช่นในการผลิตทองแดงจำนวน500ตันเราจะใช้ปัจจัยแปรผัน2ชนิดก็คือใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซและถ่านหินสมมุติว่าเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซนี่ราคาตันละ 90,000 บาทถ่านหินตันละ 30,000 บาท

เราจะผสมก๊าซกับถ่านหินปริมาณกี่ตันจึงผลิตทองแดงได้500ตันแล้วก็จะใช้หรือจะเสียต้นทุนต่ำที่สุดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราก็วิเคราะห์ได้นะครับเราสมมุตินะครับว่าถ้าเราใช้ก๊าซอย่างเดียวนะครับโดยไม่ใช้ถ่านหินเลยเราก็จะใช้ก๊าซ50ตันก็จะผลิตทองแดงได้500ตันแต่ถ้าเราใช้ก๊าซลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราใช้ถ่านหินเพิ่มเป็น150เราก็ไม่ต้องใช้ก๊าซเลยในทางด้านการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราถือว่าสัดส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตก็คือจุดที่เราจะผลิตให้ต่ำสุดนั้นเราก็จะผลิตณจุดที่ตรงเดลต้า G หารด้วยเดลต้า C ก็เท่ากับราคา C หารด้วยราคา PG นะครับก็จะเท่ากับลบ 0.33 เท่ากับลบ 0.33 นั่นก็คือเราจะใช้ก๊าซ20ตันใช้ถ่านหิน60ตันต้นทุนทั้งหมดก็จะเท่ากับ3ล้าน6แสนบาทซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดครับสำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดเมื่อกำหนดปริมาณการผลิตให้นะครับเราอาจจะใช้รูปแสดงนะครับในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเรากำหนดให้แกนตั้งเป็นแกนปัจจัยเครื่องจักรแกนนอนเป็นแกนปัจจัยแรงงานนะครับแล้วก็เส้น OQ นะครับเป็นเส้นผลผลิตเท่ากันก็จะมี3เส้นผลผลิตเท่ากันณระดับ100หน่วย OQ 2ก็เป็นผลผลิตเท่ากันณระดับ200หน่วย OQ 3ก็เป็นผลผลิตเท่ากันในระดับ300หน่วยแล้วก็มีเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การผลิตสำหรับตอนที่3เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรธุรกิจทุกองค์กรเพราะว่าการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันต้นทุนคืออะไรต้นทุนในที่นี้ก็หมายถึงค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยต่างๆแก่เจ้าของปัจจัยการผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิตนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเริ่มตั้งแต่แหล่งที่ตั้งของโรงงานขนาดของโรงงานที่ผลิตระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจราคาของปัจจัยการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งรวมทั้งการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินทุนทั้งหมดนะครับถ้านักธุรกิจที่มีความสามารถที่ดีเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการใน6ประเด็นหลักๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้านั้นต่ำที่สุดผมอยากจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเรื่องของการผลิตนะครับตั้งแต่การผลิตในระยะสั้นนะครับเช่นสมมุติต้นทุนการผลิตดินสอของธุรกิจแห่งหนึ่งนะครับโดยมีตารางดังต่อไปนี้นะครับช่องที่1นี้เป็นช่องปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราผลิตดินสอนะครับก็มีตั้งแต่ 1,000 ด้ามจนกระทั่งถึง 10,000 ด้ามด้วยกันแล้วก็จะมีในระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่สมมุติว่าต้นทุนคงที่ก็คือ 1,000 บาทนะครับไม่ว่าการผลิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้นทุนอันนี้ก็จะเท่ากับ 1,000 บาทตลอดนะครับแล้วก็ช่องที่3ก็เป็นต้นทุน

แปรผันทั้งหมดนะครับก็จะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตถ้ายิ่งมีการผลิตมากต้นทุนแปรผันก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นถ้าเรารวมเอาต้นทุนในช่องที่2คือต้นทุนคงที่รวมกับต้นทุนแปรผันก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยคำว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยหรือ AFC ก็เท่ากับ TFC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตนะครับก็จะเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยส่วนต้นทุนแปรผันเฉลี่ยในช่องถัดไปหรือ AVC ก็คือเอา TVC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตทั้งหมดหรือ TVC หารด้วย Q ก็จะเป็น AVC และถ้าเอาต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยหรือ ATC ส่วนช่องสุดท้ายก็เป็นต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนหน่วยสุดท้ายต้นทุนส่วนเพิ่มหรือต้นทุนในหน่วยสุดท้ายก็เท่ากับเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q จากตารางเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านต้องการที่จะวิเคราะห์ต้นทุนในระยะสั้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือเราจะหาว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยทั้งหมดเฉลี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับช่อง ATC เราจะเห็นได้ว่าณการผลิตจำนวน 6,000 ด้ามนะครับจะทำให้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับหน่วยละ 0.29 บาทนะครับซึ่งเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดงั้นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตในระยะสั้นก็คือ 6,000 หน่วยจากการมีเครื่องจักรและแรงงานดังที่แสดงในตารางครับส่วนการวิเคราะห์ระยะยาวการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราก็จะดูที่เส้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยระยะยาวหรือเส้น LACตัดกับเส้น LMC ตรงจุดณ LAC ที่ต่ำที่สุดก็คือณการผลิตจำนวน OQ star ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดก็เป็นไปตามเส้นประที่ได้ประไปจดกับเส้นต้นทุนนะครับในแกนตั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะยาวแต่นี่ในการดำเนินการผลิตเนี่ยโรงงานก็มีปัญหาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อเราผลิตมากขึ้นต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ดูในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดการประหยัดต่อขนาดคืออะไรถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันเกิดการประหยัดต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการขยายการผลิตหรือเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ถามว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นได้อย่างไรการประหยัดต่อขนาดก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงานยังมีการใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่เต็มที่เช่นใช้เครื่องจักรไม่เต็มที่ใช้แรงงานยังไม่เต็มที่ถ้าเราขยายการใช้แรงงานมากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนลดลงหรืออาจจะเกิดจากทางโรงงานยังมีอำนาจในการต่อรองในด้านการซื้อวัตถุดิบถ้าเราซื้อวัตถุดิบมากขึ้นราคาวัตถุดิบจะลดลงอันนี้ก็เกิดการประหยัดต่อขนาดและประเด็นที่3ก็คือยังมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการขนส่งถ้าเราขนส่งมากขึ้นต้นทุนค่าขนส่งจะลดลงก็เกิดการประหยัดต่อขนาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดต่อขนาดเพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจลงได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดกรณีที่ตรงกันข้ามกรณีที่ตรงกันข้ามก็คือถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาด
การไม่ประหยัดต่อขนาดเกิดเนื่องจากอะไร 1. อาจจะเกิดมาจากผู้ประกอบการควบคุมการผลิตไม่ทั่วถึงคนงานอาจจะทำงานไม่เต็มที่มีการเล่นกันบ้างมีการทำงานเลิกก่อนเวลาบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดหรืออาจจะเกิดจากการสูญเสียทางด้านการผลิตนะครับเทคโนโลยีในการผลิตมีปัญหาเสียบ่อยเทคโนโลยีไม่เหมาะสมเทคโนโลยีล้าสมัยหรือการใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลืองรวมทั้งความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านโรงงานความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรความไม่สามารถในการบริหารการวางเลย์เอาท์ของโรงงานทำให้ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผลผลิตเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดในการศึกษาการประหยัดหรือไม่ประหยัดต่อขนาดเราอาจจะศึกษาจากความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตได้ความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงอะไรความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือเราเขียนเป็นสูตรได้ว่าเปอร์เซ็นต์เดลต้าทีซีหารด้วยเปอร์เซ็นต์เดลต้าคิวถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนมีค่ามากกว่า1อันนี้แสดงว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดลดลงอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ1ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 อย่างนี้ก็แสดงว่าผลได้ต่อขนาดลดลงนะครับหรือถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนเท่ากับ1อันนี้ก็หมายความว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดคงที่เช่นถ้าเราเพิ่มปริมาณผลผลิตเซนต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น 1% ด้วยค่าความยืดหยุ่นของ EC หรือค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตก็จะเท่ากับ1แต่ถ้า EC น้อยกว่า1เช่น 0.83 อันนี้ก็หมายความว่าหรือแสดงว่าการผลิตนั้นอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-Learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปผลนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตและก็เทคโนโลยีการผลิตกันโดยนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1 นะครับซึ่งมีในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับที่มี

ความหมายนะครับในต่างประเทศนะครับที่ได้สรุปเอาไว้นะครับก็คือนิโคสันนะครับได้บอกไว้ว่านะครับว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือฟังก์ชันการผลิตในสิ่งที่รวบรวมจากองค์กรต่างๆนะครับมาผสมผสานกันนะครับในให้เกิดปัจจัยการผลิตขึ้นมาและก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นนะครับส่วนในไฮเซ่นะครับในปี2016นะครับได้กล่าวไว้ว่านะว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือการสร้างสรรค์สินค้าต่างๆขึ้นมานะครับรวบรวมนะเพื่อให้เกิดมูลค่านะให้เกิดในรูปของสินค้าแล้วก็บริการขึ้นมาโดยมีการแปลงสภาพขั้นตอนการผลิตต่างๆเพื่อให้เป็นผลผลิตขึ้นมานะครับโดยกล่าวนะครับโดยรวมนะครับดังนั้นนะครับสรุปกระบวนการผลิตมันก็คือนะครับการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและมาสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากขึ้นโดยการนำปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินนะแรงงานหรือว่าจะเป็นทุนนำมาผ่านกระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดสินค้าขึ้นมาในรูปต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญนะครับของหน่วยงานหลักเลยในองค์กรก็คือฝ่ายการผลิตนะครับการผลิตนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมานะเวลาเราจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวขององค์กรจากวัตถุดิบต่างๆนะครับจากเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาผลิตแล้วก็ทำให้เกิดการลดต้นทุนเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับในองค์กรเพื่อที่จะทำให้องค์กรนั้นได้มีสินค้าหรือว่างานบริการที่ได้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในการดำเนินงานขึ้นมานะครับโดยมีดังองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับในการผลิตนะครับมันจะทำให้1 นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้นะครับสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมานะครับมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็คือการขายนะครับสิ่งที่เราขายสินค้าออกไปก็คือรายรับของเรานะครับหักกับต้นทุนที่มีอยู่นะครับส่วนต่างนี้นะครับเราจึงเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนะจึงส่งผลทำให้องค์กรของเรานั้นมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำการแปรรูปนะสินค้าที่มีการผลิตขึ้นมาอย่างเช่นนะครับในประเทศไทยเรามีเป็นเมืองเกษตรกรรมการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆถ้าเราขายไม่หมดนะครับหรือว่ามีเหลือเราสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มเป็นมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นทุเรียนนะครับปกติเวลาเรากินนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเป็นทุเรียนอ่อนไปทุเรียนแก่ไปนะสิ่งที่มันอ่อนเราสามารถมาแปรรูปนะครับเพื่อให้เพิ่มเป็นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้นะครับหรืออย่างข้อที่2นะครับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่ดินนะแรงงานหรือว่าทุนสินค้านะครับหรือองค์ประกอบวัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถมาพัฒนานะครับใช้อย่างให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในสิ่งที่มีจำกัดในองค์กรของเราใช่ไหมครับเรานำมาปรับปรุงนะครับพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับถ้าเรามีการผลิตที่ดีนะครับสร้างองค์กรนะครับให้เรามีการผลิตในเรื่องของผลิตได้มีคุณภาพนะครับลดต้นทุนเราก็จะได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะคู่แข่งต่างๆก็อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบแล้วถ้าเราชนะคู่แข่งได้เราก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรเราได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรเพราะว่าการบริหารสินค้าคงคลังนั้นถ้าเรามีสินค้าคงคลังมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นนะครับมีต้นทุนที่มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความสูญเสียอีกนะครับหรือการลดเวลาว่างงานเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรจะต้องดูแลนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่เวลาเราจะเอาเข้ามาผลิตเนี่ยนะครับโดยประเด็นแรกนะครับมันก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าหรือว่า input นะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับแรงงานทุนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสู่ในองค์กรของเราเราก็ต้องมีการคัดเลือกมีการคัดสรรมีการใช้นะครับเพื่อเอามาเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพการแปลงสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปของสินค้าและบริการต่างๆกันนะครับเราอาจจะมีการทอดผัดดัดปรุงนะครับหรือตัดต่ออะไรต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าของเราเพื่อให้มีการแปลงสภาพเกิดขึ้นออกมาเป็นเอาท์พุต

การแปลงสภาพแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาเพื่อต้อนรับนะครับให้ความพึงพอใจกับลูกค้าได้นั่นเองนะครับลักษณะของการผลิตนะครับก็จะมีการผสมผสานกันนะครับของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของเรานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งด้านของฝ่ายการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยฝ่ายการตลาดก็จะต้องรับรู้ของปริมาณว่าสินค้าของเรานั้นมีความมากน้อยจากลูกค้ามีความต้องการได้มากขนาดไหนถ้ามีความต้องการมากก็ต้องชี้แจงให้ฝ่ายผลิตนะครับว่าควรจะผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายการผลิตก็ต้องประสานกับฝ่ายการตลาดด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะต้องประสานกับฝ่ายบริหารบุคคลเพราะว่าฝ่ายบริหารบุคคลจะเป็นองค์กรที่จะต้องนำเข้าก็คือโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานมีความสามารถตรงต่อวัตถุประสงค์ของฝ่ายผลิตไหมนะครับมีทักษะมีความสามารถตรงต่อฝ่ายการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลก็ต้องประสานกันนะครับกับฝ่ายการผลิตเพื่อให้นำเข้ายกตัวอย่างเรื่องของแรงงานนะครับหรือจะเป็นฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายจัดซื้ออันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่จะต้องนำเข้าปัจจัยอย่างเช่นวัตถุดิบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าต่างๆจากทางผู้คู่ค้าของเรานะครับวัตถุดิบที่เข้ามานะมันเพียงพอต่อการผลิตไหมนะครับถ้ามันมีมากเกินไปฝ่ายผลิตผลิตไม่ทันอันนี้ก็เกิดความเสียหายได้หรือว่าถ้าเรานำเข้าวัตถุดิบมาน้อยไปฝ่ายการผลิตผลิตออกมาไม่ทันนะครับอันนี้ก็เกิดความเสียหายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความผสมผสานนะครับพูดคุยกันซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงฝ่ายการเงินนะครับฝ่ายการเงินก็จะเป็นฝ่ายที่รับรองว่าสินค้าที่เราเข้ามานั้นหรือสิ่งที่เราผลิตมามันมันมีมีงบประมาณแพงไปไหมนะครับวัตถุดิบนะครับหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆอันนั้นมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันแพงเกินไปเราก็ต้องลดสเปคลงมานะครับหรือว่าเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือการรวบรวมนะครับการผสมผสานกันของแผนกต่างๆในฝ่ายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดในทุกๆแผนกขององค์กรนะครับนะส่วนประเภทของกระบวนการผลิตนะครับมันก็มีแบ่งแยกได้ตามลักษณะของเรื่องของเวลานะครับเวลานะในทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยคงที่กับปัจจัยผันแปรนะครับซึ่งปัจจัยคงที่เป็นปัจจัยที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับผลิตมากผลิตน้อยหรือไม่ผลิตเลยก็ใช้เท่ากันนะครับแต่ถ้าปัจจัยผันแปรนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับถ้าเรามีปริมาณการผลิตเยอะเราก็ใช้ปัจจัยเยอะถ้าเราผลิตน้อยก็ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลักษณะของการผลิตในระยะสั้นแต่ถ้าในระยะยาวนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับจะมีแค่ปัจจัยผันแปรเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจัยผันแปรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะผลิตมากก็ผลิตใช้ปัจจัยมากนั่นเองนะครับหรือเราจะแบ่งตามลักษณะของกระบวนการผลิตนะครับการแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตนั้นก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่5แบบด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความหลากหลายนะครับความหลากหลายของสินค้ามีเป็นอย่างไรนะครับสามารถดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงสินค้าได้อย่างไรนะครับใช้เทคนิคได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราผลิตออกมาได้มากหรือน้อยอย่างไรนะครับโดยแบ่งได้นะครับถ้าแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตก็มีอยู่ประมาณ5ประเภทนะครับประเภทที่1 นะครับเราเรียกว่าแบบโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคือกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผลผลิตหรือปริมาณการผลิตเนี่ยออกมาได้น้อยนะครับหลักการแล้วครับอันนี้คือการผลิตก็มักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายอะไรนะแล้วก็จะใช้เงินลงทุนสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างของถนนนะครับหรือว่าสร้างของอาคารนะครับคอนโดหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของโครงการที่มีการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆน้อยมักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับส่วนอันที่2นะครับแบบเป็นจ็อบนะครับหรือว่าจ็อบบิ้งนะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายสูงเหมือนกันแต่ว่าปริมาณการผลิตก็น้อยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการผลิตแบบล็อตๆนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนะครับเราก็สามารถผลิตออกมาให้ได้นะครับรวมถึงแบบกลุ่มนะครับอันที่3อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหลากหลายแล้วก็ปริมาณแบบปานกลางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะผลิตออกมาได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับอยากจะผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับก็ผลิตออกมานะครับอย่างเช่นการผลิตขนมปังหรือคุกกี้นะครับที่อยู่ในร้านเบเกอรี่นะครับหรือการผลิตแบบสายนะครับแบบสายการผลิตนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายน้อยหน่อยนะครับแต่ปริมาณมากนะครับอันนี้ก็จะใช้เรื่องของการสายพานลำเลียงนะครับเช่นเรื่องของการประกอบเครื่องไฟฟ้านะครับ
รือการประกอบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการผลิตความหลากหลายไม่ได้เยอะแต่ว่าปริมาณออกมานี่

จำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแบบต่อเนื่องหรือ continuous นะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายค่อนข้างน้อยแต่ว่าปริมาณนี่มากเลยนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วนะครับก็จะใช้คนดูแลน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มีการทำการผลิต24ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นการทำโรงกลั่นน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับทั้งหมดนะครับในเนื้อหาของกระบวนการผลิตที่เวลาผู้ผลิตจะต้องทำการตัดสินใจแล้วจะใช้ปัจจัยการผลิตวัตถุดิบอะไรอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จกับองค์กรของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในการที่สรุปในตอนที่1ในเรื่องของกระบวนการผลิตครับตอนที่2กระบวนการเทคโนโลยีการผลิตความหมายกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของคอลิเออร์ในปี2020นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการผลิตเกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของ Slack นะครับในปี2021ก็คือการนำปัจจัยเทคโนโลยีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดการผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นผลผลิตให้กับสู่ลูกค้าดังนั้นนะครับสรุปได้นะครับว่ากระบวนการเทคโนโลยีการผลิตนะครับหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในการผลิตเพื่อให้ได้เกิดผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นนะครับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้1 นะครับช่วยทำให้ผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีนั้นสามารถทำให้ผลผลิตนั้นได้ผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วได้มีคุณภาพแล้วก็ได้อย่างมาตรฐานซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นสามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น2นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแน่นอนนะครับเทคโนโลยีนะครับสามารถนำมาพัฒนาเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากการใช้เทคโนโลยีก็สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วมาปรับปรุงทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น3นะครับเทคโนโลยีการผลิตสร้างความแตกต่างในการแข่งขันในปัจจุบันนี้นะครับราคาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมีลดลงถูกลงเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เทคโนโลยีนั้นมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นนะครับองค์กรกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้กับองค์กรเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลของการผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่4นะครับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสื่อสารนะครับอันนี้โลกนะครับได้เปิดกว้างขึ้นเสรีมากขึ้นการค้าต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศเราสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางนั่งระบบอินเทอร์เน็ตหรือการโทรศัพท์โทรสารอีเมลต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้การค้าหรือการเจรจาต่างๆนั้นสามารถลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่5นะครับเทคโนโลยีกับความภักดีของลูกค้าสามารถนะครับคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบคข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆส่งกลับมาที่องค์กรของเราเราสามารถได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าและนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะมีความภักดีนะครับว่าบริษัทของเราหรือธุรกิจของเรามีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนอันที่6เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยอันนี้นะครับก็สามารถช่วยนะครับเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับเก็บเรื่องของรายได้รายรับหรือว่าต้นทุนการผลิตขององค์กรที่สามารถเก็บรวบรวมได้อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถทำให้องค์กรของเรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือสามารถนำมาหยิบใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอันที่7นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการขยายขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโลกได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมายในระบบอินเทอร์เน็ตระบบสังคมออนไลน์เราสามารถนำมาใช้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของเราให้สินค้าและบริการนั้นมีเป็นในอย่างที่ดีมากยิ่งขึ้นมีแนวโน้มให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับในโลกของปัจจุบันอันที่8นะครับเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ของการผลิตในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตนะครับเทคโนโลยีมีอย่างมากมายในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่เราสามารถ

รวบรวมนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าเครือข่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตเรามาเชื่อมโยงกันต่างๆเพื่อทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้เราอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเราสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะหรือโทรศัพท์อย่างนี้นะครับสั่งการได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเกษตรกรอยู่ที่ไหนก็สามารถดูเรื่องของอุณหภูมินะครับดูเรื่องของน้ำอะไรต่างๆได้ก็สามารถควบคุมได้จากเทคโนโลยีทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับส่วนประเภทนะครับของเทคโนโลยีการผลิตนะครับก็จะสามารถแบ่งออกมาเป็นทางด้านเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบอยู่หลักๆ ก็คือการใช้อุปกรณ์ที่เป็นระบบแบบฮาร์ดแวร์กับระบบแบบซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มีลักษณะของการนำใช้เรื่องของไฟฟ้ากลไกหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเข้าไปรวมถึงการมีซอฟต์แวร์บางอย่างฝังเข้าไปอยู่ในตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อทำให้มีการปรับปรุงหรือว่าอัปเดตเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องเครื่องจักรกลนะครับอัตโนมัติทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยหลากหลายนะครับทำได้นะครับได้หลายๆอย่างในขบวนการผลิตเพื่อให้มันเป็นการขึ้นรูปนะครับหรือผลิตสินค้าออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับหรืออาจจะใช้ในเรื่องของระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติซึ่งจะใช้หุ่นยนต์นะครับเป็นเครื่องมือในการขนถ่ายมันก็จะสะดวกทำให้วัตถุดิบนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับลดการเสียเวลาลงอุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะลดจำนวนของแรงงานคนได้นะครับซึ่งก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับมีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างในลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนต่อมานะครับก็เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีความสะดวกสบายแล้วมันก็จะอยู่ในอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรืออาจจะอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือขบวนการผลิตสินค้าที่เราอยากจะผลิตเราสามารถออกแบบนะครับใส่สีสันรูปร่างนะครับหรือว่าดูมิติทางด้านแบบ3มิติได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมโยงและวาดอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนต่อมานะครับนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรแกรมคำนวณนะครับซึ่งมนุษย์นั้นอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าการคำนวณต่างๆได้ไม่ทันหรือรวดเร็วเท่ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราสามารถใช้โปรแกรมนะครับช่วยเหลือการคำนวณต่างๆมันก็จะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีความถูกต้องในการที่จะคำนวณแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างๆได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับช่วย

0: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์ความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลายคนมาอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีที่ได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอทั้งเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยข ขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่

0: พระองค์ทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
2: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรลดาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรลดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

ับและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

านนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ

0: ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสีย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ที่เป็นรักผู้เป็นที่เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
1: เราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระทัยพระวักกะและพระปัพพาสะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัพพาสะและพระวักกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวักกะไต

0: อย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนค่ะ
1: ทันทีที่ประชาชนประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นพระสกนิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระสกนิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพ ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอการพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับและทรงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระปรางมหาเจษฎาพดินทร์ครับเรียกว่าตลอดเส้นทางขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพครับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ

ำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการระเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ผู้ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ระบุว่าพณะท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติ

ที่เบื้องล่างคือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซ่นได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

พยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสือกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

กาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

0: ได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ับซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญประสบสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: ยนต์หลวงเคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่าน

ิษย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณโถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะชลกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นเรือนจิตรดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: ระศพเคลื่อนผ่านยังฝังสาปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: วังสาปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสาปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

เข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนเชิญพระศพผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็สุขเศร้า

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับเป็นประสบครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนายรอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

เชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยกาและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังพื้นที่บริเวณอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์นี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยกาพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

ื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: ภาพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะไปถึงตัวของพระครูด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้าอยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้นับตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียก ได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านไปที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทางแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าสมเด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินโดยได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

เข้าสู่พระบรมราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงจะวงกลมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

0: ิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ

จ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลน
ิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมมือสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพระราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสไปร์เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือ

้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่หน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: าประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bank of Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงาน

0: ก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาสตร์ผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งนึงที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการ ความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเรา

0: ิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โม่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมง

0: ามได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสระวัดไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไล่โว่จำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไร่โว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดี่ยวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บจน20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสาบนะรวมถึงการทำความสะอาดการรักษาแหล่งน้ำประปาของเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน

0: 3,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
1: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได้
2: โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆ
0: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีก
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสละวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโค ครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
5: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
6: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้ผู้สละวันครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้นำให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทานปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะต้องกลับมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10อะค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิดแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลก็วินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซินค่ะ
7: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอจรสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสอจรนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
8: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
9: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
10: ต
9: ั
10: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่หาที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการให้เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
0: ระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
11: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมา

0: ชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
1: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น

0: บ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: และในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุ

ศิษย์มหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ลักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันโทยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดู

และกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ลำดับขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงครับ

จ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกดพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

ติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตติจตุสัพเพปุเรโสสังกัปปา

Sattang Thi Vattu Adhiri Bhavata Sattang Thi Vattu

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณภพพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งอย่าง

ับและภูสายโยงครับซึ่งพระภูสายโยงคือถาผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูสายโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูสายโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูสายโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระตรัยจำนวน12ตรัย
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยะวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชระญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวัชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิทธารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงพระจักรีนีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

พที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยมครับ

0: จ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

จากพระสงฆ์สรรพกรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัฐทรงนะครับและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง

0: ลำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมีสิบพระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดประบอนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มาเฝ้าทูลละออง

ื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหิสโกพระมหาอัฏฐสิทธิอัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวตุอติเรกวัสสตังจีวตุอติเรกวัสสตังจีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอ

0: ครั้งแรกเมื่อสักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องมรสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนี่ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ

พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกดังหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของพระสุภนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหนึ่งทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง
ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนัก

ศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMedal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมล้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่าน

0: และเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นเดียวเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับ ผู้ต้องขัง

0: พระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระ

กิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทยตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถูกถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นาทีขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นสงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดวกรรมคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพ
ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชเทนีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดลเสวตรฉัตรปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระประชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงด้วยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงพิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่บริษัท General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนายภารณ์อิสระเสนาณ อยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณ อยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569
โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช

อัมพระมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตย์โทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรวยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา เวลา 13:00 นคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นนายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมาก
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัตวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระ
1: ดังนั้นการทำงานในลักษณะที่ณปัจจุบันนี้เราชอบพูดกันถึงการทำงานในลักษณะของการบูรณาการนะคะ

นะคะที่มีการแบ่งแยกการทำงานกันตามกรมแล้วกรมเหล่านั้นก็รับผิดชอบภารกิจงานของตัวเองแยกเฉพาะออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะคะว่าแล้วภารกิจงานที่มันต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานเนี่ยจะทำอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะอาจารย์ขอพาทุกท่านมาที่ในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะคะในช่วงมีบทใหม่สำคัญตรงที่ว่ารัฐในฐานะที่เป็นผู้แสดงหลักอะค่ะก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการจัดบริการสาธารณะอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะความบอบช้ำจากสงครามที่มันมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เนาะแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะห่างหายไปก็มีปรากฏความคุกรุ่นของสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็ดำเนินมานะคะในช่วงระยะเวลานึงแล้วเนี่ยพอก้าวข้ามผ่านช่วงของสงครามมาได้นะคะการเรียนรู้ของประชาคมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็บรรดารัฐสมาชิกนะคะในประชาคมโลกด้วยกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วล่ะว่ามันก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้างที่เป็นวาระของระดับชาตินะคะระดับระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติของแต่ละรัฐสมาชิกด้วยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยความบอบช้ำของสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะมันปรากฏให้เห็นว่าในบรรดารัฐทุกรัฐนะคะก็ประสบกับปัญหาแบบเดียวกันนะคะทั้งเรื่องของทางด้านการเมืองนะคะเสถียรภาพทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะคะในการบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆรัฐนะคะที่เป็นรัฐมหาอำนาจเองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยค่ะก็ประสบปัญหาสำคัญในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะปัญหาที่ประสบเลยก็คือปัญหาเรื่องของสภาวะการที่รัฐไม่สามารถบริหารปกครองได้นะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่รัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอิหลักอิเหลือมากในการใช้อำนาจของตนเองในการบริหารจัดการงานภาครัฐเนี่ยนะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้ของรัฐนะคะมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะว่าความบอบช้ำจากสงครามนะคะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะแล้วก็ปัญหาอันนอนเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของตัวรัฐเองนะคะในหลายๆรัฐที่เลือกนโยบายอย่างเช่นการใช้แนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการคลังต่างๆเนี่ยค่ะใช้ในลักษณะของเป็นนโยบายที่เน้นรัฐสวัสดิการนะคะซึ่งพอใช้รูปแบบนี้เนี่ยนะคะบทบาทของรัฐภาระของรัฐที่จะต้องแบกรับการบริหารจัดการงานสาธารณะค่ะมันมีมากจนล้นมือแล้วรัฐไม่สามารถแฮนเดิลได้ประกอบกับที่อาจารย์บอกไปเนาะความบอบช้ำต่างๆรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะดังนั้นจึงทำให้บรรดารัฐเหล่านี้ค่ะประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยากที่จะแก้ไขได้ปัญหาเงินเฟ้ออะไรตามมาแบบเป็นขบวนรถเลยนะคะดังนั้นคือด้วยสภาวะการของรัฐที่เจอในลักษณะแบบนี้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะสภาวะการนี้เรียกว่าไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี่ยมันจึงเกิดแนวคิดของการบริหารจัดการงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะนำมาสู่แนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งถ้าพูดถึงที่สุดก็คือมันเป็นการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐที่ต้องการแก้ไขสภาวะการของการบริหารงานภาครัฐหรือการบริหารปกครองไม่ได้นะคะนำมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ชื่อว่า New Public Management ที่มันกลายมาเป็นพาราดามหรือกลายมาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในที่สุดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี้ยนะคะก็เป็นการเปิดพรมแดนของการบริหารงานภาครัฐค่ะซึ่งแต่เดิมเนี้ยรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแฮนเดิลหรือรับมือรับภาระในการบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดบริการสาธารณะเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าตึงมือมากๆนะคะคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในมือของรัฐหมดรัฐจะต้องเป็นผู้บริหารหลักหมดนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยเริ่มเปิดพรมแดนตรงนี้เพื่อให้นะคะมีตัวแสดงอื่นๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันจัดบริการสาธารณะนะคะในงานของภาครัฐเนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในตรงนี้เองค่ะกระบวนทัศน์นี้เองนำมาสู่การที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับภาคเอกชนค่ะซึ่งเข้ามาเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะนะคะแล้วก็มีการสิ่งที่เกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่า privatization มากยิ่งขึ้นนะคะหรือทำให้เกิดเป็นเอกชนหรือว่างานภาครัฐอื่นๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นรัฐวิสาหกิจซะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกิดเป็น

สิ่งเหล่านี้ขึ้นภายใต้กระบวนทัศน์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนกรอบทางด้านการศึกษานะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเช่นเดียวกันนะคะการเมืองที่แต่เดิมเนี้ยมันก็จะกระจุกตัวอำนาจอยู่ที่รัฐเป็นศูนย์กลางนะคะตัวแสดงหลักๆเนี้ยก็จะอยู่ที่รัฐเป็นหลักแต่ว่าพอประสบกับปัญหาของการบริหารงานไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้การบริหารงานภาครัฐนะคะเคลื่อนมาสู่การปรากฏลักษณะที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางคือแต่เดิมรัฐเป็นศูนย์กลางของอำนาจการบริหารงานภาครัฐแต่ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มและเปิดพรมแดนของตัวแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางขึ้นนะคะมีการร่วมมือกันมากขึ้นของภาคส่วนต่างๆที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐแล้วก็การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะคะการขยายพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ปรากฏปฏิสัมพันธ์นะคะในทางการเมืองแล้วก็การจัดการภาครัฐว่ามันมีตัวแสดงที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้เนี่ยนะมันก็เริ่มจากที่ว่ามันเป็นปลายน้ำก่อนแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของต้นน้ำมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองในขั้นของการกำหนดนโยบายอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการเข้ามาของตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะที่เรียกว่ารัฐแบบพหุหรือให้ความสำคัญกับความหลากหลายให้ความสำคัญกับความแตกต่างนะคะของแต่ละกลุ่มของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมากขึ้นทำให้แนวคิดของการบริหารปกครองนี้เองอะค่ะก็เริ่มมีสารตั้งต้นละนะคะได้เห็นถึงกระแสของสายทานของการเกิดขึ้นของแนวคิดแบบการบริหารปกครองหรือ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนที่มีความหลากหลายเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็แนวคิดในลักษณะแบบรัฐพหุนะคะที่เป็นสายทานของการบริหารปกครองแบบ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายของตัวแสดงเข้ามาเนี่ยนะคะก็ได้รับการยอมรับอย่างมากในการบริหารงานทางด้านสาธารณะของแต่ละรัฐนะคะตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมาเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในประเทศที่เป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามหลายประเทศอย่างอังกฤษอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มที่จะมีแรงกระเพื่อมของการพัฒนาตัว governance นะคะให้เข้ามามีความสำคัญนะคะในเชิงของแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งในการขยายความปฏิสัมพันธ์ตรงนี้เองอะค่ะมันก็มาคู่ขนานกันกับเรื่องของความซับซ้อนของความสัมพันธ์ด้วยพอเราขยายพื้นที่ให้กับตัวแสดงได้เข้ามาในกิจการสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะคะที่ไม่ใช่มีแค่ภาคส่วนของภาครัฐละมันมีการขยายตัวแสดงมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มันมาจากตัวแสดงที่หลากหลายมันก็ต้องปรากฏความซับซ้อนนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์นะคะมันก็เลยเกิดขึ้นนะในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งรูปแบบหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็เป็นที่มาของตัวแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเนี่ยก็คือว่าความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของการ across หรือการข้ามและมันเกิดขึ้นระหว่างหรือ between หน่วยการปกครองที่ต่างระดับกันด้วยนะคะและหน่วยการปกครองที่ต่างระดับเนี่ยตั้งแต่ที่จะไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงระดับท้องถิ่นก่อนนะคะระดับภูมิภาคไล่ไปจนถึงระดับชาติแล้วมันยังมีองค์กรที่มันเป็นองค์กรเหนือชาติขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยการปกครองที่มีความหลากหลายตรงนี้และปฏิสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายใต้หลักการแบบ governance เนี่ยนะคะมันอนุญาตให้เกิดความซับซ้อนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมันจึงนำมาสู่การเกิดขึ้นของกระบวนทัศน์ใหม่อีกกระบวนทัศน์หนึ่งนะคะที่เป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า new governance หรือเป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า governance นะคะ paradigm ตรงนี้เนี่ยกระบวนทัศน์นี้นะคะก็เป็นล่มใหญ่นะคะของแนวคิดนะคะที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่หลากหลายข้ามระดับแล้วก็ข้ามภาคส่วนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่จะเล่าให้ฟังเนี้ยนะคะมันก็คือตัวของพัฒนาการของสิ่งที่เรารู้จักกันนะคะในตัวของเรื่องหัวข้อเรื่องนี้นั่นก็คือแนวคิดที่ว่าเรื่องของการบริหารปกครองหลายระดับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า multi-level governance นั่นเองนะคะ

ดังนั้นค่ะเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์จึงกล่าวง่ายๆอย่างเร็วๆนะคะก็คือมีตั้งแต่ในระดับเหนือรัฐหรือระดับเหนือชาตินั่นก็คือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรเหนือชาตินะคะลองลงมานะคะก็คือตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะตัวแสดงที่เป็นรัฐที่อยู่ภายในรัฐแล้วก็ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะคะที่อยู่ภายในรัฐแต่หากมีเป็นเครือข่ายนะคะของเป็นองค์กรที่มีลักษณะข้ามชาติอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นภาคประชาสังคมข้ามชาติหรือภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเนี้ยก็จะมีทั้งกิจกรรมที่อยู่ในระดับรัฐแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นข้ามประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตัวแสดงนะคะที่อยู่ภายในรัฐนี้เองอะค่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวแสดงที่เป็นภาครัฐเท่านั้นอย่างที่เรียนไปมีตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐแล้วก็เป็นตัวแสดงที่อาจจะเป็นภาคส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือตั้งแต่แรกอย่างเช่นเรื่องของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มกดดันต่างๆนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆก็เข้ามามีบทบาทรวมไปถึงมติมหาชนหรือประชาชนนะคะก็เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแสดงเหล่านี้ค่ะสะท้อนไปถึงบทบาทนะคะของตนเองที่เป็นไปตามหลักการของการพลาดเลือเส้นแบ่งนะคะของหน้าที่ความรับผิดชอบที่รัฐเองอะค่ะเคยที่จะเป็นผู้ที่ถืออำนาจนั้นแต่เพียงผู้เดียวก็คือตัวรัฐส่วนกลางเนาะแล้วก็พลาดเลือนตรงนี้เองอะค่ะให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่มีหลากหลายหน่วยการปกครองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เป็นตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะนำมาสู่การประสานงานกันในทางข้างหรือในแนวระนาบนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการตรงนี้ตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะแล้วก็ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายนโยบายสาธารณะที่มันมีความซับซ้อนนะคะมากยิ่งขึ้นในณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นต้นมาด้วยค่ะงานณปัจจุบันในเรื่องของภัยพิบัติค่ะจึงต้องการทำงานในเชิงลุกเพื่อการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้จึงต้องrequire นะคะการบริหารจัดการตั้งแต่ทั้งในระดับโลกในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับรัฐแล้วก็ในระดับต่ำกว่ารัฐซึ่งตรงนี้มันสะท้อนการบริหารปกครองหลายระดับได้เป็นอย่างดีเลยค่ะดังนั้นจึงนำมาสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะของประเทศไทยในการจัดการภัยพิบัติตรงนี้ค่ะพูดอย่างเร็วๆนะคะเรารับเอาเป้าหมายของระดับโลกลงมาตั้งแต่ตัวของ SDG คือกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเราล้วนแล้วแต่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้เข้ามาเป็นกรอบใหญ่ในการจัดทำแผนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของประเทศไทยในการรับมือต่อการจัดการภัยพิบัตินะคะของประเทศแล้วก็ด้วยตัวกรอบของระดับโลกเหล่านั้นนะคะที่เน้นการทำงานเชิงรุกจึงทำให้รัฐชาติต่างๆที่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้ไปค่ะจะต้องมีการดีไซน์ในเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานเชิงรุกแล้วต้องดีไซน์เชิงสถาบันเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการบูรณาการกันข้ามสายข้ามภาคส่วนกันมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติไม่สามารถจัดการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประการหนึ่งคือเรื่องของโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติเนี่ยนะคะเราประเทศไทยเราก็รับเอาโครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะระบบบัญชาการเหตุการณ์นะของการจัดการภัยพิบัติเนี่ยค่ะมันเป็นตัวบอกเลยนะคะซึ่งเป็นโมเดลของสหรัฐอเมริกาที่เรารับมาประยุกต์นะคะเข้ามาใช้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเป็นการสะท้อนการที่จะต้องมีการทำงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่จะต้องมีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แทบจะทุกกระทรวงเลยที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตั้งแต่ขั้นของ pre disaster นะคะ during แล้วก็ post ก็คือตั้งแต่เมื่อก่อนภัยพิบัติเกิดระหว่างเกิดภัยพิบัติแล้วก็เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วนะคะจะแบ่งอย่างคร่าวๆแบบนี้ว่าการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะแบ่งเป็น3เฟสเหล่านี้ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันซึ่งจากเท้าความนะคะว่าการบริหารปกครองหลายระดับนั้นเนี่ยนะคะ

มีการกำหนดนะคะมาตั้งแต่ระดับโลกแล้วจนกระทั่งนะคะประเทศไทยรับเอามาจากในระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันในกรอบของอาเซียนค่ะก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้และให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติอย่างมากเลยนะคะโดยพยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่ทั้งในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศนะคะจะต้องมีการสร้างกรอบความร่วมมือที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจึงนำมาสู่ในอาเซียนนะคะที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญตรงนี้ก็รับเอามานะคะแล้วก็จัดทำเป็นกรอบความร่วมมือนะคะคือความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและก็การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเรียกว่า AADMER นั่นเองรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะเป็น SOP โดยเฉพาะในการเผชิญต่อภัยพิบัติแล้วก็การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียนเองค่ะซึ่งประเทศไทยเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในทั้งตัวการรับหลักการของกรอบระดับโลกลงมานะคะตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกกรอบการดำเนินงานเซนไดรวมถึงเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้รับเอาหลักการเหล่านี้เข้ามายังการจัดการของของประเทศไทยเราทั้งหมดเลยนะคะกลไกของประเทศไทยเรานะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติละนะคะมาจากกฎหมายก่อนละกันนะคะกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ลงมายังแผนซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะจะมีแผนฉบับใหม่ออกมาแล้วนะคะก็คือ เป็นฉบับล่าสุดนะคะแต่ว่าฉบับก่อนก็คือฉบับ2558นั้นก็มีการพูดถึงนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็รับเอาแนวคิดนะคะของหลักการกรอบการดำเนินงานเซนไดเข้ามานะคะเพื่อทำงานเชิงรุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไปนะคะว่าการดำเนินงานเชิงรุกเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของตัวแสดงที่มีความหลากหลายมากๆนะคะทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการจัดการภัยพิบัติผ่านตั้งแต่ตัวพรบ.แล้วก็ตัวแผนเนี่ยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากๆในการจัดการภัยพิบัตินะคะดังนั้นตัวแสดงในทุกๆระดับของหน่วยการปกครองจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกของประเทศไทยนะคะดังนั้นตรงนี้เองค่ะก็ในรายละเอียดนะคะอาจารย์อาจจะให้ภาพไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาซึ่งหากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะจริงๆคือเขียนไว้ค่อนข้างหนาไว้เลยนะคะในตัวของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะเป็นตัวเล่มเต็มนะคะเป็นตัวตำราดังนั้นคือถ้านักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้นว่าพอเราวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับแล้วนะคะมันจะสามารถแบ่งแยกออกมาเป็นหน่วยการปกครองอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ละภาคส่วนของการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการจัดการภัยพิบัติผ่านโครงสร้างแบบระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือการรับเอากรอบโลกมานะคะลงมายังกรอบอาเซียนแล้วก็ลงมายังการจัดทำแผนนะคะของประเทศไทยเราเนี้ยได้adopt เอามาในแต่ละขั้นตอนเนี้ยมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือเนื้อหาโดยละเอียดเนี้ยจะอยู่ในตัวชุดวิชาก็หากท่านผู้ชมหรือนักศึกษานะคะสนใจก็อ่านโดยละเอียดอีกทีนึงนะคะในตัวเล่มของชุดวิชานะคะแต่ทั้งนี้ข้อจำกัดด้วยเวลานะคะก็อาจจะพบกันนะคะอาจจะพบกันได้แค่นี้แล้วก็อาจจะได้ให้ภาพนะคะในเชิง overview นะคะในเชิงกว้างๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็รวมถึงนักศึกษานะคะก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะติดตามนะคะรายการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าได้รับความรู้กันนะคะไม่มากก็น้อยในเรื่องของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะในเรื่องของหลักการบริหารปกครองหลายระดับนะแล้วก็ในเรื่องของกรอบการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยค่ะฉันก็ขออนุญาตให้ภาพตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการ

0: เรื่องชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
4: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
3: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเช่นเคยครับรายการของเราอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงรายการนะครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับอย่าเข้าใจผิดว่าอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำหรืออยู่ในแหล่งต้นน้ำแล้วจะมีน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์เสมอไปถึงจะอยู่ใกล้น้ำนะครับแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันก็สามารถที่จะพังได้เหมือนกันชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้การบริหารจัดการนั้นจะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนที่บ้านแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จได้ดังเช่นทุกวันนี้นะครับพวกเขาต้องผ่านวิกฤตถึงขั้นที่ต้องเกือบทำสงครามแย่งชิงน้ำกันเลยทีเดียวครับช่วงกรีนวิววันนี้ครับเราไปดูความล่มสลายของบ้านแม่กลางและจุดกำเนิดเหมืองแม่หาดที่มีบทบาทต่อการเกษตรของชาวแม่กลางกันครับติดตามก็ได้ครับในช่วงกรีนวิว
1: ชนโบราณที่มีการอพยพตั้งถิ่นฐานมานานมากกว่า300ปีแล้วนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนนะครับแต่ทว่าพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบของหุบเขาไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอการเกษตรในช่วงนั้นจึงไม่ได้ผลครับชาวบ้านจึงบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำไร่ข้าวโพดเก็บของป่าจนลำน้ำแม่กลางที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เกิดเป็นความขัดแย้งหนักของคนในชุมชนจนเกิดการกระทบกระทั่งเพราะแย่งน้ำกันบ่อยครั้งครับเนื่องจากไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เมื่อชุมชนถึงทางตันคนในรุ่นปู่รุ่นย่าจึงออกแนวคิดร่วมกันในการใช้ภูมิปัญญาจัดการน้ำนำมาใช้บรรพบุรุษได้แนวคิดที่มีค่าไว้แนวคิดนั้นคืออะไรแล้วดีอย่างไรเราไปชมกันเลยนะครับ
2: บ้านแม่กลางมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำแม่กลางมีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกน้อยซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางริมลำห้วยแม่กลางพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันจึงง่ายต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดินหากมีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมการจะให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญแต่การมีแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ใช่ว่าชุมชนนั้นจะไม่ประสบปัญหาหากชุมชนละเลยหรือบริหารจัดการน้ำอย่างไร้คุณภาพดังที่บ้านแม่กลางที่เคยเกิดฝันร้ายของการจัดการน้ำที่ไร้ทิศทางมาแล้ว
3: สมัยบรรพบุรุษเนี่ยไม่มีการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนก็เลยมีการแย่งน้ำก็คือ สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการสมมติว่ามีก็มีการเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวในการแย่งน้ำกันก็ไม่มีการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำชุมชนก็เลยเกิดปัญหาให้ชุมชนเนี่ยเอาน้ำไปฝานสู่พื้นที่การเกษตรไม่ทั่วถึงของสมาชิกในการใช้น้ำก็เกิดปัญหาในการแย่งน้ำกันในช่วงฤดูน้ำแล้ง
2: เมื่อชุมชนถึงทางตันคนในรุ่นปู่ย่าจึงออกแนวคิดร่วมกันในการใช้ภูมิปัญญาจัดการน้ำเริ่มจากการลงมือทำฝายแม่หาดด้วยหินและอุปกรณ์จากธรรมชาติขวางน้ำตกแม่กลางเพื่อผันน้ำมาใช้

0: พูดถึงการกำเนิดของลำเหมียงแม่หาดมันเป็นเหมียงที่ตามเลาะตามไหล่เขาตามไหล่เขาแล้วก็ขุดเลาะมาตามไหล่ข้างล่างนี้จะเป็นที่ทำการเกษตรข้างบนนั้นมันจะเป็นเขตอุทยานมันติดกับเขตอุทยานเพราะเหมียงณปัจจุบันนี้ก็ชาวบ้านในเขตชุมชนก็ร่วมมือกันขุดมา5ชั่วอายุคนจนถ่ายทอดมาถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งที่ผมได้ติดตามมาก็ใช้แฉลงใช้จอบถ้าเจอหินเจอผาก็ใช้ไฟเผาแต่ดึกดำบรรพ์เขาปู่ย่าตายายเขาขุดมาต่อมาเราก็มาทำต่อเนื่องจากปู่ย่าตายายอีกทีจนมาถึงปัจจุบันนี้ประโยชน์ของลำเหมียงนี้ณปัจจุบันนี้แปลว่าในด้านเกษตรนี้คือความว่าได้ประโยชน์มากที่สุดละ
1: การบริหารน้ำที่ไม่ดีย่อมส่งผลถึงชุมชนและแหล่งน้ำจะมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์หรือไม่นั้นย่อมมาจากการจัดการน้ำที่เกิดโดยชุมชนเช่นเดียวกันชุมชนจึงเป็นแหล่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการน้ำหากชุมชนบริหารจัดการน้ำได้ดีย่อมแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำมากได้ดี
2: คุณผู้ชมครับคนรุ่นก่อนได้สร้างมรดกตกทอดไว้ให้ชุมชนชาวแม่กลางถ้าถามคนสมัยนี้ว่าในตอนแรกได้ขุดลำเหมืองไปเท่าไรแล้วเขาก็คงตอบกันไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่เกิดแต่คนรุ่นเก่าก็บอกให้ลูกหลานขุดไปเรื่อยๆจนรวมๆแล้วมีระยะทางเกือบ10กิโลเมตรครับซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าการที่จะขุดคลองอย่างต่อเนื่องมาประมาณ5ช่วงอายุคนนะครับตั้งแต่ตอนนั้นจะทำให้ตอนนี้ชาวบ้านสามารถที่จะจัดสรรน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้มากถึง25ลำเหมืองเลยทีเดียวครับเหมืองแม่หาดมีดีอย่างไรชาวแม่กลางบริหารจัดการเหมืองแม่หาดอย่างไรให้ลำน้ำนั้นยังคงมีคุณภาพจนถึงปัจจุบันไปพบกับพวกเขากันได้ครับในช่วง Green Shot ครับ
1: เนื่องจากตำบลบ้านหลวงเป็นพื้นที่ปิดล้อมด้วยเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ทำให้การพัฒนาถนนสาธารณูปโภคหรือแม้แต่ไฟฟ้ามักก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและระบบการจัดการของน้ำที่มีอยู่เดิมในพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านแม่กลางได้ช่วยกันขุดร่องน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้โดยเริ่มขุดเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและขุดต่อเป็นทอดๆเพื่อเป็นมรดกตกทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานหากเราจะตั้งคำถามว่ายุคนั้นสมัยนั้นอุปกรณ์ยังไม่พัฒนาเช่นปัจจุบันทำได้อย่างไร

0: เหมืองแม่หาดเนี่ยเขาเรียกว่าฝายแม่หาดความจริงฝายแม่หาดเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเนี่ยเขาขุดโดยใช้แรงงานคนใช้เสียมอิเตอร์จอบขุดตามไหล่เขาโดยระยะความยาว9กิโล800เมตรเนี่ยโดยสมัยบรรพบุรุษเนี่ยขุดมาได้5ชั่วอายุคนประมาณ300กว่าปีไปแล้วครับโดยพื้นที่ข้างบนเนี่ยจะติดป่าสงวนแห่งชาติแล้วพื้นที่การใช้น้ำข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดโดยพื้นที่ครอบคลุมเนี่ย 3,500 ไร่โดยเป็นต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้ผลเช่นลำไยประมาณ 2,000 ไร่พื้นที่แปลงนาและพื้นที่ปลูกต้นไม้ล้มลุกเช่นหอมแดงถั่วลิสงหรือว่าพืชผักตามครัวเรือนเนี่ยครับประมาณ 1,500 ไร่คุมทั้งหมด 3,500 ไร
1: ่การขุดร่องน้ำเพื่อนำมาใช้โดยขุดกันเป็นทอดๆรุ่นต่อรุ่นโดยการขุดเหมืองนี้จะขุดไปตามไหล่เขาผ่านห้วยหลายห้วยด้วยกันและมีการตั้งกฎเกณฑ์ว่าการขุดเหมืองนั้นหากผู้ใดบุกเบิกเหมืองนั้นก็จะได้ที่ดินเป็นของตน

0: เวลาฝนตกน้ำหลากคันเหมียงที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็ขาดเพราะมันติดลำห้วยไหนน้ำออกเยอะๆอันนี้คือปัญหาคือว่าปัญหาจะต้องไปสร้างใหม่ถมใหม่เกณฑ์คนไปนี่น้ำมันถึงไม่พอเพราะว่าลำเหมียงของเรานี่มันติดไหลเขา
1: ลักษณะปัจจุบันของลำเหมียงแม่หาดเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำซึ่งลำห้วยเก้าห้วยเนี่ยเรามีการผันน้ำซึ่งเอาน้ำจากลำห้วยเนี่ยทิ้งลงลำห้วยสาขาไหลสู่แม่น้ำสายหลักทุกลำห้วยของไหลตัดผ่านแม่หาดเนี่ยเราไม่เอาน้ำจากข้างบนเขาเรียกว่าน้ำเสียเอาทิ้งลงลำห้วยเราไม่เอาเราเอาแต่น้ำดีจากตัวฝายแม่หาดซึ่งผันน้ำสู่พื้นที่การเกษตรของฝายแม่หาดทั้งหมดครับ
2: เมื่อชุมชนได้เริ่มเข้าร่วมเครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริทำให้ได้แลกเรียนรู้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และชุมชนเครือข่ายการจัดการน้ำทั่วประเทศอีกทั้งชุมชนยังเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำที่ประสบความสำเร็จ
1: ทุกๆปีเราจะมีการกิจกรรมขุดลอกเหมืองฝายปีหนึ่งเราจะขุดลอกเหมืองฝายสองครั้งต่อหนึ่งปีซึ่งขุดลอกตะกอนจะมีตะกอนหินดินทรายที่ไหลาจากตามไหลเขาลงสู่พื้นที่ลำเหมืองเนี่ยทำให้เราบริหารจัดการน้ำของลำเหมืองฝายเนี่ยไปได้ยากลำบากซึ่งน้ำจะไหลไม่คล่องทีนี้ทุกปีเราขุดลอกเหมืองฝายแล้วทำให้พื้นที่ในการเกษตรเราสามารถผ่านน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรได้ง่ายและคล่องทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถทำเกษตรกรรมและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในช่วงฤดูแล้งเราก็มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งซึ่งชุมชนของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบและมีระเบียบและมีกติกาข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่หาดความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชุมชนของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่หาดเราได้หลังจากที่เราบริหารจัดการน้ำสำเร็จเราก็ขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสที่บริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบระเบียบและเราสามารถบริหารน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่หาดเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของสมาชิกทำให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยในทำเกษตรกรรมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถปลูกพืชอื่นผสมผสานในพื้นที่เป็นเกษตรทำให้เกษตรกรหรือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่หาดเนี่ยมีรายได้จากมีรายได้น้อยสามารถมีรายได้เพิ่มจากเดิมอีกเท่าตัวหนึ่งครับต่อมาเราก็ขยายผลความสำเร็จให้ชุมชนอื่นแล้วก็สามารถขยายการจัดการน้ำแบ่งสารปันน้ำให้ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็สามารถแบ่งน้ำจากของเราเนี่ยซึ่งมีน้ำใช้พอใช้แล้วก็ขยายให้ชุมชนอื่นได้มีน้ำใช้ให้พอเพียงในพื้นที่ทำเกษตรผลความสำเร็จของเราก็คือในปี2554เราได้มีการนำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่หาดลำเหมืองหินแม่หาดเนี่ยเข้าร่วมการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเราก็ได้ร่วมโครงการประกวดการจัดการน้ำชุมชนและชุมชนเราสามารถเข้าประกวดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศรองชนะเลิศของประเทศนะครับคือการจัดการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี54ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับในปี2554
2: ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร่วมกันจัดการเหมืองส่งน้ำแม่หาดและพัฒนาโครงสร้างเหมืองฝายให้มีความแข็งแรงกว่าเดิมส่งน้ำได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อการส่งน้ำและกระจายน้ำสู่เหมืองซอยกว่า25ลำเหมืองเพ ื่อจัดสรรในพื้นที่เกษตรกว่า 3,500 ไร่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้นสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: กลางเป็นชุมชนเล็กๆซึ่งเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำด้วยการขุดเหมืองเลาะเชิงดอยโดยใช้แรงงานของเกษตรกรมายาวนานให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับสำหรับกรีนไอเดียในวันนี้ครับเราไปดูภูมิปัญญาในการสร้างฝายน้ำลอดน้ำล้นของชุมชนที่นี่ที่สามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับไปติดตามครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: การสร้างฝายน้ำลอดน้ำล้นนั้นเป็นแนวคิดของชาวบ้านแต่เป็นการออกแบบโดยนักวิจัยของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนกที่ออกแบบให้ฝายมีลักษณะเหมือนสะพานที่น้ำไหลได้ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งใช้เป็นทางระบายน้ำหลากจากต้นน้ำอินทนนท์ที่มักจะมีสีแดงขุ่นในช่วงฤดูฝนส่วนอีกฝั่งหนึ่งรับน้ำสะอาดจากน้ำตกแม่กลางไปยังคลองหินขุดที่วางตัวยาวเกือบ10 กิโลเมตรไปถึงพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน

0: ท่อน้ำรอดน้ำล้นนะครับเป็นท่อน้ำรอดน้ำล้นสี่เหลี่ยมตัวยูซึ่งได้รับประโยชน์จากการผันน้ำไปสู่พื้นที่จากการใช้น้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชุมชนเมื่อก่อนยังไม่ได้ทำท่อน้ำรอดน้ำล้นเนี่ยทำให้การผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจะมีน้ำน้อยไหลผ่านพื้นที่การเกษตรซึ่งทำให้ชุมชนเนี่ยมีน้ำน้อยมากครับในช่วงฤดูแล้งต่อมาเราได้ทำท่อน้ำรอดน้ำล้นสี่เหลี่ยมตัวยูเนี่ยทำให้การผันน้ำหรือระบบส่งน้ำทำให้เรามีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นจากเดิมทำให้เกษตรกรในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยมีน้ำใช้แล้วก็ประโยชน์ของท่อน้ำรอดน้ำล้นก็คือในช่วงฤดูน้ำแล้งเนี่ยเรามีเครือข่ายของการใช้น้ำเขาเรียกว่าเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางเราได้แบ่งสารปันน้ำเรามีน้ำมากเราก็แบ่งสารปันน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลางให้มีน้ำใช้ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายของการใช้น้ำของชุมชนครับท่อน้ำรอดน้ำล้นเนี่ยลักษณะของเขาก็คือเรารับน้ำจากห้วยสาขาใหญ่ซึ่งน้ำห้วยเนี่ยจะไหลตัดผ่านลำเหมืองแม่หาดซึ่งน้ำจากลำห้วยเนี่ยเราไม่เอาซึ่งเป็นน้ำเยอะน้ำทิ้งแล้วก็เอาทิ้งลงลำห้วยลงสู่แม่น้ำสายหลักคือน้ำแม่กลางแล้วก็ท่อน้ำรอดน้ำล้นเนี่ยลักษณะของเขาก็คือมีท่อระบายน้ำเขาเรียกว่าท่อสต็อปล็อกบานสต็อปล็อกเราสามารถสต็อปเนี่ยก็คือหยุดน้ำไว้ก่อนเราเอาน้ำไปใช้ในเกษตรถ้าเราไม่เอาเราก็ยกสต็อปขึ้นเพื่อแบ่งน้ำไปให้พื้นที่การใช้น้ำของชุมชนอื่นต่อไปครับข้อดีของท่อน้ำรอดน้ำล้นก็คือเราเอาน้ำดีที่เราจะเอาเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรเนี่ยลอดพื้นเอาน้ำเสียเนี่ยข้ามบนท่อน้ำรอดลงสู่ลำห้วยแม่น้ำสายหลักแล้วก็ข้อเสียก็คือข้อเสียคือในฤดูน้ำหลากเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าเป็นสต็อปทรายจากลำห้วยเนี่ยให้กักอยู่บริเวณหน้าฝายก่อนแล้วก็ทรายจากหน้าฝายเนี่ยเราไม่เอาแล้วก็เปิดสต็อปให้ระบายลงลำห้วยแม่น้ำสายหลักซึ่งข้อเสียก็คือน้ำจากแม่น้ำลำห้วยเนี่ยจะมีตะกอนทรายเยอะซึ่งข้อเสียก็ทรายจะลงตะกอนสู่ลำเหมืองแม่หาดนะครับเราไม่เอาตะกอนทรายเยอะข้อเสียอันนี้ก็เอาตะกอนทรายทิ้งนี่คือผลเสียของทรายบนน้ำท่อน้ำรอดน้ำล้นครับข้อจำกัดเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้ก็คือเราจำกัดให้น้ำจากลำห้วยที่ไหลตัดผ่านลำเหมืองแม่หาดเนี่ยไม่ให้ตะกอนทรายหรือน้ำเยอะของในช่วงฤดูฝนน้ำหลากเนี่ยให้ข้ามท่อน้ำรอดน้ำล้นไปสู่ลำห้วยแม่น้ำสายหลักก่อนครับเรามีข้อจำกัดไม่เอาน้ำจากลำห้วยลงสู่พื้นที่ลำเหมืองแม่หาดนะครับ
1: น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งเป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้การจัดการน้ำที่ดีจะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมป่าไม้เขียวขจีและการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่างยั่งยืนทั้งเหมืองและฝายจึงเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการน้ำประสบความสำเร็จ

คุณผู้ชมครับด้วยความสำเร็จที่เห็นได้ชัดจากชุมชนบ้านแม่กลางในพื้นที่ 3,500 ไร่ 400 ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์ชุมชนจึงเข้าร่วมการประกวดการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มาครองด้วยครับเพราะนอกจากจะมีการจัดระบบการจัดการน้ำที่ดีแล้วยังมีการขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงอีก11หมู่บ้านใน2ตำบลอีกกว่า 2,000 ครัวเรือนให้มีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นด้วยนับว่าบ้านแม่กลางประสบความสำเร็จต่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างน่ายกย่องทีเดียวนะครับน้องกรีนขอชื่นชมและปรบมือให้ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองแม่หาดมีการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า150ปีนะครับมีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติสืบต่อกันมาในลักษณะเชิงประเพณีวัฒนธรรมถึงแม้ไม่มีการเขียนกฎกติกาไว้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวก็ตามครับแต่ชาวแม่กลางก็สามารถที่จะดูแลและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดต้องขอขอบคุณชาวเมืองกลางนะครับที่ร่วมกันดูแลน้ำและจัดการการใช้น้ำอย่างเป็นระบบจนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชุมชนอื่นๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเขียนจดหมายและประสิทธิบัตรนะครับมาพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับรายการ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวเน่งจัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ห้องเรียนใช้แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาในชุดวิชา90204พื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในหน่วยของธุรกิจการเกษตรและการประกอบการก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะในตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและการประกอบการนะคะเรามารู้จักความหมายของธุรกิจการเกษตรกันก่อนนะคะธุรกิจการเกษตรนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการผลิต

การแปรรูปการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของธุรกิจการเกษตรนะคะอันแรกนะคะก็คือความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจการเกษตรก็จะมีความครอบคลุมถึงการได้มาของปัจจัย4นะคะได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะความสำคัญที่2นะคะก็คือความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจนะคะในการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การดำเนินงานด้านปัจจัยการผลิตการผลิตในฟาร์มการแปรรูปและก็การเก็บรักษารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยค่ะความสำคัญในส่วนที่3นะคะก็คือความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินธุรกิจการเกษตรก็จะก่อให้เกิดความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมได้แก่การลงทุนนะคะในการทำธุรกิจการเกษตรก็จะทำให้เกิดหน่วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการจ้างแรงงานซึ่งการจ้างแรงงานนี้นะคะก็จะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำเนินงานต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดทำให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าการขนส่งต่างๆนะคะและ4นะคะก็คือทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้สร้างรายได้ให้กับประชากรรวมถึงเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะคะก็คือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนนะคะเรามาดูในส่วนของฝ่ายดำเนินการก่อนนะคะฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด4ระบบย่อยนะคะก็จะเริ่มต้นจากระบบย่อยแรกนะคะระบบย่อยที่1เป็นระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆร่วมกับปัจจัยการผลิตนะคะเช่นการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือว่าพันธุ์สัตว์ต่างๆนะคะจากระบบย่อยปัจจัยการผลิตนะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่2นะคะก็คือระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะในระบบนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชสินค้าสัตว์สินค้าประมงต่างๆหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการผลิตในระดับฟาร์มก็ได้นะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นระบบย่อยที่3เป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแปรรูปขั้นต้นแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปเช่นการทำความสะอาดการคัดเกรดคัดไซส์ต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปเลยก็ได้นะคะจากการนำอ้อยไปทำเป็นน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปนะคะจากระบบย่อยที่3นะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่4นะคะระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะระบบย่อยนี้นะคะก็จะมีการดำเนินงานเพื่อที่จะตอบสนองอุปสงค์ของตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะจากฝ่ายดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ฝ่ายสนับสนุนนะคะในฝ่ายที่จะสนับสนุนฝ่ายดำเนินการก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะคะในหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็อาจจะมีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องของธุรกิจการเกษตรนะคะอาจจะเป็นระบบการนำเข้าส่งออกการควบคุมปริมาณการผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นนโยบายการแทรกแซงต่างๆนะคะเช่นการจำนำราคาการเก็บภาษีนะคะในหน่วยงานของเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนฝ่ายดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานเอกชนก็จะมีทั้งหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไรในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายดำเนินการในธุรกิจการเกษตรค่ะและในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะการประกอบการธุรกิจการเกษตรก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะค่ะซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีการสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจในอนาคตดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนะคะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงนะคะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะนำพาธุรกิจนะคะไปให้อย่างประสบความ

าธุรกิจให้มีการเติบโตแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้นะคะอันที่3นะคะก็คือการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในตัวเองมีพลังงานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางต่างๆมีความอดทนเพื่อที่จะนำพาธุรกิจไปให้สู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นนี้ก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะนำพาสู่การดำเนินธุรกิจของเรานะคะค่านิยมหลักนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณลักษณะแล้วก็บรรทัดฐานนะคะซึ่งก็จะเป็นคุณลักษณะขององค์กรนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะคะให้พนักงานได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะการแก้ไขปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหานะคะซึ่งในการแก้ปัญหานั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีจินตนาการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะนอกจากผู้ประกอบการนะคะจะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะก็จะต้องมีสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งสมรรถนะนะคะก็คือความรู้ทักษะแล้วก็ความสามารถนะคะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนั้นนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีสมรรถนะ3สมรรถนะหลักด้วยกันนะคะสมรรถนะแรกนะคะก็คือคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนะคะสมรรถนะที่2นะคะก็คือสมรรถนะด้านเทคนิคนะคะสมรรถนะด้านเทคนิคตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดการปัจจัยการผลิตการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะส่วนสมรรถนะที่3นะคะก็เป็นสมรรถนะด้านการจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนะคะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการดำเนินงานค่ะในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องมีความต้องการให้ธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายในการประกอบการจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลซึ่งในการจัดการธุรกิจการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรและก็หน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่ากระบวนการจัดการโดยกระบวนการจัดการนั้นนะคะก็จะมีการดำเนินงานใน4กิจกรรมหรือว่า4ขั้นตอนนะคะได้แก่การวางแผนการจัดองค์การการนำและสุดท้ายคือการควบคุมค่ะและในส่วนของหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นกระบวนการในการจัดการธุรกิจตามหน้าที่ที่ได้กำหนดเอาไว้ตามโครงสร้างขององค์กรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นหน้าที่การตลาดหน้าที่การผลิตบัญชีและการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการบริหารงานทั่วไปค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมนะคะเรามารู้จักกับการวางแผนกันก่อนนะคะการวางแผนนะคะก็หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเพื่อให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์การประสงค์นะคะซึ่งการวางแผนนะคะก็มีบทบาทด้วยกันในอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นการวางแผนการดำเนินงานที่ดีนะคะก็จะทำให้มีการดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การนะคะที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งบทบาทแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้บุคลากรนะคะทราบทิศทางในการดำเนินงานของธุรกิจนะคะอันที่สองนะคะก็จะช่วยลำดับความสำคัญของงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะ3นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การค่ะ4นะคะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์การค่ะค่ะซึ่งประเภทของการวางแผนนะคะก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งตามระยะเวลาแบ่งตามระดับการบริหารแล้วก็แบ่งตามปริมาณการใช้งานนะคะซึ่งในการแบ่งตามระยะเวลานะคะซึ่งก็จะมีการแบ่ง3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแผนระยะสั้นแผนระยะปานกลางหรือว่าแผนระยะยาวค่ะในส่วนของการวางแผนตามระดับการบริหารนะคะก็จะเป็นการวางแผนตามระดับของการบริหารงานในองค์การนะคะซึ่งก็นิยมแบ่งระดับของการบริหารงานออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะคะแล้วก็

ระดับปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการวางแผนตามปริมาณการใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการวางแผนที่ใช้ครั้งเดียวหรือว่าการวางแผนถาวรนะคะค่ะซึ่งในกระบวนการวางแผนนะคะการวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีขั้นตอนซึ่งก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนจะประกอบด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ2นะคะก็จะต้องมีการกําหนดทิศทางขององค์การและ3นะคะก็คือการกําหนดแผนงานขององค์การค่ะค่ะเรารู้เกี่ยวกับการวางแผนไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดองค์การก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ4กิจกรรมด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดภาระงาน2นะคะก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างขององค์การ3เป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่และ4คือการประสานงานค่ะเรามารู้จักกับการกำหนดภาระงานก่อนนะคะการกำหนดภาระงานอันนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การในแต่ละตำแหน่งงานนะคะโดยการนำรายละเอียดของงานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการกำหนดนะคะโดยทั่วไปนะคะในการกำหนดงานนะคะก็จะกำหนดจากเนื้องานแล้วก็ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะ2นะคะก็คือการออกแบบโครงสร้างองค์การนะคะก็จะสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การแล้วก็รูปแบบโครงสร้างที่ใช้นะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือโครงสร้างตามหน้าที่เป็นการจัดแผนกงานต่างๆโดยออกแบบตามหน้าที่หรือว่าลักษณะงานที่ทำขององค์การนะคะเช่นถ้าเป็นองค์กรทางธุรกิจอะค่ะจะมีหน้าที่ในการผลิตหน้าที่การตลาดหน้าที่ทางการเงินและการบัญชีแล้วก็หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอันที่2นะคะก็คือโครงสร้างตามพื้นที่ภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็จะมีการขยายธุรกิจตามพื้นที่ต่างๆโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในพื้นที่เดียวกันนะคะการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การนะคะอาจจะเป็นแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าภาคตะวันตกก็ได้นะคะ3นะคะก็คือการจัดโครงสร้างองค์การตามโครงสร้างของกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นโครงสร้างองค์การที่ใช้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นหลักในการจัดกลุ่มนะคะเช่นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันมายาวนานหรืออาจจะเป็นลูกค้าในกลุ่มวัยคนทำงานเป็นลูกค้าสูงอายุหรือว่าอาจจะแบ่งตามกลุ่มของลูกค้าผู้บริหารทั่วไปหรือว่าลูกค้าโรงงานแปรรูปหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งออกก็ได้นะคะ4นะคะก็จะเป็นการแบ่งตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นโครงสร้างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตรหรืออาจจะเป็นแผนกพืชสวนพืชไร่สัตว์บกสัตว์น้ำก็ได้นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันถ้าจะรวมอยู่ในแผนกเดียวก็อาจจะทำให้การจัดกลุ่มนั้นยุ่งยากนะคะหัวหน้าแผนกนะคะจึงจะต้องมีความรู้ในทุกด้านค่ะ5นะคะก็คือการแบ่งโครงสร้างองค์การแบบผสมนะคะก็เป็นโครงสร้างองค์การที่นำเอาโครงสร้างแบบต่างๆเช่นโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างตามกลุ่มลูกค้าหรือว่าโครงสร้างตามผลิตภัณฑ์มาจัดอยู่ในระดับการบริหารเดียวกันนะคะ6นะคะก็คือโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การในลักษณะมักจะเกิดขึ้นในองค์การที่มีโครงการพิเศษนะคะโดยแต่ละโครงการก็จะมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตการตลาดการเงินและการบัญชีบุคลากรที่อยู่ในแต่ละโครงการก็อาจจะถูกกำหนดโดยองค์การเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานให้โครงการนั้นๆ นะคะลุล่วงไปด้วยดีซึ่งเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าโครงการจบลงแล้วนะคะแต่ละคนในองค์การก็จะกลับไปสังกัดยังสังกัดเดิมของบุคลากรนั้นๆ นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ก็หมายถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริหารในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายนะคะการแบ่งอำนาจหน้าที่ก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก5ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสายการบังคับบัญชานะคะอันที่2ก็คือการมอบหมายอำนาจหน้าที่3นะคะก็เป็นขอบเขตของการบริหาร4จะเป็นการกระจายอำนาจนะคะและ5นะคะก็คือสายงานหลักแล้วก็สายงานอำนวยการค่ะ
ค่ะในส่วนที่4นะคะก็คือการประสานงานก็จะเป็นการสื่อสารให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันนะคะจึงแบ่งเป็นมีการกำหนดแผนงานมีการประสานงานให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในการประสานงานก็มีวิธีการต่างๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดผู้ประสานงานนะคะ2นะคะก็คือการกำหนดบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบ3เป็นการกำหนดกฎแล้วก็ระเบียบที่จำเป็นนะคะ4นะคะก็คือวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ5นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมค่ะต่อไปนะคะก็คือการนำนะคะการนำนะคะก็คือการใช้ความสามารถหรือว่าอิทธิพลนะคะในการชี้นำจูงใจหรือว่ากระตุ้นให้สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้นะคะโดยกระบวนการนำก็จะมีผู้นำในองค์กรที่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็มีการจูงใจให้บุคลากรในองค์การนั้นปฏิบัติตามเพื่อให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งก็จะสามารถสรุปได้ว่าการนำนะคะก็จะเป็นการนำเพื่อทำให้เกิดการจูงใจและทำให้เกิดผลงานนะคะซึ่งในการนำนั้นนะคะก็จะต้องพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำนะคะก็หมายถึงคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของบุคลากรที่สามารถสร้างอิทธิพลนะคะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความเชื่อถือหรือว่ายอมรับในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้นำนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริการผู้อื่นนะคะการเชื่อมั่นในพลังงานด้านบวกนะคะมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะในบุคคลอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีการมองชีวิตนะคะเป็นการผจญภัยมีการทำงานเป็นทีมนะคะรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆด้วยค่ะพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำแล้วนะคะก็จะต้องมาดูในเรื่องของการจูงใจนะคะการจูงใจนะคะก็หมายถึงความต้องการหรือว่าความเต็มใจภายในที่ผลักดันให้กับบุคลากรได้แสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายนะคะหรือว่าผลสำเร็จของงานแล้วก็องค์การนะคะซึ่งองค์ประกอบของการจูงใจก็จะประกอบไปด้วย3ลักษณะสำคัญด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยภายในของมนุษย์นะคะอันที่2ก็คือแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันและ3นะคะก็คือพฤติกรรมนะคะที่ได้แสดงออกมาซึ่งความสำคัญของการจูงใจบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญต่อองค์กรนะคะเพื่อที่จะให้มีผลงานหรือว่าผลกำไรขององค์การนั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะก็คือช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์การช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้มีการเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การนะคะช่วยให้มีการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะและสุดท้ายนะคะก็ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานค่ะซึ่งทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจนะคะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยการใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยในการจูงใจนะคะการศึกษาความต้องการของมนุษย์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาจากความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจซึ่งพบว่ามนุษย์นะคะก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันหากความต้องการเหล่านั้นนะคะได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นซึ่งการศึกษา เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์นะคะก็มีทฤษฎีต่างๆที่สำคัญที่ได้อธิบายไว้นะคะโดยอันแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลนะคะ2นะคะก็คือทฤษฎีความต้องการนะคะของอันเดอร์เฟอร์นะคะแล้วอันที่3นะคะก็คือทฤษฎี2ปัจจัยนะคะของเฮิร์สเบิร์กค่ะต่อไปนะคะก็คือการควบคุมค่ะการควบคุมก็หมายถึงการตรวจสอบแล้วก็การติดตามการจัดการหรือว่าการกำกับให้การดำเนินงานอยู่ในกรอบแผนงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องแล้วก็คงอยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานตรงตามเวลาแล้วก็มีเป้าหมายตามที่องค์การได้กำหนดไว้ค่ะ
ซึ่งกระบวนการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานของงานอันที่2คือการวัดผลงาน3เป็นการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนด4นะคะก็คือ

ือการประเมินและการแก้ไขค่ะซึ่งประเภทของการควบคุมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการควบคุมก่อนการดำเนินงาน2คือการควบคุมระหว่างการดำเนินงานและ3การควบคุมหลังการดำเนินงานค่ะซึ่งระดับและก็วิธีการควบคุมนะคะอันที่1ก็คือการควบคุมระดับกลยุทธ์เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นผู้กำหนดแผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การก็จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์การค่ะสำหรับการควบคุมอันที่2นะคะก็คือการควบคุมระดับยุทธวิธีนะคะการวางแผนในระดับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละฝ่ายนะคะเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตฝ่ายการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของแต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมในการดำเนินงานของฝ่ายด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่3ก็จะเป็นหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งหน้าที่แรกเลยนะคะในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือหน้าที่ทางการตลาดการตลาดนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือว่าบริการจากจุดกำเนิดไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมนั้นๆก็จะต้องบรรลุเป้าหมายของธุรกิจนะคะก็คือการทำกำไรเองนะคะโดยที่จะต้องไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งในการจัดการการตลาดนะคะก็คือจะต้องประกอบไปด้วยการวิเคราะห์นะคะซึ่งการวิเคราะห์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สารสนเทศและการวิจัยการตลาดนะคะอันที่สองนะคะก็คือการวิเคราะห์โซ่อุปทานแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและสามนะคะคือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรค่ะหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งการวางแผนนี้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะมีการกำหนดการตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดส่วนผสมการตลาดค่ะ3นะคะก็คือการปฏิบัติการและการควบคุมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาดค่ะเรารู้จักการจัดการทางการตลาดไปแล้วนะคะมาดูการจัดการการผลิตนะคะการจัดการการผลิตนะคะก็หมายถึงกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเพื่อให้ได้สินค้าแล้วก็บริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงการผลิตทางการเกษตรปัจจัยการผลิตก็จะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งประเภทของการผลิตนะคะก็จะมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็การผลิตนะคะเพื่อเก็บเข้าคลังเพื่อรอการจำหน่ายค่ะนอกจากนี้นะคะในระบบการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือระบบการผลิตแบบเป็นครั้งคราวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตนะคะที่เหมาะสมกับสินค้านะคะที่มีความต้องการของตลาดนะคะที่คาดไว้ต่ำหรือว่ามีความต้องการของลูกค้าเป็นช่วงๆหรือว่าเป็นฤดูกาลนะคะอันที่2นะคะก็คือการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการผลิตที่นิยมใช้กับการผลิตที่เรียกว่าเป็น product line นะคะก็มักจะใช้ในการผลิตที่มีอุปกรณ์การผลิตนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะ3นะคะก็คือการผลิตแบบเป็นช่วงตอนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตที่อุปกรณ์การผลิตนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามประเภทความหลากหลายขนาดแล้วก็คุณลักษณะนะคะเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะในกระบวนการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตนะคะแล้วก็การพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ยอดขาย2นะคะก็คือการเลือกทำเลที่ตั้ง3นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะ4นะคะก็จะเป็นการวางแผนตามกำลังการผลิต5จะเป็นการวางผังกระบวนการผลิตและออกแบบแผนงานนะคะ6นะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพและ7นะคะก็คือการจัดการสินค้าคงคลังค่ะค่ะเรารู้จักกับการจัดการการผลิตไปแล้วนะคะเรามาดูในการจัดการการเงินนะคะซึ่งการจัดการการเงินนะคะก็คือระบบหรือว่าวิธีการจัดการด้านเงินทุนนะคะที่จะใช้ในการประเมินความต้องการด้านเงินทุนการตัดสินใจแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนแล้วก็ต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งการวางแผนการควบคุมทางการเงินนะคะก็เพื่อให้

มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้มาแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้มูลค่าของกิจการสูงที่สุดนะคะซึ่งหน้าที่ในการจัดการการเงินนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการการเงินเกี่ยวกับการประเมินความต้องการของเงินทุนการหาแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีหน้าที่ทั้งการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตและการจัดการในเรื่องของการเงินค่ะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเนื้อหาในหน่วยที่1ของรายวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการทางด้านการตลาดครับสำหรับในเนื้อหาในหน่วยนี้ผมจะได้กล่าวถึงเรื่องของหลักการการจัดการการผลิตโดยมุ่งเน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมโยงแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวเข้ากับหลักการบริหารจัดการทางการตลาดนะครับครับเราจะเริ่มจากแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการผลิตก่อนนะครับว่าการจัดการทางด้านการผลิตเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับซึ่งจากภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับการผลิตก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราจะมองให้ง่ายเนี่ยก็เป็นเพียงเรื่องของกระบวนการแปลงสภาพของวัตถุดิบนะครับให้ออกมาเป็นสินค้าและบริการนะครับซึ่งในการแปลงสภาพนี้เนี่ยก็จะอยู่ในรูปของการเปลี่ยนนะครับวัตถุดิบนั้นเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มให้มีคุณค่าเพิ่มนะครับด้วยการทำให้วัตถุดิบต่างๆนั้นเนี่ยมาผสมปนเปผสมกลมกลืนกันนะครับมาใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ให้เกิดอรรถประโยชน์ซึ่งอรรถประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยหรือมูลค่าตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรูปร่างนะครับของวัตถุดิบเปลี่ยนสถานที่นะของสิ่งที่เอามาใช้ในการผลิตนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าให้เกิดคุณค่าแก่ผู้บริโภคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสินค้าและบริการที่เราได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงคอนเซปต์ง่ายๆนะครับแต่คำถามที่ยากขึ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าในการแปลงสภาพของวัตถุดิบนี้เนี่ยให้เกิดสินค้าและบริการเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อจะทำให้วัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพนี้เนี่ยได้เกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็หรือว่ามีต้นทุนในการแปลงสภาพนั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจนะครับสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือจะเป็นคำถามแล้วก็จะได้แล้วก็จะมีคำตอบอยู่ในรายวิชานี้ครับนั่นคือว่าเราจะได้ดูเรื่องของวิธีการแนวทางในการบริหารจัดการการผลิตแล้วก็ประยุกต์เข้ากับเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งจะทำให้วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อผ่านกระบวนการแล้วก็จะเกิดคุณค่าเกิดมูลค่ากลายเป็นสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับหน่วยธุรกิจได้ครับตอนนี้ก็จะขยายความเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับนั่นคือว่าสำหรับผู้ที่ในการแปลงสภาพวัตถุดิบเนี่ยไปเป็นสินค้าบริการครับผู้ผลิตหรือหน่วยผลิตก็จำเป็นที่จะต้องมีเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการผลิตนี้นะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เราเรียกว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยนะก็จะอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ขายวัตถุดิบให้กับหน่วยผลิตนะซึ่งเรารู้จักกันในชื่อของซัพพลายเออร์อะไรนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริโภคนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการนะครับไปใช้แล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอยู่นะครับนั่นคือผู้ที่เกี่ยวข้องในเป็นลักษณะของเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับผู้นี้ก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะป้อนนะครับวัตถุดิบนะป้อนปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตของหน่วยผลิตครับในกระบวนการสร้างมูลค่านะครับแล้วก็สร้างสินค้าและบริการเนี่ยหรือคือในเรื่องในส่วนของการผลิตเนี่ยนะฮะก็จะมีแนวคิดเรื่องการจัดการนะครับเรื่องการที่จะสร้างนะครับประโยชน์นะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการในด้านที่สำคัญนั่นก็คือแน่นอนครับว่าก็จะเป็นเรื่องการจัดการการผลิตนะครับแต่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการจัดการทางด้านการเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บรรจุอยู่ในวิชานี้นะครับก็คือการจัดการทางด้านการตลาดนะครับซึ่งแนวคิดทั้ง3นี้เนี่ยก็ได้อยู่ในแสดงดังในกราฟนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพนะของกระบวนการการผลิตผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หลักการจัดการสำคัญที่ในของในกระบวนการของการผลิตเนี่ยนะฮะผู้ที่เป็น
ผู้ผลิตเนี่ยนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดขึ้นของราคานะครับเรื่องของปริมาณความต้องการที่จะผลิตออกไปขายในตลาดนะครับฉะนั้นผู้จัดการการผลิตนะฮะหรือผู้ผลิตเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเกิดขึ้นนะของดุลยภาพของตลาดนะครับซึ่งดุลยภาพของตลาดในที่นี้เนี่ยก็จะช่วยบอกให้ผู้ผลิตเนี่ยได้ทราบถึงระดับราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมซึ่งกราฟนี้เนี่ยก็เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงดุลยภาพของตลาดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการเกิดขึ้นของอุปสงค์การเกิดขึ้นอุปทานดุลยภาพและที่มาของราคากับปริมาณที่เหมาะสมที่ผู้ผลิตจะต้องใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญนั่นก็คือการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดครับครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่ได้ทราบเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณนะซึ่งที่มาเนี่ยก็เกิดจากดุลยภาพใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามนะครับผู้ผลิตก็ต้องนำข้อมูลเรื่องของราคากับปริมาณเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจนะครับซึ่งในการตัดสินใจเนี่ย

0: ก็สามารถที่จะคำนึงถึงนะครับผู้ผลิตก็อาจจะคำนึงถึงเป้าหมายหลายๆเป้าหมายนะครับนั่นก็คือว่านอกจากเรื่องของกำไรสูงสุดแล้วเนี่ยผู้ผลิตก็อาจจะนึกถึงเรื่องของต้นทุนต่ำสุดนะฮะรายได้สูงสุดอย่างนี้นะครับหรือปริมาณการผลิตมากที่สุดนะครับฉะนั้นในเนื้อหาในรายวิชานี้เนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดนะครับครับในการผลิตนะครับนอกจากเรื่องของราคาปริมาณแล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับนั่นคือว่าในการผลิตเนี่ยนะฮะผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบนะครับใช้ปัจจัยการผลิตมาทำการสร้างผลผลิตเนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่านะครับให้ได้ปริมาณมากที่สุดหรือมีต้นทุนต่ำสุดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการผลิตนั้นเนี่ยเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงการผลิตที่มีลักษณะที่เรียกว่าการเกิดผลิตภาพนะครับฉะนั้นในการผลิตเนี่ยนะครับก็ผู้ผลิตก็ต้องคาดหวังเป้าหมาย เรื่องของการบรรลุประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดแล้วก็ผลิตภาพการผลิตสูงสุดด้วยนะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยก็จะแสดงให้นะเห็นว่าในการผลิตจุดการผลิตที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเนี่ยก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยจุดที่เหมาะสมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ณจุด R ครับครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับแต่การผลิตนั้นเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับส่วนอื่นๆอีกนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปว่านะครับก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในการผลิตผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะครับหรือมีความร่วมมือกับแผนกอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนกทางการตลาดนะครับแผนกการทางการเงินนะครับทางด้านการวิจัยและพัฒนานะครับหรือแผนกอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ตัวสินค้าและบริการนะครับการกำหนดราคาและปริมาณสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก่อให้เกิดความสำเร็จต่อการผลิตสินค้าและบริการออกมาจำหน่ายภายในตลาดครับครับงั้นในตอนที่2นี้เนี่ยผมก็จะได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงนะครับของการผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ในที่กว้างขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการผลิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ระบบตลาดนะครับนั่นก็คือว่าหน่วยผลิตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาตามลำพังนะครับฉะนั้นถ้าเราจะมองในลักษณะที่เป็นจุลภาคซึ่งได้กล่าวถึงในส่วนที่หนึ่งนั้นเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงเรื่องของเพียงแค่กระบวนการผลิตนะครับวัตถุดิบนะครับวิธีการแปลงสภาพวัตถุดิบนะครับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องภายในองค์กรและนอกองค์กรแต่จะเป็นการให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆเท่านั้นครับแต่ตอนนี้การผลิตนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วยนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงการผลิตออกมาเท่านั้นนะครับแต่จะต้องถูกเอาไปจำหน่ายนะครับหรือส่งผ่านไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมหรือนั่นคือว่าในระดับที่เป็นมหาภาคอีกด้วยครับฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาเรื่องของการผลิตให้กว้างขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะสร้างมุมมองในลักษณะที่แสดงด้วยกราฟที่ด้วยภาพที่ปรากฏนี้อยู่นะครับฉะนั้นเราลองพิจารณาภาพนี้ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราจำลองให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในที่นี้ก็คือครัวเรือนนะอันนี้จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือจะมีครัวเรือนนะครับแล้วก็มีหน่วยผลิตนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี ตลาดนะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับครัวเรือนนะครับฉะนั้นถ้าเรามองออกมานะครับให้ไกลไปกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในหน่วยธุรกิจนะครับแล้วก็จำลองสถานการณ์ว่าระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆ2ส่วนนั่นคือครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเราก็จะได้ภาพความเชื่อมโยงของหน่วยผลิตนะผลผลิตที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดังปรากฏในภาพนี้ครับฉะนั้นอาจจะพิจารณาง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการตลาดด้วยนะครับก็จะผลิตสินค้าและบริการออกมาซึ่งสินค้าและบริการนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ตลาดผลผลิตนะตลาดสินค้าตลาดบริการนะและภายในตลาดนี้ก็จะมีครัวเรือนซึ่งเป็นผู้เข้ามาซื้อสินค้าบริการนะครับสินค้าบริการก็จะถูกส่งผ่านไปที่ครัวเรือนอย่างนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ที่บริโภคสินค้าและบริการนะครับเราก็สมมุติให้ครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับนั้นก็จะทำให้ครัวเรือนเนี่ยก็จะมีบทบาทในการที่จะส่งผ่านปัจจัยการผลิตที่ตนครอบครองอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปสู่ตลาดปัจจัยการผลิตซึ่งในตลาดนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตหรือหน่วยผลิตเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อปัจจัยการผลิตนั้นมาแล้วก็ทำการผลิตสินค้านะครับแล้วสินค้าที่ทำการผลิตนั้นก็จะส่งผ่านนะครับกลับเข้าไปสู่วงจรเดิมนะนั่นคือส่งสินค้าเดินเข้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้านั้นไปนะครับฉะนั้นในภาพนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้แนวคิดว่านะครับถ้าการเกิดขึ้นของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปนะครับไปสู่ผู้บริโภคนะบริโภคก็บริโภคสินค้าบริการใช้จ่ายมานะครับแล้วก็ขายผู้บริโภคหรือครัวเรือนเนี่ยก็จะขายปัจจัยการผลิตมีรายได้มาแล้วก็ไปซื้อปัจจัยการผลิตครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าและบริการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายจ่ายนะครับซึ่งการหมุนเวียนของสินค้าบริการปัจจัยการผลิตรายได้และรายจ่ายนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปส่งผลกระทบกับการเติบโตนะครับทางเศรษฐกิจนะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมฮะว่าเรื่องการผลิตนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพียงของเรื่องที่เกิดขึ้นหรือสำคัญเฉพาะหน่วยธุรกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการเติบโตหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับนั้นจึงเป็นที่มาของความสำคัญนะเป็นที่มาของความสำคัญนะครับว่าทำไมเนี่ยเราถึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการนะผู้ผลิตหรือหน่วยผลิตเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบบริหารจัดการการผลิตได้ดีนะมีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำมีผลผลิตสูงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดรายได้นะครับเกิดการใช้จ่ายนะที่เรียกว่าดีขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับครับเอาละตอนนี้ภาพนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกหน่อยนะครับอันนี้เพื่อให้เกิดแนวคิดว่าในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏมากขึ้นเราก็สามารถที่จะทำได้ครับโดยการนำผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าค่อยๆเพิ่มเข้ามาภายในวงจรเศรษฐกิจนี้นะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเราได้มีการเพิ่มรัฐบาลเข้ามาซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นหน่วยนึงนะครับที่มีทั้งใช้จ่ายนะครับมีทั้งการผลิตนะสินค้าบริการนะครับแล้วก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เรื่องของการผลิตนะครับมีบทบาทมากขึ้นในการส่งผ่านสินค้าบริการรายได้และรายจ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เช่นกันครับนอกจากนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปอีกในวงจรเศรษฐกิจนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งการทำเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นว่าการหมุนการเกิดขึ้นของสินค้าและบริการนะครับมีการส่งผ่านไปผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะเราจะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างไร นะความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของการผลิตก็จะมีมากขึ้นครับครับสำหรับภาพนี้นะฮะก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าในการผลิตเนี่ยนะเราเห็นความสำคัญแล้วล่ะนะแต่เราก็ต้องมาตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าในเมื่อผลการผลิตเนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งในระดับหน่วยธุรกิจแล้วก็ในระดับของภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตจะทำเช่นไรที่จะทำให้การใช้ปัจจัยการผลิตและการได้มาซึ่งผลผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งภาพนี้นะครับก็จะแสดงเส้นเป็นไปได้ในการผลิตซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะจำลองสถานการณ์ว่าในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีการผลิตสินค้าและบริการเอาเป็นว่ามีเพียง2ชนิดนะครับเพื่อให้เห็นว่าการที่ผู้ผลิตจะกระตุ้นนะครับหรือใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะมีสินค้าหลายประการก็ตามนะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็จำลองสถานการณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งเจ้าเส้นสีเนี่ยเราเรียกว่าเส้นที่เป็นไปได้ในการผลิตเส้นนี้ก็จะบอกถึงว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพนะแล้วให้ได้ผลผลิตมากที่สุดซึ่งผลผลิตมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่บนเส้นสีเขียวนี้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าณจุด A จุด B ถ้าผู้ผลิตสามารถที่จะผลิตแล้วมาอยู่บนเส้นนี้ได้นั่นก็คือผู้ผลิตประสบความสำเร็จในการบรรลุเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตนะแล้วเราก็สร้างผลผลิตได้มากที่สุดนะภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาเพิ่มรายละเอียดอีกสักนิดครับโดยการพิจารณาเรื่องของการแบ่งระดับการผลิตครับซึ่งถ้าเราจะแบ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆได้นะครับนั่นก็คือว่าในระดับของหน่วยผลิตดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับแล้วก็ในระดับของอุตสาหกรรมอันนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่จะกล่าวถึงในตอนนี้นะครับแล้วก็ในระดับของระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นภาพรวมหรือเป็นระดับมหาภาคซึ่งได้กล่าวถึงในตอนที่2นะครับงั้นในตอนนี้เราจะมาพิจารณากันอีกสักรอบนะครับนี้เราเริ่มที่การผลิตในระดับของหน่วยผลิตนะครับหรือคือระดับของบริษัทระดับขององค์กรนะครับซึ่งในระดับนี้เนี่ยเราก็จะทำการวิเคราะห์นะโดยดูข้อมูลที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาได้รับมาและใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยผลิตนั่นก็คือการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนะฮะกราฟนี้นะฮะแสดงถึงข้อมูลนะที่หน่วยผลิตใช้ในการตัดสินใจดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะสำหรับในกราฟแรกจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วเราก็จะเห็นราคาซึ่งเป็นราคาที่ P0 ซึ่งราคา P0 นี้เนี่ยก็เป็นราคาที่ถูกกำหนดมาโดยตลาดนะครับแล้วราคานี้เอาไปทำอะไรนะครับผู้ผลิตก็จะเอามาใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตครับฉะนั้นก็จะเกิดกราฟที่2นะทางด้านขวามือนี่นะครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกราฟราคาที่เป็นเส้นตรงซึ่งราคานี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราศึกษามาจากในเศรษฐศาสตร์จุลภาคก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะทราบว่าเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นราคานะครับหรือเป็นเส้นเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นเส้นอุปสงค์ที่ผู้ผลิตเขาเจอนะฮะหรือเป็นข้อมูลราคาที่ผู้ผลิตเขานำมาใช้ในการตัดสินใจทำการผลิตร่วมกับโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตที่มีอยู่นะครับจนระดับราคาตรงนี้มีความสำคัญนะครับครับนั่นเป็นข้อมูลส่วนที่หนึ่งนะครับที่ผู้ผลิตจะเอามาใช้ในการตัดสินใจทีนี้พอเรามาตัดสินใจเนี่ยผู้ผลิตก็จะพยายามกำหนดปริมาณการผลิตนะภายใต้ราคาที่ได้รับมาเนี่ยแล้วให้ได้กำไรสูงสุดนี้จุดที่เกิดกำไรสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นณจุดไหนนะฉะนั้นถ้าเราดูจากภาพนี้เนี่ยนะซึ่งภาพนี้หรือกราฟนี้นะฮะจะประกอบไปด้วยเส้น ที่สำคัญสำคัญนะครับอยู่จำนวน3เส้นนั่นก็คือเส้น TC นะครับหรือคือตัวเส้น Total Cost นะครับแล้วก็เส้น TR ซึ่งก็คือเส้นรายได้นะครับอันนี้เป็นเส้นตรงเพราะเรากำหนดว่าตลาดที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยหรือผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับราคาก็จะเป็นเส้นตรงไปอย่างนี้ดูความต่างนะครับผู้ผลิตก็จะนำข้อมูลทางด้านราคานำข้อมูลทางด้านต้นทุนนะครับแล้วก็มาคำนวณหาเส้น TC นะเส้น TR นะครับแล้วก็พยายามกำหนดปริมาณการผลิตที่จะทำให้ตนเนี่ยได้กำไรสูงสุดนั้นจุดที่จะทำให้ผู้ผลิตได้กำไรสูงสุดก็จะอยู่ณจุด Q0 ครับนั่นคือเป็นจุดที่เส้น TR กับเส้น TC เนี่ยห่างกันมากที่สุดนะครับแล้วในกราฟนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตัวอักษร MR กับ MC ปรากฏด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปอธิบายต่อในหน่วยถัดๆไปนะครับครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในระดับของหน่วยผลิตครับก็จะใช้ข้อมูลประมาณนี้นะฮะประมาณที่ได้กล่าวถึงไปครับก็คือราคาต้นทุนแล้วทำการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกำไรนะฮะทีนี้เรามาดูในระดับอุตสาหกรรมบ้างนะครับในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็นิยามกันง่ายๆนะครับนั่นคือว่าถ้าจะให้เห็นภาพก็เป็นเพียงเรื่องของการนำผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยซึ่งผลิตสินค้าไม่ว่าจะเหมือนกันหรือลักษณะที่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับหรือมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็ได้นะครับเราก็รวมผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับผู้ผลิตที่ถูกรวมเข้ามาเป็นกลุ่มๆนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าและบริการชนิดนั้นนะครับซึ่งพอเรามีการรวมกลุ่มเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหลักของการวิเคราะห์ก็จะมีลักษณะที่กว้างขึ้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยถ้าเราจะเชื่อมโยงนะการตัดสินใจของผู้ผลิตแต่ละรายในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยนะครับมาสู่เรื่องของการตัดสินใจร่วมกันในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ว่าผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามขนาดของจำนวนนะตามจำนวนของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นนะฮะตามขนาดของอุตสาหกรรมนั้นนะครับเอาละตอนนี้มาในเรื่องของเป้าหมายนะครับซึ่งได้กล่าวว่าถ้าเป็นหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็กำไรมากที่สุดนะครับแต่พอเราขยายความมาถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยคำถามก็คือว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับอุตสาหกรรมก็เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นจากหน่วยธุรกิจใช่ก็จะเป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นฉะนั้นเป้าหมายก็จะมีลักษณะที่เป็นเป้าหมายที่มากขึ้นนะครับเป้าหมายที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับฉะนั้นเป้าหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถึงแม้จะมีเป้าหมายลักษณะเดียวกันคือคำนึงถึงเรื่องปริมาณคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะครับแล้วก็คำนึงถึงเรื่องมูลค่าเพิ่มนะคล้ายๆกับของหน่วยธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับแต่เป้าหมายที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับการเติบโตความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของประเทศนะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับครับสำหรับในระดับที่กว้างขึ้นมาอีกนะครับอันนั้นก็จะเป็นระดับการผลิตที่เราเรียกว่าเป็นระดับมหาภาคเลยหรือก็คือเป็นระดับของเศรษฐกิจภาพในภาพรวมเลยนะครับฉะนั้นในระดับนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการนำอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมารวมกันนะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจนี้นะฮะเราก็อาจจะแบ่งออกเป็น3อุตสาหกรรมหลักๆนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นสามารถที่จะแบ่งออกเป็นอีก2ลักษณะ เป็น2กลุ่มย่อยนะครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็นอะไรล่ะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรถยนต์เป็นอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มนึงแล้วก็อุตสาหกรรมย่อยนะที่ไม่ใช่การเกษตรอีก1กลุ่มก็คือเป็นอุตสาหกรรมบริการนะครับฉะนั้นถ้านํา3อุตสาหกรรมหลักๆนี้เนี่ยมารวมกันมันก็จะเป็นภาพรวมของการผลิตภายในระบบเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี้คำถามคือว่าแล้วในภาพการผลิตที่เป็นมหาภาคที่ภาพใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเป้าหมายของการบริหารจัดการการผลิตในระดับนี้เนี่ยคืออะไรครับแน่นอนว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพของประเทศแล้วนะครับเป็นภาพของการผลิตทั้งหมดของมวลรวมของมหาภาคเป็นของประเทศแล้วครับฉะนั้นเป้าหมายที่จะทิ้งไม่ได้เลยก็คือการทำให้ประเทศเติบโตนะครับการทำให้ประเทศเกิดการพัฒนานะครับมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นที่ดีขึ้นนะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการภาพรวมในระดับนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือรัฐบาลนั่นเองครับผมครับสำหรับในตอนที่3นี้เนี่ยก็เราก็จะได้เห็นภาพเรื่องของระดับการผลิตนะครับได้เห็นเป้าหมายนะครับของการผลิตในแต่ละระดับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเป้าหมายในระดับหน่วยธุรกิจจะไปโฟกัสเรื่องไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับปริมาณการผลิตกับกำไรนะครับเป้าหมายในระดับอุตสาหกรรมก็ไปมุ่งเน้นเรื่องความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมความสามารถในการแข่งขันนะครับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะครับเป้าหมายในระดับของการผลิตในระดับประเทศจะไปพูดถึงเรื่องของการเติบโตนะครับและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ทั้ง3เป้าหมายนี้เนี่ยการผลิตในทั้ง3ระดับเนี่ยก็เชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันแล้วเป้าหมายของแต่ละระดับก็ต้องเกื้อหนุนกันนะครับถึงจะทำให้การบริหารจัดการการผลิตในภาพรวมของประเทศประสบความสำเร็จได้ครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร2504 7788

สาระที่เราจะพูดกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตก่อนนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยการผลิตที่มาเกี่ยวข้องกับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่4ปัจจัยด้วยกันก็คือที่ดินนะครับแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบทบาทในการที่จะแปลงสภาพตัวปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าและบริการแล้วออกมาวางขายในตลาดนะครับแต่นี้หน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่แสวงหากำไรจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับที่มาแปลงสภาพเป็นตัวสินค้าและบริการเนี่ยนะครับโดยปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดของปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อปัจจัยของผู้ประกอบการนะครับในเวลาพูดถึงตลาดปัจจัยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยหรือความต้องการจ้างปัจจัยนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะครับนั่นหมายความว่า

มันเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคนะครับคือเมื่อมีผู้บริโภคแล้วเนี่ย มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการผู้ผลิตก็ต้องทำการผลิตออกมาโดยการไปหาซื้อปัจจัยเพื่อมาผลิตสินค้าและบริการออกขายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าไอ้ตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอุปสงค์ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นอุปสงค์ที่ร่วมกับหลายปัจจัยพร้อมกันนะครับหมายความว่านอกจากสืบเนื่องแล้วเนี่ยมีเรื่องของความต้องการร่วมกันเช่นก็คือต้องการปัจจัยวัตถุดิบคู่กับแรงงานคู่กับที่ดินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นจอยดีมานนะครับตอนนี้จุดประสงค์ของการที่ผู้ประกอบการมาทำตรงนี้ก็คือต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเขาคือต้องการแสวงหากำไรสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการออกมานะครับคราวนี้ในด้านอุปทานของปัจจัยบ้างล่ะอุปทานเนี่ยมันก็เป็นราคาของปัจจัยการผลิตนะครับที่ราคาต่างๆกันนะครับแล้วก็ตัวอุปทานของปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตลาดของเขาอยู่นะครับซึ่งเราจะดูรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้ในการกำหนดราคาปัจจัยของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็มาจากไหนล่ะนะครับ อย่างที่เราทราบกันมาแล้วว่าไอ้ตัวปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลากำหนดตัวราคาปัจจัยหรือสินค้าเนี่ยมันก็มาจากตลาดนะครับตลาดดูยังไงก็คือดูจากสภาพของอุปสงค์อุปทานนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นมันจะมีการต่อรองกันแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การกำหนดราคาตลาดขึ้นมานะครับตอนนี้ไปดูต่อไปว่าพฤติกรรมของการกำหนดราคาสินค้าและการรับซื้อปัจจัยการผลิตของหน่วยธุรกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคือในทางการผลิตเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตลาดอยู่2ตลาดนะครับตลาดแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเป็น factor market นะครับเช่นตลาดที่ดินตลาดแรงงานตลาดวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับตลาดสินค้าตลาดสินค้าคือเป็นตลาดที่หลังจากผลิตสินค้าแล้วเนี่ยนะครับผู้ผลิตก็นำเอาออกไปขายเอาสินค้าที่ทำได้ไปขายในตลาดนะครับคราวนี้ในส่วนของค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดขึ้นจากตลาดปัจจัยการผลิตกำหนดขึ้นได้อย่างไรมันก็กำหนดขึ้นได้จากการที่ว่าไอปัจจัยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดนั้นจะเป็นตลาดมีสภาพของดีมานด์ซัพพลายอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวดีมานด์ซัพพลายของปัจจัยตัวนั้นๆในตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดตัวราคาปัจจัยราคาตลาดของปัจจัยตัวนั้นๆขึ้นมานะครับดังนั้นจึงบอกว่าไอ้ตัวผลตอบแทนหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสภาพอุปสงค์อุปทานของปัจจัยแต่ละชนิดนั่นเองนะครับในคราวนี้ไปดูเรื่องของไอ้ตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันแบ่งคล้ายๆกับตลาดสินค้าและบริการนะครับคือมันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกับกลุ่มปัจจัยตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งในตลาดกลุ่มหลังเนี่ยแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นตลาดย่อยๆอีก3ตลาดคือตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับคือตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกับตลาดสินค้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราแบ่งประเภทปัจจัยถ้าเป็นตลาดสินค้าเนี่ยนะครับจะสนใจที่ผู้ขายแต่ถ้ามีผู้ขายมากก็บอกเรียกว่าแข่งขันสูงนะครับผู้ขายน้อยก็แข่งขันต่ำแต่ตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตลาดปัจจัยเนี่ยสนใจทางด้านผู้ซื้อเป็นสำคัญผู้ซื้อหรือผู้จ้างเป็นสำคัญนะครับถ้าผู้ซื้อน้อยรายเช่น1รายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับถ้ามีผู้ซื้อ 2-3 รายก็จะกลายเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับถ้ามากกว่านั้นก็เป็นตลาดกึ่งขันกึ่งผูกขาดไปนะครับคราวนี้เนี่ยต่อไปจะพูดถึงว่าพฤติกรรมในการรับซื้อปัจจัยการผลิตนะครับของผู้ซื้อปัจจัยแต่ละคนเนี่ยแต่ละรายเนี่ยนะครับมันมีพฤติกรรมการรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับโดยสรุปคือว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับในการรับซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้รับซื้อปัจจัยโดยการเป็นผู้รับราคารับซื้อปัจจัย
นะครับเช่นจะจ้างแรงงานก็ต้องเรียกว่าเอาราคาตลาดของแรงงานมาเป็นค่าจ้างนะครับอันนี้เป็นผู้รับปัจจัยนะครับคือราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อเนี่ยผู้ซื้อไม่สามารถจะกำหนดราคารับซื้อปัจจัยด้วยตัวเองได้นะครับจะต้องเอาราคาตลาดมาเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวกำหนดการรับซื้อปัจ

1ลาย2ลาย3ลายหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเป็นลักษณะการแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งราคารับซื้อปัจจัยเองได้นะครับทีนี้ต่อไปมันมีคำหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราสนใจคือเรื่องของไออำนาจผูกขาดเนี่ยในการซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับอำนาจผูกขาดในการซื้อปัจจัยนี่หมายความว่าอำนาจต่อรองในการซื้อเนี่ยเช่นถ้ามีผู้ซื้ออยู่น้อยรายหรือ1รายหรือ2รายสำรายแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยผู้ซื้อปัจจัยจะมีอิทธิพลเหนือตลาดนะครับคือหมายความว่ามีอิทธิพลเหนือคนที่ขายปัจจัยเช่นแรงงานอย่างเงี้ยนะครับหรือวัตถุดิบที่มีเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็อำนาจต่อรองก็ต่ำนะครับคนที่ซื้ออำนาจต่อรองสูงแบบนี้เนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการขูดรีดปัจจัยนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า exploitation นะครับอันนี้คือยิ่งผู้ผูกขาดหรือผู้ซื้อเนี่ยมีอำนาจผูกขาดมากเพียงใดเนี่ยนะครับการขูดรีดปัจจัยคือรีดเอาประโยชน์จากปัจจัยเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้ดูต่อไปครับว่าลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยภาพนี้โชว์ว่าถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็คือตลาดปัจจัยที่มีคนขายปัจจัยเยอะๆนะครับแข่งกันขายเนี่ยนะครับลักษณะที่บอกว่าเวลาผู้ผลิตหรือผู้ซื้อปัจจัยเนี่ยจะไปซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องซื้อราคาตลาดนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะซื้อปัจจัยมากน้อยเพียงใดตามภาพเนี่ยนะครับจะเห็นว่าซื้อราคาเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยราคายังคงที่นะครับเพราะงั้นเส้นเมื่อราคาคงที่เนี่ยไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยราคาคงที่ตลอดแบบนี้เนี่ยนะครับลักษณะของเส้นอุปทานปัจจัยในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นเส้นขนานกับแกนนอนตามภาพที่เห็นนะครับคราวนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ล่ะเป็นยังไงนะครับปัจจัยแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นปัจจัยที่มีความขาดแคลนในตลาดนะครับเช่นถ้าเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือมีความชำนาญงานอะไรเงี้ยนะครับเป็นวัตถุดิบไม่มีความขาดแคลนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาจะซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องยินยอมพร้อมใจขึ้นราคาหรือเพิ่มราคารับซื้อนะถึงจะสามารถซื้อปัจจัยได้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับถ้าตั้งราคาต่ำหรือกดราคานี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อต้องการซื้อมากขึ้นต้องเพิ่มราคารับซื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เส้นอุปทานของปัจจัยในตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมีลักษณะลาดขึ้นตามภาพนี้นะครับลาดขึ้นจากบนลงล่างจากล่างซ้ายขึ้นไปบนขวาตามภาพนี้นะครับคราวนี้ลองไปดูว่าปัจจัยการผลิตที่เราพูดตอนต้นที่อาจารย์เกริ่นว่ามันมีอยู่4ตัวคือที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไปดูลักษณะอุปทานปัจจัยที่ดินก่อนนะครับที่ดินเนี่ยถ้าเราจะถามว่าที่ดินลักษณะอุปทานปัจจัยเป็นอย่างไรเส้นเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็ตามนี้คือมันอยู่ที่ความหมายนะครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่าที่ดินเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวพื้นที่คำว่าพื้นที่คือมีจำกัดเราไม่สามารถจะไปสร้างพื้นที่เพิ่มได้นะดังนั้นเนี่ยราคาที่ดินหรือค่าเช่าที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันตัวขนาดพื้นที่มันฟิกอยู่มันคงที่อยู่นะครับมันเพิ่มไม่ได้นะครับมันคงที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเส้นอุปทานของที่ดินเนี่ยนะครับจึงเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอนตามภาพนี้นะครับต่อไปเรื่องแรงงานนะแรงงานนี่คำว่าแรงงานนี่ก็เป็นคือจำนวนแรงงานหรือคนงานที่พร้อมที่จะทำงานในอัตราค่าจ้างที่จ้างในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังกายหรือกำลังความคิดก็ตามคือขายแรงงานนะครับอันนี้อุปทานเนี่ยแรงงานเนี่ยนอกจากจะหมายถึงจำนวนแรงงานแล้วยังหมายถึงเรื่องของไอ้ตัวชั่วโมงทำงานด้วยนะครับหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานจะเป็นภาพแบบนี้นะครับคือมันจะโค้งขึ้นนะครับจากซ้ายขึ้นไปบนขวาเนี่ยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะวกกลับทำไมหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากอิทธิพลของไอ้การทดแทนกันระหว่างไอ้ตัวรายได้กับไอ้เวลาพักผ่อนของแรงงานนะครับต่อไปเรื่องของทุนนะครับเรื่องของทุนเนี่ยในความหมายเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่2นัยยะนะครับนัยยะแรกเนี่ยทุนจะหมายถึงไอ้สินทรัพย์ที่เป็นพวกสินค้าทุนเอาไว้สินค้าทุน

เนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็พวกไอ้โรงงานเครื่องจักรพวกไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือไอ้เงินทุนนะครับแต่ว่าเงินทุนนะครับเพราะนั้นมีสองความหมายนี้แต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาพูดถึงทุนเนี่ยเราจะนึกถึงความหมายแรกก็คือเรื่องของตัวสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าทุนมากกว่านะครับแต่นี้สินค้าทุนเนี่ยมันก็จะแปลกจะแตกต่างจากตัวปัจจัยอื่นอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงกว่านั่นคือหมายความว่ามันสามารถจะตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าที่ดินดีกว่าแรงงานบางประเภทนะครับคราวนี้ไอ้ตัวความยืดหยุ่นจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับราคานะครับว่าถ้ามันสนองตอบต่อราคาดีราคาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเสนอออกขายได้ดีกว่าอันนั้นก็คือเป็นลักษณะสินค้าตัวที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับถ้าปรับไม่ดีก็เรียกว่ายืดหยุ่นต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวสุดท้ายคือตัวเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็จะมีคือมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าตลาดเป็นตลาดสินค้าอะไรนะครับผู้ประกอบการที่พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของว่าไอ้จำนวนคนที่มาทำสินค้าและบริการขายแข่งในตลาดนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะต้องเอานำความรู้ทักษะเอาเงินทุนมาลงเข้าไปนะครับอันนี้โดยที่ว่าคาดหวังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของกำไรจากการประกอบการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังก็คือกำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าปรารถนาที่สูงที่สุดนะครับก็ในเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็โดยหลักการก็คือกำหนดมาจาก demand supply อุปสงค์อุปทานนะครับเป็นแบบนี้โดยหลักการคือถ้าอธิบายด้วยภาพที่เป็นรูปธรรมก็คือจุดตัดของเส้นอุปสงค์อุปทานนะครับจุดตัดมันก็จะก่อให้เกิดตัวราคาดุลยภาพกับปริมาณการจ้างงานดุลยภาพปริมาณการจ้างปัจจัยดุลยภาพเกิดขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อในสุดตอนที่2เป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะครับตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับก็ไปดูเรื่องผลตอบแทนตัวแรกก่อนผลตอบแทนที่ดินก็คือเรื่องของค่าเช่านะครับค่าเช่าเนี่ยเป็นเรื่องของเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ์หรือในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไปครอบครองสิทธิ์โดยที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองนะครับค่าเช่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยหลักการของค่าเช่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ส่วนเกินจากการใช้ประโยชน์ปกติคือถ้าทุกคนครอบครองที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ขาดแคลนเนี่ยก็จะไม่มีค่าเช่าแต่ถ้ามีการความต้องการใช้เพิ่มขึ้นต้องการจะไปแสวงหาที่ดินผืนอื่นนะครับที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับปัจจัยสำคัญอยู่2ประการนะครับที่จะมีผลต่อค่าเช่าที่ดินนะครับมาดูตัวปัจจัยตัวที่1นะครับก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่ดินนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญท่านหนึ่งชื่อเดวิดริคาร์โดเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัย2ประการนะครับประการแรกคือความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของสําเร็จที่ตั้งที่ดินนะครับมาดูเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินก่อนนะครับตามภาพนี้ถ้ามีที่ดินอยู่3แปลงนะครับคุณภาพต่างกันนะแปลงที่1เนี่ยคุณภาพดีมากดีกว่าเพื่อนนะครับแปลงที่2เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพปานกลางนะครับแปลงที่3เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพต่ํานะครับคราวนี้เนี่ยที่ดินทั้ง3แปลงเนี่ยมันมีผลต่อค่าเช่าที่ดินยังไงนะครับเรามาดูแปลงที่1นะครับโดยหลักการเนี่ยที่สมมติที่ดิน3แปลงเนี่ยปลูกพืชเดียวกันนะครับแล้วพืชที่ได้เนี่ยผลผลิตก็ไปขายในตลาดสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วก็สมมติว่าไอ้ตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่แข่งขันสมบูรณ์แล้วกันคือขายราคาเดียวนะครับตอนนี้ไปดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในแปลงที่1เนี่ยนะครับถ้าขายราคาเดียวแปลว่าราคาที่ขายกับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR เนี่ยคือรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยเท่ากันนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับบอกว่าจุดที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดกำไรสูงสุดกับผู้ผลิตสินค้าตัวเนี้ยก็คือจุดที่ MC ตัดกับ MR
นะครับนักศึกษาเห็นผู้ชมเห็น MC นะ

ครับ MC ตัดกับ MR ตัดกับเส้น P เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณการผลิตก็อยู่ที่ Q นะครับแล้วก็ถามว่าที่ Q เนี่ย Q หน่วยเนี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับก็คือ C1 ตามภาพนะครับ C1นะครับตามภาพตามแปลงที่1นะครับ C1 ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าถ้าวัดขึ้นไปเนี่ยนะครับจากจุดคุ้มทุนขึ้นไปถึงราคาขายเนี่ยมันจะมีราคาเรียกว่ากำไรต่อหน่วยอยู่คือ C1P นั่นคือกำไรต่อหน่วยนะครับไอ้พื้นที่ C1P คูณกับไอ้ตัวความยาวตรงนั้นก็จะกลายเป็นค่าเป็นผลตอบแทนทั้งหมดนะครับตรงนี้เรียกว่าค่าเช่าเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นส่วนที่เกินจากต้นทุนการผลิตเป็นรายรับที่เกินจากต้นทุนการผลิตตรงนี้เกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับอันนี้คือกรณีแปลงที่สมบูรณ์นะครับแปลงที่2เนี่ยสมบูรณ์ปานกลางนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนขยับสูงขึ้นค่าเช่าก็เหลือลดลงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยต้นทุนขยับสูงขึ้นมากเลยจนเท่ากับราคาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรไม่มีนะครับพอกำไรไม่มีเสร็จเนี่ยค่าเช่าก็หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอเนี้ยคือ3แปลงยังเห็นว่าไอค่าเช่าของที่ดินทั้ง3แปลงนี้เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินซึ่งมันโยงกับเรื่องอะไรครับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับที่ดินที่สมบูรณ์มากต้นทุนก็ต่ำนะครับที่ดินที่สมบูรณ์น้อยต้นทุนก็สูงนะครับกำไรหรือค่าเช่าก็หมดไปนะครับแปลงต่อไปภาพนี้ก็จะพูดถึงเรื่องค่าเช่าค่าเช่าก็เช่นเดียวกันครับสมมุติว่ามีที่ดิน3แปลงเนี่ยตั้งอยู่ในทำเลที่ต่างกันนะครับแปลงที่1เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณตลาดหรืออาจจะอยู่ศูนย์กลางตลาดเลยเรียกว่าผลิตสินค้าเสร็จเนี่ยขนเข้าสู่ตลาดได้เลยไม่ต้องเสียค่าต้นทุนสูงมากนะครับแปลงที่2สมมุติว่าอยู่ห่างจากตลาดสัก100กิโลแปลงที่2นะครับแปลงที่3เนี่ยสมมุติอยู่ห่างจากตลาดสัก200กิโลนะครับเพราะงั้นเนี่ย3แปลงเนี่ยโลเคชั่นต่างกันละนะครับต้นทุนในการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ตลาดก็ต่างกันนะครับต้นทุนของแปลงแรกจะต่ำที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดค่าเช่าที่ดินเนี่ยมากที่สุดนะครับพื้นที่ค่าเช่าจึงสูงสุดเพราะว่าเป็นส่วนกำไรที่ได้รับเนี่ยลบด้วยต้นทุนตรงนี้คือค่าเช่าที่ดินที่เกิดขึ้นนะครับแปลงที่สองซึ่งอยู่ห่างจากตลาดน้อยลงมาเนี่ยนะครับปานกลางเนี่ย100กิโลเมตรเนี่ยนะครับค่าเช่าก็เหลือนะครับส่วนแปลงที่สามเนี่ยเนื่องจากค่าขนส่งมันเยอะมากเพราะว่าอยู่ไกลตลาดมากเนี่ยค่าเช่าหมดไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับกับค่าเช่าที่ดินนะครับสรุปว่าค่าเช่าที่ดินเนี่ยจะสูงจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่ห่างกลางมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าอยู่ห่างน้อยค่าเช่าก็สูงถ้าอยู่ห่างมากค่าเช่าก็ต่ำลงหรือแทบไม่มีเลยนะครับตามภาพที่แสดงนะครับคราวนี้ในเรื่องค่าจ้างบ้างนะค่าจ้างเนี่ยค่าจ้างเนี่ยเป็นผลตอบแทนปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานนะครับแรงงานนะครับคือแรงงานเนี่ยยินดีจะรับค่าจ้างที่ค่าจ้างต่างๆกันในตลาดที่จ้างเนี่ยนะครับค่าจ้างจะมีค่าจ้างจะมี2แบบนะคือแบบที่เป็นตัวเงินตัวเงินคือจ่ายเป็นตัวเงินกับค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างแท้จริงเนี่ยเป็นไงค่าจ้างแท้จริงก็คือหมายความว่าเอาค่าจ้างตัวเงินนั่นแหละเอาแล้วก็เอาตัวอินเฟลชันคือเอาตัวอัตราเงินเฟ้อมาปรับเข้าไปนะครับหารเข้าไปปรับเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้กลายเป็นอัตราค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างที่แท้จริงจะเป็นตัวสะท้อนถึงไอ้ตัวอำนาจซื้อนะครับอำนาจซื้อของแรงงานนะครับว่าอำนาจซื้อมีมากน้อยเพียงใดก็จะดูจากค่าจ้างที่แท้จริงส่วนตัวเงินก็เป็นเรื่องของการจ่ายตามราคาตลาดไปนะครับคราวนี้หน้าตาของเส้น อุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะจริงๆอยู่ในภาพด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมือที่โชว์เนี่ยเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเส้นอุปทานแรงงานในช่วงที่การเสนอขายแรงงานเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าจ้างอย่างเดียวนะครับค่าจ้างอย่างเดียวคือค่าจ้างแพงขึ้นแรงงานก็ยินดีเสนอขายแรงงานตัวเองมากขึ้นจำนวนชั่วโมงทำงานก็มากขึ้นหรือจำนวนคนงานก็มากขึ้นนะครับอันนี้ฮะส่วนด้านขวามือเนี่ยทำไมมันเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นแล้ววกกลับในตอนปลายๆเห็นไหมครับวกกลับตอนปลายเนี่ยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจขายแรงงานอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของรายได้นะครับรายได้หมายความว่าแรงงานเนี่ยจะทำงานมากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้รายได้เกิดจากอะไรรายได้เกิดจากการใช้เวลาชั่วโมงทำงานเยอะมากขึ้นนะครับก็ค่าจ้างก็สูงขึ้นรายได้ก็สูงขึ้นนะครับหรือเกิดจากอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อรายได้นะครับคราวนี้เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าถ้าเผื่อรายได้เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทำงานก็จะว่าค่าจ้างรายได้เนี่ยเป็นตัวกำหนดทำให้แรงงานเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับแต่ปัจจัยตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือว่าที่บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาพักผ่อนคือแรงงานทุกคนเนี่ยต้องการเวลาพักผ่อนเงินก็มีความสำคัญอยากได้แต่ว่าเวลาพักผ่อนก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแรงงานก็จะมีการเทรดออฟคือเรียกว่าชั่งน้ำหนักว่าจะทำงานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับดังนั้นสังเกตดูว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานมันบุกกลับตอนปลายเนี่ยบุกกลับไปทางซ้ายมือตอนปลายเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอิทธิพลของเวลาพักผ่อนเนี่ยมันมากกว่าอัตราค่าจ้างคือในความรู้สึกแรงงานเนี่ยเงินถ้าได้รับส่วนหนึ่งแล้วก็พอแล้วอยากจะแบ่งเวลาเนี่ยไปพักผ่อนบ้างก็คือทำงานลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะวกกลับตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของเวลาพักผ่อนคือแรงงานยินดีจะทำงานลดลงนะครับเมื่อค่าจ้างสูงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเอาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นนะครับคราวนี้ตอนนี้ตัวอุปทานแรงงานเนี่ยนะครับเวลาจะกำหนดไอ้ค่าจ้างในตลาดก็ทำยังไงนะครับหลักการคือมันกำหนดขึ้นจากอะไรครับดีมานด์ซัพพลายของแรงงานเหมือนกันนะครับดีมานด์ของแรงงานเนี่ยนายจ้างหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจ้างแรงงานเขาจะดูจากอะไรดีมานด์ความต้องการจ้างแรงงานเขาก็ดูจากไอ้ผลผลิตที่แรงงานที่จ้างเนี่ยทำให้เขาได้นะครับหรือรายรับจากผลผลิตรายรับจากผลผลิตที่ไปขายเขาเรียก MRP ซึ่งมันจะมีลักษณะลาดลงนะครับจากซ้ายลงมาจากบนซ้ายจากบนด้านซ้ายลงมาขวาเนี่ยนะครับเส้นดีมานด์เป็นแบบนี้ส่วนเส้นซัพพลายเมื่อกี้เราพูดแล้วเป็นลักษณะลาดขึ้นนะครับจุดตัดดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะครับอันนี้อธิบายในเชิงที่เป็นรูปธรรมก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดอัตราค่าจ้างดุลยภาพในตลาดขึ้นมาคือ W นะครับส่วนไอ้ L นี่ก็คือเป็นจำนวนแรงงานหรือจำนวนชั่วโมงทำงานโดยรวมทั้งระบบทั้งตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของด้านรูปด้านขวามือเนี่ยนะครับ W 1ก็คือเป็นอัตราค่าจ้างตลาดนะครับซึ่งมันเกิดจากดีมานด์ซัพพลายนะครับแต่นี่บางครั้งนี่เราจะพบว่าในระบบเศรษฐกิจในทุกระบบก็ว่าได้เนี่ยนะครับมักจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมานะครับปกติแล้วการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขาจะกำหนดสูงกว่าอัตราค่าจ้างตลาดเพื่อให้แรงงานอยู่ได้นะครับอาจจะมองว่าไอ้ค่าจ้างตลาดเนี่ย W 1เนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมที่จะทำให้แรงงานดำรงชีพอยู่ได้นะครับก็อาจจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาเช่นที่ W 2จะเห็นว่า W 2เนี่ยมักจะสูงกว่าค่าจ้างตลาดเสมอนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการว่างงานเกิดขึ้นดูนะครับว่าถ้า W 2เนี่ยนะครับความต้องการขายแรงงานอยู่ที่จุด B เห็นไหมครับบนเส้นนะครับแต่ว่าความต้องการจ้างงานของฝ่ายผู้จ้างหรือฝ่ายเจ้าของกิจการอยู่ที่ A นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดส่วนเกินอยู่เท่ากับช่วง AB เนี่ยจึงเกิดการว่างงานเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำก็คือว่าระวังการว่างงานที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็คือเขียนว่า AB นะครับต่อไปเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุนนะครับเงินทุนเวลามีเงินเหลือให้กู้ก็จะใช้วิธีการปล่อยกู้แล้วได้ตอบแทนได้ค่าตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือ interest rate อัตราดอกเบี้ยแต่นี่อัตราดอกเบี้ยมันมีค่ามีขนาดต่างๆกันนะครับมีระดับต่างๆกันมีอัตราต่างๆกันนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงจะต่ำเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพคล่องมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้กู้อายุผู้กู้หรือว่าการผูกขาดคือหมายว่าไอ้คนที่ให้กู้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอัตราดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งต่างๆก็จะมีความต่างกันนะครับมันมีคำถามว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีฐานอ้างอิงไหมนะครับมีครับก็คือมันใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนี่เป็นตัวกำหนดนะครับถ้าดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรก็กำหนดขึ้นมาจากซัพพลายของเงินในระบบ
นะเส้น FSM นี่คือซัพพลายของเงินในระบบนะครับส่วนดีมานด์คือความต้องการถือเงินในระบบเนี่ยคือเส้น DM นะครับจุดตัดของดีมานด์ซัพพลายของเงินเนี่ยก็คือเกิดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเงินทุนก็จะเอาดอกเบี้ยนโยบายเป็นฐานในการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายกำไรนะครับกำไรก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนผู้ประกอบการนะครับกำไรก็จะมี2แบบคือแบบในทางบัญชีซึ่งเป็นการคิดกำไรจากรายจ่ายทั้งหมดที่จ่ายจริงแต่กับกำไรในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งต่างกันอันนี้มีการคิดค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วยซึ่งมันจะทำให้สูงกว่าความเป็นจริงนะครับและกำไรจะมีบทบาทในการที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจใดๆเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวจัดสรรตัวทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับซึ่งนั้นคือบทบาทความสำคัญกำไรนะครับที่พูดมาในตอนที่2เนี่ยจึงเป็นเรื่องผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะครับซึ่งนักศึกษาหรือผู้ศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนในหน่วยที่2นะครับครับที่กล่าวไปเป็นการพูดโดยสรุปนะครับถึงเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งก็คือเรื่องของที่ดินแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนของทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับซึ่งสาระโดยละเอียดเนี่ยสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่2ของเอกสารการสอน

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันโดยตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตจริงๆแล้วการผลิตเนี่ยหมายถึงการนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและผู้ประกอบการไปผ่านกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างไรก็ตามนะครับในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นการผลิตนั้นเราครอบคลุมไปหลายประเด็นด้วยกันนับตั้งแต่การผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเพื่อประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเก็บเหล้าหรือการเก็บวายไว้เพื่อทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นการสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธิ์และทำหน้าที่เป็นในหน้าเช่นในหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ในหน้าขายบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือการให้บริการต่างๆเช่นบริการทางด้านการแพทย์การขนส่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยจะครอบคลุมใน5ประเด็นหลักๆด้วยกันการดำเนินการผลิตนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยควรจะดำเนินการในเรื่องของการบริหาร

หารจัดการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรกคือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เหมาะสมการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบการบริหารจัดการด้านแรงงานการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการด้านการผลิตการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการด้านเงินทุนคือทำยังไงที่จะบริหารเงินทุนโดยให้ได้เงินทุนมาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของต้นทุนสิ่งที่เราใช้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการผลิตนั้นเราก็จะมองถึงระยะเวลาในการผลิตในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นเราแบ่งระยะเวลาในการผลิตออกเป็น2ระยะคือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวเราไม่ได้บอกว่ากี่ปีเป็นระยะสั้นกี่ปีเป็นระยะยาวแต่ในระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยอยู่2อย่างคือปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันส่วนระยะยาวนั้นปัจจัยทุกอย่างสามารถที่จะเพิ่มพูนได้และเปลี่ยนแปลงได้งั้นทุกอย่างในระยะยาวจึงเป็นปัจจัยแปรผันเพียงอย่างเดียวรวมทั้งระยะยาวนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของการผลิตได้สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตในช่วงแรกนักศึกษาคงเข้าใจแล้วนะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์แล้วครับเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตคำว่าฟังก์ชันการผลิตเนี่ยหมายถึงการแสดงความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างปัจจัยการผลิตที่เราใส่เข้าไปกับผลผลิตที่ได้รับในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีที่กำหนดให้ตัวอย่างนะครับสำหรับฟังก์ชันการผลิตที่แสดงในรูปของสมการอย่างเช่นเราเขียนว่า Q เท่ากับฟังก์ชัน K และ L หมายความว่าปริมาณผลผลิตจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเครื่องจักรที่ใช้และจำนวนแรงงานที่ใช้ถ้าเราใช้เครื่องจักรมากขึ้นแรงงานมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมีคำอยู่3คำในทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะพูดถึงเรื่องทางด้านผลผลิตคำแรกก็คือคำว่าผลผลิตทั้งหมดนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า total productเราเขียนตัวย่อว่า TP TP นี้หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับจากกระบวนการผลิตคำที่2ก็คือคำว่าผลผลิตเฉลี่ยหรือ average product ใช้คำย่อว่า AP AP หมายถึงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของปัจจัยแปรผันที่ใช้ในการผลิตหรือ AP เท่ากับ TP หารด้วย VFTP คือผลผลิตทั้งหมดหารด้วยปัจจัยแปรผันและคำสุดท้ายก็คือคำว่าผลผลิตส่วนเพิ่ม marginal product ใช้ภาษาอังกฤษตัวย่อว่า MP MP หมายถึงปริมาณผลผลิตที่เราได้รับเพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยแปรผันเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยหรือ MP เท่ากับ delta TP หารด้วย deltaVF ซึ่ง3คำนี้เราไปใช้ในการวิเคราะห์ครับเริ่มจากการวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผันจากตารางเนี่ยถ้าในการผลิตโทรทัศน์ของบริษัทแห่งหนึ่งเรามีเครื่องจักรอยู่3เครื่องนะครับซึ่งเป็นปัจจัยคงที่และมีปัจจัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยแปรผันเราเพิ่มแรงงานเข้าไปทีละคน1คน2คนจนกระทั่งถึง10คนในขณะที่เราเพิ่มแรงงานเข้าไป1คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมด15เครื่องหรือ15หน่วยของโทรทัศน์นะครับผลผลิตเฉลี่ยหรือ TPหารด้วยจำนวนแรงงานก็คือ15หาร1ก็ได้15นะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มหรือ Delta TP ส่วน Delta L ก็เท่ากับ15ถ้าเราใส่เข้าไป2คน3คน
เราจะเห็นได้ว่า

ผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มจาก15เป็น31เป็น48จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นงั้นในระยะนี้เนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่พอเราใส่แรงงานเข้าไปในหน่วยที่4คือใส่เข้าไป4คน5คน6คนและ7คนผลผลิตทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงนะครับเราจะเห็นได้จากผลผลิตเฉลี่ยเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับจาก 14.8 เหลือ 13.6 เหลือ 10.4 นะครับรวมทั้งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะค่อยๆลดลงด้วยจาก 11 เหลือ 9 เหลือ 4 เหลือบวก 1 นะครับระยะนี้เราจึงเรียกว่าระยะที่ผลได้ลดน้อยถอยลงในระยะผลได้ลดน้อยถอยลงเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าเราตัดสินใจในการผลิตเพื่อทำให้เราได้รับโทรทัศน์มากที่สุดเนี่ยเราก็จะใช้แรงงานใส่ลงไปในปัจจัยคงที่คือเครื่องจักร3เครื่องเนี่ยใช้แรงงาน7คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมดสูงที่สุดเลยก็คือ73หน่วยแต่ถ้าเราใส่แรงงานในหน่วยที่8หน่วยที่9หน่วยที่10แทนที่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นผลผลิตกลับลดลงรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็ลดลงส่วนผลผลิตเพิ่มนั้นก็ติดลบนะครับงั้นระยะนี้เราเรียกว่าเป็นระยะผลได้ติดลบครับการศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจว่าในการผลิตว่าการผลิตจะอยู่ระยะใดเนี่ยเราอาจจะศึกษาได้โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตก็ได้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณผลผลิตหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแปรผันหรือเราใช้สูตรว่าเดลต้าคิวอีคิวเท่ากับเดลต้าคิวหารด้วยเดลต้าเอ็กซ์คูณกับ x ส่วน q นะครับถ้าเราแทนค่าสูตรลงไปโดยมี q คือปริมาณผลผลิต x ก็คือปัจจัยแปรผันนะครับสมมุติว่าเราได้ค่าความยืดหยุ่น eq เนี่ยเท่ากับ 0.83 0.83 ความหมายก็คือถ้าเราเพิ่มปัจจัยการผลิตแปรผันร้อยละ1ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.83 อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในระยะผลผลิตลดน้อยถอยลงนะครับผมอยากจะสรุปได้ว่าความยืดหยุ่นของการผลิตกับขั้นการผลิตนั้นถ้าเราคำนวณแล้วค่าของ EP มากกว่า1แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าความยืดหยุ่นอยู่ระหว่าง0ถึง1แสดงว่าระยะผลได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยแต่ถ้าค่าความยืดหยุ่นมีค่าน้อยกว่า0แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้ลดลงช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจไม่ควรที่จะผลิตอยู่ในช่วงนี้สำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวได้กล่าวแล้วว่าในระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดเป็นปัจจัยแปรผันและเทคนิคการผลิตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาวจึงเป็นการวิเคราะห์ว่าจะใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดอย่างละเท่าไหร่จึงจะทำให้เสียต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเมื่อกำหนดจำนวนการผลิตให้ยกตัวอย่างเช่นในการผลิตทองแดงจำนวน500ตันเราจะใช้ปัจจัยแปรผัน2ชนิดก็คือใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซและถ่านหินสมมุติว่าเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซนี่ราคาตันละ 90,000 บาทถ่านหินตันละ 30,000 บาทเราจะผสมก๊าซกับถ่านหินปริมาณกี่ตันจึงจะผลิตทองแดงได้500ตันแล้วก็จะใช้หรือจะเสียต้นทุนต่ำที่สุดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราก็วิเคราะห์ได้นะครับเราสมมุตินะครับว่าถ้าเราใช้ก๊าซอย่างเดียวนะครับโดยไม่ใช้ถ่านหินเลยเราก็จะใช้ก๊าซ50ตันก็จะผลิตทองแดงได้500ตันแต่ถ้าเราใช้ก๊าซลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และถ้าเราใช้ถ่านหินเพิ่มเป็น150เราก็ไม่ต้องใช้ก๊าซเลยในทางด้านการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราถือว่าสัดส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตก็คือจุดที่เราจะผลิตให้ต่ำสุดนั้นเราก็จะผลิตณจุดที่ตรงเดลต้า G หารด้วยเดลต้า C ก็เท่ากับราคา C หารด้วยราคา PG นะครับก็จะเท่ากับลบ 0.33 เท่ากับลบ 0.33 นั่นก็คือเราจะใช้ก๊าซ20ตันใช้ถ่านหิน60ตันต้นทุนทั้งหมดก็จะเท่ากับ 3,600,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดครับสำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดเมื่อกำหนดปริมาณการผลิตให้นะครับเราอาจจะใช้รูปแสดงนะครับในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเรากำหนดให้แกนตั้งเป็นแกนปัจจัยเครื่องจักรแกนนอนเป็นแกนปัจจัยแรงงานนะครับแล้วก็เส้น OQ นะครับเป็นเส้นผลผลิตเท่ากันก็จะมี3เส้นผลผลิตเท่ากันณระดับ100หน่วย OQ 2ก็เป็นผลผลิตเท่ากันณระดับ200หน่วย OQ 3ก็เป็นผลผลิตเท่ากันในระดับ300หน่วยแล้วก็มีเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การผลิตสำหรับตอนที่3เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรธุรกิจทุกองค์กรเพราะว่าการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันต้นทุนคืออะไรต้นทุนในที่นี้ก็หมายถึงค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยต่างๆแก่เจ้าของปัจจัยการผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิตนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเริ่มตั้งแต่แหล่งที่ตั้งของโรงงานขนาดของโรงงานที่ผลิตระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจราคาของปัจจัยการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งรวมทั้งการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินทุนทั้งหมดนะครับถ้านักธุรกิจที่มีความสามารถที่ดีเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการใน6ประเด็นหลักๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้านั้นต่ำที่สุดผมอยากจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเรื่องของการผลิตนะครับตั้งแต่การผลิตในระยะสั้นนะครับเช่นสมมุติต้นทุนการผลิตดินสอของธุรกิจแห่งหนึ่งนะครับโดยมีตารางดังต่อไปนี้นะครับช่องที่1นี้เป็นช่องปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราผลิตดินสอนะครับก็มีตั้งแต่ 1,000 ด้ามจนกระทั่งถึง 10,000 ด้ามด้วยกันแล้วก็จะมีในระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่สมมุติว่าต้นทุนคงที่ก็คือ 1,000 บาทนะครับไม่ว่าการผลิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้นทุนอันนี้ก็จะเท่ากับ 1,000 บาทตลอดนะครับแล้วก็ช่องที่3ก็เป็นต้นทุนแปรผันทั้งหมดนะครับก็จะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตถ้ายิ่งมีการผลิตมากต้นทุนแปรผันก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นถ้าเรารวมเอาต้นทุนในช่องที่2คือต้นทุนคงที่รวมกับต้นทุนแปรผันก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยคำว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยหรือ AFC ก็เท่ากับ TFC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตนะครับก็จะเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยส่วนต้นทุน

แปรผันเฉลี่ยในช่องถัดไปหรือ AVC ก็คือเอา TVC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผิดทั้งหมดหรือ TVC หารด้วย Q ก็จะเป็น AVC และถ้าเอาต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยหรือ ATC ส่วนช่องสุดท้ายก็เป็นต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนหน่วยสุดท้ายต้นทุนส่วนเพิ่มหรือต้นทุนในหน่วยสุดท้ายก็เท่ากับเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q จากตารางเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านต้องการที่จะวิเคราะห์ต้นทุนในระยะสั้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือเราจะหาว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยทั้งหมดเฉลี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับช่อง ATC เราจะเห็นได้ว่าณการผลิตจำนวน 6,000 ด้ามนะครับจะทำให้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับหน่วยละ 0.9 บาทนะครับซึ่งเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดงั้นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตในระยะสั้นก็คือ 6,000 หน่วยจากการมีเครื่องจักรและแรงงานดังที่แสดงในตารางครับส่วนการวิเคราะห์ระยะยาวการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราก็จะดูที่เส้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยระยะยาวหรือเส้น LACตัดกับเส้น LMC ตรงจุดณ LAC ที่ต่ำที่สุดก็คือณการผลิตจำนวน OQ star ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดก็เป็นได้ประไปจดกับเส้นต้นทุนนะครับในแกนตั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะยาวแต่นี่ในการดำเนินการผลิตเนี่ยโรงงานก็มีปัญหาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อเราผลิตมากขึ้นต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ดูได้จากในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดการประหยัดต่อขนาดคืออะไรถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันเกิดการประหยัดต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการขยายการผลิตหรือเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ถามว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นได้อย่างไรการประหยัดต่อขนาดก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงานยังมีการใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่เต็มที่เช่นใช้เครื่องจักรไม่เต็มที่ใช้แรงงานยังไม่เต็มที่ถ้าเราขยายการใช้แรงงานมากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนลดลงหรืออาจจะเกิดจากทางโรงงานยังมีอำนาจในการต่อรองในด้านการซื้อวัตถุดิบถ้าเราซื้อวัตถุดิบมากขึ้นราคาวัตถุดิบจะลดลงอันนี้ก็เกิดการประหยัดต่อขนาดและประเด็นที่3ก็คือยังมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการขนส่งถ้าเราขนส่งมากขึ้นต้นทุนค่าขนส่งจะลดลงก็เกิดการประหยัดต่อขนาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดต่อขนาดเพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจลงได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดกรณีที่ตรงกันข้ามกรณีที่ตรงกันข้ามก็คือถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดการไม่ประหยัดต่อขนาดเกิดเนื่องจากอะไร 1. อาจจะเกิดมาจากผู้ประกอบการควบคุมการผลิตไม่ทั่วถึงคนงานอาจจะทำงานไม่เต็มที่มีการเล่นกันบ้างมีการทำงานเลิกก่อนเวลาบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดหรืออาจจะเกิดจากการสูญเสียทางด้านการผลิตนะครับเทคโนโลยีในการผลิตมีปัญหาเสียบ่อยเทคโนโลยีไม่เหมาะสมเทคโนโลยีล้าสมัย

หรือการใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลืองรวมทั้งความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านโรงงานความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรความไม่สามารถในการบริหารการวางเลย์เอาท์ของโรงงานทำให้ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผลผลิตเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดในการศึกษาการประหยัดหรือไม่ประหยัดต่อขนาดเราอาจจะศึกษาจากความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตได้ความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงอะไรความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือเราเขียนเป็นสูตรได้ว่าเปอร์เซ็นต์เดลต้าทีซีหารด้วยเปอร์เซ็นต์เดลต้าคิวถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนมีค่ามากกว่า1อันนี้แสดงว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดลดลงอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ1ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 อย่างนี้ก็แสดงว่าผลได้ต่อขนาดลดลงนะครับหรือถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนเท่ากับ1อันนี้ก็หมายความว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดคงที่เช่นถ้าเราเพิ่มปริมาณผลผลิต 1% ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น 1% ด้วยค่าความยืดหยุ่นของ EC หรือค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตก็จะเท่ากับ1แต่ถ้า EC น้อยกว่า1เช่น 0.83 อันนี้ก็หมายความว่าหรือแสดงว่าการผลิตนั้นอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปผลนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตกันโดยนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1 นะครับซึ่งมีในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับที่มีความหมายนะครับในต่างประเทศนะครับที่เอาไว้นะครับก็คือนิโคสันนะครับได้บอกไว้ว่านะครับว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือฟังก์ชันการผลิตในสิ่งที่รวบรวมจากองค์กรต่างๆนะครับมาผสมผสานกันนะครับในให้เกิดปัจจัยการผลิตขึ้นมาและก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นนะครับส่วนในไฮเซ่นะครับในปี2016นะครับได้กล่าวไว้ว่านะว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือการสร้างสรรค์สินค้าต่างๆขึ้นมานะครับรวบรวมนะเพื่อให้เกิดมูลค่านะให้เกิดในรูปของสินค้าแล้วก็บริการขึ้นมาโดยมีการแปลงสภาพขั้นตอนการผลิตต่างๆเพื่อให้เป็นผลผลิตขึ้นมา

นะครับโดยกล่าวนะครับโดยรวมนะครับดังนั้นนะครับสรุปกระบวนการผลิตมันก็คือนะครับการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและมาสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากขึ้นโดยการนำปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินนะแรงงานหรือว่าจะเป็นทุนนำมาผ่านกระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดสินค้าขึ้นมาในรูปต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญนะครับของหน่วยงานหลักเลยในองค์กรก็คือฝ่ายการผลิตนะครับการผลิตนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมานะเวลาเราจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวขององค์กรจากวัตถุดิบต่างๆนะครับจากเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาผลิตแล้วก็ทำให้เกิดการลดต้นทุนเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับในองค์กรเพื่อที่จะทำให้องค์กรนั้นได้มีสินค้าหรือว่างานบริการที่ได้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในการดำเนินงานขึ้นมานะครับโดยมีดังองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับในการผลิตนะครับมันจะทำให้1 นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้นะครับสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมานะครับมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็คือการขายนะครับสิ่งที่เราขายสินค้าออกไปก็คือรายรับของเรานะครับหักกับต้นทุนที่มีอยู่นะครับส่วนต่างนี้นะครับเราจึงเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนะจึงส่งผลทำให้องค์กรของเรานั้นมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำการแปรรูปนะสินค้าที่มีการผลิตขึ้นมาอย่างเช่นนะครับในประเทศไทยเรามีเป็นเมืองเกษตรกรรมการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆถ้าเราขายไม่หมดนะครับหรือว่ามีเหลือเราสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มเป็นมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นทุเรียนนะครับปกติเวลาเรากินนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเป็นทุเรียนอ่อนไปทุเรียนแก่ไปนะสิ่งที่มันอ่อนเราสามารถมาแปรรูปนะครับเพื่อให้เพิ่มเป็นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้นะครับหรืออย่างข้อที่2นะครับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่ดินนะแรงงานหรือว่าทุนสินค้านะครับหรือองค์ประกอบวัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถมาพัฒนานะครับใช้อย่างให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในสิ่งที่มีจำกัดในองค์กรของเราใช่ไหมครับเรานำมาปรับปรุงนะครับพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับถ้าเรามีการผลิตที่ดีนะครับสร้างองค์กรนะครับให้เรามีการผลิตในเรื่องของผลิตได้มีคุณภาพนะครับลดต้นทุนเราก็จะได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะคู่แข่งต่างๆก็อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบแล้วถ้าเราชนะคู่แข่งได้เราก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรเราได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรเพราะว่าการบริหารสินค้าคงคลังนั้นถ้าเรามีสินค้าคงคลังมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นนะครับมีต้นทุนตื่นนะครับซึ่งมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความสูญเสียอีกนะครับหรือการลดเวลาว่างงานเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรจะต้องดูแลนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่เวลาเราจะเอาเข้ามาผลิตนะครับโดยประเด็นแรกนะครับมันก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าหรือว่าอินพุตนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับแรงงานทุนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสู่ในองค์กรของเราเราก็ต้องมีการคัดเลือกมีการคัดสรรมีการใช้นะครับเพื่อเอามาเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพการแปลงสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปของสินค้าและบริการต่างๆกันนะครับเราอาจจะมีการทอดผัดดัดปรุงนะครับหรือตัดต่ออะไรต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าของเราเพื่อให้มีการแปลงสภาพเกิดขึ้นออกมาเป็นเอาท์พุตหรือผลผลิตนะครับในรูปของสินค้านะที่จับต้องได้หรืองานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งทอดไปถึงกับลูกค้านะครับหรือคัสโตเมอร์ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่ได้รับความพึงพอใจก็สามารถฟีดแบ็กกลับมาหาผู้ประกอบการได้หรือให้ข้อเสนอต่างๆนะครับคอมเมนต์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ฝ่ายผลิตนั้นสามารถมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสินค้าออกมาให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในกระบวนการนะครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดนะครับในรูปของกระบวนการผลิตซึ่งมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือปัจจัย

นำเข้านะครับการแปลงสภาพแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาเพื่อต้อนรับนะครับให้ความพึงพอใจกับลูกค้าได้นั่นเองนะครับลักษณะของการผลิตนะครับก็จะมีการผสมผสานกันนะครับของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของเรานะครับซึ่งอาจจะมีเนื่องทางด้านของฝ่ายการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยฝ่ายการตลาดก็จะต้องรับรู้ของปริมาณว่าสินค้าของเรานั้นมีความมากน้อยจากลูกค้ามีความต้องการได้มากขนาดไหนถ้ามีความต้องการมากก็ต้องชี้แจงให้ฝ่ายผลิตนะครับว่าควรจะผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายการผลิตก็ต้องประสานกับฝ่ายการตลาดด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะต้องประสานกับฝ่ายบริหารบุคคลเพราะว่าฝ่ายบริหารบุคคลจะเป็นองค์กรที่จะต้องนำเข้าก็คือโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานมีความสามารถตรงต่อวัตถุประสงค์ของฝ่ายผลิตไหมนะครับมีทักษะมีความสามารถตรงต่อฝ่ายการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลก็ต้องประสานกันนะครับกับฝ่ายการผลิตเพื่อให้นำเข้ายกตัวอย่างเรื่องของแรงงานนะครับหรือจะเป็นฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายจัดซื้ออันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่จะต้องนำเข้าปัจจัยอย่างเช่นวัตถุดิบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าต่างๆจากทางผู้คู่ค้าของเรานะครับวัตถุดิบที่เข้ามานะมันเพียงพอต่อการผลิตไหมนะครับถ้ามันมีมากเกินไปฝ่ายผลิตผลิตไม่ทันอันนี้ก็เกิดความเสียหายได้หรือว่าถ้าเรานำเข้าวัตถุดิบมาน้อยไปฝ่ายการผลิตผลิตออกมาไม่ทันนะครับอันนี้ก็เกิดความเสียหายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความผสมผสานนะครับพูดคุยกันซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงฝ่ายการเงินนะครับฝ่ายการเงินก็จะเป็นฝ่ายที่รับรองว่าสินค้าที่เราเข้ามานั้นหรือสิ่งที่เราผลิตมามันมีงบประมาณแพงไปไหมนะครับวัตถุดิบนะครับหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆอันนั้นมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันแพงเกินไปเราก็ต้องลดสเปคลงมานะครับหรือว่าเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือการรวบรวมนะครับการผสมผสานกันของแผนกต่างๆในฝ่ายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดในทุกๆแผนกขององค์กรนะครับนะส่วนประเภทของกระบวนการผลิตนะครับมันก็มีแบ่งแยกได้ตามลักษณะของเรื่องของเวลานะครับเวลานะในทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยคงที่กับปัจจัยผันแปรนะครับซึ่งปัจจัยคงที่เป็นปัจจัยที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับผลิตมากผลิตน้อยหรือไม่ผลิตเลยก็ใช้นะครับแต่ถ้าปัจจัยผันแปรนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับถ้าเรามีปริมาณการผลิตเยอะเราก็ใช้ปัจจัยเยอะถ้าเราผลิตน้อยก็ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลักษณะของการผลิตในระยะสั้นแต่ถ้าในระยะยาวนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับจะมีแค่ปัจจัยผันแปรเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจัยผันแปรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะผลิตมากก็ผลิตใช้ปัจจัยมากนั่นเองนะครับหรือเราจะแบ่งตามลักษณะของกระบวนการผลิตนะครับการแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตนั้นก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่5แบบด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความหลากหลายนะครับความหลากหลายของสินค้ามีเป็นอย่างไรนะครับสามารถดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงสินค้าได้อย่างไรนะครับใช้เทคนิคได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราผลิตออกมาได้มากหรือน้อยอย่างไรนะครับโดยแบ่งได้นะครับถ้าแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตก็มีอยู่ประมาณ5ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับเราเรียกว่าแบบโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคือกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผลผลิตหรือปริมาณการผลิตเนี่ยออกมาได้น้อยนะครับหลักการแล้วครับอันนี้คือการผลิตก็มักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายอะไรนะแล้วก็จะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างของถนนนะครับหรือว่าสร้างของอาคารตึกนะครับคอนโดหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของโครงการที่มีการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆน้อยมักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับส่วนอันที่2นะครับแบบเป็นจ็อบนะครับหรือว่าจ็อบบิ้งนะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายสูงเหมือนกันแต่ว่าปริมาณการผลิตก็น้อยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการผลิตแบบล็อตๆนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนะครับเราก็สามารถผลิตออกมาให้ได้นะครับรวมถึงแบบกลุ่มนะครับอันที่3อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหลากหลายแล้วก็ปริมาณแบบปานกลางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะผลิตออกมาได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับอยากจะผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับก็ผลิตออกมานะครับอย่างเช่นการผลิตขนมปังหรือคุกกี้นะครับที่อยู่ในร้านเบเกอรี่นะครับหรือการผลิตแบบสายนะครับแบบสายการผลิตนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายน้อยหน่อยนะครับแต่ปริมาณมากนะครับอันนี้ก็จะใช้เรื่องของการสายพานลำเลียงนะครับเช่นเรื่องของการประกอบเครื่องไฟฟ้านะครับ
หรือการประกอบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการผลิตความหลากหลายไม่ได้เยอะแต่ว่าปริมาณออกมานี่จำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแบบต่อเนื่องหรือ continuous นะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายค่อนข้างน้อยแต่ว่าปริมาณนี่มากเลยนะครับเวลาเราผลิต

จัยการผลิตวัตถุดิบอะไรอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จกับองค์กรของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในการที่สรุปในตอนที่1ในเรื่องของการผลิตครับตอนที่2ขบวนการเทคโนโลยีการผลิตความหมายขบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของคอลิเออร์ในปี2020นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการผลิตเกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของ Slack นะครับในปี2021ก็คือการนำปัจจัยเทคโนโลยีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดการผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นผลผลิตให้กับสู่ลูกค้าดังนั้นนะครับสรุปนะครับว่ากระบวนการเทคโนโลยีการผลิตนะครับหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในการผลิตเพื่อให้ได้เกิดผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นนะครับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้หนึ่งนะครับช่วยทำให้ผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีนั้นสามารถทำให้ผลผลิตนั้นได้ผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วได้มีคุณภาพแล้วก็ได้อย่างมาตรฐานซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นสามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 2. นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแน่นอนนะครับเทคโนโลยีนะครับสามารถนำมาพัฒนาเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากการใช้เทคโนโลยีก็สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมาปรับปรุงทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 3. นะครับเทคโนโลยีการผลิตสร้างความแตกต่างในการแข่งขันในปัจจุบันนี้นะครับราคาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมีลดลงถูกลงเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เทคโนโลยีนั้นมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นนะครับองค์กรกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้กับองค์กรเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลของการผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่4นะครับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสื่อสารนะครับอันนี้โลกนะครับได้เปิดกว้างขึ้นเสรีมากขึ้นการค้าต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศเราสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางด้านระบบอินเทอร์เน็ตหรือการโทรศัพท์โทรสารอีเมลต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้การค้าหรือการเจรจาต่างๆนั้นสามารถลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่5นะครับเทคโนโลยีกับความภักดีของลูกค้าลูกค้าสามารถนะครับคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบคข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆส่งกลับมาที่องค์กรของเราเราสามารถได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าและนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะมีความภักดีนะครับว่าบริษัทของเราหรือธุรกิจของเรามีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนอันที่6เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยอันนี้นะครับก็สามารถช่วยนะครับเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับเก็บเรื่องของรายได้รายรับหรือว่าต้นทุนการผลิตขององค์กรที่สามารถเก็บรวบรวมได้อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถทำให้องค์กรของเรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือสามารถนำมาหยิบใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอันที่7นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการขยายขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโลกได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมายในระบบอินเทอร์เน็ตระบบสังคมออนไลน์เราสามารถนำมาใช้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของเราให้สินค้าและบริการนั้นมีเป็นในอย่างที่ดีมากยิ่งขึ้นมีแนวโน้มให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับในโลกของปัจจุบันอันที่8นะครับเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ของการผลิตในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตนะครับเทคโนโลยีมีอย่างมากมายในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่เราสามารถรวบรวมนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าเครือข่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตเรามาเชื่อมโยงกันต่างๆเพื่อทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้เราอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเราสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะหรือโทรศัพท์อย่างนี้นะครับสั่งการได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเกษตรกรอยู่ที่ไหนก็สามารถดูเรื่องของอุณหภูมินะครับดูเรื่องของน้ำอะไรต่างๆ

ได้ก็สามารถควบคุมได้จากเทคโนโลยีทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับส่วนประเภทนะครับของเทคโนโลยีการผลิตนะครับสามารถแบ่งออกมาเป็นทางด้านเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบอยู่หลักๆ ก็คือการใช้อุปกรณ์ที่เป็นระบบแบบฮาร์ดแวร์กับระบบแบบซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มีลักษณะของการนำใช้เรื่องของไฟฟ้ากลไกหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเข้าไปรวมถึงการมีซอฟต์แวร์บางอย่างฝังเข้าไปอยู่ในตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อทำให้มีการปรับปรุงหรือว่าอัปเดตเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องเครื่องจักรกลนะครับอัตโนมัติทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยหลากหลายนะครับทำได้นะครับได้หลายๆอย่างในกระบวนการผลิตเพื่อให้มันเป็นการขึ้นรูปนะครับหรือผลิตสินค้าออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับหรืออาจจะใช้ในเรื่องของระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติซึ่งจะใช้หุ่นยนต์นะครับเป็นเครื่องมือในการขนถ่ายมันก็จะสะดวกทำให้วัตถุดิบนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับลดการเสียเวลาลงอุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะลดจำนวนของแรงงานคนได้นะครับซึ่งก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับมีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างในลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนต่อมานะครับก็เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีความสะดวกสบายแล้วมันก็จะอยู่ในอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรืออาจจะอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตสินค้าที่เราอยากจะผลิตเราสามารถออกแบบนะครับใส่สีสันรูปร่างนะครับหรือว่าดูมิติทางด้านแบบ3มิติได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมโยงและวาดอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรแกรมคำนวณ นะครับซึ่งมนุษย์นั้นอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าการคำนวณต่างๆได้ไม่ทันหรือรวดเร็วเท่ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราสามารถใช้โปรแกรมนะครับช่วยเหลือการคำนวณต่างๆมันก็จะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีความถูกต้องในการที่จะคำนวณแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างๆได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับช่วยก็จะทำให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสำหรับต่อมานะครับเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลอันนี้เอาไว้ในการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านของคู่ค้าของเรานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าของเราเราสามารถจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเอาไว้เป็นข้อมูลในการทำกระบวนการผลิตต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอาจจะมีในเรื่องของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-business นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างคู่ค้าของเรานะครับซัพพลายเออร์ในการที่จะดีลหรือการจะคุยเจรจาต่อรองกันนะครับหรือจะเป็นลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขายนะครับขายให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งนะครับออเดอร์หรือสั่งสินค้ากับเราได้ทันทีได้ตลอด24ชั่วโมงอยากจะได้รูปร่างแบบไหนนะครับลักษณะแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะสั่งอีคอมเมิร์ซ24ชั่วโมงหรือจะเป็นโมบายพาณิชย์นะโมบายพาณิชย์อันนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนั้นโทรศัพท์นั้นไม่ว่าจะเป็น 4G 5G ก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถดูการถ่ายทอดสดได้จากทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายๆสิ่งเข้าด้วยกันนะครับเพื่อทำให้เกิดการผลิตได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับเทคโนโลยีสำหรับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เพิ่มโอกาสนะเพิ่มความสะดวกนะครับให้กับลูกค้าในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเราไอ้เรื่องของระบบ QR code นะครับการจ่ายเงินการชำระเงินนะครับทางสแกนจ่ายได้เลยอย่างนี้ก็ลดขั้นตอนได้เราอาจจะไม่จำเป็นนะครับมีพนักงานแล้วนะครับพนักงานในการเก็บเงินซึ่งการใช้ QR code แบบนี้ก็เพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าอำนวยความสะดวกนะครับลูกค้าก็ได้ไม่ต้องพกเงินสดนะครับสามารถสแกนได้เลยนะผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับขบวนการของเทคโนโลยีนะครับซึ่งนำมาใช้กับการผลิตนะครับมันก็จะทำให้ขบวนการผลิตนั้นสามารถมีเติบโตได้มากยิ่งขึ้นมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้ผลผลิตนั้นผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรอยากจะได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปรับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็จะทำให้คุณภาพมีเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการสื่อสารอะไรต่างๆได้ครบกับลูกค้านะครับและนี่ก็คือการสรุปนะครับของตอนที่2ขบวนการเทคโนโลยีการผลิตครับตอนที่3การจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ความหมายการจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ตามความเห็นของเฮเซ่ในปี2016ได้กล่าวไว้ว่าการผลิตแบบระบบ Lean คือการดำเนินงานการผลิตที่ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่าลดความสูญเสียต่างๆนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงการผลิตได้อย่างต่อเนื่องส่วนความเห็นของคอลิเออร์และก็อีแวนนะครับในปี2020ได้บอกไว้ว่าการผลิตแบบระบบ Lean นะครับก็คือการมุ่งเน้นลดความสูญเสียในทุกรูปแบบของการผลิตไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องมือนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้มีการผลิตแบบต่อเนื่องแล้วก็สามารถผลิตได้อย่างประสิทธิภาพและก็สามารถทำให้ผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับจึงสรุปได้ว่านะครับว่าการจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ก็คือการจัดการความสูญเสียทุกรูปแบบนะครับทำให้ความสูญเสียของทรัพยากรต่างๆนั้นได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเปลี่ยนความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นขบวนการการผลิตนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงใช้เวลาในการผลิตให้สั้นนะครับเพื่อผลิตสินค้าและบริการถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองดังนั้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับของการจัดการผลิตแบบระบบ Lean อันนี้นะครับเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากบริษัทโตโยต้าของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงกลางปีทศวรรษที่1900นะครับซึ่งองค์ประกอบแบบนี้นะครับก็คือพยายามจัดการนะครับให้ความสูญเสียเนี่ยนะครับมันลดหายออกไปนะครับหรือตามภาษาของภาษาญี่ปุ่นที่เราเขาเรียกกันว่ามุดะนะครับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นพยายามลดความนะครับสูญเสียออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จะทำให้องค์กรนั้นสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่านะครับโดยลักษณะขององค์ประกอบนะครับของการผลิตแบบระบบ Lean นั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณนะครับ8อย่างด้วยกันนะครับซึ่งองค์ประกอบที่1นะครับที่เราอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเกิดความสูญเสียที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นก็ได้แก่อย่างเช่นการผลิตมากเกินไปนะครับบางครั้งบางคราวนะครับอันนี้จะเป็นต้นเหตุเลยนะครับทำให้เกิดความสูญเสียเพราะบางครั้งฝ่ายผลิตสินค้าออกมาล้นเกินนะครับเกินความต้องการของลูกค้าซึ่งไอ้สิ่งที่มันล้นเกินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดภาวะของต้นทุนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเราจะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการผลิตหรือต้นทุนในการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับองค์กรได้นะครับหรือ2นะครับการรอคอยนะครับการรอคอยบางครั้งนะครับขั้นตอนของขบวนการผลิตมันจะมีหลายสเตชันหรือหลายสถานีในการผลิตนะครับถ้าเรารอคอยนะครับให้สถานีที่1ผลิตแล้วเราถึงจะทำสถานีที่2ที่ทำต่อแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดการรอคอยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะทุกๆขั้นตอนมันไหลผ่านไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็จะสามารถทำผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันที่3นะครับคือการขนส่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งบางคราวนะครับมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการขนถ่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัตถุดิบนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการล่าช้าหรือวัตถุดิบนั้นมีความสูญเสียเน่าเสียเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ควรพยายามลดขั้นตอนนะครับใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการขนถ่ายอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้นะครับในขบวนการผลิตเพื่อให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือการขบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมนะครับบางครั้งบางคราวเราอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมในการผลิตขึ้นมานะครับไม่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของความต้องการของลูกค้าการผลิตแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นได้นะครับหรืออันที่5นะครับสินค้าคงคลังมีมากเกินไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาเนาะใช้นะครับบางครั้งบางคราวนะครับขบวนการผลิตเราผลิตอาจจะผลิตไม่ทันนะครับสินค้ามันก็จะเต็มอยู่สต็อกนะครับอยู่ในสินค้าคงคลังมากเกินไปซึ่งก็จะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของต้นทุนนะความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้บริษัทนั้นต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือการเคลื่อนย้ายไม่สะดวกนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในสเตชันที่เราทำงานอยู่นะครับอุปกรณ์นี้วางไว้ไม่ตรงที่นะครับไม่ถูกจุดเหล่านี้นะครับเราควรพยายามนะครับให้มันอยู่ตรงที่ตรงทางนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ติดปัญหาข
ระบวนการผลิตทุกอย่างมันก็จะได้ไหลไปตามขั้นตอนของมันนะครับหรือจะเกิดเรื่องของการ

ใช้นะครับไม่เกิดประโยชน์จากพนักงานนะครับบางครั้งบางคราวนะครับความเห็นของพนักงานนี่นะครับมันก็มีสิ่งจำเป็นผู้บริหารก็ควรจะรับฟังจากผู้ลูกน้องนะครับหรือผู้จัดการนะครับหรือพนักงานต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการผลิตมันมีข้อบกพร่องสิ่งเหล่านี้เราก็ควรนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็แก้ไขก็จะทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานปฏิบัติมักจะเห็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นนะครับโดยลักษณะของการผลิตแบบลีนนี้ก็จะมีเครื่องมืออยู่นะครับเครื่องมือที่ทำให้ระบบลีนเนี่ยมันมีความสำเร็จมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับลดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่ 5-6 ตัวนะครับผมก็จะแนะนำว่าตัวที่1นะครับก็คือการใช้ลักษณะของเครื่องมือของ5สอนะครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อขจัดความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับ5สอสอตัวแรกนะครับก็คือสสารนะครับเราพยายามสสารอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับอันที่มันเกินหรือว่าที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเราก็เอาออกไปนะครับหรือมีความสะดวกหยิบใช้ได้ง่ายนะครับสอที่2คือสะดวกหยิบอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ง่ายคล่องมือแล้วก็วางให้เป็นที่เป็นทางคนที่มาใช้ลำดับถัดไปก็จะรู้ว่าหยิบตรงไหนแล้วก็เอาคืนตรงไหนนะครับ3นะครับสอที่3คือสะอาดนะครับการสร้างความสะอาดในระบบการผลิตของเรานะครับมันก็จะเป็นรักษาทำให้มีความสวยงามนะครับมีได้มาตรฐานมีความรักษาตามมาตรฐานสากลนะครับไม่ทำให้มีความสกปรกเกิดขึ้นนะครับ4นะครับสร้างมาตรฐานอันนี้ก็คือมาตรฐานเราจะต้องทำให้เป็นไปตามคุณภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เราจัดกำหนดไว้นะครับว่ามาตรฐานสินค้าที่ออกไปจะต้องมีคุณภาพถ้ามันไม่ได้คุณภาพเราจะต้องทำการแก้ไขอย่าปล่อยของออกไปที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้น3นะครับสร้างวินัยนะครับก็คือให้กับพนักงานทุกคนนะครับรู้ว่าตระหนักถึงว่าองค์กรเรานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการจัดทำกระบวนการผลิตนะครับเราสามารถจะเติบโตไปด้วยกันนะครับเพื่อให้พนักงานนั้นได้รับรู้แล้วก็สร้างวินัยให้กับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับเครื่องมืออันที่2นะครับก็คือการอาจจะใช้เรื่องของการควบคุมด้วยภาพนะครับตามลักษณะของการแบบลีนนะครับการใช้ภาพนะครับหรือตัวอักษรต่างๆนะครับมันก็จะทำให้พนักงานได้เห็นนะครับว่าเรามีแผนกำหนดการอย่างไรนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับว่าบริษัทโตโยต้านะครับผลิตสินค้าออกมาประมาณ 1,014 สมมติยกตัวอย่างเรื่องรถยนต์เนาะมี 1,014 คันปรากฏว่าไม่มีความสูญเสียเลยนะครับ actual นะครับก็คือประสบความสำเร็จนะครับความสูญเสียนั้นไม่มีเลยแบบนี้ก็จะทำให้เกิดกำลังใจกับพนักงานว่าเรานั้นได้ประสบความสำเร็จไม่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะมีการแจ้งเตือนว่ามีความผิดพลาดไปเท่าไหร่กี่คันกี่แบบนะครับการใช้ภาพก็ถือว่ามีประโยชน์ส่วนอันที่3นะครับการใช้เครื่องมือแบบไคเซ็นนะครับอันนี้จะเป็นแนวคิดของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในการรวบรวมนะครับความคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆประชุมกันพัฒนาแล้วก็สร้างวินัยให้กับพนักงานด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เหลือนะครับเราลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบลักษณะของการผลิตแล้วก็การบำรุงรักษาโดยรวมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตำรานะครับสามารถอ่านได้นะครับจึงกล่าวสรุปได้นะครับว่าการผลิตแบบลีนนะครับมันก็จะเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิภาพการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันก็คือตอนที่3การจัดการการผลิตแบบระบบลีนครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac

สวัสดีค่ะหน่วยที่1ความรู้เกี่ยวกับกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนหลักๆนะคะตอนแรกจะเป็นความรู้เกี่ยวกับกายศาสตร์ตอนที่2ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและตอนสุดท้ายนะตอนที่3จะเป็นเรื่องการจัดการด้านกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกายศาสตร์กันนะคะคำนี้บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาก็เรียกกันว่า Ergonomics นะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วก็องค์ประกอบของระบบงานนะอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการออกแบบหรือว่าการปรับสภาพการทำงานเนี่ยให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยนะคะส่วนในเรื่องของจิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Psychology นะคะก็จะเป็นจิตวิทยาประยุกต์สาขาหนึ่งนะคะที่ศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงอุตสาหกรรมพฤติกรรมในการบริหารงานอุตสาหกรรมการจัดการงานบุคคลแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับกายศาสตร์นะคะเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นภาพรวมทั่วไปของงานกายศาสตร์นะคะโดยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องความหมายแล้วก็ความเป็นมานะของงานกายศาสตร์ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเลยนะคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องขอบข่ายแล้วก็ความสำคัญของงานกายศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นแนวคิดทางกายศาสตร์ทีนี้กายศาสตร์นั้นเนี่ยนะอย่างที่เรียนว่าภาษาอังกฤษเขาก็นิยมใช้คำว่า Ergonomics หรือว่าภาษาไทยเราบางทีไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะในคำว่ากายศาสตร์ก็อาจจะเรียกทับศัพท์ไปเลยเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Ergonomics เนี่ยนะคะคำนี้เนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกนะคะคือคำว่า Ergon กับคำว่า Nomos นะเอามารวมกันก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นกฎของงานหรือกฎธรรมชาติของงานนะคะศาสตร์นี้เนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะคะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของระบบงานนักศึกษาไปทำไมก็จะเน้นนะในการที่จะปรับปรุงสภาพการทำงานเนี่ยให้เหมาะสมกับคนทำงานนะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะนี่เรามาดูกันเกี่ยวกับความเป็นมาของกายศาสตร์เนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วนะคะตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณกรีกอะไรพวกนี้นะคะโรมันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เอามาบัญญัติศัพท์นะคะในพจนานุกรมเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกก็คือใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์นะที่ชื่อว่าจาเซโบสกี้นะคะอันเนี้ยเขาก็ได้ตีพิมพ์นะหนังสือที่เน้นในเรื่องของกายศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ปีคศ1857หรือถ้าเทียบในพุทธศักราชของไทยก็ประมาณปี2400นะคะอันนี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกนะคะก็ได้มีการพัฒนาวิชาชีพเนี้ยไปทั่วเลยนะทั้งในยุโรปในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้มีการนำเอาศาสตร์ทางด้านกายศาสตร์เนี่ยเข้ามาสอนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เมื่อสักประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะคะที่มีการศึกษาอย่างเป็นจริงจังนะคะแล้วก็มีการก่อตั้งสมาคมกายศาสตร์ไทยนะเมื่อปี2544นะคะ
อันนี้ก็เป็นความเป็นมาโดยย่อของกลยศาสตร์นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของขอบข่ายของงานกลยศาสตร์นะคะจะเห็นว่าเป็นการบูรณาการเอาศาสตร์ความรู้หลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายวิภาคศาสตร์นะสรีรวิทยานะการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ชีวกลศาสตร์หรือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะการวิจัยเชิงปฏิบัติการการออกแบบอุตสาหกรรมแล้วก็จิตวิทยานะแล้วก็ยังมีศาสตร์อื่นๆอีกนะคะแต่ว่าศาสตร์หลักๆเนี่ยมีตามนี้นะคะเพื่อที่จะมาบูรณาการเป็นกลยศาสตร์นะในที่จะใช้ในการออกแบบสภาพงานให้เหมาะสมที่สุดนะสำหรับคนทำงานนะคะเอามาใช้ยังไงนะคะก็อย่างที่เรียนว่าเขาก็จะเน้นเอาความสะดวกสบายของคนทำงานเนี่ยเป็นหลักนะคะก็โดยการเอากลยศาสตร์เนี่ยมาใช้ประยุกต์ในการออกแบบทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะในเรื่องของงานแต่ละด้านนะงานแต่ละอย่างหรือในเรื่องของการทำงานประจำงานอาชีพนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งในด้านองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ในองค์การหรือว่าดูในเรื่องของระบบงานอะไรต่างๆการจัดระบบกะอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขอบข่ายของงานกลยศาสตร์ความสำคัญของงานกลยศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่าจากการที่ เราเอางานกลยศาสตร์มาประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะช่วยลดการประสบอันตรายจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ

นะคะหรือว่าโรคจากการทำงานโดยเฉพาะโรคในระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลดการประสบอันตรายแบบเรื้อรังระยะยาวแบบนี้นะคะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามีการออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยไงนะคะแล้วก็แน่นอนพอผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานได้ง่ายได้สะดวกประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นนะคะก็เป็นผลดีต่อการผลิตนะทั้งในแง่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเลยนะคะช่วยลดความสูญเสียแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเงินสมทบเงินทดแทนอะไรต่างๆนะคะช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะลดปัญหาการขาดงานแล้วก็การลาออกจากงานนะนอกจากนี้นะก็ยังช่วยสงวนทรัพยากรมนุษย์นะคะให้ประกอบอาชีพได้โดยที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีนะก็ทำงานได้นานเลยนะโดยที่สุขภาพยังคงแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะคะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดทางกายศาสตร์ที่สำคัญเนี่ยนะคืองานด้านกายศาสตร์เนี่ยเขาจะคำนึงถึงในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะในการออกแบบหรือจัดสภาพงานเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศอายุนะคะขนาดสัดส่วนร่างกายหรือว่าทางด้านความถนัดความเชี่ยวชาญความชอบอะไรต่างๆนะคะความชำนาญนี่ก็จะแตกต่างกันคำนึงถึงในเรื่องของขีดจำกัดนะคะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะขีดจำกัดทั้งด้านร่างกายก็อย่างเช่นการยกของนะเราก็จะมีว่าถ้ายกน้ำหนักเกินไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายนะคะหรือทั้งด้านจิตใจการรับรู้การรู้คิดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าโอ้โหข้อมูลเยอะมากเกินไปการออกแบบปุ่มควบคุมซับซ้อนเกินไปอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมนะคะข้อควรคำนึงต่อมาก็คือในเรื่องของความสอดคล้องตามกฎธรรมชาตินะอย่างเช่นคนเราเนี่ยปกติในท่าปกตินะร่างกายก็จะอยู่ในแนวตรงอย่างนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการหลังงอหรือว่าต้องมีการทำงานที่เอื้อมเอี้ยวมากอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้ก็จะส่งผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะแล้วก็ข้อควรคำนึงที่สำคัญประการสุดท้ายในเรื่องของสามัญสำนึกของบุคคลนะการออกแบบอะไรต่างๆก็จะต้องสอดคล้องกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปนะยกตัวอย่างอย่างเช่นสีแดงเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทางออกอย่างเช่นทางหนีไฟต่างๆระเบิดแดงนะคะก็อาจจะทำให้คนสับสนได้นะคะเพราะว่าทางที่ปลอดภัยส่วนใหญ่เขาจะใช้สีเขียวเพราะว่าเป็นสีที่สอดคล้องกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปว่าโอเคสีเขียวนี่เป็นสีที่ปลอดภัยนะคะสีแดงจะสอดถึงอันตรายอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆนะในเรื่องของแนวคิดทางกายศาสตร์ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เห็นเกี่ยวกับว่าการนำกายศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างเช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะก็จะเห็นว่าเขาก็มีการออกแบบนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะเก้าอี้ให้สอดคล้องกับขนาดสัดส่วนร่างกายไม่ว่าจะเป็นระยะเอื้อมนะคะระยะการมองอะไรต่างๆนะองศาอะไรพวกนี้รวมทั้งในแง่ของจิตใจนะก็ดูในเรื่องของช่วงเวลาการทำงานว่านานเกินไปหรือเปล่านะคะต้องมีการพักเป็นระยะระยะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะคะในตอนแรกเรามาลองมาดูในเรื่องของแนวคำถามนะแนวคำถามก็
ในหน่วยเนี้ยมันก็จะพูดถึงในเรื่องความเป็นมานะคะเพราะฉะนั้นแนวคำถามอย่างข้อแรกเนี่ยเขาก็จะถามว่ากาลยศาสตร์มีรากศัพท์มาจากคำภาษากรีกคือเออร์กอนแล้วก็โนมอสนะโดยที่โนมอสเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็มีมาให้ทั้งหมด5ตัวเลือกนะคะงานสมรรถนะกฎความปลอดภัยกฎธรรมชาติแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะชีววิทยามนุษย์อย่างนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าจะเห็นว่าคำว่า economics เนี่ยมาจากคำภาษากรีกสองคำก็คือ ergon แปลว่า work หรือว่างานแล้วก็ nomos ซึ่งแปลว่าnatural law หรือว่ากฎธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4นะคะกฎธรรมชาตินั่นเองนะโดยรวมก็คือเป็นกฎธรรมชาติของงานนะอย่าลืมว่างานด้านกายศาสตร์เราจะไม่ฝืนธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นการทำงานที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติตัวอย่างแนวคำถามต่อไปนะก็จะถามว่าสมาคมกายศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะหรือตัวย่อคือ IEA เนี่ยเขาได้แบ่งงานกายศาสตร์ออกเป็น3ด้านใหญ่ๆนะคือกายศาสตร์ด้านองค์การกายศาสตร์ด้านการรู้คิดและด้านใดนะคะก็มีตัวเลือกมา5ตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นด้านเคมีด้านกายภาพด้านชีวภาพนะด้านสังคมแล้วก็ด้านความปลอดภัยนะคะเราก็มาดูกันว่าสมาคมกายศาสตร์เนี่ยนะเขาได้แบ่งแอเรียของงานกายศาสตร์ออกเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆก็คือด้าน Fiscal ด้าน Cognitive แล้วก็ด้าน Organizational Economics นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า2ด้านนี้มีแล้วนะคะอยู่ในโจทย์ตัวเลือกที่ถูกต้องก็ต้องเป็นกายศาสตร์ด้านกายภาพหรือด้าน Physical นั่นเองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้แรงกายอะไรต่างๆนะคะกายศาสตร์เราไม่เน้นนะคะไม่เน้นด้านเคมีเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรต่างๆพวกนี้ไม่เน้นอันนั้นจะด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะต่อไปนะคะแนวคำถามในข้อที่3นะคะก็โจทย์ก็อาจจะถามว่าจากสถิตินะคะของกองทุนเงินทดแทนนะพบว่าโรคในข้อใดที่มีจำนวนการประสบอันตรายสูงสุดนะคะก็จะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะคะโรคมะเร็งจากการทำงานโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพนะคะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานแล้วก็โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานนะอันนี้เราก็ลองมาดูสถิติที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2557จนถึงที่เขาข้อมูลเนี่ยล่าสุด2561นะคะจะพบว่าเขาก็มีรวบรวมเป็นหมวดหมู่นะเราก็จะพบว่าโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยสูงสุดเลยนะคะตลอดทั้ง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีสถิติที่สูงกว่ากลุ่มโรคอื่นๆเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่5นะคะโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานนะด้วยเหตุเนี้ยก็เลยเป็นความสำคัญนะของงานกายศาสตร์เพราะว่างานกายศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะในเรื่องของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อทีนี้มาดูข้อต่อไปนะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการนำความรู้ทางด้านกายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานนะคะตัวเลือกที่1เขาบอกว่าลดการขาดงานและการลาออกของพนักงานนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตนะคะลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะช่วยให้พนักงานใช้แรงยกของหนักได้เกินกำลังปกติแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะลดปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานก็
ราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณากันแต่ละข้อนะจะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยนะก็เป็นความสำคัญเป็นประโยชน์ของงานกายศาสตร์ทั้งนั้นเลยยกเว้นนะยกเว้นตัวเลือกที่4ใช่ไหมคะตัวเลือกที่4นะคะช่วยให้พนักงานใช้แรงยกของหนักได้เกินกำลังปกติอันนี้ขัดกับแนวคิดทางด้านกายศาสตร์เลยเพราะกายศาสตร์เนี่ยเขาจะเน้นว่าไม่ได้ใช้แรงยกเกินกำลังเนี่ยเกินขีดจำกัดทางด้านร่างกายเพราะมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะก็การนำกายศาสตร์มาใช้ก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4นะตัวเลือกที่4เนี่ยไม่ใช่ความสำคัญของการนำกายศาสตร์มาประยุกต์นะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่2นะความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะอย่างที่เรียนว่าเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยเราก็จะเป็นการปูความรู้ทั่วๆไปนะทั้งในด้านกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมเพราะว่าเนื้อหาในหน่วยอื่นๆก็จะลงลึกประเด็นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงนะความหมายความเป็นมานะคะขอบข่ายและความสำคัญแล้วก็แนวคิดทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะเรามาดูกันตั้งแต่ความหมายเลยนะคะความหมายของจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยนะจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นสาขาหนึ่งนะของจิตวิทยาที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทการทำงานคือจริงๆแล้ว เนื้อหาของจิตวิทยาเนี่ยเขามีขอบข่ายกว้างมากเลยนะโดยที่จิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งนะมีทั้งจิตวิทยาที่เป็นในเรื่องของทฤษฎีกับในเชิงประยุกต์นะจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นในเชิงประยุกต์นะแล้วกรณีที่ศึกษาในบริบทขององค์การด้วยนะเขาก็จะเรียกรวมกันนะคะว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหรือตัวย่อๆก็คือ IO นะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็ดูทั้งความสัมพันธ์ต่างๆนะในระหว่างพนักงานด้วยกันเองหรือผู้บังคับบัญชาหรือระบบงานนะในองค์การนะคะในเรื่องความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะจริงๆเนี่ยศาสตร์ด้านจิตวิทยามีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเน้นไปทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นนะมีการเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ประมาณช่วงต้นคศประมาณปี1900นะคะต่อมาก็มีการแพร่หลายนะทั้งในสหราชอาณาจักรยุโรปเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะคะสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วก็มีการนำเอาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในหน่วยงานมากมายเลยนะคะทั้งในหน่วยงานภาครัฐนะรัฐวิสาหกิจแล้วก็พวกองค์กรธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยมีการนำเอาศาสตร์นี้มาใช้แพร่หลายมีการบรรจุตำแหน่งบุคลากรทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมด้วยนะคะในขอบข่ายของจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาบุคลากรด้านพฤติกรรมองค์การนะด้านจิตวิทยาวิศวกรรมจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพนะการพัฒนาองค์การแล้วก็ด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะอันนี้ทีนี้งานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมีความสำคัญแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้หลากหลายเลยนะในงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับบุคคลนะแต่ละคนระดับกลุ่มแล้วก็ระดับองค์การนะโดยที่แนวความคิดสำคัญสำคัญทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะหลายแนวคิด
นะซึ่งก็จะมีทฤษฎีความเป็นมาอะไรต่างๆนะพวกแนวคิดต่างๆก็จะมีทฤษฎีรองรับทั้งนั้นนะคะซึ่งก็มีนักจิตวิทยาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีการศึกษาแล้วก็บันทึกเอาไว้นะคะแนวคิดแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลทางจิตวิทยานะต่อมาก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การนะแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าแน่นอนในสภาวะต่างๆของโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะไม่อยู่นิ่งแล้วก็จะมีการนำเอาจิตวิทยามาใช้ยังไงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะก็แนวคิดนะในการประยุกต์จิตวิทยาอุตสาหกรรมในองค์การนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายนะเป้าหมายโดยรวมของจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นการศึกษานะแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในที่ทำงานนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะควรมีความสุขในการทำงานนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแนวคำถามนะคะในตอนแรกกันนะคะอันนี้ก็ถามเกี่ยวกับความเป็นมาอย่างที่เรียนว่าแต่ละทฤษฎีก็จะมีผู้คิดค้นแล้วก็ศึกษาเอามารองรับเวลาที่เราจะบริหารจัดการอะไรต่างๆนะอย่างเช่นคำถามเขาจะถามว่าผู้ให้กำเนิดทฤษฎี X และทฤษฎี Y เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การคือใครนะก็จะมีชื่อของนักจิตวิทยาที่เป็นผู้ให้กำเนิดนี่เยอะแยะเลยนะคะที่เด่นๆก็คือฟาโยเออร์วิกแมคเกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะตัวเลือกที่ถูกต้องนะก็คืออันนี้นะคะแมคเกเกอร์นะเราจะเห็นว่าอันนี้เขาก็เป็นผู้นำเสนอทฤษฎี X ทฤษฎี Yเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเวลาบริหารงานก็ต้องดูว่าอันนี้สอดคล้องตามลักษณะไหนแบบนี้นะคะต่อไปก็จะถามเกี่ยวกับสาขาย่อยของจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะตัวอย่างแนวคำถามว่าอย่างเช่นจิตวิทยาอุตสาหกรรมสาขาใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะก็จะมีตัวเลือกอย่างเช่นด้านจิตวิทยาบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมองค์การด้านการพัฒนาองค์การแล้วก็ด้านจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าด้านที่ใกล้เคียงกับคำถามมากที่สุดเนี่ยนะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างก็ต้องเป็นตัวเลือกที่2นะคือด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะอันนี้จิตวิทยาก็จะมีบทบาทมากเลยต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นคำถามในเรื่องของทฤษฎีทางจิตวิทยาเช่นกันนะอย่างเช่นทฤษฎีของมาสโลว์อันนี้ก็ใช้กันเยอะนะมีการอ้างอิงกันเยอะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยาในข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกอย่างเช่นบุคลิกภาพแรงจูงใจการเรียนรู้การบังคับบัญชาการจัดการเชิงระบบนะคะเราก็มาดูเราก็จะเห็นว่าทฤษฎีของมาสโลเนี่ยเขาก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของมนุษย์นะซึ่งแรงจูงใจของมนุษย์เนี่ยมันก็มีพื้นฐานมาจาก เขาจะมีลำดับขั้นของความต้องการอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ส่งผลทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจนะต่างๆอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่โด่งดังทฤษฎีหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่ 1.3 นะเป็นเรื่องของการจัดการด้านกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมฐานประกอบกิจการนะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเป็นบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านกายศาสตร์
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เรื่องที่2เป็นแนวทางการจัดการด้านกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นองค์ประกอบนะคะในการบริหารจัดการด้านกายศาสตร์ว่าถ้าหากว่าเราจะริเริ่มงานกายศาสตร์เนี่ยเราจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำคัญนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบนะเริ่มแรกก็คือต้องมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงนะคะมีการวางระบบนะระบบการจัดการนะด้านกายศาสตร์ระบบการจัดการนี่ก็จะครอบคลุมถึงในเรื่องของการจัดทีมบุคลากรนะในเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆนะสนับสนุนในเรื่องพวกนี้แล้วก็แน่นอนนะองค์ประกอบที่สำคัญอย่างก็คือการฝึกอบรมนะด้านกายศาสตร์ก็จะต้องมีการให้ความรู้นะความเข้าใจในเรื่องของกายศาสตร์แนวทางการจัดการอะไรพวกนี้กับทีมงานที่รับผิดชอบในด้านกายศาสตร์แล้วก็บุคลากรแต่ละระดับนะก็ควรจะมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะเห็นความสำคัญนะแล้วก็สุดท้ายนะการมีส่วนร่วมของพนักงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะเพราะว่างานกายศาสตร์จะลุล่วงไปได้สำเร็จได้ดีเนี่ยไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกระดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทีนี้ตัวอย่างแนวคำถามนะเขาอาจจะถามว่าการจัดตั้งทีมงานกายศาสตร์ในโรงงานนะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านกายศาสตร์ในองค์ประกอบใดนะคะการจัดตั้งทีมงานกายศาสตร์นะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารนะคะ2การวางระบบการจัดการด้านกายศาสตร์การใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการนะการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับแล้วก็การประสานงานด้านกายศาสตร์นะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวเลือกที่2นะการวางระบบการจัดการด้านกายศาสตร์นะอย่างที่บอกว่าเวลาระวังระบบเนี่ยก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบใช่ไหมมีบุคลากรมีการตั้งทีมงานขึ้นมานะคะต่อไปเขาก็จะถามถึงในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะของบุคลากรนะอย่างเช่นว่าจปวิชาชีพจปวิชาชีพก็คือย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะมีบทบาทในการดำเนินงานด้านกายศาสตร์เนี่ยหลายประการยกเว้นข้อใดนะคะอันนี้เราก็จะดูเริ่มตั้งแต่ตัวเลือกที่1นะการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมนะการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานการวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงทางด้านกายศาสตร์แล้วก็การเสนอแนะมาตรการทางด้านกายศาสตร์ต่อนายจ้างนะคะเราก็มาวิเคราะห์แต่ละตัวเลือกเลยป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมก็เป็นโรคเกี่ยวกับปัญหาทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะที่เกี่ยวกับลักษณะงานในออฟฟิศซึ่งส่วนมากก็จะนั่งนะหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยเพราะนั้นแน่นอนจปวิชาชีพก็มีบทบาทเกี่ยวข้องนะคะตัวเลือกที่2การทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตัวเรื่องนี้เราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะตัวเลือกที่3การวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงทางด้านกายศาสตร์อันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนกับจปวิชาชีพนะเพราะว่าจปวิชาชีพมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงนะคะการเสนอแนะมาตรการด้านกายศาสตร์ต่อนายจ้างอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะ
ส่วนตัวเลือกที่5เขาบอกข้อ1กับข้อ3นะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะเพราะ1ก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว3ก็เป็น

0: นะที่เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องนะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานนะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะเป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยานะคะนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมอันเนี้ยเพราะว่าเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรอะไรพวกนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็ถามเกี่ยวกับเครื่องมือนะอย่างเช่นแนวคำถามมันจะเป็นว่าแบบประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วหรือที่เรียกย่อๆนะคะว่ารูล่านะเป็นการประเมินทางความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ด้วยวิธีการใดนะคะคือจริงๆเนี่ยการประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์มันมีหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือวัดโดยตรงนะการใช้เครื่องมือวัดโดยอ้อมการใช้แบบวัดพฤติกรรมการประเมินตนเองนะคะหรือการใช้แบบประเมินจากการสังเกตนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตัวนี้อันนี้ก็จะต้องเป็นการประเมินด้วยวิธีการสังเกตนะลูล่าอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งรายละเอียดจะมีทั้งในหน่วยนี้นะคะแล้วก็ในหน่วยต่อไปนะที่พูดถึงเทคนิควิธีการในการใช้แบบประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วหรือลูล่านะอันนี้ก็ให้ดูกันย่อๆนะคือจะเป็นเรื่องของการสังเกตนะการประเมินท่าทางการทำงานโดยที่เราก็ต้องสังเกตว่าลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีการก้มการเงยองศาอะไรต่างๆของร่างกายพวกนี้แล้วก็มาประเมินดูว่าถ้ามันเบี่ยงเบนไปจากภาวะธรรมชาติมากอย่างเช่นมีต้องมีการเอื้อมมีการก้มมากกว่าปกติมีการเอี้ยวอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คะแนนความเสี่ยงก็จะสูงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบประเมินจากการสังเกตนะคะโอเคนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นความรู้ที่สำคัญแล้วก็ตัวอย่างแนวคำถามสำหรับหน่วยที่1นะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่2นะครับปัจจัยมสรีรวิทยาในการทำงานทีนี้ถ้าเรื่องของกายศาสตร์แล้วนะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับ เป็นหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามบอกว่าปัจจัยมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงานนะครับเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยมนุษย์นะครับแล้วก็คนเมื่อไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของหรืออุปกรณ์นะครับจะนำไปสู่ว่าต้องมีการสัมผัสนะฮะกันระหว่างคนกับอุปกรณ์สิ่งของนั้นและผลที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับที่จะทำเป็นตัวที่จะบอกว่าทำให้เกิดผลไงต่อคนนะครับต่อร่างกายของคนอย่างเช่นคนงานนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับใช้เครื่องจักรเนี้ยเขาก็จะต้องตัวคนทำงานหรือพนักงานหรือคนงานนั้นก็จะต้องสัมผัสกับตัวของเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรเนี้ยบริเวณที่เขาสัมผัสก็จะเป็นพวกคันบังคับหรือที่จับของตัวเครื่องจักรนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเครื่องจักรนั้นเช่นสมมติว่าตัวที่จับคันบังคับมีการสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดผลทางด้านของการเกิดปัญหากายศาสตร์ได้นะครับหรือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างคนที่ทำหน้าที่ในการใช้สว่านเจาะอะไรเงี้ยนะครับตัวของคนที่เจาะตรงนั้นนะก็ตัวสว่านก็จะต้องไปจับที่ตัวสว่านแล้วก็จะมีความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเจาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้สว่านเจาะนั่นเองหรือชาวนานะครับชาวนานี่นะครับก็เป็นเกษตรกรซึ่งไปทำงานนี่ก็ใช้เขียวนะครับอาจจะใช้เขียวในการตัดหรือเกี่ยวข้าวหรืออะไรแต่ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็จะไปใช้เรื่องของเครื่องเกี่ยวข้าวกันไปแทนแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย

ถ้าเกิดสมมติก็ต้องใช้เขียวเกี่ยวเนี่ยนะครับก็จะต้องส่วนที่สัมผัสก็ต้องเป็นมือกับเขียวที่ต้องไปจับนะครับกับเขียวแล้วก็มีแรงกดความเมื่อยล้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ใช้อุปกรณ์นั้นอันนี้แหละครับก็คือปัจจัยมนุษย์

ือว่าเป็นระบบแรกเวลาเราทำงานนะครับระบบแรกของห่อหุ้มร่างกายก็คือพูดง่ายๆก็คือผิวหนังของเรานี่เองในงานในสถานประกอบกิจการหลายแห่งนะครับซึ่งระบบห่อหุ้มร่างกายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆก็คือปัจจัยทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ปัจจัยทางชีวภาพนะครับซึ่งในปัจจัยในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นถ้าเป็นปัจจัยทางกายภาพเนี่ยนะครับก็คือพวกความร้อนความเย็นหรือสารรังสีเราจะเห็นว่าบางสถานประกอบการนั้นเช่นโรงผลิตล้อแม็กนะครับซึ่งมีเตาเผาล้อแม็กนะครับหรือตัวเหล็กเนี่ยนะครับที่ร้อนถ้าเอามาขึ้นรูปเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับอุณหภูมิสูงมากตรงนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของความเย็นถ้าในโรงงานพวกที่เป็นโรงงานทางด้านของโรงงานห้องเย็นอาหารแช่แข็งพวกนี้พนักงานจะต้องอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่มีความเย็นหรือในโรงงานบางแห่งที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีนะครับแล้วมีกัมมันตภาพรังสีเกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของกัมมันตภาพรังสีถ้าเป็นรังสีที่อันตรายก็จะมีผลต่อการคนที่ปฏิบัติงานนั้นถ้าเป็นปัจจัยทางเคมีนะครับก็จะเป็นพวกสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำงานนะครับไม่ว่าเกษตรกรมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือคนงานที่อยู่ในโรงงานผลิตสารกำจัดศัตรูพืชนะครับหรือโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำต่างๆก็ต้องอยู่ท่ามกลางสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยทางเคมีส่วนปัจจัยทางชีวภาพก็จะเกิดจากการที่เกิดจากจุลชีพหรือจุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเวลาในสถานประกอบกิจการนะครับเช่นพวกแบคทีเรียเชื้อราไวรัสพวกนี้นะครับง่ายที่สุดในเรื่องของปัจจัยทางชีวภาพก็คือขยะซึ่งหมักหมมบางโรงงานมีเรื่องเศษอาหารมีอะไรก็ตามก็จะเป็นที่อยู่ของพวกจุลินทรีย์ต่างๆแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแมลงสาบความสกปรกที่เกิดขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อะไรครับเชื้อโรคต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยทางชีวภาพทีนี้ละระบบห่อหุ้มร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เป็นผิวนอกของร่างกายที่สามารถที่จะสัมผัสกับปัจจัยทางด้านต่างๆที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือทั้งกายภาพเคมี แล้วก็ชีวภาพบริเวณห่อหุ้มร่างกายเนี่ยจะประกอบไปด้วยผิวหนังนะครับขนหรือผมนะครับแล้วก็พวกต่อมไขมันต่างๆนะที่อยู่บริเวณผิวหนังต่อมเหงื่อนะครับรวมทั้งต่อมขี้หูเล็บพวกนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมในส่วนของผิวหนังของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนของระบบห่อหุ้มของร่างกายของเราทีนี้ถ้าเรามาดูพิจารณาส่วนของผิวหนังเราจะเห็นว่าผิวหนังของเราก็จะประกอบไปด้วยหนังชั้นบนที่เราเรียกว่าหนังกำพร้าหรือ epidermis แล้วก็หนังแท้นะครับหนังแท้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่รองลงมาแล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังนะครับทีนี้หนังกำพร้าเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ผิวที่สุดจะเป็นส่วนที่รับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาตรงเมื่อกี้นี้นะครับกายภาพเคมีชีวภาพเป็นด่านแรกหนังกำพร้าจะประกอบด้วยเซลล์3ชนิดก็คือเซลล์เคราติโนไซต์นะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเซลล์เคราติโนไซต์ก็คือมาจากเคราตินนะครับสร้างสารเคราตินที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำเป็นครีมันคล้ายๆเป็นที่เคลือบผิวเราไว้และปกป้องร่างกายเอาไว้นะครับเราเรียกว่าเป็นเคราตินเซลล์เมลาโนไซต์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาจากเมลานินก็เป็นเซลล์ที่สร้างสารเมลานินเมลานินก็คือสารรงควัตถุหรือพิกเมนต์ที่ทำให้เกิดสีผิวต่างๆของร่างกายจะเห็นว่าในคนที่เป็นผิวคล้ำก็จะมีเมลานินสูงแต่คนที่เป็นผิวขาวนะครับทางภาคตะวันทางชาวตะวันตกก็จะมีเมลานินน้อยนะครับซึ่งเม
เมลานินเนี่ยจะเป็นเม็ดผิวเม็ดสีผิวหรือว่า

ตรงกับวัตถุซึ่งทำให้คนเรามีสีผิวที่แตกต่างกันนะครับเซลล์ต่อไปก็คือเซลล์แรงเกอร์ฮานเซลล์แรงเกอร์ฮานนี่นะครับเป็นเซลล์ที่มาจากไขกระดูกนะครับทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเกิดขึ้นใหม่ในชั้นล่างของหนังกำพร้าจะถูกดันขึ้นสู่ผิวบนถูกแทนที่ด้วยเคราตินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะดันหลุดออกมาเป็นขี้ใครนั่นเองเพราะฉะนั้นหนังกำพร้าก็คือส่วนที่สามารถเกิดเป็นขี้ใครของเราได้ซึ่งใช้เวลาประมาณทั้งหมด1เดือนนะครับเราจะเห็นว่าในเซลล์หนังกำพร้าเองก็จะมีชั้นต่างๆหลายชั้นด้วยกันแล้วก็จะมีส่วนที่สามารถที่หลุดลอกออกมาได้เป็นขี้ใครได้แล้วก็ถูกแทนที่ด้วยเคราตินจากเซลล์เคราตินโอไซต์นั่นเองส่วนที่2ถัดลงมาจากชั้นหนังกำพร้าก็จะเป็นหนังแท้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับที่ไม่หนาแน่นไม่ที่หนาแน่นไม่เป็นระเบียบประกอบไปด้วยคอลลาเจนนะครับแล้วก็เส้นใยอิลาสตินที่ยืดหยุ่นได้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเส้นประสาทและปุ่มประสาทพิเศษที่รับความรู้สึกต่างๆบริเวณปุ่มประสาทที่รับความรู้สึกต่างๆเราเรียกว่า Meissner Corpuscle นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของหนังแท้เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นคอลลาเจนในคนที่เป็นคนที่วัยหนุ่มสาวในคอลลาเจนที่เกิดขึ้นในชั้นหนังแท้นี่ก็จะมีมากนะครับแต่พอสูงอายุขึ้นคอลลาเจนปริมาณคอลลาเจนก็จะลดน้อยลงก็จะเกิดความเหี่ยวย่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกเส้นใยอิลาสตินซึ่งจะมีมากในคนวัยหนุ่มสาวนี่ก็จะยืดหยุ่นนะครับก็คือแต่ถ้าเป็นคนที่สูงอายุขึ้นอิลาสตินก็อาจจะลดความยืดหยุ่นลงนะครับเส้นใยอิลาสตินอาจจะน้อยลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นหนังแท้ส่วนที่เป็นชั้นถัดมาอยู่ลึกสุดก็คือชั้นใต้ผิวหนังที่เราเรียกว่า subcutaneous layer นะครับเป็นชั้นที่อยู่ลึกสุดจะประกอบไปด้วยพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆพวกเนื้อเยื่อไขมันพวกเส้นใยคอลลาเจนด้วยหลอดเลือดเส้นประสาทต่างๆแล้วก็รูขุมขนต่างๆนะครับจะอยู่ลึกลงมาจากหนังแท้อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่สุดนะครับจะเป็นที่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหลอดเลือดเส้นประสาทต่างๆ ทีนี้ทำไมถึงต้องพูดถึงระบบห่อหุ้มร่างกายมากโดยเฉพาะผิวหนังก็เพราะว่าในการทำงานของเรานั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับปัจจัยต่างๆกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพหรือจุลชีพต่างๆนะครับจะต้องมีเรื่องของความร้อนเรื่องความร้อนที่มีผลต่อระบบห่อหุ้มร่างกายผิวหนังของเราซึ่งจะมี4รูปแบบด้วยกันอาจจะเป็นการนำความร้อนก็คือการทำงานที่ต้องไปสัมผัสกับวัสดุต่างๆที่มันมีของร้อนอยู่แล้วมีความร้อนอยู่ในตัวของมันเองนะครับแต่ค่าการพาความร้อนก็เป็นการที่ไปทำงานอยู่ในท่ามกลางของวัสดุที่ให้ความร้อนและก็ผ่านอากาศมาสู่คนที่ทำความร้อนตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นการพาความร้อนการระเหยของเหงื่อของคนเรานะครับจากความร้อนนะครับหรือในที่แออัดนั้นก็จะเป็นการที่นำเอาความร้อนออกไปจากร่างกายด้วยนะครับส่วนการแผ่รังสีความร้อนก็จะเกิดขึ้นจากวัสดุที่มีเรื่องของความร้อนอยู่ก็จะมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นรังสีความร้อนออกมานะครับถ้าเป็นเราไปทำงานอยู่ในบรรยากาศที่มีความร้อนมากก็จะมีเรื่องของการแผ่รังสีความร้อนจากบริเวณหรือวัสดุที่มีความร้อนนั้นออกมาสู่ร่างกายของคนเราหรือบางทีคนเราที่มีร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงจัดก็จะมีการถ่ายเทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นคลื่นความร้อนออกไปเพราะฉะนั้นผลของความร้อนต่อผิวหนังก็จะเกิดขึ้นใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเกิดผื่นจากความร้อนที่เราเรียกว่า heat rash นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการลักษณะเป็นผื่นจากความร้อนเกิดขึ้นหรือถ้าความร้อนเกิดขึ้นมากก็อาจจะมีลักษณะผิวหนังหนาและก็มีสีเข้มขึ้นที่เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใส่เครื่องป้องกันความร้อนนะครับเราจะเห็นว่าเราก็จะมีผิวไหม้ที่เกิดขึ้นสีเข้มขึ้นดำขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผลของความร้อนต่อผิวหนังถ้าเป็นเรื่องของความเย็นก็จะเกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่นบางครั้งถ้าความเย็นมีมากก็จะทำให้ผิวแห้งและแตกโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในเราจะสังเกตได้ดีตอนที่เราอยู่ในฤดูหนาวหรือไปสัมผัสกับอากาศเย็นมากๆคนที่อยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับมีแม่คะนิงเกิดขึ้นความเย็นเกิด

เกิดขึ้นก็จะมีผิวแห้งแล้วก็แตกมีการเกิดชิลเบรนเกิดขึ้นนะครับก็คือมีลักษณะเหมือนกับความเย็นและทำให้ผิวเกิดความผิดปกติมีลักษณะที่เป็นหลอดเลือดหดตัวนะครับเกิดเลือดไปเลี้ยงไม่ถูกไม่นั่นก็จะเกิดเป็นปลายนิ้วมืออาจจะมีลักษณะเป็นซีดขาวพวกนี้เรียกว่าชิลเบรนเกิดขึ้น immersion foot ก็คือขาที่ไปแช่อยู่ในน้ำที่มีความเย็นมากๆนะครับตัวนี้ความเย็นก็จะทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวมีการบวมเกิดขึ้นนะครับ frostbite ก็คือการที่ถูกกับความเย็นมากๆจนทำให้เกิดเป็นน้ำแข็งเกิดขึ้นที่ผิวพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดผิดความผิดปกติต่อผิวได้อันนี้ก็คือผลของความเย็นต่อผิวหนังพอเราพูดถึงผิวหนังไปแล้วส่วนที่สำคัญที่ทำให้ร่างกายเราคงรูปอยู่ได้ก็คงจะประกอบไปด้วยกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็กระดูกนะครับทีนี้เราต้องรู้ว่าโครงร่างของร่างกายเราเนี่ยส่วนที่เป็นหลักใหญ่ๆทำให้โครงเราอยู่เป็นโครงได้ก็คือกระดูกนะครับเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเอ็นและผังผืดเอ็นนี่เราใช้ภาษาอังกฤษว่าเทนดอนส่วนผังผืดนี่เป็นเอ็นอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นริกาเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดนี่เราต้องดูก่อนว่าเราพูดถึงเทนดอนหรือว่าเป็นผังผืดนะครับส่วนปลายของกระดูกอันนี้จะเป็นข้อต่อนะครับการยืดหดของกล้ามเนื้อซึ่งเกาะอยู่เหนือและต่ำกว่าข้อต่อเนี่ยก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเราแล้วก็กระดูกแต่ละชิ้นก็มักจะยึดกันด้วยเทนดอนแล้วก็ผังผืดนะครับลิกาเมนต์ข้อต่อนี้นะครับก็คือกระดูก2ชิ้นมาเชื่อมต่อกันโดยมีกระดูกอ่อนบุอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างตรงหัวของกระดูกที่มาต่อกันแล้วก็มีลิกาเมนต์หุ้มรอบกระดูกทั้ง2ชิ้นนั้นลิกาเมนต์ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเอ็นกระดูกนะครับคือหุ้มตรงข้อต่อของกระดูกนะผังผืดนั้นเกิดเป็นช่องว่างภายในข้อต่อแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงภายในที่เรียกว่าน้ำไขข้อขึ้นหลอดเลือดที่มาเลี้ยงข้อต่อจะสิ้นสุดลงที่ผังผืดนะครับหุ้มข้อต่อลิกาเมนต์นั้นข้อต่อนี้จะเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆกันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของข้อต่อนั้นๆซึ่งนักศึกษาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆนะครับมีได้หลายรูปแบบด้วยกันส่วนกล้ามเนื้อนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับเซลล์กล้ามเนื้อก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเซลล์กล้ามเนื้อประกอบด้วยเนื้อเยื่อแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะครับกล้ามเนื้อลายเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะลายทำงานภายใต้การควบคุมของระบบประสาทในร่างกายแต่ถ้ากล้ามเนื้อเรียบจะมีลักษณะเป็นรูปกระสวยนะครับซึ่งอันนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติอยู่ภายใต้การของระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจจะมีลักษณะกึ่งเรียบกึ่งลายอันนี้จะทำงานนอกอำนาจจิตใจนะครับโดยการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติกระดูกมี2ชนิดก็คือไขกระดูกสีแดงกับไขกระดูกสีเหลืองไขกระดูกสีแดงก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงไขกระดูกสีเหลืองก็จะเปลี่ยนเป็นไขกระดูกสีแดงได้เมื่อต้องการการสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นนี่ความเปลี่ยนแปลงของระบบโครงร่างของร่างกายในระหว่างการทำงานก็จะมีเรื่องของความผิดปกติของกล้ามเนื้อผิดปกติกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อโดยรวมก็คือเช่นภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโพแทสเซียมต่ำพบในคนงานที่เราคงได้ยินเรื่องของโรคไหลตายนะครับก็คือกินอาหารที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำงานออกแรงมากโพแทสเซียมในเลือดต่ำก็จะมีลักษณะทำให้เกิดการตายได้นะครับก็คือไหลตายต่างๆหมดสติไป myasthenia gravis นะครับอันนี้ก็จะเป็น MG นี่ก็เป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อความผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะนะครับจากการในระหว่างการทำงานการปวดคอบ่าไหล่และกลุ่มอาการของคนที่ทำงานในสำนักงานที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมที่พบกันบ่อยก็คือกระดูกคอเสื่อมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวแน่นอนปวดหลังกลุ่มอาการปวดบั้นเอว low back pain นะครับหลังส่วน

0: แล้วก็ความผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิ้วล็อกหรือลักษณะของการเกิดการข้ออักเสบนิ้วเอ็นอักเสบต่างๆทีนี้เรามาพูดถึงอาการผิดปกติอย่างหนึ่งที่เราพบกันก็คือเรื่องของความสั่นสะเทือนนะครับการทำงานที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเราจะเห็นว่าความสั่นสะเทือนเนี่ยมี2แบบก็คือความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายกับการสั่นสะเทือนที่เกิดเฉพาะที่การสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยนะครับมักเกิดที่ความถี่น้อยกว่า20เฮิรตซ์ความถี่เขาวัดเป็นเฮิรตซ์นะครับความถี่จนอาจถึง100เฮิรตซ์ก็ได้นะครับซึ่งขึ้นกับปัจจัยอื่นๆเช่น เวลาเขาวัดเป็นความถี่นะเขาจะพลอตออกมาเป็นกราฟนะครับแล้วก็วัดจำนวนความขึ้นความถี่ที่เกิดขึ้นออกมาเป็นเฮิรตซ์เนี่ยนะครับความถี่แล้วก็แอมพลิจูดก็คือความสูงของคลื่นนะครับแล้วก็ความเร็วช่วงเวลาและทิศทางในแนวดิ่งหรือแนวราบอันนี้นะครับความสั่นสะเทือนของร่างกายก็จะเกิดขึ้นได้จากคลื่นของความสั่นสะเทือนนั้นผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายทำงานต้องไม่ให้มีความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนานๆ นะครับโดยอาจจะทำงานที่มีความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนี้ในช่วงเวลาจำกัดไม่นานเกินไปแล้วก็เลือกอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ป้องกันตัวเองจากความสั่นสะเทือนอันนี้ก็เป็นทั้งความสั่นสะเทือนต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายความสั่นสะเทือนที่เกิดเฉพาะที่อันนี้เราคุ้นเคยกันดีก็คืออย่างเช่นกรณีที่ใช้สว่านเจาะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการเกิดเฉพาะที่ก็คือที่แขนมือนะครับมักเกิดในช่วงที่ความถี่10เฮิรตซ์ถึง 1,500 เฮิรตซ์แล้วก็การเกิดอันตรายจะเกิดขึ้นในเฉพาะโดยเฉพาะในช่วง155ถึง300เฮิรตซ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความผิดปกติของการสั่นสะเทือนที่เกิดเฉพาะที่ก็คือ amplitude ของความเร็วคลื่นความของอุปกรณ์ที่ใช้ช่วงเวลาที่ใช้และความผิดปกติที่เกิดสะสมกันในคนที่ทำงานอย่างน้อยเกิดขึ้นเมื่อทำงานที่เกิดการสั่นสะเทือนเฉพาะที่เนี่ย 2,000 ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้จะเกิดความผิดปกติได้แบบสะสมได้ทีนี้เรามาดูซิว่าผลของความสั่นสะเทือนมีอะไรบ้างของผลของความสั่นสะเทือนนี้จะทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดนิ้วมือนะครับอาการที่พบบ่อยก็คือที่เราเรียกว่าเรย์นอลด์ซินโดรมก็คืออาการที่มีนิ้วซีดขาวหรือว่าที่เรียกว่าไวฟิงเกอร์อันนี้ไม่ได้เกิดจากความเย็นนะครับแต่เกิดจากการสั่นสะเทือนจนทำให้เลือดการไหลเวียนของเลือดไปที่นิ้วนั้นขัดข้องนะครับไม่สามารถไปได้ปลายนิ้วก็เกิดอาการนิ้วซีดขาวได้ที่เราเรียกว่าเรย์นอลด์ซินโดรมนะสั่นสะเทือนส่วนอีกอันนึงก็คือความผิดปกติของกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยก็คือเกิดกับกระดูกข้อมือกระดูกข้อต่อของกระดูกเรเดียสนะครับอุ่นหน้าและก็ข้อศอกที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความผิดปกติของกระดูกข้อต่อและก็กล้ามเนื้ออีกอันนึงก็คือความผิดปกติของระบบประสาทอันนี้ก็เกิดขึ้นกับมักเกิดกับระบบประสาทอัตโนมัติพาซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติกที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระดูกอุ่นหน้าที่ข้อมือนะครับแขนมีเดียลเรเดียสพวกนี้นะครับความผิดปกติมักเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่พูดมานะครับแล้วก็ระบบประสาท
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญ

0: ท่านได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทีนี้ปัจจัยมนุษย์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของร่างกายเป็นยังไงนะครับระบบแรกที่จะพูดถึงก็คือเป็นระบบไหลเวียนโลหิตนะครับระบบพลังงานเนี่ยมีทั้งระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเดี๋ยวเราจะพูดไปว่ามีหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานของร่างกายระบบแรกก็คือระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็จะมีหัวใจหลอดเลือดนะครับที่นำออกซิเจนผ่านทางฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดในเลือดแดงเนี่ยนะครับไปตามหลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงทั่วร่างกายและสารอาหารต่างๆที่ถูกย่อยก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในทางเดินอาหารแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารไปผ่านทางเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็ไปทั่วร่างกายได้ส่วนหลอดเลือดดำนะครับก็จะเป็นตัวที่ต่อจากหลอดเลือดแดงตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รับเอาของเสียนะครับที่เกิดขึ้นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วกลายเป็นหลอดเลือดดำที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียขับออกจากร่างกายส่วนระบบน้ำเหลืองเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบไหลเวียนมากเลยนะเพราะว่าของเหลวที่ซึมออกจากหลอดเลือดฝอยเนี่ยจะเข้าสู่ช่องว่างในเนื้อเยื่อแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่หลอดเลือดดำได้นะครับไปเชื่อมต่อกันที่หลอดเลือดดำไปสู่หลอดเลือดน้ำเหลืองทีนี้เรามาดูซิระบบต่อไปที่เป็นระบบพลังงานของร่างกายก็คือระบบย่อยอาหารนะครับประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการย่อยและดูดซึมอาหารก็ต้องเริ่มตั้งแต่ช่องปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็มีอวัยวะประกอบก็คือพวกตับอ่อนตับระบบย่อยอาหารจะสัมพันธ์กับระบบไหลเวียนโลหิตที่นำอาหารไปทางหลอดเลือดให้เกิดเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานของร่างกายส่วนระบบหายใจอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกของเป็นทางผ่านของอากาศและส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนก๊าซอวัยวะการหายใจเข้าหายใจออกควบคุมโดยศูนย์หายใจในก้านสมองสารเคมีในเลือดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหายใจก็คือฮีโมโกลบินเนี่ยที่จะเป็นตัวนำออกซิเจนแล้วก็เป็นตัวที่จะไปรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพื่อไปขับออกทางระบบทางเดินหายใจและก็เรื่องของความเป็นกรดด่างของเลือดเนี่ยก็จะผ่านทางระบบทางเดินหายใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการพูดถึงระบบไหลเวียนภายในร่างกายนะครับอันนี้จะเป็นหลอดเลือดแดงจะอยู่ทางซ้ายเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดงแล้วเลือดดำจะอยู่ทางขวาที่จะรับมีหลอดเลือดที่จะรับเลือดดำจากส่วนบนของร่างกายกับส่วนล่างร่างกายเข้ามาสู่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็ลงไปหัวใจห้องล่างขวาแล้วก็ไปสู่ปอดนะครับไปเปลี่ยนจากหลอดเลือดดำให้นะครับไปทางปอดแล้วก็ไปรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็รับออกซิเจนเข้ามาสู่หลอดเลือดแดงทางด้านบนของหัวใจซ้ายด้านซ้ายแล้วก็ลงไปหัวใจด้านซ้ายทางข้างล่างแล้วก็ไปสู่หลอดเลือดแดงไปทั่วร่างกายไปเลี้ยงหลอดเลือดแดงต่างๆทั่วร่างกายทีนี้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยความผิดปกติที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องที่เราพบกันบ่อยก็คือภาวะโลหิตจางนะครับการทำงานบางอย่างทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ เช่นการสัมผัสสารเคมีบางตัวที่ไปทำลายการสร้างเม็ดเลือดแดงมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียกับสารเคมีบางตัวเช่นเบนซีนพวกนี้นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นหัวใจเรามีทั้งหมด4ลิ้นหัวใจด้วยกันภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายก็เกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ทำให้เกิดผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตส่วนระบบน้ำเหลืองก็จะมีระบบต่อมน้ำเหลืองฮอดกินที่เจอกันบ่อยนะครับ รือมะเร็งเม็ดเลือดขาวฮอดกินเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีการติดเชื้อที่ทำให้เกิดมะเร็งไวรัสมะเร็งก็คือ Epstein-Barr ไวรัสนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับเริ่มตั้งแต่ปากไปหลอดอาหารไปตับถุงน้ำดีกระเพาะอาหารแล้วก็มาลำไส้เล็กแล้วก็ต่อด้วยลำไส้ใหญ่ตัวนี้แล้วก็ไปสู่ไส้ตรงแล้วก็ไปสู่สวรรค์นะความผิดปกติของระบบย่อยอาหารก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนซึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะนะครับกรดไหลย้อนก็จะเกิดมักจะเกิดขึ้นกับคนที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลารับประทานอาหารนอนเลยอะไรเงี้ยนะครับน้ำย่อยก็อาจจะทะลักขึ้นมาจากเรื่องของทางกระเพาะอาหารแล้วมาสู่หลอดอาหารนะครับเกิดกันบ่อยที่เราเรียกว่าเกิดโรคแพ้กระเพาะอาหารอันนี้จากความเครียดก็ทำให้เกิดแพ้กระเพาะอาหารได้รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไหลย้อนมักจะเกิดขึ้นในคนที่รับประทานอาหารแล้วก็นอนเลยไม่เป็นเวลาด้วยนะครับอันนี้เกิดการย่อยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทะลักขึ้นมาอุจจาระร่วงถ้ามีอุจจาระเหลวอย่างน้อย3ครั้งต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุจจาระร่วงจากจุลชีพต่างๆที่ทำให้เกิดอุจจาระร่วงได้ท้องผูกจากการขาดการทานอาหารที่มีกากนะครับการมีไขมันพอกตับนะครับการดื่มสุราสูบบุหรี่พวกนี้นะครับรวมทั้งการทับรับประทานอาหารที่มีไขมันเยอะตับแข็งนะครับอันนี้ก็ไขมันพอกตับมันเกิดจากไวรัสได้นะครับ B4 แล้วก็ตับแข็งจากไวรัส B ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นระบบทางเดินหายใจก็จะมีโพรงจมูกหลอดลมใหญ่นะครับปอดนะครับแล้วก็มีหลอดภายในปอดนี่ก็จะมีพวกถุงลมต่างๆหลอดลมนะครับแล้วก็จะมีคอหอยกล่องเสียงนะปอดมีซ้ายกับขวาโครงสร้างของระบบหายใจก็จะมี2ส่วนก็เป็นที่เป็นทางผ่านของทางเดินหายใจเท่านั้นโพรงจมูกปากคอหอยกล่องเสียงหลอดลมฝอยส่วนปลายพวกนี้เป็นทางผ่านของอากาศแต่ถ้าเป็นส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซก็คือถ้าไปรับครับออกซิเจนเข้ามาไปหลอดเลือดแดงเนี่ยกลับไปคายคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่ปอดเหมือนกันออกเป็นทางลมหายใจพวกนี้ส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซก็จะเป็นพวกหลอดลมฝอยถุงลมใหญ่อะลวีโอล่าแสกแล้วก็ถุงลมเล็กอะลวีโอลัสหรืออะลวีโอลายความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจจากการทำงานก็จะมีพวกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD เช่นพวกซิลิโคซิสบากัสซิลิโคซิสก็เกิดจากซิลิคอนพวกทรายต่างๆบากัสโซซิสนะครับพวกที่ทำงานกับเรื่องของกากอ้อยพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่ตามถุงลมโป่งพองพวกนี้นะครับเกิดจากการสูบบุหรี่พวกนี้ก็ปอดอุดตันเรื้อรังหรือ COPD หอบหืดเกิดจากได้รับสารเคมีบางตัวที่ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดลมหายใจไม่ถนัดก็จะมีเสียงหอบวีดวีดโรคปอดดำจากการทำงานในท่ามกลางพวกมลภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับมีฝุ่นควันดำเกิดขึ้นหลอดลมอักเสบนะครับน้ำท่วมปอดพวกนี้นะครับจากการติดเชื้อพวกนี้จุลชีพนี้ปัจจัยมนุษย์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานของร่างกายก็จะมีระบบประสาทที่มีระบบสมองและไขสันหลังควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับแล้วก็จะมีระบบประสาทอัตโนมัตินะระบบประสาทก็จะมีทั้งระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทโดยรอบแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติระบบต่อมไร้ท่อก็จะประกอบด้วยต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมการทำงานของร่างกายทั้ง2ระบบนี้ทำงานต่างกันก็คือระบบประสาทนี้จะควบคุมได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อต้องมีการกระตุ้นแล้วก็หลั่งฮอร์โมนก่อนแล้วถึงไปออกฤทธิ์ทั่วต่ออวัยวะที่เป็นอวัยวะเป้าหมายจึงช้ากว่าระบบประสาทอันนี้เป็นการแสดงถึงส่วนของระบบประสาท

ะครับที่เป็นส่วนที่มีส่วนต่างๆของร่างกายสมองใหญ่สมองเล็กที่อยู่ท้ายทอยนะครับอันนี้เป็นเส้นประสาทนะครับที่อยู่ในร่างกายเส้นประสาทสมองนะครับที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดมี12คู่ด้วยกันนะครับคู่ที่2นี่จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของร่างกายนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ว่าระบบประสาทส่วนใดเส้นประสาทส่วนใดนะครับที่ไปควบคุมส่วนใดของอวัยวะในร่างกายอันนี้ก็จะเป็นพวกอวัยวะพวกรับสัมผัสต่างๆการมองเห็นการหายใจเรื่องการได้ยินแล้วก็ลิ้นนะครับซึ่งมีเซลล์ประสาทรับรสอยู่ส่วนต่างๆของตรงนี้ก็จะมีการรับรสได้แตกต่างกันขมจะอยู่ตรงปลายสุดเพราะฉะนั้นเวลากินยาขมๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ยาไปตกลงตรงนี้มันจะแสดงขมแล้วก็จะเกิดอาการบ้วนออกมานะครับตาก็จะมีทั้งเรื่องของเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกรวยซึ่งจะรับแสงที่เป็นสีแล้วก็รับความสว่างมืดต่างกันนะครับหูก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นควบคุมเรื่องของการทรงตัวแล้วก็การได้ยินจมูกก็จะมีรับกลิ่นซึ่งจะมีเซลล์เส้นประสาทสมองไปควบคุมอันนี้ผลของระบบประสาทสัมผัสในการทำงานก็จะมีเรื่องแสงนะครับซึ่งก็คือดวงตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดทำงานในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาต่อสายตาเสียงถ้าเสียงดังเกินไปนะครับหรือเสียงที่มีความดังๆหยุดความ2000เฮิรตซ์ขึ้นหรือเสียงดังมากๆก็จะมีผลต่อหูระบบการได้กลิ่นถ้าเป็นนานเป็นหวัดก็จะเสียการได้กลิ่นเรื่องของการสารเคมีลดความเรื่องของสารเคมีในอาหารวันนี้ก็จะมีผลต่อมไร้ท่อก็จะมีฮอร์โมนผลิตฮอร์โมนต่างๆไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับฮอร์โมนก็จะมีอวัยวะเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฮอร์โมนที่มีผลต่อร่างกายนักศึกษาต้องไปเพิ่มเติมนะครับให้อ่านเพิ่มเติมอย่างนี้ไทรอยด์เนี่ยควบคุมการทำงานการใช้พลังงานของร่างกายอันนี้ก็การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมี12แบบก็คือซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกเราจะเห็นว่าจะทำงานตรงกันข้ามกันเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายครับตรงนี้ต้องให้ความสนใจนะครับเราจะเห็นว่าอย่างหัวใจอย่างเงี้ยจะมีการควบคุมการทำงานของถ้าเป็นซิมพาเทติกเนี่ยจะเพิ่มอัตราการเต้นและบีบตัวแต่ถ้าเป็นพาราซิมพาเทติกจะตรงกันข้ามก็คือลดการเต้นของหัวใจโอเคนะครับอันนี้จะทำงานตรงกันข้ามกันหลังจากที่ได้เรียนรู้ปัจจัยมนุษย์นะครับและก็สรีรวิทยาที่ระบบในร่างกายที่สำคัญในการทำงานคราวนี้เรามาดูแนวคำถามที่จะเกิดขึ้นนะครับข้อ1ถ้าทำงานในที่มีอากาศร้อนจัดข้อใดไม่ใช่การตอบสนองของร่างกายคือข้อที่ผิดนั่นเองนะครับข้อนี้ก็คือร่างกายจะสูญเสียความร้อนไปไม่ใช่ความร้อนจากบริเวณที่ร้อนนั้นจะเข้ามาสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นข้อที่ผิดข้อ2ข้อใดเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อลายก็คือกล้ามเนื้อที่ทำงานภายใต้อำนาจจิตใจร่างกายสั่งการได้ยกแขนยกขาได้แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อรูปกระสวยก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบอันนี้จะทำงานนอกอำนาจจิตใจข้อ3ในผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องสารตะกั่วมีความผิดปกติใดก็คือการเกิดโลหิตจางนะครับเพราะตะกั่วไปกดการสร้างเม็ดเลือดแดงนายทองดีไปพบแพทย์เนื่องจากมีอากาศร้อนและแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือเกิดอาการขย้อนแพทย์แนะนำให้ลดการดื่มสุราลงและกินอาหารให้เป็นเวลาเพราะไม่งั้นนายทองดีจะมีโอกาสเป็นกดไหลย้อนนะครับเพราะกินอาหารไม่เป็นเวลากินแล้วก็นอนแล้วก็ดื่มสุราจัดอันนี้ก็เป็นโรคกดไหลย้อนได้ข้อใดเป็นโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการทำงานนะครับของเกษตรกรในไร่อ้อยบาการ์โซซิสทับิสซิโนซิสอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝุ่นฝ้ายแอสเบสโตซิสก็เกิดจากแอสเบสตอสซิลิโคซิสนี่จะเกิดจากซิลิคอนก็คือพวกทรายนะครับโรงงานทำพวกแก้วพวกนี้นะครับโรคถุงลมโป่งพองก็มักจะเกิดจากการสูบบุหรี่นะครับสารเคมีบางอย่างนายรวีทำงาน

0: ในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์มีแสงสว่างไม่เพียงพอมีความผิดปกติของเซลล์รับแสงรูปแท่งในชั้นเรติน่าอาจเกี่ยวข้องกับประสาทสมองคู่ที่2อันนี้เห็นไหมครับนักศึกษาต้องไปดูนะครับว่าแต่ละคู่ควบคุมอะไรบ้างข้อใดถูกต้องเมื่อกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเธติกข้อที่ถูกต้องคือซิมพาเธติกจะทำให้กระเพาะอาหารผนังลำกระเพาะอาหารและลำไส้คลายตัวแต่ถ้าเป็นพาราซิมพาเธติกนะครับจะทำให้หดตัวจะทำงานตรงกันข้ามกันข้อสุดท้ายฮอร์โมนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและผลิตพลังงานเมลาโทนินนะครับไทรอยเกี่ยวกับการใช้พลังงานกลูคาก้อนเกี่ยวกับการควบคุมกลูโคสอะดรีนาลีนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการทำงานในร่างกายคงเคยได้ยินคนแบกตุ่มหนีได้มีพลังงานเยอะก็มาจากอะดรีนาลีนหลังนั่นเองอินซูลินก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายครับจากที่ผ่านมานี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยมนุษย์และร่างกายของมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าเป็นทางด้านกายภาพหรือเคมีหรือทางด้านของชีววิทยาจุลชีพนะครับหรือทางชีววิทยาแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหากายศาสตร์ได
1: ้สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับหน่วยที่3นี้นะคะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับกายศาสตร์ในหน่วยนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงแสงสว่างอุณหภูมินะคะคือความร้อนความเย็นต่างๆนะคะที่จะมีผลต่อลักษณะทางกายภาพการท่าทางการทำงานหรือแม้แต่ในเรื่องของจิตใจของผู้ปฏิบัติงานนะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะซึ่งตอนที่1นี้นะคะก็คือในเรื่องของเสียงกับการทำงานตอนที่2ในเรื่องของแสงสว่างและสีกับการทำงานและตอนที่3นะคะในเรื่องของอุณหภูมิกับการทำงานทั้งนี้นะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้นำเอกสารการสอนเนี่ยมาเปิดควบคู่กับการรับชมรายการนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะคะในตอนที่1กันก่อนนะคะนั่นคือในเรื่องของเสียงกับการทำงานนักศึกษาทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีนะคะรวมถึงข้อที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะคะโดยเสียงตามธรรมชาติของเราแล้วนะคะจะมีเสียงที่เรารับฟังแล้วทำให้เราเกิดสภาพจิตใจที่ดีมีความสุขและอีกเสียงประเภทหนึ่งนะคะคือเป็นเสียงที่อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยลดลงนะคะดังนั้นแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยจะนำเสนอในเรื่องของผลของเสียงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งผลของเสียงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คืออันที่1เสียงที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นและข้อ2ก็คือเสียงที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเสียงที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นกันก่อนส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราอยู่ในสถานประกอบกิจการหรือว่าในโรงงานต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าบางสถานที่ค่ะเขามีการเปิดเพลงคลอให้พนักงานเนี่ยระหว่างที่พนักงานเขาทำงานจะมีการเปิดเพลงเบาๆอะค่ะเพื่อให้พนักงานเนี่ยรู้สึกสดชื่นมีสภาพจิตใจที่ดีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะใช้เพลงอาจจะเป็นเพลงบรรเลงนะคะหรือว่าเป็นเพลงที่มีเสียงแต่ว่าเป็นเสียงที่เบาๆคลอไประหว่างที่พนักงานทำงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงงานที่มีการลักษณะการทำงานของพนักงานเนี่ยเป็นแบบทำงานแบบซ้ำซากลักษณะเป็นการทำงานที่น่าเบื่อนะคะซึ่งการช่วยเปิดเพลงเนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีความสดชื่นแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าถามว่าเราจะเปิดเสียงระดับไหนถึงจะเป็นผลดีต่อคนที่ทำงาน สำหรับเรื่องของความดังของเสียงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยค่ะเขาจะเปิดให้ระดับของเสียงเนี่ยอยู่ในระดับที่ดังกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราจะไม่เปิดดังจนมากเกินไปจนแสบแก้วหูนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการเปิดเพลงอะค่ะเขาก็จะเปิดให้มีระดับความดังเสียงเนี่ยอาจจะสูงกว่าประมาณ70เดซิเบลอันนี้ก็คือจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไปค่ะอันที่สองนะคะในส่วนของเสียงที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงซึ่งเสียงลักษณะนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากเสียงในตอนแรกที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะของเสียงประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่มีความดังบางทีก็ดังๆหยุดๆเป็นช่วงๆนะคะซึ่งจะมีความถี่สูงกว่า 2,000 เฮิรตซ์นะคะรวมถึงลักษณะของเสียงที่มีความดังมากๆซ้ำๆกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเสียงที่มีลักษณะประสานกันผสมกันไม่ว่าจะเป็นเสียงกรองหรือว่าเสียงเบสที่ทำให้เกิดความรำคาญกับพนักงานถ้าเกิดว่าไปเปิดในสถานที่ทำงานนะคะก็จะทำให้พนักงานเนี่ยได้รับความเครียดเนื่องจากว่าเสียงดังมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของเสียงที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงดังนั้นแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกค่ะว่าเสียงลักษณะไหนบ้างที่มีผลดีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานกับเสียงที่ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานลดลงค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะมีการจำแนกเกณฑ์นะคะวัดระดับเสียงรำคาญรวมถึงแนวทางการแก้ไขส่วนใหญ่เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดระดับเสียงรำคาญนี้นะคะเขาจะนำมาอ้างอิงอะค่ะเปรียบเทียบกับกราฟเส้นโค้งของ PNC นะคะตัว PNC ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคอยเปรียบเทียบระดับของเสียงดังที่เราเปิดใช้ในสถานประกอบกิจการนะคะว่ามีระดับเสียงดังเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติไหมนะคะหรือว่าเป็นเสียงที่อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญต่อพนักงานโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในระดับเสียงที่เหมาะสมของ PNC เนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในตารางที่ 3.1 ในเอกสารประกอบการสอนซึ่งจะจำแนกออกในแต่ละห้องการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องเรียนนะคะต่างๆจะแยกไปเลยว่าความเหมาะสมของระดับเส้นกราฟของ PNC เนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะคะห้องประชุมค่ะเขากำหนดว่าเส้นโค้งของ PNC ตัวนี้นะคะจะต้องไม่มากกว่า20เดซิเบลนะคะเพื่อเป็นสิ่งที่จะทำให้การประชุมเนี่ยประสบผลสำเร็จนะคะไม่ดังเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เบาเกินไปจนทำให้การสื่อสารเนี่ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะแต่ถ้าดังเกินไปก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยเกิดความผิดพลาดได้นะคะเขาก็เลยได้กำหนดออกมาว่าเส้นโค้ง PNC ที่เหมาะสมคืออะไรบ้างนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ในตารางที่ 3.1 ในเอกสารประกอบการสอนค่ะต่อมานะคะพอเราทราบถึงเกณฑ์ในเรื่องของเสียงรำคาญแล้วค่ะเราก็จะมาทำการประเมินปัญหาของเสียงรำคาญในการตรวจวัดนะคะเรื่องของเสียงเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดนั่นก็คือ เครื่องมือวัดระดับความดังของเสียงโดยเราก็จะวัดนะคะเป็นในแต่ละความถี่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ความถี่ 31.5 63 125 250จนถึง 8,000 เฮิรตซ์นะคะโดยเครื่องวัดเสียงเครื่องวัดเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้โดยจะใช้อาจจะเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่2ก็ได้นะคะรวมถึงพอเราได้ทำการตรวจวัดเสียงแล้วนะคะเราก็นำค่าของเสียงที่เราวัดได้เนี่ยมาทำการเขียนเป็นกราฟซึ่งเราจะเรียกว่า PNC นั่นเองนะคะนำมาเขียนเป็นกราฟว่าในแต่ละช่วงความถี่ที่เราวัดมาแล้วเนี่ยค่ะความระดับความดังของเสียงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นพอเรานำมาเขียนเป็นพอยต์เป็นกราฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟ PNC มาตรฐานเพื่อดูว่าระดับความดังของเสียงณห้องที่เราต้องการที่จะตรวจวัดนั้นนะคะประเมินนะคะว่ามันเกินที่ระดับเสียงปกติไหมนะคะจากนั้นแล้วนะคะอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นพอเราทำการเขียนเป็นกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาใช้ในการพิจารณานะคะโดยลักษณะของเส้นกราฟที่เหมาะสม ก็จะสามารถดูได้จากตารางที่ 3.1 นะคะว่าลักษณะของ

ระดับเสียงที่เหมาะสมของแต่ละห้องการทำงานเนี่ยอยู่ในช่วงระดับเสียงที่เท่าไหร่คะจากนั้นนะคะเมื่อเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดสินได้แล้วว่าเอ๊ะกราฟที่เราใช้เส้น PNC เนี่ยเราพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะเราจะใช้เส้นไหนถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเส้นที่เราใช้เนี่ยค่ะระดับความดังของเสียงเนี่ยที่เราพอตออกมาแล้วนะคะในข้อที่ 2.2 ที่นำมาเขียนเป็นกราฟเนี่ยมีค่าสูงเกินกว่า PNC มาตรฐานนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับหรือว่าควบคุมระดับความดังของเสียงในห้องนั้นนะคะเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะรวมถึงวิธีการประเมินเบื้องต้นว่าในห้องที่พนักงานทำงานอยู่เนี่ยค่ะมีระดับที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือไม่นะคะต่อไปค่ะพอเราทราบเกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียงดังนะคะในห้องที่พนักงานทำงานแล้วเราก็จะมาดูวิธีการในการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเสียงรำคาญเกิดขึ้นนะคะโดยหลักๆแล้ววิธีการแก้ไขนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนั่นก็คือ 1. นะคะวิธีการใช้กระบวนการทางด้านวิศวกรรมกระบวนการทางด้านวิศวกรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของการติดตั้งนะคะแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยให้มีความยึดติดกับฐานนะคะกับพื้นดินหรือว่าพื้นปูนที่เรามีการตั้งเครื่องจักรเพื่อไม่ให้มันเกิด เสียงดังเกิดขึ้น 2. นะคะอาจจะมีการใช้วัสดุที่ป้องกันการสั่นสะเทือนติดระหว่างเครื่องจักรกับพื้นดินต่อไปนะคะหรือว่าเป็นการสร้างหรือว่าใช้ อุปกรณ์สำหรับครอบแหล่งกำเนิดเสียงหรือว่าอาจจะกั้นเป็นห้องแยกจากแหล่งกำเนิดเสียงออกจากผู้ปฏิบัติงานนะคะและรวมถึงการทำฉากกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ปฏิบัติงานโดยเราอาจจะใช้วัสดุดูดซับเสียงนะคะที่เหมาะสมกับระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ทำงานนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยเราจะแก้ไขที่แหล่งกำเนิดของเสียงค่ะต่อมานะคะก็เป็นวิธีการในการแก้ไขทางด้านทางผ่านนะคะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานนะคะอย่างเช่นการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังหรือว่าที่เพดานรวมถึงพื้นทางเดินนะคะอย่างเช่นการปูพรมทางเดินเพื่อดูดซับความดังของเสียงหรือว่าการแยกแหล่งกำเนิดเสียงค่ะจากให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการในการแก้ไขที่ทางผ่านของแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ปฏิบัติงานต่อไปค่ะการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเสียงดังนะคะที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองซึ่งวิธีนี้นะคะจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะกระทำเป็นวิธีสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยที่พนักงานเนี่ยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ทุกครั้งหากจะต้องปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีเสียงดังยกตัวอย่างเช่นการใช้ที่อุดหูหรือว่าที่ครอบหูนะคะเพื่อป้องกันเสียงซึ่งความเหมาะสมของที่อุดหูหรือว่าที่ครอบหูเนี่ยก็จะต้องสามารถลดระดับของเสียงดังที่ไปทำงานนั้นๆโดยเราจะต้องเลือกให้ได้ประสิทธิภาพเหมาะสมในการลดระดับเสียงดังในจุดที่จะต้องเข้าไปทำงานนั้นๆด้วยนะคะหรือการกั้นห้องระหว่างผู้ปฏิบัติงานก็คืออาจจะมีการสร้างห้องโดยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถที่จะทำงานในส่วนนั้นได้นะคะหรืออาจจะมีการใช้เสียงเพลงช่วยอย่างเช่นการมีวิทยุแล้วก็ที่แบบว่ามีหูฟังอะค่ะให้พนักงานได้เปิดระหว่างทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการเปิดระดับเสียงของวิทยุเนี่ยก็จะต้องไม่รบกวนในเรื่องของการทำงานของพนักงานด้วยค่ะรวมถึงนะคะการออกแบบสถานที่ทำงานเนี่ยให้มีผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเนี่ยให้มีจำนวนคนน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของการรับสัมผัสเสียงของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาโดยการใช้วิธีการบริหารจัดการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการแก้ที่แหล่งกำเนิดเสียงอย่างเช่นการซื้อเครื่องจักรต่างๆที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง
รวมถึงการกำหนดนโยบายและก็มาตรการในการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงนะคะการแก้ไขปัญหาทางผ่านระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานนะคะจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะคะและสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองอย่างเช่นว่าในบริเวณที่มีการทำงานตรงนั้นที่มีเสียงดังอาจจะมีการหมุนเวียนการทำงานเป็นกะเพื่อลดการสัมผัสเสียงของพนักงานเพียงคนเดียวนะคะรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสมต่อสภาพจิตใจของพนักงานนะคะรวมถึงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ไม่มีปัญหาความรำคาญเมื่อมีเสียงดังเนี่ยให้มาทำงานณจุดทำงานที่มีเสียงดังนี้นะคะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในการเกณฑ์ในการวัดระดับเสียงรบกวนการทำงานเนี่ยที่จะต้องใช้การสนทนาและแนวทางการแก้ไขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะนำมาใช้นะคะเพื่อพิจารณาในเรื่องของระดับของเสียงสนทนากับระยะห่างของผู้พูดกับผู้ฟังในที่ที่ทำงานที่มีเสียงดังซึ่งเขาก็จะทำการดูว่าในการพูดคุยกันนะคะหรือว่าในการสื่อสารในเรื่องของการทำงานเนี่ยในแต่ละช่วงความถี่นะคะระหว่าง500ถึง2500เฮิรตซ์เนี่ยมีระดับเสียงของการสนทนาเนี่ยอยู่ในระดับใดนะคะและเพื่อพิจารณาว่าหากระดับเสียงนั้นมีระดับเสียงที่เหมาะสมแล้วหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการไปตรวจวัดนะคะเพื่อนำมาใช้ในการอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นเสียงของเครื่องบินนะคะเสียงปืนเสียงรถพยาบาลนะคะเสียงพูดคุยกันของพนักงานที่ทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังนะคะแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าลักษณะของเสียงเหล่านี้เมื่อนำไปหาค่าเฉลี่ยนะคะที่เขาเรียกว่า PSIL แล้วเนี่ยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความรู้สึกของพนักงานนะคะว่ามีความรู้สึกรำคาญไหมหรือว่ามีความรู้สึกลำบากในการพูดคุยสื่อสารกันไหมนะคะแล้วมีความลำบากในการสื่อสารอย่างไรนะคะในสภาวะที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังจากการศึกษาเนี่ยค่ะเขาก็พบว่านะคะในการตรวจวัดระดับเสียงที่รบกวนในการทำงานที่จะต้องใช้ในการสนทนากันในสำนักงานเนี่ยเขาบอกว่าระดับเสียงตั้งแต่60เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยจะทำให้การสนทนาเนี่ยลำบากละพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอาจจะสื่อสารผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าเสียงเฉลี่ยของ PSIL เนี่ยดังมากกว่า80เดซิเบลขึ้นไปแล้วการสนทนาก็จะยิ่งทำให้ลำบากมากขึ้นแล้วก็สื่อสารไม่รู้เรื่องนะคะหากเราจะทำการประเมินในส่วนของเสียงรบกวนระหว่างที่มีการใช้บทสนทนากันนะคะเราก็จะเข้าสูตรระดับเสียง PSIL ตัวนี้นะคะแล้วก็นำมาพิจารณาว่ามันเกินที่มาตรฐานปกติหรือไม่นะคะซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานที่จะต้องใช้การสนทนาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับการแก้ปัญหาในเรื่องของเสียงรำคาญนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ทางด้านวิศวกรรมหรือว่าการบริหารจัดการค่ะต่อไปนะคะในตอนที่2นี้นะคะในส่วนของแสงสว่างกับการทำงานในส่วนนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของผลของแสงสว่างที่มีต่อการปฏิบัติงานนะคะและวิธีการในการที่จะจัดแสงสว่างในที่ทำงานยังไงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการใช้สีในการทำงานนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อลักษณะการทำงานของพนักงานรวมถึงสภาพจิตใจของพนักงานด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในเรื่องของผลของแสงสว่างต่อการทำงานนะคะซึ่งแสงสว่างเนี่ยเขาบอกว่าหากว่าแสงสว่างมีการเพิ่มแสงสว่างในระดับที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่วยลดในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นนะคะรวมถึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตในการผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงลดความสูญเสียด้วยนะคะจะเห็นว่าแสงสว่างเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการเพิ่มแสงสว่างเนี่ยที่จะมีผล
ในเรื่องของการ

พิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะอาจจะมีน้อยมากนะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการวิจัยมาละพบว่าในคนที่มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปนะคะในเรื่องของการมองเห็นหรือว่าการทำงานเนี่ยการเพิ่มระดับของแสงสว่างเนี่ยก็จะทำให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่มีการใช้สายตามากๆนะคะรวมถึงคนงานที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยการเพิ่มแสงสว่างเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการเพิ่มระดับของแสงสว่างเนี่ยก็ต้องพิจารณาในเรื่องของลักษณะงานรวมถึงอายุของคนที่ทำงานด้วยนะคะว่าถ้าเป็นคนที่อายุมากเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มแสงสว่างก็จะทำให้เขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแต่หากเป็นคนที่มีอายุในช่วงวัยทำงานเนี่ยการเพิ่มแสงสว่างที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นมากเท่าไหร่นะคะหลักการนะคะในการจัดแสงสว่างในการทำงานนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาในเรื่องของการจัดแสงสว่างในการทำงานนี้นะคะจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อตัวของผู้ที่ปฏิบัติงานเองด้วยนะคะว่าเมื่อเราจัดแสงสว่างให้เขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกสบายสายตาไหมนะคะทำงานดีขึ้นหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะพิจารณานะคะได้จากสิ่งต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือ1นะคะจัดให้ระดับแสงสว่างในที่ทำงานเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำนั่นหมายความว่าถ้าหากเป็นงานที่มีความละเอียดค่อนข้างมากอย่างเช่นการเจรไนเพชรนะคะหรือว่าการตรวจสอบสินค้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีการเพิ่มแสงสว่างเนี่ยก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเนี่ยดีขึ้นทำให้เขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น2นะคะจัดให้ความสว่างในพื้นที่ทำงานมีความสว่างสม่ำเสมอทั่วห้องนั่นหมายความว่าในพื้นที่ห้องนะคะที่เป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วทุกๆพื้นที่มีการจัดแสงสว่างที่เพียงพอก็จะทำให้การทำงานเนี่ยสามารถไหลลื่นไปได้นะคะและ3นะคะการจัดแสงสว่างไม่ให้เกิดแสงพร่าตานะคะโดยอาจจะพิจารณาดูว่าในการจัดองค์ประกอบของแสงเนี่ยให้กับตัวพนักงานเนี่ยมีการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยบดบังลักษณะโคมไฟไหมนะคะเขาไปนั่งบังโคมไฟแล้วทำให้เงาของเขาเนี่ยตกไปที่ชิ้นงานและอาจจะทำให้เขามองไม่เห็นหรือเปล่าหรือการจัดแสงสว่างที่อาจจะไปกระทบกับชิ้นงานและสะท้อนเข้าตาของพนักงานอันนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยมองชิ้นงานไม่ชัดเจนนะคะเกิดอาการพร่าตามองไม่ชัดอันนี้เราต้องคำนึงในส่วนนี้ด้วยนะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวขอมาลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดให้มีระดับแสงสว่างในที่ทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะจะขอนำเสนอในเรื่องของการจัดแสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์นะคะวิธีการจัดระบบแสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์นี้นะคะจะมี3วิธีด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1การจัดแสงสว่างทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นการจัดโดยเราจะให้ระดับของแสงสว่างทั้งห้องเนี่ยมีระดับแสงสว่างที่เท่ากันนะคะทั่วทั้งห้องอันที่2นะคะการจัดแสงสว่างเฉพาะที่ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรูปภาพประกอบได้ที่ภาพที่ 3.8 นะคะโดยอันนี้เนี่ยลักษณะของการจัดเนี่ยเราจะจัดให้กับหน้างานที่มีลักษณะเป็นพื้นที่แคบๆนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการติดตั้งโคมไฟเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานณจุดทำงานนั้นมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะของงานที่เราจะติดตั้งจัดแสงสว่างเฉพาะที่เนี่ยก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ไฟที่ติดบนเพดานทั่วไปได้นะคะรวมถึงเราจะติดให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุมากนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของคุณภาพการมองเห็นที่ลดลงนะคะโดยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการติดตั้งแสงสว่างทั่วไปนะคะที่ภายในห้องทุกห้องจะมีระดับของความส่องสว่างที่เท่ากันส่วนรูปร่างนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าบริเวณด้านข้างนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของโคมไฟนะคะก็จะเป็นลักษณะของการติดตั้งโคมไฟเนี่ยค่ะเป็นช่วงระหว่างของที่พนักงานทำงานและอีกรูปนึงรูปนี้นะคะคือจะเป็นติดตั้งโคมไฟอยู่

ู่กลางนะคะของบริเวณหน้างานและพนักงานก็ทำงานอยู่ต่อไปค่ะการจัดแสงสว่างเฉพาะที่แล้วก็ทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการติดตั้งในเรื่องของโคมไฟเฉพาะที่ร่วมกันกับการติดตั้งแสงสว่างทั่วไปร่วมกันนะคะซึ่งจะทำ

ะที่จะต้องมีการใช้สายตามากก็จะมีการติดตั้งแสงสว่างเฉพาะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการเลือกแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่เหมาะสมนะคะข้อควรคำนึงที่สำคัญจะมี2ข้อด้วยกันนะคะคือ1ก็คือเรื่องของค่าประสิทธิภาพของดวงไฟเป็นลูเมนต่อวัตต์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะคะหากว่าเรามีการเปิดไฟมากขึ้นก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นในการพิจารณาประสิทธิภาพของดวงไฟที่เลือกนำมาใช้ในสถานที่ทำงานเนี่ยก็จะต้องคำนึงในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะว่าประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงพิจารณาชนิดของหลอดไฟด้วยนะคะ2นะคะการให้ความสว่างที่มองสีวัตถุแล้วมีสีเหมือนจริงมากนะคะซึ่งอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าพนักงานเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะต้องลักษณะงานเนี่ยเป็นงานที่ต้องแยกสีของวัตถุดังนั้นแล้วนะคะสีของโคมไฟเนี่ยก็มีความสำคัญในการเลือกก็จะต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับงานที่พนักงานเขาทำด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเรื่องของระดับแสงสว่างที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำในเรื่องของระดับแสงสว่างนะคะส่วนใหญ่จะนำมาใช้นะคะถ้าเป็นของทางต่างประเทศนะคะของทางสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ระดับของแสงสว่างที่เหมาะสมนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดนะคะได้ที่ตารางที่ 3.4 ในเอกสารประกอบการสอนนะคะซึ่งเขาจะกำหนดไว้เลยนะคะว่าระดับแสงสว่างเท่าไหร่ที่มีความเหมาะสมในแต่ละประเภทของงานนั้นๆ นะคะต่อมานะคะการจัดให้มีความสว่างในพื้นที่ที่ทำงานให้มีแสงกระจายสม่ำเสมอทั่วห้องนะคะโดยอันนี้นะคะเราก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของความรู้สึกสบายตาในการมองเห็นของพนักงานด้วยนะคะรวมถึงดูด้วยว่าในห้องนั้นนะคะความสว่างเนี่ยเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยมีการกระจายได้อย่างสม่ำเสมอและก็ทั่วถึงค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการจัดแสงสว่างไม่ให้เกิดแสงพร่าตานะคะอันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของการลดแสงพร่าตาโดยตรงนะคะคือการเลือกใช้ดวงไฟนะคะที่มีความเหมาะสมนะคะโดยเราสามารถประเมินได้โดยพิจารณาจากตัวข้อมูลของดวงไฟที่เราจะใช้ค่ะเขาจะมีเขียนไว้และเราก็สามารถนำมาใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะคะรวมถึงการติดตั้งโคมไฟให้เหมาะสมไม่ให้เกิดแสงพร่าตาเกิดขึ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในการติดตั้งเนี่ยเขาก็จะวางตำแหน่งเนี่ยให้ห่างจากเส้นในการมองเห็นเนี่ยมากที่สุดหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยควรให้มุมระหว่างตำแหน่งของดวงไฟกับเส้นการมองเห็นของดวงตาของพนักงานเนี่ยมีค่าประมาณ40องศาขึ้นไปนะคะเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นมีมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการใช้สีในการทำงานนะคะวัตถุประสงค์ของการใช้สีเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการใช้สีเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นการมีพื้นที่ใหญ่ๆนะคะอาจจะใช้สีที่มีการสะท้อนของสีอยู่ในช่วงเดียวกันนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้สีที่ให้มันเหมาะสมกับผนังเพดานนะคะก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงในการเลือกสีเนี่ยเราก็จะต้องเลือกสีที่ให้มันมีการสะท้อนแสงกับผนังหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกสีที่มันโทนสมมุติถ้าเป็นสีดำแล้วการสะท้อนแสงเนี่ยมันอาจจะไม่มากและอาจจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าเพดานดำหรือว่าผนังดำเนี่ยลักษณะของการทำงานของพนักงานเนี่ยอาจจะการทำงานจะลดลงเนื่องจากว่าสภาพของสีมันมีผลต่อจิตใจของพนักงานด้วยนะคะดังนั้นในการเลือกสีผนังห้องหรือว่าเพดานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกให้มันมีความสว่างขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ใช่สีดำหรือสีน้ำตาลอาจจะเป็นสีฟ้านะคะหรือว่าสีขาวเพราะว่าจะต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของพนักงานด้วยเวลาเขาทำงานนะคะนอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทำงานแล้วยังจะต้องคำนึงถึงจิตใจของพนักงานด้วยนะคะการใช้สีเพื่อผลทางด้าน

ด้านจิตใจของพนักงานนะคะของผู้ปฏิบัติงานที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นซึ่งเราจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือในตารางที่ 3.8 ซึ่งจะเป็นรายละเอียดบอกเกี่ยวกับว่าสีลักษณะสีแบบไหนที่มีผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานนะคะสีฟ้าสีขาวหรือว่าสีเหลืองนวล นะคะซึ่งสีเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อสภาพจิตใจเพราะว่าสีเหล่านี้เนี่ยถ้าพนักงานได้ทำงานในห้องที่มีลักษณะสีแบบนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าปลอดโปร่งนะคะรู้สึกสบายใจนะคะแต่ถ้าเป็นห้องสีดำนะคะที่มีผนังสีดำเนี่ยอาจเขารู้สึกอึดอัดหรือว่าคับแคบจิตใจได้นะคะจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยมีความสำคัญต่อสภาพจิตใจของพนักงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะและ3นะคะการใช้สีเพื่อกิจกรรมด้านความปลอดภัยโดยหลักๆแล้วนะคะสีเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการบอกอันตรายของวัตถุมีพิษต่างๆหรือว่าบอกในเรื่องของความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นที่เราจะเห็นทั่วไปนั่นก็คือในเรื่องของการใช้สีเขียวนะคะที่แสดงถึงความปลอดภัยทั้งสามองในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็จะเห็นแล้วว่าป้ายสัญลักษณ์ของการปฐมพยาบาลจะเป็นสีเขียวหรือว่าในเรื่องของอันตรายนะคะเขาก็จะใช้สื่อก็คือเป็นสีแดงนะคะหรือสีน้ำเงินในเรื่องของข้อบังคับต่างๆรวมถึงสีเหลืองที่จะแสดงในเรื่องของข้อควรระวังนะคะต่อไปนะคะตอนที่ 3.3 ในเรื่องของอุณหภูมิกับการทำงานนะคะในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายจะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทความร้อนเพื่อควบคุมให้การไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยเป็นปกตินะคะหรือว่าการหลั่งเหงื่อเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกไปจากร่างกายนะคะรวมถึงการสั่นในกรณีที่เราไปทำงานในที่มีอากาศเย็นนะคะซึ่งเป็นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะระหว่างร่างกายของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีได้หลายวิธีด้วยกันนะคะก็คือจะมีในเรื่องของการนำความร้อนการพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนนะคะรวมถึงการระเหยของเหงื่ออันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของการถ่ายเทความร้อนของร่างกายนะคะไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อเป็นการลดในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นในร่างกายนะคะสำหรับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะก็จะมี4องค์ประกอบด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะความชื้นการไหลของอากาศแล้วก็อุณหภูมิของพื้นผิวในสภาพแวดล้อมนั้นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวของผู้ปฏิบัติงานนะคะและในรูปแบบของการตอบสนองของความร้อนนะคะเมื่อมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะของพนักงานเนี่ยมันจะมีได้หลายๆปฏิกิริยานะคะโดยขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะเป็นโซนหนาวโซนสบายแล้วก็โซนควบคุมความร้อนโดยการระเหยของเหงื่อซึ่งอันนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนและในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการสัมผัสกับความร้อนความเย็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะเขาจะต้องให้พนักงานเนี่ยมีการสร้างความคุ้นเคยของร่างกายต่อความร้อนแล้วก็ความเย็นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นในสภาพอากาศที่ร้อนอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยพนักงานที่จะต้องทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อนเนี่ยเขาก็จะต้องให้พนักงานเนี่ยทำงานนะคะโดยให้คุ้นชินเนี่ยให้เกิดความคุ้นชินเนี่ยประมาณ 12-14 วันติดต่อกันในการสัมผัสความร้อนนะคะเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับการทำงานนะคะแล้วก็อันที่3นะคะผลของความร้อนต่อการปฏิบัติงานในเรื่องของความร้อนเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายของพนักงานมากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เขาหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายนะคะรวมถึงอาจจะส่งผลทำให้เกิดการเป็นลมเนื่องจากความร้อนได้นะคะอันนี้ก็จะต้องมีข้อระมัดระวังนะคะในคนที่จะต้องทำงานที่จะต้องสัมผัสกับความร้อนหากเป็นในเรื่องของความเย็นนะคะซึ่งความเย็นเนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยคนที่งานในห้องแช่แข็งนะคะในห้องเย็นต่างๆเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีผลต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำงานมากขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆเนี่ยลดลง
นะคะและที่สำคัญก็คืออาจจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของนิ้วมือนะคะที่อาจจะทำได้ยากลำบากในที่ที่มีสภาพที่มีความเย็นนะคะในเรื่องของการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานนะคะเขาก็จะต้องมีการจัดอุณหภูมิในที่ทำงานเนี่ยให้มีความเหมาะสมนะคะรวมถึงการพิจารณาเรื่องของความชื้นความเร็วลมต่างๆความหนักเบาของงานนะคะรวมถึงเสื้อผ้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ด้วยว่ามีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือไม่นะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะอากาศร้อนๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้เราสามารถที่จะทำงานได้ที่อุณหภูมิประมาณ25องศานะคะตามปกติซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราพิจารณาในเรื่องของระดับอุณหภูมิอะค่ะเขาจะพิจารณาในเรื่องของอุณหภูมิที่มันมีความเหมาะสมสำหรับงานเบานะคะแล้วก็งานที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆนะคะก็จะพิจารณาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วง19องศานะคะจนถึง26องศาเซลเซียสนะคะและหากเป็นการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ทำงานในอาคารที่ร้อนนะคะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กับงานที่ทำด้วยนะคะเราอาจจะมีการลดความชื้นนะคะรวมถึงการเพิ่มความเร็วลมเพื่อให้เกิดความสบายในพื้นที่ที่ทำงานนะคะและรวมถึงนะคะพนักงานก็จะต้องมีการสร้างความคุ้นเคยกับความร้อนนะคะอาจจะให้พนักงานเนี่ยดื่มน้ำบ่อยๆนะคะรวมถึงอาจจะลดระยะเวลาการทำงานที่สัมผัสกับความร้อนให้เหลือน้อยลงด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ทำงานที่เย็นนะคะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาเรื่องของความหนักของงานด้วยนะคะรวมถึงการเพิ่มจำนวนความร้อนจากการแผ่รังสีด้วยนะคะและผู้ปฏิบัติงานเองนะคะอาจจะมีการสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับการทำงานว่าจะเป็นถุงมือถุงเท้านะคะชุดต่างๆรองเท้าให้มีความเหมาะสมกับการทำงานที่ต้องสัมผัสกับความเย็นด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่3นะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1นะคะเสียงลักษณะใดที่พบว่ามีผลต่อการลดประสิทธิภาพการทำงานตอบถูกกันไหมคะเฉลยนะคะก็คืององูนะคะกอไก่และขอไข่นะคะถูกต้องนั่นก็คือหมายความว่าเสียงที่ดังมากๆซ้ำๆกันนะคะกับเสียงที่ดังๆหยุดๆเป็นช่วงๆเสียงเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อการลดประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะข้อ2ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการสำหรับการจัดแสงสว่างที่เหมาะสมในการทำงานเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงสว่างในที่ทำงานให้มีความสว่างเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำนะคะการจัดแสงสว่างมากสำหรับงานที่ละเอียดและใช้สายตามากการจัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงานให้มีความสว่างสม่ำเสมอกันรวมถึงการจัดระบบแสงสว่างไม่ให้เกิดแสงพร่าตาค่ะข้อที่3นะคะข้อใดคือแนวทางการแก้ไขปัญหาเสียงรำคาญโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมตอบถูกกันไหมคะเฉลยนะคะขอไข่นะคะการครอบแหล่งกำเนิดเสียงอันนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีทางวิศวกรรมนะคะเพราะถ้าเป็นการใช้ที่อุดหูเนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานเองนะคะการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงตามผนังก็จะเป็นการแก้ไขบริเวณทางผ่านนะคะการแยกแหล่งกำเนิดเสียงให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดรวมถึงการออกแบบการทำงานให้มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขที่ทางผ่านของเสียงข้อที่4นะคะข้อใดคือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยจะพิจารณาได้จากตั้งแต่อุณหภูมิความชื้นการไหลของอากาศแล้วก็อุณหภูมิของพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะคะข้อที่5ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการใช้สีเป็นสัญลักษณ์บอกอันตรายของวัตถุมีพิษเฉลยนะคะก็คือการใช้สีเพื่อกิจกรรมด้านความปลอดภัย
นะคะเพื่อให้เขาทราบว่าสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอหรือว่าในหน้า งานที่เขาทำงานนี้ค่ะมีในเรื่องของอะไรบ้างที่เป็นในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าสัญลักษณ์อะไรหรือสีอะไรที่บ่งบอกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเขาได้นะคะซึ่งเขาก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังข้อที่6นะคะข้อใดคือวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการพาความร้อนนะคะการแผ่รังสีนะคะการนำความร้อนการระเหยของเหงื่อนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะข้อที่7นะคะข้อใดคือหลักการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานในอาคารที่มีลักษณะร้อนนะคะเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะหลักการนะคะก็คือจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยควรที่จะดื่มน้ำบ่อยๆเราอาจจะมีการติดตั้งตู้น้ำดื่มสำหรับพนักงานนะคะรวมถึงอาจจะต้องลดระยะเวลาที่พนักงานทำงานสัมผัสกับความร้อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะรวมถึงพนักงานใหม่นะคะที่เข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างความคุ้นเคยกับความร้อนนะคะรวมถึงในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนนะคะและข้อที่8ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือหลักการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสิ่งแวดล้อมและงานที่ทำในสถานที่ร้อนเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะหลักการจัดอุณหภูมินะคะที่เหมาะสมก็คือในเรื่องของการลดความชื้นที่สูงนะคะเพิ่มความเร็วลมเพื่อให้เกิดความสบายมากขึ้นลดความหนักของงานที่ทำลงนะคะรวมถึงลดอุณหภูมิของอากาศที่ทำงานลงนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในเรื่องของอุณหภูมิกับการทำงานนะคะสำหรับในเรื่องของตัวอย่างแนวการแนวคำถามแล้วก็แนวคำตอบนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านแล้วก็ทบทวนเอกสารประกอบการสอนควบคู่ไปด้วยนะคะรวมถึงทำในเรื่องของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะคะเพื่อที่จะช่วยว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในหน่วยนี้มากเพียงพอหรือไม่นะคะหวังว่านะคะนักศึกษาจะกลับไปทบทวนเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนสำหรับหน่วยนี้นะคะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย

0: ายจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่1 นะครับหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับโดยท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์นพรัตน์กำรัศมีนะครับสำหรับในหน่วยที่1เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของพื้นฐานทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ขนาดทางไฟฟ้าเบื้องต้นเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับสำหรับใน 1.1 พื้นฐานทางไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานนะครับตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของหน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับในหน่วยของเรื่องของตัวต้านทานไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ประเภทแรกก็คือแบบคงที่นะครับหน้าตาของแบบคงที่เนี่ยจะเป็นลักษณะวัสดุที่ผลิตมาชัดเจนด้วยรูปร่างหน้าตาและสีสัญลักษณ์ที่บอกค่าความต้านทานนะครับแบบที่2ก็คือแบบปรับค่าได้เนี่ยจะมีหน้าตาก็คือจะมีตัวปอกโลหะเนี่ยที่สามารถปรับเคลื่อนที่และล็อกสกรูเพื่อตั้งค่าให้ชัดเจนนะครับมีความคงทนมากกว่าแบบแรกนะครับแบบที่3ก็คือแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับแบบเปลี่ยนค่าได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบปรับค่าได้ยืดหยุ่นนะครับซึ่งจะใช้ในลักษณะการเปลี่ยนค่าความต้านทานไปมานะครับแบบที่4ก็คือตัวต้านทานแบบชนิดพิเศษนะครับก็จะเป็นใช้ในงานต่างๆในการเปลี่ยนค่าความต้านทานภายในนะครับสำหรับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะครับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าเนี่ยตัวนำจะมีคุณลักษณะที่เป็นพาหะนำไฟฟ้าได้อย่างเช่นโลหะอย่างเช่นทองแดงนะครับเงินหรือทองคำนะครับแต่ฉนวนไฟฟ้าเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนนะครับอย่างเช่นพวกพลาสติกหรือตัวป้องกันต่างๆที่เป็นไม่มีการนำไฟฟ้านะครับสำหรับหน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับการเขียนหรือระบุหน่วยทางปริมาณทางไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หน่วยสากลก็คือหน่วยมาตรฐานของ SI นะครับโดยตัวแปรต่างๆเนี่ยจะมีการบอกเรื่องของความยาวเรื่องของมวลเวลากระแสไฟฟ้านะครับหรืออุณหภูมิต่างๆนะครับโดยพื้นฐานของการวัดเนี่ยอย่างความยาวก็จะเป็นเมตรนะครับกิโลกรัมนะครับเรื่องของมวลสัญลักษณ์ก็จะแทนด้วยอย่างเมตรก็คือตัว M กิโลกรัมก็คือkg นะครับอันนี้คือเป็นค่าสัญลักษณ์ที่แสดงคุณลักษณะของหน่วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของความจุเรื่องของ C นะครับหน่วยเป็นฟาราดนะครับตัว F ประจุก็คือตัว Q นะครับคูลอมนะครับหรือตัว C กระแสไฟฟ้าเป็น I หน่วยเป็นแอมแปร์นะครับอันนี้คือหน่วยปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานนะครับแต่จะมีมากกว่านี้อีกนะครับนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวประกอบกำลังตัวประกอบลักษณะแบบตัวเลขยกกำลังนะครับอย่างเช่นยกกำลัง3นะครับเป็นกิโลเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว K นะครับ10ยกกำลังลบ3เป็นมิลลินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวสัญลักษณ์ของตัวประกอบนะครับคราวนี้หน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้าที่เอาไปใช้งานจะมีการขยายและลดทอนนะครับกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการแปลงจาก 10,000 ไปเป็นกิโลโวลต์นะครับก็คือเอา10ยกกำลัง3เนี่ยหารก็จะเป็น 10,000 หาร 1,000 นะครับก็จะได้10นะครับแล้วก็แทนหน่วย K เป็นลักษณะ10ยกกำลัง3นะครับอันนี้เป็นการแปลงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เป็นจาก 0.005 แอมป์ไปเป็นมิลลิแอมป์นะครับก็คือเอา10ยกกำลังลบ3เนี่ยหารนะครับแล้วก็เขียนเป็นหน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้กันจะได้5มิลลิแอมอันนี้คือตัวอย่างการลดทอนนะครับอันนี้กรณีของการบวกและการลบนะครับการบวกถ้าเป็นหน่วยใหญ่เนี่ยอันนี้คือการแปลงจากหน่วยแอมไปกับมิลลิแอมนะครับเนื่องจากหน่วยใหญ่30แอมกับ 0.003 มิลลิแอมเนี่ยตัวนี้ถูกแปลงมาจากมิลลิแอมนะครับก็คือ0.3 มิลลิแอมไปเป็น 0.003 แอมเพื่อบวกให้เห็นค่าเป็นค่าใหญ่แบบที่2ก็คือการแปลงค่าไปเป็นค่าเล็กนะครับก็คือ30แอมกับ 0.3 มิลลิแอมเป็นลบ
ตัวเนี้ยเป็นก็จะแปลงค่าจาก30แอมป์ไปเป็น30,000แอมป์นะครับ30,000มิลลิแอมป์นะครับลบ 0.3 มิลลิแอมป์จะได้เท่ากับ 29,000 นะครับ 999.7 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้คือกรณีแบบคูณและหารนะครับคูณก็จะเป็นคูณหน่วยนะครับก็จะเป็นมิลลิก็คือ10ยกกำลังลบ3นะครับเมกะก็คือ10ยกกำลัง6นะครับจริงๆตัวด้านหน้าก็จะคูณกันตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนเอากำลังมาลบกันนะฮะก็จะได้10ยกกำลัง3นะครับก็จะได้12 kV นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการหารลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคราวนี้กระแสไฟฟ้าและแรงดันนะครับจะมีค่าต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์และแอมบิแทนซ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแอมพลิจูดความถี่และค่าเวลานะครับซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณลักษณะทางไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้านะครับจะมีเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอนุภาคขนาดเล็กนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจากในรูปเนี่ยนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนออกมานะครับทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับซึ่งหน่วยของประจุไฟฟ้าเนี่ยของหน่วย SI เนี่ยจะเป็นคูลอมนะครับก็คือ1คูลอมเท่ากับ 6.242 นะครับคูณ10ยกกำลัง18นะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าเกิดต้องการหาเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยก็แค่ย้ายข้างลงมานะครับย้ายฝั่งก็จะเป็น1ส่วน 6.242 คูณ10ยกกำลัง18นะครับอันนี้ก็จะได้ค่าเป็นอิเล็กตรอนนะครับ1อิเล็กตรอนคราวนี้การแสดงขนาดและมวลของอนุภาคอะตอมนะครับโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนก็จะแสดงดั่งตารางที่ 1.4 นะครับสำหรับค่ากระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าคือการไหลของประจุไฟฟ้าที่ไหลข้ามพื้นผิวด้วยอัตราคูลอมต่อวินาทีนะครับซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ก็คือตัว I นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์จะเป็นลักษณะสมการที่ 1.1 นะครับโดยในวงจรไฟฟ้าเนี่ยค่าจะมีค่าแรงดันนะครับแล้วก็จะมีกระแสไหลผ่านโหลดนะครับแต่อิเล็กตรอนจะไหลอีกทางหนึ่งโดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีโหลดหรือ R หรือความต้านทานที่เกิดขึ้นต่อเข้าวงครบวงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นต้องมีการต่อให้ครบวงจรเท่านั้นถึงจะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคราวนี้สำหรับแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าคือความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างจุด2จุดต่อหน่วยประจุไฟฟ้าตรงจุดนั้นนะครับสำหรับกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มจะแปรผันในเรื่องของกระแสแรงดันและความต้านทานด้วยกันนะครับซึ่งกฎก็คือ I ส่วน I เท่ากับ V ส่วน R นะครับเราสามารถหา V ก็เอา I คูณ R นะครับจากตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการหา I ก็เอา V ส่วน R นะครับแต่ถ้าเราต้องการหา R ก็คือเอา V ส่วน I ก็จะได้ค่าตามที่ต้องการนะครับซึ่งกฎของโอห์มนี่คือตัวอย่างถ้าแรงดันนะครับต้องการหากระแสก็เอา20ส่วน4ก็จะได้กระแสเกิดขึ้นนะครับคราวนี้พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นหน่วย W เท่ากับ P ส่วน T นะก็จะมีค่ากำลังไฟฟ้าคูณกับเวลานะครับกำลังไฟฟ้าจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ P เท่ากับ V ยกกำลัง2ส่วน R นะครับเป็นหน่วยเป็นวัตต์แล้วก็แรงม้าเท่ากับ1แรงม้าเท่ากับ746วัตต์นะครับคราวนี้การหากำลังก็คือ V ยกกำลัง2ส่วน R ก็คือเอา20ก็คือ V นะครับหารด้วย10เท่ากับ40วัตต์นะครับอันนี้คือการหากำลังไฟฟ้าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับ N เท่ากับ P out ส่วน P in คูณ100นะครับประสิทธิภาพจะออกมาเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับค่า impedance impedance คือค่าความต้านทานรวมทั้งหมดของวงจรนะครับยอมให้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านณความถี่ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งสูตรก็จะเป็น C หรือ Z เท่ากับ R บวก JX นะครับโดยที่ JX เนี่ยจะเป็นค่าในส่วนของจิตภาพนะครับอันนี้เป็นค่าความต้านทานนะครับจะได้เป็นค่าลักษณะแกนเวลาซึ่ง R เนี่ยจะอยู่ในแกนเวลาซึ่งเป็นค่าส่วนจริงส่วน JX เนี่ยคือค่าจิตภาพจิตภาพจะมีค่าอยู่2ตัวด้วยกันที่เอามาวิเคราะห์นะครับก็คือค่า JXL แล้วก็ JXC ซึ่งเป็นค่า C และค่าตัวเหนี่ยวนำนะครับสำหรับการหาขั้วก็จะสามารถหาได้จากแกน Z ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้วตรงตัวนี้นะครับคราวนี้ reactance นะครับค่า reactance ก็คือค่าความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีสูตร
XL กับ XC นะครับตามสมการนะครับสำหรับ admittance admittance เนี่ยจะคือค่าก็คือค่าความนำรวมนะครับทั้งหมดในวงจรนะครับค่าความนำรวมจะเป็นส่วนที่จะไม่ค่อยนิยมใช้จะเป็นหน่วยซีเมนต์นะครับซึ่งจะกับค่าก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าดูเรื่องของความสัมพันธ์ของ impedance นะครับแล้วก็ admittance เนี่ยจะเป็นส่วนที่กลับกันอย่าง R ก็จะเป็นถ้าเป็นของ admittance เนี่ยจะเป็น G เท่ากับ1ส่วน R ทุกตัวจะเป็นส่วนกลับกันหมดนะครับคราวนี้เรื่องของ amplitude และค่าความถี่ของค่าเวลานะครับเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการกำเนิดคลื่นทรายนะครับคลื่นทรายเนี่ยจะกำเนิดไปทีละช่วงของการหมุนนะครับถ้าหมุนแกน N นะครับหมุนทีละ30มันก็กราฟมันก็จะค่อยๆขึ้นจนถึง90องศานะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายลดลงไปเรื่อยๆจนถึง180องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ลดลงมาเมื่อถึงแกน X นะครับอันนี้เปรียบเสมือนการหมุนของมอเตอร์ได้นะครับจะครบ1รอบการทำงาน amplitude ก็คือค่าขนาดความสูงของรูปคลื่น1ไซเคิลนะครับทั้งขาบวกและขาลบนะครับไอ้ส่วน 2.1 นี้นะครับก็คือเรื่องของขนาดความสูงของสัญญาณนะครับก็คือ เป็นลักษณะ peak amplitude นะครับแบบที่ 2.2 นี่ก็คือ peak to peak นะครับคือจากยอดคลื่นถึงปลายยอดคลื่นอีกด้านนึงที่เป็นลบนะครับสูงสุดจนถึงต่ำสุดนะครับแบบที่ 2.3 นะครับก็คือแบบค่าเฉลี่ยนะครับแบบ RMS นะครับแบบ Root Mean Square นะครับก็คือการหารากที่2ของค่าเฉลี่ยกำลัง2ที่เกิดขึ้นของแรงดันของรูปคลื่นนั้นนะครับคราวนี้ค่าความถี่และค่าเวลานะครับค่าความถี่ก็คือ F เท่ากับ1ส่วน T ค่าความถี่ที่เกิดขึ้นใน1ไซเคิลเนี่ยครับนี่คือ1ความถี่ค่า T นี่ก็คือ periodของเวลานะครับจะเป็นส่วนกลับกันของคาบเวลานี่1คาบเวลานะครับสำหรับเฟสเนี่ยเฟสเราจะพิจารณากรณีที่มีเฟสสัญญาณ2อันด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือแบบสัญญาณที่2สัญญาณตรงกันนะครับก็คืออินเฟสเขาเรียกว่าอินเฟสแบบที่2ขอไข่นี่ก็คือสัญญาณ B เนี่ยสัญญาณเหลื่อมกันนะครับเขาเรียกว่า out of phase นะครับสัญญาณแบบที่3ก็คือสัญญาณแบบ180องศานะครับซึ่งตัดกันนะครับคราวนี้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจะมีเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่นเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างออสซิลโลสโคปนะครับมัลติมิเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโดยในส่วนแรกก็คือเครื่องมือที่วัดนะครับทางไฟฟ้าหลักการของเครื่องมือที่วัดทางไฟฟ้าเนี่ยต้องการวัดเพื่ออย่างที่1ก็คือเพื่อการแสดงผลนะครับการวัดโดยการอ่านผลจากหน้าปัดนั้นเนี่ยเพียงเพื่อต้องการทราบค่าเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือวัดเพื่อบันทึกนะครับก็ทำการวัดหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เก็บบันทึกค่าไว้หรือผลการทดลองเพื่อนำเอาผลการทดลองนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวแปรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนะครับแบบที่3ก็คือการวัดเพื่อควบคุมนะครับโดยการนำเอาสัญญาณที่วัดได้เนี่ยไปใช้ในการควบคุมในกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับโดยชนิดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบบ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบแอนะล็อกแบบแอนะล็อกเนี่ยจะมีเป็นเข็มนะครับแล้วมีการปรับด้วยมือนะครับแล้วก็มีการปรับให้มีการ adjust หรือปรับให้มีความเที่ยงตรงจุดนี้นะครับแบบที่2ก็คือการปรับแบบดิจิตอลนะครับแบบเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลเนี่ยหน้าปัดจะเป็นแบบแสดงผลแบบตัวเลขนะครับซึ่งจะให้ความละเอียดค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับหลักการในการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้านะครับจะมีการวัดในเรื่องแรกก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับก็คือการเอาขั้วต่อขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยต่อค่อมกับโหลดนะครับเพื่อวัดแรงดันไฟ DC จากแรงจ่ายนะครับแบบที่2ก็คือการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยเอาขั้วบวกเนี่ยต่อเข้าแรงจ่ายแล้วก็เอาขั้วลบเนี่ยต่อค่อมก่อนที่จะเข้าโหลดนะครับเพื่อให้ครบวงจรเหมือนเอามิเตอร์เนี่ยเป็นตัวขั้นตรงกลางนะครับเพื่อให้กระแสไหลผ่านมิเตอร์ถ้าเกิดเราเอาตรงเนี้ย
เอาตัวมิเตอร์ออกเนี่ยกระแสจะไหลผ่านวงจรไม่ได้นะครับถ้าเราต่อครบลูปตรงนี้มิเตอร์ก็ไปอยู่เป็นสัญลักษณ์ตัว M ถ้าเป็นของมิเตอร์นะครับก็จะผ่านตัวโหลดนะครับคราวนี้การวัดอีกประเภทนึงก็คือการวัดแบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับนะครับกระแสสลับเนี่ยจะเป็นการวัดโดยการใช้ต่อด้านในก็ได้นะฮะโดยธรรมชาติกระแสสลับเนี่ยจะสลับไปมานะครับทั้งบวกและลบนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือการต่อวัดค่าความต้านทานนะครับโดยขั้วของการวัดเนี่ยสามารถวัดด้านใดก็ได้นะครับไม่มีระบุว่าต้องบวกหรือลบแต่สำคัญคือตอนปรับเนี่ยจะต้องปรับให้ค่ามีความเที่ยงตรงคือการปรับให้เอาสายสีแดงกับสายสีดำเนี่ยมาสัมผัสกันครับแล้วก็ปรับให้เข็มมันเที่ยงนะครับจะได้วัดค่าที่แม่นยำนะครับคราวนี้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับจะมีแบบอีกประเภทนึงก็คือแบบแคมมิเตอร์นะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของการเอาตัวไอ้ตรงที่เป็นตัวที่เป็นแคลมป์เนี่ยฮะไปหนีบสายไฟเพื่อทำการวัดนะครับสามารถแบ่งประเภทได้3ประเภทก็คือแบบ AC DC แคมมิเตอร์นะครับวัดได้ทั้ง AC และ DCแบบที่2ก็คือแบบ AC cam meter นะครับแบบที่3คือ DC cam meter นะครับแล้วก็สามารถแบ่งจากการแสดงผลได้อีกก็คือการแสดงผลแบบ analog ก็คือแบบเข็มนะครับรวมไปถึงแบบดิจิตอลนะครับสำหรับหลักการนะครับก็คือพอเราเอาเครื่องมือวัดตัวเนี้ยไปเขาเรียกว่าไปหนีบค่อมสายไฟนะครับไปหนีบสายไฟไว้กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเหมือนหลักการของหม้อแปลงครับก็คือขดลวดก็จะมีการเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำเนี่ยไหลผ่านเข้าสู่วงจรนะครับแล้วก็มีวงจรเรคติฟายอะไรต่างๆเพื่อแปลงค่ามาแสดงผลในเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับโดยการวัดแบบนี้จะเขาเรียกว่า Current Transformer นะครับหรือ CT นะครับเครื่องวัดอีกประเภทนึงก็คือออสซิลโลสโคปนะครับจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตด้วยนะครับมีทั้งสีและก็ขาวดำแบบสีเขียวตะกี้เนี่ยนะฮะรูปแบบของหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปก็จะเป็นดังทางด้านซ้ายนะครับโดยหลักการก็จะมีแบบการเบี่ยงเบนสัญญาณแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็มีการเบี่ยงเบนสัญญาณทางแนวนอนนะครับจะเป็นอย่างรูปนะครับคราวนี้มิเตอร์ที่วัดพลังงานไฟฟ้าอีกประเภทนึงก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทางฮาร์ดแวร์แล้วก็จะมีแบบซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพื่อ เช็คและทำการควบคุมในระบบนะครับสามารถตรวจสอบการควบคุมได้คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นความต้านทานเนี่ยความต้านทานจะมีคุณลักษณะ ที่เราจะอ่านเนี่ยเราสามารถดูจากแถบสีนะครับแถบสีจะดูได้จากซ้ายไปขวาถ้าสังเกตจะเห็นสีทองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นค่าความคาดเคลื่อนนะครับเราต้องดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลักส่วนตัวพิมพ์ค่าสัญลักษณ์เนี่ยจะบอกค่าเรื่องของอุณหภูมิของค่าความต้านทานตัวนั้นทนได้เท่าไหร่นะครับกี่วัตต์รวมไป

ถึงสัญลักษณ์ตัวอักษรที่บอกค่านะครับสามารถดูได้จากตารางนี้นะครับซึ่งตัวต้านทานมีทั้งแบบแถบสีแบบ4แถบและแบบ5แถบนะครับตัวอย่างนะครับแบบ4แถบนี้นะครับถ้าแบบสีนี้เป็นสีแดงสีส้มสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับก็จะเป็นตัวแรกก็คือหลักแรกก็คือ2นะครับหลักถัดมาก็คือสีส้มนะครับก็คือเลข3นะครับหลักถัดมาก็คือหลักที่3ก็คือเป็นตัวคูณนะครับตัวคูณเท่ากับคูณ100เท่ากับคูณ100นะครับตัวสุดท้ายคือเรื่องของค่าความคาดเคลื่อนนะครับตัวนี้จะเป็นค่า 1% นะครับแต่ถ้าเป็นตัวลักษณะการพิมพ์ค่าตัวนี้ก็จะบอกเป็นค่า f นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าความคาดเคลื่อน 1% เพราะฉะนั้นค่าความต้านทานตัวนี้จะได้เท่ากับ 2,300 โอห์มนะครับค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือแบบแถบสี5แถบนะครับคราวนี้เรามาดูกันสีแรกก็คือสีแดงก็คือเท่ากับ2นะครับแล้วก็หลักที่2ก็คือจะเป็นสีส้มก็คือ3นะครับแถบถัดมาก็คือแถบที่3จะเป็นสีแดงก็คือเลข2นะครับแล้วหลักถัดมาก็คือสีส้มนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี้จะเป็นลักษณะตัวคูณนะครับตัวคูณเท่ากับ10นะครับแล้วหลักถัดมาจะเป็นตัวความคาดเคลื่อนนะครับความคาดเคลื่อนก็คือจะอยู่ที่ 1% นะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานตัวนี้จะเท่ากับ 2,320 โอห์มค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% นะครับคราวนี้การต่อตัวต้านทานเพื่อนำไปใช้งานนะครับจะต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยสูตรก็คือที่เราจะใช้ก็คือ RT บวก R1 บวก R2 บวก3จนถึง RN นะครับไม่รู้จะกี่ตัวก็จนไปถึงตัวที่ N นะครับแบบประเภทนึงก็คือการต่อแบบขนานนะครับแบบขนานเนี่ยจะเป็นการต่อโดยใช้สูตร1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 จนถึงบวก1ส่วน RN นะครับข้อสำคัญคือการต่อขนานเนี่ยกระแสจะไม่จะไม่เท่ากันนะครับแต่แรงดันจะเท่ากันแต่ตรงนี้กระแสจะไหลทางเดียวเป็นก้อนเดียวก็คือกระแสเท่ากันหมดแต่แรงดันจะถูกแบ่งความต้านทานไปทุกจุดนะครับสำหรับการต่ออีกประเภทนึงก็คือการต่อแบบผสมนะครับการต่อแบบผสมก็คือใช้สูตร2สูตรเนี่ยมันผสมกันโดยการยุบความต้านทานตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาความต้านทานตรงนี้มารวมกันถ้าเกิดต้องการหาความต้านทานรวมนะครับคราวนี้ตัวเก็บประจุบ้างนะครับตัวเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยจากสูตรนะครับ C ส่วน Q ส่วน V นะครับ C เท่ากับ Q ส่วน V นะครับโดยตัวเก็บประจุเนี่ยจะมีแผ่นตัวนำนะครับแล้วก็สารไดอิเล็กตริกอยู่ข้างในต่อขาใช้งานนะครับตัวค่าความตัวค่า C เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบขีดแล้วก็ตัวคล้ายๆแบบตัวโค้งนะครับหรือแบบไม่มีขั้วก็จะเป็นขีดกับขีดนะครับตัวนี้จะแบบมีขั้วเนี่ยจะมีค่าบวกกับค่าลบการเก็บประจุเนี่ยก็คือเขาจะเก็บประจุมาจนเต็มของค่าตัวเก็บประจุแล้วก็จะมีการดิสชาร์จหรือการคายประจุออกนะครับเมื่อวงจรต้องการพลังงานนะครับคราวนี้การเก็บประจุเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีการต่ออนุกรมเหมือนกับค่าความต้านทานแต่สูตรจะกลับกันนะครับสูตรจะกลับกันก็คือ1ส่วน CT เท่ากับ1ส่วน C1 บวกจนถึง1ส่วน CN นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือการต่อแบบขนานเนี่ยการต่อแบบขนานเนี่ยจะสูตรจะกลับกับค่าความต้านทานนะครับก็คือ CT เท่ากับ C1 บวก C2 จนไปถึง CN นะครับคราวนี้รูปแบบการต่อแบบผสมเนี่ยการต่อแบบผสมก็จะเป็นลักษณะวงจรคล้ายกันแล้วเอาสูตร2สูตรเนี่ยมารวมกันนะครับเหมือนกับค่าความต้านทานคราวนี้ตัวอีกประเภทตัวเหนี่ยวนำอีกประเภทนึงที่เราจะเจอกันก็คือสูตรของ L ตัวนี้นะครับL เนี่ยก็คือค่าความเหนี่ยวนำนะครับหน่วยเป็นเฮลี่นะครับลักษณะลักษณ์ของ L เนี่ยนะครับ L จะมีเป็นลักษณะเป็นขดลวดอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงขดลวดแล้วก็มีขีดเป็นลักษณะคล้ายหม้อแปลงเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็เป็นลักษณะของขดลวดคราวนี้ตัว L เนี่ยมีการต่อใช้งานสูตรจะคล้ายๆกับค่าความต้านทานนะครับก็คือ LT เท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 จนถึง LN นะครับแล้วก็การต่อแบบขนานนะครับการต่อกับแบบขนานก็คือสูตรก็เหมือนค่าความต้านทานเลยครับก็คือ1ส่วน LT เท่ากับ1ส่วน L1 จนถึง1บวก1ส่วน LN นะครับสำหรับการต่อแบบผสมก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับ
ก็เอาสูตร2สูตรนี้มารวมกันคราวนี้ตัวอย่างการใช้งาน

0: มิเตอร์นะครับการใช้งานมัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็อย่างเช่นการวัดฐานไฟฉายอันนี้นะครับฐานแบตเตอรี่9โวลต์เนี่ยก็จะต้องต่อให้ถูกขั้วขั้วบวกกับขั้วลบนะครับอันนี้ก็จะได้ 8.66 โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการวัดเนี่ยควรที่จะปรับย่านให้เกินค่าที่เราต้องการจะวัดอย่างเช่นไฟบ้านเราใช้220โวลต์นะครับเราควรตั้งตรงมิเตอร์เนี่ยฮะตรงเกจตรงตัวลูกตัวปรับเนี่ยครับให้อยู่ในย่านของ ACV เนี่ยครับอยู่ที่750หรือ 1,000 บางรุ่นก็จะมี 1,000 นะครับปรับให้เพื่อความปลอดภัยของตัวมิเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวัดแต่ถ้ามันต้องการความละเอียดมากขึ้นควรที่จะอยู่ที่250นะครับ250โวลต์นะครับเราก็จะเห็นชัดอยู่ที่220เนี่ยครับเราอ่านค่าตรงนี้นะครับที่แต่ถ้าก่อนหน้านี้เราตั้งที่1,000 ACV ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาอ่านที่ย่านตรงนี้นะครับเลข2ตรงนี้บริเวณนะครับคราวนี้ค่าความต้านทานเนี่ยก็คือการวัดคอมเลยนะครับก็เราต้องปรับ adjustปรับค่าให้มีความเที่ยงตรงโดยเอา2แท่งสีแดงกับสีดำเนี่ยมาต่อกันสัมผัสหน้ากันครับแล้วก็ปรับให้เข็มเที่ยงตรงแล้วก็มาปรับย่านที่ต้องการวัดให้เหมาะสมนะครับคราวนี้ค่าตัวเก็บประจุก็ถ้าใช้แบบมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือตั้งค่าเป็น N ฟาราดนะครับแล้วก็มาวัดค่าให้ถูกถ้าแคปลันมีค่าเกิดขึ้นเนี่ยจะมีตัวเลขเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีค่าตัวเลขเนี่ยก็คือตัวแคปลันตัวนั้นจะเสียหายนะครับตัวอย่างของการใช้แคปมิเตอร์วัดนะครับก็จะใช้เขาเรียกว่าแคประหว่างสายนะครับพยายามวัดคล้องสายไฟจากเส้นใดเส้นหนึ่งระหว่างสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นะครับกับสายนิวตันนะครับอันนี้จากรูปจะวัดได้อยู่ที่ 6.92 นะครับแล้วก็ตัวอย่างการใช้ออสซิลโลสโคปเนี่ยตัวนี้คือการตั้งค่าความถี่และค่าแรงดันนะครับสำหรับการตั้งค่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็การต่อสายก็จะเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าสายโพบนะครับสายโพบจะมีการวัดค่าสัญญาณเอาไปวัดค่าภายนอกจะมีค่าสายโพบก็จะมีตั้งแต่60เมกะเฮิรตซ์นะครับจนถึง100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็200เมกะเฮิรตซ์โดยประมาณนะครับการหมุนเนี่ยก็ตั้งค่าการหมุนปรับกราฟได้ตามที่ต้องการนะครับเพื่อให้อันนี้คือสัญญาณทรายนะครับ อย่างแรกคือถ้าเราต้องการวัดแบบค่า peak to peak นะครับเราสามารถดูจากแกน y1 y2 นะครับตัวนี้ก็จะบอกค่าจาก peak to peak จากยอดบนลงล่างจนถึงก็คือ 6.44 นะครับทางด้านขวานี่ก็คือ x1 x2 ก็คือค่าของในรอบ1ไซเคิลก็คือแกน x เนี่ยนะครับแกน xและที่ความถี่อยู่ที่เท่ากับ100เฮิรตซ์นะครับอยู่ที่1ไซเคิลนี่จะอยู่ที่1มิลลิ1เท่ากับ10มิลลิเซกนะครับคราวนี้การใช้งานออสซิลโลสโคปจะมีใช้งานได้หลากหลายการวัดค่า VRMS ความถี่ Vmax Vmin ต่างๆนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการใช้งานนะครับรวมไปถึงนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นเท่านั้นนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจหลักการของพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้เข้าใจนะครับเพื่อนำไปสู่การเข้าใจทฤษฎีและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปครับขอบคุณครับ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่2นะครับก็คือหน่วยของวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับเป็นวงจรที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับโดยในหน่วยวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีทั้งวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็การประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับ คราวนี้เรื่องของวงจรพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนะครับก็จะมีวงจรแบบอนุกรมขนานผสมแล้วก็กฎของเคอร์ชอฟนะครับการแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับครับวงจรแรกก็คือวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยจะมีค่าความต้านทานต่ออนุกรมกันก็คือ R1 บวก R2 นะครับจะได้ความต้านทาน RT ก็คือความต้านทานรวมนะครับสำหรับค่ากระแสนะครับกระแส IT จะเท่ากับ I1 บวก I2 ก็คือ I กระแสชุดนี้นะครับก็คือกระแส IT ที่เป็นรวมกันนะครับก็คือเหมือนเป็นวงจรชุดเดียวกันเนี่ยกระแสจะไหลแบบเส้นทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากันคราวนี้แรงดันนะครับแรงดัน VT เนี่ยจะเท่ากับ E ก็คือแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับจะเท่ากับ V1 บวก V2 นะครับอันนี้คือแรงดันที่เกิดขึ้นรวมไปถึง power ที่เกิดขึ้นนะครับกำลังจะเกิดจากจุดนี้กับจุดที่2นะครับสำหรับการคำนวณหาค่าความต้านทานแบบอนุกรมครับดังภาพประกอบจะมีตัวต้านทานจำนวน3ตัวนะครับต่อเข้าแหล่งจ่าย20โวลต์นะครับจงหาค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับก็คือ RT แล้วก็ค่ากระแสหลายผ่านแต่ละตัว I1 I2 I3 แล้วก็กระแสรวมนะครับรวมไปถึงแรงดันที่ตกค่อมก็คือ V1 V2 V3 นะครับแล้วก็ VT ก็คือค่ารวมแล้วก็กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับที่เกิดขึ้นและกำลังไฟฟ้ารวมคราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวแรกก็คือ RT นะครับ RT จะเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 นะครับก็คือ10โอห์มบวก50บวก40โอห์มเท่ากับ100โอห์มนะครับพอได้ค่าความต้านทานค่ากระแสค่าแรงดันนะครับคราวนี้ค่ากำลังไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับ P1 บวก P2 บวก P3 เนี่ยก็คือในแต่ละจุด V1 V2 V3 คูณกระแสในจุดๆนั้นนะครับจะได้เท่ากับ 0.4 วัตต์บวก2วัตต์บวก 1.6 วัตต์เท่ากับ4วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นกำลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวงจรเนี่ยก็เท่ากับ4วัตต์นะครับสำหรับการขนานวงจรที่มีความต้านทาน2ตัวนะครับจะใช้สูตร RT เท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะครับอันนี้จะใช้สำหรับการยุบวงจรนะครับสำหรับวงจรแบบผสมเนี่ยจะมีการผสมแบบอนุกรมขนานนะครับก็คือต้องทำการอนุกรมก่อนชุดแรกแล้วก็ชุดนี้นะครับเมื่อทำชุดแรกก็จะได้เป็น RT1 เท่ากับ R1 บวก R2 ก็จะเป็นชุด RT1 นะครับยุบชุดนี้พอ RT2 เนี่ยก็คือการยุบชุด R1 บวก R2 นะครับพอยุบเสร็จปั๊บก็ถึงทำการขนานกันก็คือเอา RT1 คูณ RT2 แล้วก็หารด้วย RT1 บวก RT2 ซึ่งเป็นสูตรของการยุบวงจรนะครับคราวนี้ในส่วนแบบกรณีแบบขนานและอนุกรมนะครับการขนานและอนุกรมเนี่ยก็คือจับชุดของขนานกันก่อนนะครับยุบเป็น RT1 ชุดที่2เนี่ยก็คือ R3 กับ R4 เนี่ยจับขนานยุบกันจะได้ตามสูตรนี้นะครับเมื่อได้ตามสูตรนี้เสร็จถึงเอามารวมกันก็คือ RT1 บวก RT2 เท่ากับ RT นะครับจะได้ค่าความต้านทานรวมเพราะฉะนั้นกระแส IT เนี่ยจะเท่ากับแรงดันกับหาร RT นะครับสำหรับกฎของกฎข้อถัดไปก็คือกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎของเคอร์ชอฟก็คือกฎที่กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกก็คือไหลเข้ามาเท่าไหร่จะต้องออกไปเท่านั้นนะครับก็คือ I3 บวก I4 บวก I5 จะเท่ากับ I1 ซึ่งเป็นกระแสสีแดงนะฮะไหลออกบวก I2 บวก I6 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายฝั่งกลับมาฝั่งนี้จากผลบวกเป็นลบย้ายฝั่งมาก็จะเท่ากับ0นะครับกระแสคราวนี้กฎของที่เขาเรียกกันกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวย่อก็คือ KCL นะครับสำหรับกฎถัดมานะครับก็คือกฎของ KCL เนี่ยถ้าดูจากวงจรเนี่ยแหล่งจ่ายที่เข้ามาจะเท่ากับแหล่งจ่ายที่กระแสนะครับโทษทีนะครับกระแสที่เข้ามาจะเท่ากับกระแสที่ออกไปทั้งหมดนะครับอย่างนี้อย่างเช่น I1 เท่ากับ I2 บวก I3 นะครับกรณีนี้ IT เท่ากับ I1 บวก I2 บวก I3 นะครับสำหรับกฎถัดมาก็คือกฎของ KVL กฎ KVL ก็คือกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟนะครับก็คือแรงจ่ายทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับแรงจ่ายรวมนะครับ V1 V2 V3 V4 V5 เนี่ยจะเท่ากับแรงจ่ายรวมเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างสีน้ำเงินเนี่ยย้ายมาอีกฝั่งนึงจากบวกก็จะกลายมาเป็นลบนะครับจะเท่ากับ0นะครับสูตรจะเป็นลักษณะนี้สำหรับกฎแรงดันของ KVL เนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าเรามีแหล่งจ่ายเพิ่มเข้ามาอย่าง E2 E3 เนี่ยนะครับ E1 จะเท่ากับนะครับ E1 ลบ E2

ลบ e 3ก็คือลบจากแหล่งจ่ายของตัวเองก่อนนะครับซึ่งสังเกตดูขั้วทางด้านเนี่ยจะแตกต่างกันดูจากทิศทางกระแสนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไปเป็นขั้วเนี่ยจะเป็นขั้วบวกขั้วลบกระแสจะไหลผ่านเข้าขั้วบวกนะครับแล้วถ้าเกิดเราย้ายค่าของ v 1 v 2 v 3เนี่ยย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเท่ากับ0จากสูตรนะครับซึ่งแหล่งจ่ายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยของ v 1และ v 2 v 3เนี่ยจะต้องผ่านกระแส IT รวมทั้งหมดนะครับค่ากระแสจะเท่ากันทั้งหมดนะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สูตร v 1กับ v 2นะครับกรณีความต้านทานต่อ2ตัวแบบอนุกรมจะแบ่งแรงดันซึ่งกันและกันนะครับอันนี้สามารถหาได้จากสูตรนี้นะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบ3ตัวหรือมากกว่านะครับซึ่งเป็นอนุกรม n ตัวนะครับก็ตั้งแต่ v 1 v 2จนถึง v n นะครับจะใช้สูตรนี้นะครับสำหรับการคำนวณเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราเอกสารการสอนนะครับเนื่องจาก เวลาในการสรุปเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะมีจำกัดนิดนึงนะครับอันนี้เราจะพูดถึงหลักการและคอนเซปต์แนวคิดทฤษฎีที่จะต้องมาใช้นะครับคราวนี้วงจรแบ่งกระแสนะครับสำหรับวงจรแบ่งกระแสเนี่ยสังเกตดูกระแส IT IT ก็กระแสรวมนะครับถ้าของกฎของ KCL ก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับIT เท่ากับ I1 บวก I2 เนี่ยนะครับก็จะผ่านเพราะฉะนั้นการหากระแส I1 กับ I2 จะหาได้จากสูตรนี้นะครับ IT R2 ส่วน R1 บวก R2 อันนี้คือกฎของการแบ่งกระแสนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสามารถใช้วงจรประเภทวงจรบิดนะครับหรือทฤษฎีกระแสเมสและทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับคราวนี้เรามาดูกันแบบแรกก็คือวงจรบิดชนิดสมดุลนะครับสำหรับวงจรบิดชนิดสมดุลเนี่ยหลักการก็คือ R1 นะครับ R2 และ R4 เนี่ยจะเป็นชุดความต้านทานที่คงที่นะครับแต่สำหรับ R3 เนี่ยจะเป็นชุดความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้มีการปรับเปลี่ยนค่านะครับหากวงจรบิดเกิดสมดุลนะครับย่อมทำให้แรงดันระหว่างจุด A กับ B ก็คือจุดนี้จุดกับจุดนี้นะครับมีค่าเป็น0ก็คือถ้าค่าความต้านทานชุดเนี่ยเกิดความสมดุลกันนะครับก็จะเป็น0ทำให้ไม่สามารถที่จะมีกระแสไหลผ่านกาวานอมิเตอร์ก็คือตรงจุดนี้ได้นะครับเมื่อบิดอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับแรงดันที่ตกค่อม R1 เนี่ยจะเท่ากับแรงดันที่ตกค่อม R3 นะครับแรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อม R2 เนี่ยก็จะเท่ากับแรงดันตกค่อม R4 นะครับก็ถ้าสูตรการหาค่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ R2 คูณ R3 เท่ากับ R1 คูณ R4 เมื่อวงจรบิดเกิดความสมดุลนะครับแต่เมื่อกรณีไม่มีความสมดุลเกิดขึ้นเนี่ย เมื่อกระแสไหลผ่านวงจรนะครับกาวานอมิเตอร์เนี่ยจะส่งผลให้อัตราส่วนของ R2 R3 กับ R1 นะครับ R1 คูณ R4 เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับโดยวงจรบิดชนิดไม่สมดุลเนี่ยจะมีลักษณะการควบคุมก็จะดูเรื่องของแรงดันที่เกิดขึ้นนะครับดูตรง VB ซึ่งกรณีนี้จะกระแส IG เนี่ยจะมาทางด้านซ้ายนะครับเมื่อแรงดัน VB นะครับมากกว่า VA นะครับแต่ถ้าเมื่อไรนะครับเมื่อแรงดัน VA เนี่ยเกิดมากกว่า VB นะครับกระแส IG จะมาทางขวานะครับอันนี้คื อวงจรบิดชนิดไม่สมดุล นะครับสำหรับกระแสเมสนะครับสำหรับกระแสเมสเนี่ยก็คือจะดูทิศทางการไหลของกระแสวนใน2ลูปนี้นะครับลูปที่1กับลูปที่2นะครับซึ่งสูตรกระแสในการหาเนี่ยก็จะเป็นดังสูตรข้างล่างนะครับนี่คือของลูปที่1แล้วก็แรงดันในลูปที่2นะครับหลังจากนั้นทำเป็นค่าแมทริกซ์นะครับซึ่งจะได้แยกเป็นค่าออกมานะครับเป็น R1 บวก R3 ก็คือชุดนี้ R3 จะเป็นชุดนี้ดึง I ออกมานะครับ I1 นะครับตรงนี้ก็ชุดของ I1 ก็จะดึงออกมากันคราวนี้ข้างล่างเนี่ย R3 นะครับ R3 อยู่ชุดนี้แล้วก็จะเป็น R2 บวก R3 ก็จะอยู่ชุดนี้ดึง I2 ออกมานะครับแล้วก็จะได้เป็นจากแรงดัน E2 กับ E1 นะครับสำหรับกรณีกระแสไหลซ้อนในวงจร2ลูปนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของสมการในลูปที่1กับลูปที่2นะครับก็ถ้าย่ายเป็นตารางออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็นำสูตรตารางพวกนี้ไปคำนวณได้นะครับ
คราวนี้สำหรับกรณีกระแสวนในลูปที่เป็น3ลูปก็จะเป็นสูตรลักษณะอย่างนี้นะครับในลูปที่1นะครับลูปที่2ลูปที่3นะครับสำหรับกรณีวงจรไหลซ้อนในวงจร3ลูปนะครับสังเกตดูชุดแรกเนี่ยอันนี้คือ3ลูปก็จริงแต่ลูปใครลูปมันนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นชุดแบบการซ้อนกันใน3ลูปนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนทำไฟนอลของ

อันนี้ทั้งสองเนี่ยมาเกิดขึ้นในวงจรเดียวกันนะครับก็คือไหลวนด้วยไหลซ้อนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรในการวิเคราะห์เนี่ยจะต้องวิเคราะห์ทีละลูปก่อนลูปที่1ก็จะได้ค่าหนึ่งลูปที่2ก็จะได้ค่าหนึ่งอย่างกรณีนี้นะครับก็จะผ่าน r ลูปที่1เนี่ยก็จะผ่าน r 1 r 4นะครับแล้วก็มีกระแสอีกตัวนึงก็คือ i 2 i 2ก็จะผ่าน r 1นะครับไอตัวนี้กระแส i 2กระแส i 1สำหรับลูปนี้ลูปที่2เนี่ยกระแส i 1ก็จะผ่าน r 1นะครับสำหรับ i 2ก็จะผ่าน r 1 r 2และ r 5นะครับสำหรับกรณีลูปสุดลูปทางด้านจะเท่ากับแรงจ่าย e 1นะครับสำหรับลูปที่3เนี่ยก็จะผ่าน r 2ตัวนะครับซึ่งจะมีกระแส2ฝั่งก็คือ i 2กับ r 5นะครับบวกกับi 3 r 3บวก r 5นะครับแรงจ่ายจะมี2แรงจ่ายเนื่องจากมี e 2เนื่องจากกระแสไหลผ่านจากต้นทางเป็นจาก จาก e 2นะครับมาเสริมมาลบกับ i 2ที่เกิดจากแรงจ่าย e 1นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้เนี่ยจะนำมาแยกแมทริกซ์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับการรีไรซ์สมการให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับหลักการของวิธีการแรงดันโหนดเนี่ยก็คือเรื่องของโหนดก็คือจุดที่ต่อวงจรที่มีสาขาตั้งแต่2สาขาขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามี3สาขาขึ้นไปมาต่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าโหนดหลักหรือ principal node นะครับหรือจุดเชื่อมต่อซึ่งเขียนแทนด้วยตัวอักษรตัวเลขอย่างเช่น a b c หรือตัวอักษรนะครับ a b c หรือตัวเลข1 2 3นะครับสำหรับแรงดันโหนดเนี่ยแรงดันโหนดเนี่ยหมายถึงความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดนะครับหรือความต่างศักย์ของโหนด2โหนดในวงจรไฟฟ้าซึ่งก็คือค่าความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าที่โหนดใดๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโหนดอ้างอิงนะครับหรือ reference node นะครับคราวนี้หลักการวิธีการของแรงดันโหนดนะครับก็จะดูอย่างจุดต่อเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยถ้าดูจากจุดเนี่ย principal node เนี่ยจะลบกับ1นะครับ principal node ก็คือ2ลบ1จะได้เท่ากับ1สมการแต่ถ้ากรณีนี้จะมี 3.123 นะครับ3ลบ1จะได้เท่ากับ2สมการนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับ4โหนดด้วยกันนะครับจะได้ทั้งหมด4ลบ1จะได้ทั้งหมด3สมการนะครับสำหรับจุดต่อเชื่อมคราวนี้ทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับก็คือจะมีเรื่องของขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโหนดวอลเทสนะครับซึ่งจะมีหลักก็คือกำหนดจุดหรือโหนดลงในวงจรนะครับซึ่งจะมีทั้ง principal node และ reference node นะครับพิจารณาโหนดวอลเทสโดยให้ระดับแรงดันที่ principal node เนี่ยมีค่าสูงกว่าระดับแรงดันที่ reference node นะครับสมมติและกำหนดทิศทางของกระแสให้ principal node เนี่ยโดยจะกำหนดให้ไหลเข้าหรือไหลออกทิศทางไหนก็ได้นะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีค่าเหมือนกันนะครับสำหรับเขียนสมการโหนดวอลเทสเนี่ยโดยนำกฎของกระแสเคิร์ชอฟมาใช้นะครับคือกระแสไหลเข้าที่จุดใดๆย่อมมีค่าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับแก้สมการโดยการแทนค่าตัวแปรและใช้วิธีแมทริกซ์นะครับและดีเทอร์มินแนนต์นะครับคราวนี้สำหรับการกำหนดให้ A เป็น principal node และ B เป็น reference node นะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเป็น reference node นะครับจุด B principal node ก็คือจุด A เพราะฉะนั้นสูตรของ KVL KCL นะครับก็คือกระแสไหลเข้า2ตัวเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I 3นะครับเพราะฉะนั้นสูตรของกระแสไหลเข้า I 1 I 2ก็คือจะ2ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรตามนี้นะครับแล้วก็จะเท่ากับกระแส I 3ซึ่งดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่จุดA เนี่ยจะได้จุดนี้นะครับก็คือ VA จะเท่ากับสมการสูตรนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วกำหนดให้จุด A และ B เป็น principal node ก็คือจุดนี้นะครับและจุด C เป็น reference node เนี่ยก็จะเกิดการพิจารณาในแต่ละโหนดนะครับก็คือโหนด A ก็จะพิจารณาที่ E1 หาร R1 นะครับก็คือตรงจุดนี้แล้วก็จะเท่ากับ VA นะครับลบ VB ก็คือ VA ลบ VB นะครับสำหรับการพิจารณาโหนดนะครับจุดที่2นะครับในโหนด B ก็จะเป็นเท่ากับ E2 หารด้วย R2 R3 นะครับเท่ากับลบ VA ตรงนี้นะครับแล้วก็บวก VB นะครับตรงจุดนี้สังเกตทิศทางของกระแสด้วยนะครับมันจะมีผลต่อสัญลั

และการคำนวณในทิศทางลบและลบตัวนี้นะฮะคราวนี้มาเขียนเป็นรูปแมทริกซ์นะครับก็จะได้เป็นสมการตัวนี้นะครับการกำหนดไฟฟ้ากระแสสลับเป็นรูปคลื่นทรายเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับรวมไปถึงเฟเซอร์ไดอะแกรมแล้วก็ภาระหรือโหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่จะต้องมาพิจารณานะครับคราวนี้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราจะเจอแบบพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับซึ่งจะผ่านการเอามีอาร์เมเจอร์หรือมีเขาเรียกว่าการเกิดการเคลื่อนที่ของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับอย่างรูปนี้นะครับก็ถ้ามีการนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่เกิดการเกิดเป็นคลื่นทรายไซเวฟขึ้นนะครับแรงดันเกิดขึ้นโดยขดลวดอาร์เมเจอร์เนี่ยถ้าเป็นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็ถ้าเกิดในกรณีที่ตำแหน่ง0องศาเนี่ยยังไม่มีการหมุนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยมีการเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยที่ตำแหน่ง0จนถึง90องศาเนี่ยแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นตำแหน่งที่90ดูทางด้านซ้ายได้นะครับจนถึง180เนี่ยค่าแรงดันก็จะลดลงนะครับกลับมาที่ขั้ว N นะครับสีแดงขั้ว N สีดำขั้ว S นะครับแรงดันก็จะเป็นลบนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ที่270องศานะครับสำหรับปริมาณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของความเร็วเชิงหมุนนะครับซึ่งจากสูตรนะครับจากสูตรจะเท่ากับ e เท่ากับ em sin นะครับเทต้านะครับซึ่งค่า e เนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะเกิดขึ้นในลวดของตัวนำนะครับส่วน em เนี่ยคือค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับซึ่งสูตรเนี่ยนะครับสูตรของแรงดันก็จะเห็นจากที่การเคลื่อนที่ของของขดลวดตะกี้เนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่เป็นรูปทรายนะครับตามมุมใดๆคราวนี้ในช่วงขณะเนี่ยขณะหมายความว่าขนาดของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าเมื่อพิจารณาที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ e 1ที่เวลา t 1นะครับ e 2ที่เวลา t 2นะครับจะได้ตามสมการนี้นะครับก็คือจะมีวงเล็บ t แล้วก็ t ท้ายต่อด้วยนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือจะหาที่ค่าที่ได้จากผลรวมชั่วขณะนึงนะครับแต่ละค่าเนี่ยหารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดใช้สัญลักษณ์นะครับ e av นะครับแล้วก็กระแสก็จะเป็น i av นะครับสูตรก็จะเป็นค่า e av เท่ากับ 0.636 กระแสก็จะเหมือนกันนะครับจะได้ค่าเฉลี่ยมาคราวนี้ค่า ims นะครับ ก็คือค่าที่ได้จากการถอดลากของกำลัง2เฉลี่ยของแรงดันและกระแสนะครับก็จะเป็นดังรูปนะครับก็คือ 0.707 em นะครับหรือ 0.07 im นะครับสำหรับform factor นะครับก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้บอกขนาดรูปล่างของรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะครับมีอัตราส่วนของค่า ims กับค่าเฉลี่ยสำหรับรูปคลื่นทรายนะครับคราวนี้เฟสเซอร์ไดแกรมนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของเฟสเซอร์หรือเฟสเวกเตอร์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนให้อยู่ในรูปของหัวลูกศรและค่าความยาวนะครับจะนำมาเขียนแทนสัญลักษณ์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยจะชี้ไปในทิศทางที่เกิดสัญญาณไฟฟ้าและมีขนาดความยาวเฟสเซอร์แทนค่าขนาดและกำลังที่เกิดขึ้นนะครับอย่างรูปเนี่ยนะครับขนาดของสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็มีลูกศรแล้วก็ทิศทางการหมุนนะครับอันนี้คือขนาดของสัญญาณแล้วก็มุมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเฟเซอร์ไดแกรมเนี่ยจะมีเป็นลักษณะมีมุมมีกระแสสัญญาณกระแสสลับแทนด้วยการหมุนของเฟเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแทนการหมุนของเฟเซอร์ก็จะกลายเป็นเฟเซอร์ไดแกรมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับซึ่งสูตรสมการของกรณีที่ i นำหน้า e เป็นมุม0องศาจะได้สูตรตามสมการนี้นะครับก็คือสมการชั่วขณะก็จะเป็นสูตร e กับ i ส่วนสมการเฟเซอร์ชุดของเฟเซอร์เนี่ยก็จะเป็นในชุดรูปเป็นมุมนะครับคราวนี้สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่มีเฟสร่วมกันก็คือการแบบเป็นการอินเฟสนะครับ
เฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ยกระแสไอกับกระแสวีจะอินเฟสร่วมกันนะครับสมการชั่วขณะของสมการชั่วขณะที่เป็นสัญญาณแกนเวลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเฟสเซอร์ไดแกรมนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมนะครับในกรณีที่กระแสมีการนำหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะรูปขึ้นดังนี้นะครับซึ่งสัญญาณที่ได้เนี่ยจะนำหน้าไปนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมก็จะเป็นกระแสก็จะนำหน้าแรงดันนะครับจากรูปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรสมการชั่วขณะทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสมการทางสูตรนี้ด้านขวาเฟสเซอร์ก็จะแทนเป็นมุมนะครับมุมก็จะเป็นลบนะครับคราวนี้สำหรับกรณีที่เฟสเซอร์นำหน้า v1 นำหน้า v2 นะครับเป็นมุมที่1แล้วก็ v3 มีเฟสล้าหลัง v2 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือ v1 เนี่ยมีเฟสนำหน้า v2 ก็คือชุดนี้เป็นมุมที่1แล้วก็ v3 ล้าหลัง v2 ก็คือมุมที่2ชุดนี้นะครับถ้าดูจากสมการชั่วขณะเนี่ยนะครับv1 เนี่ยจะนำหน้า v2 นะครับถ้าดูจากรูปคลื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้า v3 เนี่ยจะมีลักษณะมีมุมที่ล้าหลังกว่านะครับจากสูตรเนี่ยจะสามารถดูจากสมการชั่วขณะที่เกิดขึ้นในเวลาณเวลานั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสมการเฟสเซอร์ที่เกิดขึ้นจาก v1 เนี่ยมุมจะเป็นบวกนะครับส่วน v3 เนี่ยมุมจะเป็นลบนะครับสำหรับภาระโหลดนะครับโหลดจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับจะมีโหลดที่เป็นตัวเหนี่ยวนำการต่อแบบตัวอนุกรมนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรมจะใช้สูตรเหมือนความต้านทานนะครับก็คือ RT เท่ากับ R1 L1 LT นะครับ LT เท่ากับ L1 บวก L2 บวก LN นะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำแบบขนานนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน L เท่ากับ1ส่วน L1 บวก1ส่วน L2 จนถึง1ส่วน LN นะครับหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับสำหรับตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุจะกลับกันนะครับถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ยจะเป็น1ส่วน C เท่ากับ1ส่วน C1 C2 นะครับไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วน CN นะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนานขนานจะกลับกับ L นะครับก็คือต่อเป็นอนุกรมเป็นเหมือนคล้ายกับ L อนุกรมก็คือ CT เท่ากับ C1 บวก C2 บวก CN นะครับไปเรื่อยๆคราวนี้จำนวนเชิงซ้อนนะครับจะมีส่วนของจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพนะครับจะบ่งบอกปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่มักเขียนเป็นรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนก็คือ complex number ตัวนี้นะฮะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะประกอบไปด้วยค่าจริงและค่าจินตภาพที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างก็คืออย่างรูป Z1 เนี่ยนะครับจะเป็นค่าจริงอยู่ที่3ค่าจินตภาพอยู่ที่ J3 นะครับส่วน Z4 ก็คืออยู่ค่าอยู่ที่ที่2นะครับตัวนี้นะฮะค่าอยู่ที่2แล้วก็เป็นลบ J3 ถ้าเป็นค่าของค่า J นะครับสำหรับเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนที่ตำแหน่งหรือพิกัดต่างๆจะอยู่ในรูปของพิกัดเชิงฉากนะครับพิกัดฉากนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกพิกัดยังสามารถบอกในรูปของพิกัดเชิงขั้วได้นะครับก็จะเป็นอย่างรูปนี้นะครับสูตรก็จะสามารถหาได้ตามสมการด้านบนนี้นะครับซึ่ง R ก็จะเป็นขนาดจากจุดกำเนิดไปยังจุดพิกัดนะครับแล้วก็มุมที่ได้เนี่ยจะเป็นมุมทางแกนแนวนอนนะครับแกนนอนมีหน่วยเป็นองศานะครับสำหรับการบวกและลบจำนวน เชิงซ้อนนะครับเราจะเอาค่าที่เป็นค่าจริงเนี่ยมารวมกับค่าจริงก็คือ x1 บวก x2 นะครับส่วนค่าจินตภาพก็จะมารวมกับค่าจินตภาพนะครับ y2 นะครับคราวนี้การคูณและหารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเอาค่าที่ได้เนี่ยค่าจริงมาคูณค่าจริงนะครับเอามุมมารวมกันนะครับแต่ถ้าเป็นหารเนี่ยก็คือเอาค่าจริงเนี่ยมาหารกับค่าจริงแล้วก็เอาค่ามุมเนี่ยมาลบกับมาเอามุมมาลบกันนะครับอันนี้คือหลักการสำหรับรูปคลื่นทรายนะครับและแรงดันไฟฟ้านะครับในลักษณะของชั่วขณะใดๆเนี่ยนะครับจะได้ค่าเชิงพิกัดเชิงขั้วกับค่าเวกเตอร์นะครับดังสมการนะครับอย่างเช่นค่าถ้าเป็นในเชิงค่าเวลาใดๆเนี่ยที่311ไซน์นะครับก็จะแปลงค่าเป็น220นะครับมุม40องศา45องศานะครับอันนี้30ไซน์นะครับก็จะได้ที่ประมาณ 21.21 นะครับแล้วก็แปลงค่าไปอยู่ที่มุมอยู่ที่ลบ45องศาอันนี้คือในรูปแบบของการแปลงรูปคลื่น

สัญญาณของแรงดันไฟฟ้านะครับจากค่าเวลาใดๆนะครับไปสู่ค่าเวลาชั่วขณะนะครับจนไปถึงค่าในรูปแบบของพิกัดเชิงขั้วนะครับคราวนี้ของกระแสบ้างนะครับกระแสก็จะคล้ายกันนะครับจะเหมือนกันแปลงค่าจาก10ไซน์นะครับไปเป็น 7.07 นะครับมุมก็จะ65องศานะครับคราวนี้คุณสมบัติการต่อความต้านทานแบบบริสุทธิ์เพียวๆเลยนะครับก็คือการต่อค่า R อย่างเดียวจะมีการดูสัญญาณก็คือสัญญาณลุกขึ้นจะเป็นลักษณะอินเฟดกันนะครับกระแสกับแรงดันจะเท่ากันจะอยู่ในแกนเดียวกันนะครับอินเฟดกันนะครับก็เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกับแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะพบว่าเฟดของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะอินเฟดร่วมกันนะครับซึ่งเขียนได้จากสมการในสูตรนี้นะครับก็ไดอะแกรมอิมพีดานซ์ของตัวต้านทานก็จะอินเฟดนะครับซัดเท่ากับ R แต่ถ้าเป็นกรณีที่เอา L มาต่อเนี่ย L จะมีสัญญาณไปทางด้านหน้านิดนึงนะฮะสังเกตดูนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อนำ L มาต่อเนี่ยนะครับสัญญาณที่ได้เนี่ยจะเกิดการล้าหลังหรือ lagging นะครับเพราะสัญญาณที่ได้สังเกตดูสัญญาณทำไมถึงล้าหลังเพราะว่าการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไงครับเพราะว่าอย่างจุดกระแสแรงดันตรงนี้นะครับแรงดันชุดนี้ถูกเริ่มต้นที่ค่าด้านบนแล้วแต่ตรงนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็คือทำงานช้ากว่านะครับคราวนี้สำหรับสูตรก็จะได้ตามสูตรหาค่า Z นะครับตามสูตรนี้มุมจะมากกว่า90องศานะครับจะเป็น90องศาเพราะฉะนั้นไดอะแกรม impedance เนี่ยจะอยู่ในแกน J นะครับคราวนี้ถ้าเป็น C บ้าง C เนี่ยสังเกตดู C จะสตาร์ทก่อนนะครับค่ากระแสจะเพิ่มมาจะมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเฟสของไฟฟ้านะครับจะมีการนำหน้านะครับจะได้ตามสูตร Z นะครับแต่มุมเนี่ยจะได้เท่ากับลบ90องศานะครับซึ่ง impedance จะอยู่ในแกน J ที่เป็นแกนลบนะครับคราวนี้ระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับแล้วก็การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับสำหรับการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยผ่านตัวนำที่เป็นอาร์เมเจอร์3ชุดหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่เป็นสเตเตอร์นะครับทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นลูกคลื่นทรายสลับกันไปเรื่อยๆ3ลูกคลื่นนะครับซึ่งข้อดีของการทำแบบ3เฟสก็คือเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงม้านะครับที่ขนาดเท่ากันประสิทธิภาพในการส่งจ่ายกำลังที่สูงกว่าและใช้จ่ายกว่าในระบบนะครับคราวนี้รูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขดลวดที่วางห่างกันอยู่ที่120องศานะครับนี่ไดอะแกรมขดลวดทั้ง3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นรูปขึ้นในชุด A ชุด B ชุด C จะสลับกันห่างกันอยู่ที่120องศาทางไฟฟ้านะครับสำหรับรูปขึ้นแรงดันนะครับสามารถเขียนสมการในชั่วขณะนะครับจะเป็นลักษณะนี้ EA EB EC จะห่างกันอยู่ที่120องศานะครับสำหรับแรงดันเฟสนะครับของระบบ3เฟสจะเรียงลำดับก่อนหลังของรูปขึ้นซึ่งห่างกันอยู่ที่120องศานะครับจะเขียน A B C ลำดับเฟสก็จะเป็นลำดับ A B C นะครับ A B C ลำดับไปเรื่อยห่างกันที่120องศาสามารถเห็นส่วนประกอบของเฟสเซอร์แรงดันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกับนิวตันนะครับคราวนี้การเกิดลำดับเฟส A B C เนี่ยจะเรียงลำดับจาก1 2 3จะกำหนดให้มีลำดับเฟสเป็นบวกนะครับและการจัดลำดับจะเรียงจาก A B C A นั่นคือแรงดันที่เฟส B ล้าหลังเฟส A เท่ากับ120องศานะครับและเฟส C ล้าหลังที่เฟส A เท่ากับ240องศาครับถ้าจากสูตรเนี่ย E A B นะครับ E C A E B N นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้กรณีที่เป็น CBA นะครับ CBA เนี่ยจะมีการสลับทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจัดลำดับเรียงจาก A C B แล้วก็ไป A นะครับเรียกอีกอย่างว่าลำดับเฟส3 2 1นะครับจะกำหนดให้มีลำดับเฟสเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นมุมเฟสเนี่ยจะลดลงนะครับสำหรับการต่อนะครับจะต่อมีทั้งแบบสตาร์เดลต้าใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้การ
กรณีที่โหลดสมดุล นะครับหมายถึงโหลดที่มีอิมเพดานซ์เท่ากันทั้ง3เฟสนะครับกรณีไหนแต่ละเฟสเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับ

0: ั้ง3ส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากันเมื่อนำเอากระแสแต่ละเฟสมารวมกันทั้งเฟเซอร์เนี่ยจะได้เท่ากับ0จึงไม่มีกระแสอะไรที่นิวตันนะครับตรงจุดนิวตันอันนี้เป็นแบบสตาร์นะครับและแบบเดลต้าทางด้านขวานะครับสำหรับโหลดแบบสมดุล นะครับก็คือกล่าวไปแล้วนะครับก็คือจะตรงนิวตันเนี่ยจะไม่อาจจะเท่ากับ0นะครับแต่ถ้ากรณีโหลดไม่สมดุลเนี่ยเมื่อโหลดไม่สมดุลต่อแบบสตาร์เนี่ยกระแสนิวตันเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากับ0นะครับเนื่องจากกระแสในแต่ละเฟสเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันและต่างและไม่ต่างเฟสกัน120องศาแต่เมื่อโหลดไม่สมดุลต่อแบบเดลต้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสจะมีค่าไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศากระแสลายไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศานะครับก็คือ IL ไม่เท่ากับ square root 3 IP นะครับคราวนี้หลักการของความรู้ในเรื่องของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลักการก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยแสงอาทิตย์จะมากระทบที่แผงเซลล์และผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นนะครับการต่อใช้งานเนี่ยการก็คือการนำเซลล์หลายๆเซลล์มาต่อร่วมกันในแผง1วงจรเป็นแผง1แผงนะครับโดยส่วนประกอบต่างๆจะมีกระจกวัสดุกั้นนะครับกันความชื้นตัวแผงเซลล์วัสดุกันความชื้นซ้อนแล้วก็ตัวกระจกนะครับซึ่งตัวประเภทของเซลล์จะมีแบบผลึกเดี่ยวผลึกรวมอมอร์ฟเฟสนะครับแล้วก็การต่อแผงวงจรจะมี2แบบด้วยกันก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับแล้วก็แบบขนานการต่อแบบอนุกรมเนี่ยแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแต่กระแสเท่าเดิมแต่การต่อแบบขนานเนี่ยค่ากระแสเพิ่มขึ้นแต่แรงดันจะเท่าเดิมนะครับอันนี้คือหลักการการต่อโซลาร์เซลล์การต่อแผงจะมีอุปกรณ์อย่างพวก MCC ขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็วิธีการต่อคอนเนคเตอร์นะครับของ MCC ในแต่ละแผงกับแผงต่อแผงชนกันขั้วต่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือการต่อใช้งานจริงนะครับอันนี้คือสาย PV ทับ PV 1 -F นะครับคราวนี้การเพิ่มกำลังไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือนำแผงมาต่อจากเซลล์ต่อเป็นแผงนะครับเอาแผงมาต่อกันเนี่ยเรียกว่าสตริงนะครับอย่างเงี้ยครับต่อเป็นอนุกรมแล้วถ้าการต่อขนานกันหลายๆแถวเนี่ยจะเรียกว่าอะเรย์นะครับคราวนี้การต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานนะครับก็ต่อแบบอนุกรมก็คือต่อบวกลบนะครับไปนะครับอันนี้คือต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการต่อแบบขนานนะครับก็คือเอาบวกจ้ำบวกลบจ้ำลบนะครับคราวนี้ระบบของอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงพลังงานนะครับจะมีระบบแบบ stand alone แล้วก็ grid นะครับแล้วก็ hybrid นะครับสำหรับตัวชาร์จเจอร์นะครับจะใช้ลักษณะของ pulse width modulation หรือ PWM นะครับในการควบคุมกระแสที่ไหลออกมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้เป็นจังหวะนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์หรือ maximum power point tagging นะครับก็คือเพื่อปรับระดับแรงดันขาเข้าซึ่งมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้จุดที่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการนะครับคราวนี้สิ่งที่ควรรู้นะครับก็ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแรงคำศัพท์ต่างๆหรือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องคราวนี้ชนิดของระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีแบบแรกก็คือแบบ stand alone นะครับก็คือแบบอิสระก็คือเหมือนใช้ในบ้าน1หลังโดยไม่พึ่งอะไรเลยนะครับก็คือใช้พัดลมได้ใช้ทีวีได้นะครับก็จะผ่านอุปกรณ์ควบคุมสำหรับแบบที่2ก็คือแบบ PV grid นะครับก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์สามารถแปลงกระแสแล้วก็สามารถขายไปให้การไฟฟ้าได้นะครับผ่านมิเตอร์PV grid แบบที่3ก็คือแบบผสมแบบ hybrid นะครับสามารถใช้ต่อตรงเก็บสะสมที่แบตเตอรี่แล้วไปใช้ต่อปั่นไฟอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงขายให้กับทางการไฟฟ้าได้นะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเนี่ยอย่างเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของวงจรไฟฟ้าหรือการคำนวณต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนซึ่งจะมีสูตรการคำนวณที่ค่อนข้างจะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่จะไม่ค่อยยุ่งยากในการคำนวณนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันในหน่วยที่3นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ดร.ณัฐเศรษฐ์หมวดทองอ่อนนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคราวนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการทดสอบการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีหลักการพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันเรื่องแรกของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีกฎของตัวแรกก็คือกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามไฟฟ้านะครับซึ่งกฎของเกาส์เนี่ยหลักการก็คือเมื่อมีประจุอิสระจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้ารอบๆประจุอิสระนะครับบริเวณนั้นโดยความเข้มข้นของสนามไฟฟ้านะตำแหน่งใดๆเนี่ยจะแปรผันตามส่วนกับของระยะทางกำลัง2จากประจุไฟฟ้านั้นนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัว e นะครับแล้วก็จะมีตัวขีดเหมือนลูกศรเนี่ยฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงเวกเตอร์นะครับก็จะกำหนดทิศทางหลักการของเมื่อเกิดประจุไฟฟ้าเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นบริเวณรอบๆตัวนี้นะฮะถ้าเป็นประจุไฟฟ้าบวกเนี่ยครับตัวนี้สนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศทางพุ่งออกจากตัวประจุไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าลบเนี่ยสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางพุ่งเข้าหาประจุไฟฟ้าดังในรูปนี้นะครับสำหรับกฎข้อถัดไปนะครับก็คือกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามแม่เหล็กกฎของเกาส์ก็คือหลักการก็คือสนามแม่เหล็กจะมี2ขั้วด้วยกันก็คือขั้วเหนือขั้วใต้นะครับและทิศทางของสนามแม่เหล็กนั้นจะพุ่งจากเหนือไปใต้เสมอนะครับจากรูปก็คือพุ่งจากเหนือไปใต้นะครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัว b นะครับแล้วก็มีทิศทางเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับตัว e คราวนี้กฎตัวถัดไปก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์ก็คือจะดูการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับย่อมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับจากในรูปเนี่ยจากแท่งเหล็กเนี่ยแท่งแม่เหล็กเนี่ยฮะก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับพอเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลอีกทางนะครับส่วนพอเราไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยก็จะไม่มีการเหนี่ยวนำนะครับคราวนี้กฎตัวถัดไปก็คือกฎของแอมป์แปร์และแม็กซ์เวลล์นะครับซึ่งกฎตัวนี้ก็คือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนะครับซึ่งหลักการความสัมพันธ์เนี่ยอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกฎตัวแรกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเมื่อสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับตัวนี้ซึ่งใช้กฎของมือขวานะครับในการวิเคราะห์ก็จะเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของสนามไฟฟ้าบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าทิศทางลงการกลับทิศทางของสนามไฟฟ้าก็จะเกิดกลับทิศทางอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นสนามไฟฟ้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนไปทางขวาส่วนสนามไฟฟ้าลงสนามแม่เหล็กก็จะกลับทางซ้ายนะครับคราวนี้กฎการเคลื่อนที่นะครับการคลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยสามารถแพร่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดซึ่งแหล่งกำเนิดจะอยู่เป็นจุดกำเนิดนะครับซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่แบบ simple harmonics นะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งการเคลื่อนที่เนี่ยจากทิศทางจะไปในทิศทางแกน y นะครับซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะส่วนใหญ่จะตั้งฉากกันนะครับก็คือจะอยู่กันคนละด้านกันนะครับจะเคลื่อนที่ไปจากจุดกำเนิด นะครับคราวนี้การเรื่องของการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสายจากสายอากาศนะครับก็กระแสเนี่ยจะเกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ simple harmonic นะครับที่เวลาต่างๆก็คือ อย่างในหนึ่งรอบเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่กระแสกับช่วงเวลาเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับอย่างสายอากาศคือบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือเคลื่อนที่แบบ simple harmonics เนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้า

ม้าที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอและมีทิศทางไหลกลับไปกลับมานะครับซึ่งขนาดและของสนามแม่เหล็กเนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นน่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเกิดเป็นสนามไฟฟ้านะครับคราวนี้จากรูปนะครับรูปแรกรูปกไก่เนี่ยจะเป็นขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เวลาต่างๆรอบประจุไฟฟ้านะครับที่มีการเคลื่อนที่ใน1รอบนะครับอันนี้เป็นรูปที่ทางด้านขวาเนี่ยขอไข่เนี่ยจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กนะครับและสนามไฟฟ้าในรูปแบบของรูปถ้ามองจากทิศทางพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับจากสัญลักษณ์เนี่ยนักศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้การแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศนะครับก็จะเราเห็นจากเสาอากาศหรือสายอากาศภายนอกจากภายนอกสถานีหรือที่ตั้งที่เป็นเสาอากาศต่างๆเนี่ยเขาจะแพร่กระจายจากทิศทางอย่างนี้นะครับจากรูปเนี่ยกไก่เนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศในรูปแบบของเวกเตอร์สนามนะครับซึ่งตัว E กับ B เนี่ยก็จะตั้งฉากกันตลอดนะฮะก็แพร่กระจายสนามไฟฟ้าคือด้านบนสนามแม่เหล็กทางด้านสีน้ำเงินนะครับและทิศทางการเดินทางของคลื่นก็จะไปทางด้านสีนะครับเมื่อเกิดรอบสองสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กอย่างเช่นสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยในชุดแรกเนี่ยจะเคลื่อนที่แพร่กระจายออกไปและจะเริ่มแพร่ต่อไปในลูปถัดไปก็คือในรอบถัดไปเนี่ยการแพร่กระจายก็จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจากรูปในสายอากาศเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของรูปทางด้านขวานะครับแบบขอไข่สำหรับลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยจะตั้งฉากกันและมีทิศทางตั้งฉากกันและกันตลอดนะครับรวมไปถึงมีลักษณะเป็นรูปคลื่นทรายนะครับและเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความถี่เดียวกันรวมไปถึงเรื่องของการแพร่กระจายจะต้องมีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเสมอนะครับรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในสุญญากาศจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถหาตามความสัมพันธ์ของกฎมือขวาทางด้านบนได้นะครับก็คือ e คูณ b นะครับเป็น cos vector นะครับแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังงานเสมอนะครับถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกดูดกลืนเนี่ยจะทำให้วัตถุนั้นรับคลื่นความร้อนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการส่งผ่านพลังงานเสมอนะครับสำหรับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถแบ่งตามความถี่การใช้งานของแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราเห็นจากในรูปนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ความถี่ต่ำจนไปถึงความถี่สูงในย่านความถี่ต่ำเนี่ยตั้งแต่1ประมาณช่วง1เมกเนี่ยฮะจนถึง1กิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องของดาวเทียมเรื่องของ FM radio นะครับแต่พอเป็นสเปกตรัมที่เป็น1เทรานะครับก็จะใช้ทางด้านพวกใช้ทางด้านงานวิทยาศาสตร์นะครับพวกอินฟราเรดรีโมทอะไรต่างๆนะครับถ้าใช้ในย่านที่สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยความถี่สูงมากๆเนี่ยก็จะเป็นในย่านของเอ็กซเรย์และแกมมานะครับคราวนี้ในย่านการแบ่งย่านความถี่นะครับก็จะมีสูตรก็คือสูตรของความยาวคลื่นนะครับซึ่งเรียกว่าแลมดานะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในอากาศหรือสุญญากาศได้ด้วยอัตราความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับอันนี้ที่กล่าวไว้คราวนี้คลื่นวิทยุตัวแรกเนี่ยก็จะมีย่านความถี่ที่ใช้งานนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างเช่นการตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหารนะครับระบบควบคุมการเข้าออกของบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยครับเรามาดูกันเนี่ยครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในย่านความถี่ต่างๆและความยาวคลื่นที่ใช้นะครับคราวนี้ชนิดของคลื่นแม่เหล็กนะครับอย่างเช่นรังสีอินฟราเรดเนี่ยจะมีการใช้งานประยุกต์กับพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรมอย่างเช่นในรูปตัวอย่างนี้นะครับก็เอามาใช้กับเรื่องของความร้อนในภาคอุตสาหกรรมแบบที่2ก็คือการเอามาตรวจจับการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นอินฟราเรดคนเดินเข้ามาในประตูบริเวณประตูนะครับขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ระยะทางนะครับรวมไปถึงการทำในระบบโลจิสติกระบบคลังสินค้าต่างๆนะครับคราวนี้แบบที่3ก็คือแสงที่มองเห็นได้นะครับก็จะเป็นการสื่อสาร

แบบไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นภายในอาคารนะครับเป็นต่อไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการส่ง Data นะครับผ่านแสงได้นะครับก็จะมีรูปแบบต่อไปในอนาคตรวมไปถึงการทำงานผ่านในสต็อกนะครับก็จะมีการตรวจสอบจากแสงที่มองเห็นได้นะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นการเช็คนะครับอันนี้เป็นรูปใช้งานจริงนะครับคราวนี้รังสีอีกประเภทนึงก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็จะใช้ในกระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื้อนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับก็คือจะเห็นว่ามีกระบวนการบรรจุพันกล่องนม UHT นะครับอย่างขวดแก้วพลาสติกอะไรต่างๆนะครับถาดพลาสติกแบบที่2ก็คือกระบวนการการพิมพ์แบบ3มิตินะครับก็คือขึ้นรูป3แบบ3มิตินะครับซึ่งใช้รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับรังสี X นะครับรังสี X เนี่ยส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้สำหรับหารอยแตกร้าวภายในชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความละเอียดในการตรวจสอบรวมไปถึงการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกก่อนการขนส่งสินค้านะครับก็ผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์นะครับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นะครับรังสีแกมมารังสีแกมมาก็จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ความผิดปกติของหอกั่นน้ำมันนะครับก็จะสามารถเช็ครอยรั่วหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อมของกระบวนการการผลิตนะครับคราวนี้คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนนะครับและการแทรกสอดของคลื่นนะครับการโพลาไรซ์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้อย่างแรกก็คือการสะท้อนของคลื่นนะครับการสะท้อนของคลื่นเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับก็รังสีกระทบนะครับเกิดรังสีสะท้อนเกิดขึ้นนะครับนี้เป็นหน้าคลื่นสะท้อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ตกกระทบนะครับซึ่งมุมตรงนี้ก็จะเรียกว่าเทต้าหรือทีต้านะครับตรงนี้จะมีเส้นปกติที่กั้นนะครับคราวนี้ก็จะมีการหักเหของคลื่นนะครับซึ่งเป็นสูตร n 2ส่วน n 1นะครับซึ่งเป็นดัชนีการหักเหของตัวกลางที่2และตัวกลางที่1นะครับสำหรับการหักเหของคลื่นตามกฎของสแนลนะครับก็คือการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติซึ่งเส้นปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นประนะครับเส้นตกกระทบเนี่ยก็จะหักเหตามรังสีที่หักเหก็จะเป็นเทต้า2นะครับตรงนี้คราวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบการหักเหแบบเบนออกจากเส้นปกตินะครับก็จะเป็นแบบแสงรังสีที่ตกกระทบมาจากด้านล่างนะครับผ่านเส้นแล้วก็หักเหขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งความโป่งก็จะมีผลนะครับความโป่งความหนาความทึบของพื้นที่นะครับซึ่งการเกิดปรากฏการสะท้อนกับหมดของคลื่นนะครับก็จะมีดูเทต้า1แล้วก็เทต้า4นะครับซึ่งกรณีที่อันนี้ก็จะน้อยกว่านะครับแต่ถ้ากรณีที่แบบที่2เนี่ยเมื่อเซต้า1เท่ากับซีต้าเทต้า4นะครับแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบซีต้า1มากกว่าซีต้า4นะครับก็จะหักเหกลับหมดนะครับคราวนี้การเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับการเลี้ยวเบนของคลื่นเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายของหน้าคลื่นจะเป็นลักษณะอย่างรูปกอไก่นะครับแต่ถ้าการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็จะเห็นการส่งสัญญาณอย่างเช่นพวกไมโครเวฟนะครับถ้าผ่านตรงๆผ่านภูเขาเนี่ยก็จะติดภูเขาไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดติดตรงยอดเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหไปตามทิศทางที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะตรงไปตลอดนะครับคราวนี้การแสกซอดของคลื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะข้อถ้ามีคลื่น A นะครับอันนี้ก่อนการแสกซอดนะครับเมื่อมีการแสกเกิดขึ้นนะครับ A บวก B เนี่ยก็จะเสริมกันเพราะเป็นบวกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นก่อนที่เป็นกลับด้านกันเนี่ยจะเป็นลักษณะการหักล้างกันนะครับคราวนี้ตัวอย่าง
ของปรากฏการณ์ของคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมนะครับก็คือเอามาใช้ในการตรวจจับวัตถุด้วยเซ็นเซอร์ชนิดใช้แสงอย่างเช่นตรวจจับถังน้ำได้ทั้งสภาวะเปิดและสภาวะปิดนะครับอย่างเช่นถ้าถังน้ำมาก็จะเป็นแสงก็จะปิดการทำงานนะครับแต่ถ้าถังน้ำมานะครับผ่านเข้ามาก็จะเช็คตัวเองหรือถ้าไม่มีของผ่านก็จะปิดนะครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คระยะได้ตั้งแต่ใกล้จนถึงไกลนะครับแล้วก็การอ่านแท็บของข้อมูลเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับการอ่านบาร์โค้ดเนี่ยก็จะอ่านบาร์โค้ดอินฟราเรดก็ลักษณะเป็นระยะแบบลักษณะเป็นแปลงไปจากคลื่นอิเล็กไฟฟ้านะครับกลับมาเป็นโค้ดดิจิตอลโค้ดนะครับสำหรับการโพลาไรซ์แบบที่2นะครับก็คือการโพลาไรซ์เชิงวงกลมนะครับจะมีลักษณะการโพลาไรซ์แบบการสนามไฟฟ้าเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนขวานะครับแล้วก็มีแบบการโพลาไรซ์แบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนซ้ายนะครับการโพลาไรซ์เนี่ยแบบที่3ก็คือแบบเชิงวงรีนะครับแบบเชิงวงรีเนี่ยก็จะมีทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาของสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าในแกน Y เนี่ยก็จะเห็นทางภาพนะครับและทิศทางการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในแกน Z เหมือนเดิมนะครับแต่สนามไฟฟ้าในแนวแกน X เนี่ยก็จะเคลื่อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบโพลาไรซ์แบบหมุนแบบซ้ายแล้วนะครับตะกี้เป็นหมุนทางขวาก็จะคล้ายๆกับวงกลมนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นหมุนแบบวงรีนะครับคราวนี้สำหรับการนำมาใช้งานร่วมกับอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะมีการสะท้อนของแสงกับเลนส์นะครับก็มากระทบผ่านเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ CMOS ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือนะครับก็จะตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งจะเห็นดังภาพนี้นะครับรายละเอียดของลายนิ้วมือคราวนี้มาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและการทดสอบการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กการทดสอบการแพร่กระจายและความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของ IEEE นะครับซึ่งจะระบุมาตรฐานไว้ก็คือ IEEE 495.1 หรือ IEEE 495.3 นะครับและกลุ่มที่2ก็คือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือมาตรฐานอย่าง FCC นะครับซึ่งจะระบุ ANSI 495.1 นะครับหรือมาตรฐานของประเทศแคนาดานะครับก็คือ Safety Code 6นะครับและกลุ่มที่4ก็คือมาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติทางด้านการดูแลคลื่นความถี่ที่ไม่ใช่กับอันตรภาพรังสีนะครับหรือ ICNIRP ครับแบบแรกนะครับก็คือแบบของ IEEE เนี่ยก็จะตรวจสอบในรูปแบบต่างๆนะสำหรับมาตรฐานของ IEEE นะครับก็จะกำหนดเส้นกำหนดระดับมาตรฐานตามมาตรฐาน IEEE อย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเส้นกำหนดมาตรฐานระดับของ IEEE ก็เราสามารถดูได้จากเส้นที่กำหนดอย่างเส้นสีเขียวนะครับก็จำกัดอยู่ที่100เมกะเฮิรตซ์นะครับคราวนี้มาตรฐานตัวถัดมาก็คืออย่างของ ANSI 495.1 หรือ FCC เนี่ยนะครับก็จะมีเส้นจำกัดระดับสัญญาณตามมาตรฐานของเขาเช่นกันนะครับก็จะมีเส้นสีนี้ที่เป็นตัวบ่งบอกแล้วก็มีความถี่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตามมาตรฐานของ Safety Code 6นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับรวมไปถึงมาตรฐานของ ICNIRP นะครับก็จะเป็นดังรูปนี้เพราะแต่ละมาตรฐานเนี่ยจะมีความเขาจะมีกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับแต่ลักษณะของรูปคลื่นเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ระดับของสนามไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานนะครับในพื้นที่ที่ใช้งานจะดูในพื้นที่ในเรื่องของความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับอย่างใน

มีที่อยู่อาศัยในชนบทเนี่ยจะไม่เกินอยู่ที่3 V per V ทับ M นะครับ V ส่วน V ส่วน M นะครับแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อยู่ในเขตเมืองนะครับก็จะอยู่ไม่เกินอยู่ที่10นะครับแล้วก็ส่วนในภาคของอุตสาหกรรมหนักเนี่ยอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะได้ไม่เกิน30นะครับรวมไปถึงในภาคของอุตสาของการจราจรนะครับส่วนที่น้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการศูนย์ของศูนย์การสื่อสารนะครับซึ่งจะไม่เกินอยู่ที่1นะครับเพราะว่าจะทำให้สัญญาณเกิดการรบกวนกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลกระทบต่อคนนะครับคราวนี้บริเวณต่างๆของสนามจากแหล่งกำเนิดของคลื่นไฟฟ้าเนี่ยตัวแปรสำคัญในการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถึงจุดวัดปริมาณนะครับซึ่งจากทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นนะเราจะสามารถแบ่งบริเวณสนามของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือกล่าวอีกนายนึงก็คือเรื่องของบริเวณสนามสายอากาศได้ออกเป็น3บริเวณด้วยกันก็คือ 1. บริเวณต่างๆของสนามอย่างเช่นบริเวณในสนามระยะใกล้ reactive นะครับก็จะมีสูตรนะครับ r ที่น้อยกว่า 0.62 นะครับ square root d ยกกำลัง3นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือระยะใกล้ที่แพร่กระจายคลื่นนะครับก็จะใช้สูตรแบบนี้นะครับเราต้องดูตัวแปรที่เป็นตัว r ในนี้นะครับเปรียบเทียบกันซึ่งจะถ้าแบบแรกเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแต่พอเป็นแบบที่2เนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับนะครับแต่น้อยกว่า2 d ยกกำลัง2นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับและแบบที่3ก็คือบริเวณระยะไกลนะครับบริเวณสนามระยะไกลก็ r ค่า r เนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2 d กำลัง2หารด้วยความยาวคลื่นนะครับซึ่งค่า d เนี่ยจะเป็นมิติยาวที่สุดของสายอากาศนะครับ r ก็คือระยะทางคราวนี้บริเวณต่างๆของสนามจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยการเกิดเนี่ยก็จะดูจากคลื่นตัวนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณอย่างนี้ก็จะดูระยะห่างจากแหล่งกำเนิดตรงนี้คือแหล่งกำเนิดนะครับตรงนี้ก็คือจะไม่มีการแพร่กระจายของพลังงานนะครับสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณต่างๆนะครับถ้าดูจากพารามิเตอร์ของระยะของ r เนี่ยแบบใกล้เนี่ยจะต้องอยู่ในสูตรแรกนะครับก็จะน้อยกว่านะครับอาจจะน้อยกว่าแต่พอแบบบริเวณสนามระยะใกล้ที่แพร่กระจายคลื่นแล้วเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างค่า2ตัวนี้นะครับแต่พอเป็นระยะไกลเนี่ยจะอยู่ค่า r จะมากกว่าหรือเท่ากับ 2d กำลัง2ส่วน r นะครับและความเข้มของพลังงานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรวมไปถึงค่า impedance ของคลื่นนะครับคราวนี้ความเข้มของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงกำลังงานต่อหน่วยพื้นที่ในทิศทางของการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรูปแบบการวัดทดสอบความเข้มของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นน่ะจะสามารถทำการทดสอบที่บริเวณสนามระยะใกล้และบริเวณสนามระยะไกลนะครับสำหรับการทดสอบความเข้มบริเวณสนามระยะใกล้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะใช้โพรบสายเป็นโพรบสำหรับการวัดสนามแม่เหล็กระยะใกล้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบขอไข่เนี่ยจะเป็นโพรบสำหรับวัดสนามไฟฟ้าระยะไกลนะครับคราวนี้การใช้งานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างภาพที่ 3.31 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลนะครับการใช้งานจริงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้วัดจากเครื่องมือวัดกับแหล่งกำเนิดนะครับก็คือเสานะครับคราวนี้อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะนะครับหรือซานะครับหมายถึงความสามารถของเนื้อเยื่อในการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับโดยอัตราการดูดกลืนคลื่นพลังงานจำเพาะเนี่ยเป็นหน่วยการวัดปริมาณการได้รับรังสีนะครับซึ่งใช้กันทั่วไปสำหรับการวัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่สูงนะครับก็คือ100กิโลเฮิรตซ์โดยซาเนี่ยถูกนำมาใช้ในการควบคุมปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้นะครับคราวนี้ขีดจำกัดค่าของซาเนี่ยที่สำหรับประชาชนทั่วไป

0: กำหนดโดยองค์กรต่างๆนะครับก็คือขีดจำกัดที่ร่างกายจะรับได้นะครับจะอยู่ที่ 0.08 นะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเลยนะครับทุกมาตรฐานที่กล่าวมาทั้งกสทช. IEEE นะครับหรือมาตรฐานในสหภาพยุโรปนะครับสำหรับศีรษะและหัวเนี่ยจะอยู่ที่2นะครับเฉลี่ยมวลรวมเนื้อเยื่ออยู่ที่10กรัมนะครับสำหรับแขนและขาจะอยู่ที่4นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดของคณะกรรมการกิจการกลางหรือพวกของสุขภาพของแคนาดานะครับก็จะมีค่าแตกต่างกันในเรื่องของศีรษะกับ อย่างเดียวนะครับก็คือ 1.6 นะครับต่อ1กรัมคราวนี้การทดสอบการแพร่กระจายนะครับในเรื่องของการวัดทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะนะครับก็จะเห็นดังรูปนะครับก็จะมีการวัดการทดสอบอยู่นะครับสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความถี่ที่ใช้งานความถี่สูงนะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีสัญญาณรบกวนภายในอุปกรณ์กันเองนะครับก็จะส่งผลไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำให้เกิดการผิดพลาดในระบบหรือในอุปกรณ์ต่างๆได้ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของความหมายความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งความเข้ากันได้หรือ EMC เนี่ยนะครับมันหมายถึงความสามารถของระบบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่เป็นตัวสร้างสัญญาณที่ก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับและสามารถทำได้โดยไม่เกิดการผิดปกติใดๆเมื่ออยู่ในสภาวะหรือภายใต้สภาวะการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจริงๆการปกติแล้วเนี่ยสัญญาณหรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยและอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเนี่ยจะมีการแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกระบบหรืออุปกรณ์นั้นนะครับเพื่อไปรบกวนการทำงานของระบบนะครับก็จะเรียกว่าการสอดแทรกทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ EMI อีกแบบนึงก็คือความเป็นลักษณะของความสามารถในการต้านการถูกรบกวนนะครับจากอุปกรณ์อื่นก็คือความคงทนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือความไวต่อการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ EMS นะครับคราวนี้การเชื่อมต่อ impedance กาวร่วมเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากความต่างศักย์ระหว่างกาวของระบบนะครับก็จะนำมาเชื่อมโยงกับการทำงานร่วมกันของกาวระบบกาวของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นการแยกหรือการใช้กาวของตนเองเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดความต่างศักย์ค่อมระหว่างกาวขึ้นนะครับซึ่งผลของความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแบบที่2ก็คือการเชื่อมต่อโดยการเหนี่ยวนำนะครับเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าสูงๆนะครับสำหรับแบบที่3ก็คือการเชื่อมต่อโดยความจุนะครับจะเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากแรงดันข้างเคียงนะครับก็จะเกิดจากแหล่งกำเนิดที่มีแรงดันสูงๆนะครับมาวางใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบที่4ก็คือการเชื่อมต่อสนามที่แพร่กระจายเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากคลื่นระนาบนะครับซึ่งเคลื่อนที่ไปรบกวนการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างเคียงกันนะครับการพิจารณา EMI เนี่ยสามารถพิจารณาได้2กลุ่มก็คือการรบกวนภายในระบบและการรบกวนระหว่างระบบนะครับสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะทดสอบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้ากันได้นะครับอย่างเช่นลักษณะของการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กจะประกอบไปด้วย3การทดสอบก็คือทดสอบแบบในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบที่1เนี่ยนะครับก็คือทดสอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในช่วงของการออกแบบนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นส่วนที่ประหยัดนะครับเป็นส่วนเริ่มต้นส่วนที่2คือการประเมินความสอดคล้องเบื้องต้นนะครับโดยจะเป็นการทดสอบข้อกำหนดมาตรฐานที่มีอยู่หรือกล่าวอีกนายหนึ่งตัวนี้จะเป็นการทดสอบที่ประหยัดแบบแรกนะครับแบบที่3เนี่ยการทดสอบแบบการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็นการทดสอบในห้องทดลองหรือทดสอบในสถานที่ที่ได้มาตรฐานของ EMC นะครับเป็นการทดสอบที่ใช้งบประมาณที่สูงนะครับการทดสอบหลักเกณฑ์การทดสอบความเข้ากันได้เนี่ยก็จะมีการทดสอบการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีการอย่างเช่นการ ปล่อยคลื่นผ่านทางสายตัวนำจากแหล่งกำเนิดนะครับหรือ CE และการปล่อยคลื่นผ่านทางอากาศจากแหล่งกำเนิดนะครับหรือ RE การทดสอบภูมิคุ้มกันทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเป็นการทดสอบความสามารถของระบบหรืออุปกรณ์ที่ทนต่อสภาวะการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีการทดสอบภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรบกวนของคลื่นวิทยุผ่านสายตัวนำไฟฟ้านะครับแล้วก็การคุ้มกันคลื่นวิทยุนะครับหรือการคุ้มกันต่อประจุไฟฟ้าสถิตนะครับและก็การคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็วการคุ้มกันเซิร์ชนะครับการคุ้มกันสนามแม่เหล็กเชิงกำลังนะครับแล้วก็การคุ้มกันสนามแม่เหล็กเชิงพลัสนะครับการคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือหายชั่วขณะนะครับสำหรับมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จ้างอิงกับมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐานของ IEC นะครับก็ทำการพิจารณาว่าด้วยของมาตรฐานของมอกอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูจากมาตรฐานแบบแรกก็คือแบบมาตรฐานพื้นฐานนะครับก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานที่กำหนดนิยามความหมายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับหรือวิธีการและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ทดสอบของ EMC นะครับตัวอย่างมาตรฐานพื้นฐานทางด้าน EMC อย่างเช่นมาตรฐาน IEC 61,000 นะครับคราวนี้ตัวอย่างของมาตรฐานของพื้นฐานทางด้าน EMC นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IEC 61,000 นะครับก็จะมีชนิดของการทดสอบอย่างเช่นประจุไฟฟ้าสถิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับคราวนี้มาตรฐานความเข้ากันได้แบบประเภทของมาตรฐานทั่วไปนะครับจะกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานพื้นฐานเพื่อใช้สำหรับการกำหนดหัวข้อของความต้องการและการทดสอบรวมถึงระดับการทดสอบบรรทัดฐานของเกณฑ์การตัดสินนะครับรวมถึงรายละเอียดวิธีการต่างๆของการทดสอบนะครับมาทดสอบถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับในสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดเบานะครับอย่างเช่นมาตรฐาน EN 50081-1 นะครับเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็จะทดสอบใน อุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับคราวนี้มาตรฐานความเข้ากันได้แบบผลิตภัณฑ์นะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นมาตรฐาน CISPR 14นะครับหรือ22นะครับสำหรับตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางด้าน EMC นะครับก็จะมีตัวเลขรันก็คือจะใช้ในผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์อย่างเบอร์11นะครับหรือเบอร์15เนี่ยใช้สำหรับอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องมือประกอบนะครับหรือเตาไมโครเวฟที่มีความถี่มากกว่า1กิกะเฮิรตซ์นะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราและไปศึกษาจากข้างนอกนะครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างจะใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงมากนะครับยังไงขอให้นักศึกษาโชคดีครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนี้โทร025047788
0: สำหรับหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับในแบบฝึกหัดในหน่วยที่1นี้นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องข้อแรกนะครับในเรื่องของกฎของโอห์มเนี่ยข้อใดถูกต้องนะครับ1ก็คือ i เท่ากับ v คูณ r 2 v เท่ากับ i คูณ r นะครับ3 r เท่ากับ i คูณ v 4เท่ากับ v เท่ากับ i คูณ r นะครับ 5 r เท่ากับv คูณ i นะครับผมยังสับสนเหมือนกันกับตัวอักษรแล้วก็การสแลชนะครับบางทีต้องระมัดระวังเรื่องสูตรนิดนึงนะครับการคูณการหารเนี่ยถ้าสังเกตดูจากข้อ2เนี่ยนะครับตะกี้เนี่ยน่าจะเป็น v เท่ากับ i ส่วน r นะครับคราวนี้สูตรของโอห์มเนี่ยอยากให้นักศึกษาจำเป็นลักษณะเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งกฎของโอห์มเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ตัว v นะครับทางด้านล่างก็คือ iแล้วก็ r นะครับกฎของโอห์มที่ถูกต้องก็คือถ้าเกิดเราต้องการหา v เท่ากับก็จะเท่ากับ i คูณ r นะครับอันนี้เราดูตัวแรกกันก่อน i เท่ากับ v คูณ r i นี่ไม่ใช่แล้วนะครับ ข้อที่2อันนี้ต้องเป็นคูณนะครับข้อที่3 r

เท่ากับหา r เท่ากับ v ส่วน i อันนี้ก็ไม่ใช่ละข้อที่4 v เท่ากับ i คูณ r อันนี้ใช่ข้อที่5 r เท่ากับ v คูณ i อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่1 นะครับก็คือ v เท่ากับ i คูณ r

ตัวนี้จะเป็นค่าความต้านทานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรามาดูกันว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับตัวเลือกแรกก็คือตัวต้านทานแบบคงที่นะครับตัวที่2ก็คือตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวที่3คือตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวที่4คือตัวเก็บประจุตัวที่5คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอยากให้สังเกตดูนะครับเรื่องจากตัวต้านทานเนี่ยจะมีทั้งแบบตัวปรับค่าได้และเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นแบบลักษณะหมุนนะครับเราจะเจอในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าอย่างเช่นพวกปรับวอลุ่มในเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นค่าความต้านทานแบบนี้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนค่าไปมาซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับวงจรมากจนเกินไปนะครับคือไม่มีการกระชากหรือทำให้เกิดวงจรเสียหายนะครับการปรับเปลี่ยนค่าแบบนี้จะเป็นลักษณะตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่านะครับเขาเรียกว่าตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าแต่ถ้าตัวต้านทานแบบปรับค่าเนี่ยมันจะเป็นการฟิกแล้วจะไปใช้กับวงจรที่มีกำลังไฟฟ้าที่สูงหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือจากภาพนะครับภาพใดเนี่ยก็คือการวัดค่าของกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือการใช้หลักการของมัลติมิเตอร์วัดค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากวงจรไฟฟ้านะครับจากค่าข้อที่1เนี่ยจะเป็นการวัดที่โหลดนะครับก็คือการวัดจากแหล่งจ่ายที่เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งไม่ใช่การวัดค่ากระแสนะครับแบบที่2คือการวัดค่าของค่าความต้านทานนะครับซึ่งค่าความต้านทานเนี่ยก็คือเป็นการวัดโดยใช้สายสีแดงกับสายสีดำค่อมตรงกลางนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่วัดกระแสนะครับแบบที่3เนี่ยก็คือการวัดค่าจากแหล่งจ่ายที่เป็นกระแสตรงนะครับคือ VDC ตัวนี้ก็คือเป็นวัดแรงดันกระแสตรงนะครับแบบที่4คือการวัดค่อมโหลดนะครับซึ่งจะได้เป็นแรงดันนะครับแบบที่5คือการวัดค่ากระแสนะครับคือการต่อเอามิเตอร์ไปค่อมตรงกลางระหว่างแหล่งจ่ายกับโหลดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่5นะครับข้อที่5ก็คือการวัดโดยเอามิเตอร์ไปค่อมระหว่างแหล่งจ่ายกับโหลดเพื่อให้ได้ค่ากระแสที่ต้องการนะครับสำหรับข้อที่4นะครับก็คือค่าความต้านทานเนี่ยจากในรูปเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวเลือกเนี่ยก็จะมี10โอห์มนะครับค่าความคลาดเคลื่อน 1% ตัวเลือกที่2ก็คือ100โอห์มค่าความคลาดเคลื่อน 5% นะครับตัวเลือกที่3เนี่ย 1,000 โอห์มค่าความคลาดเคลื่อน 1% นะครับตัวเลือกที่4เนี่ยอยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% ตัวเลือกที่5เนี่ยก็คือ 100,000 โอห์มนะครับค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าค่าความต้านทานตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับจากตารางนะครับแถบนี้เป็นแถบสีเป็นลักษณะแบบ4แถบสีนะครับเรามาดูกันตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็คือตัวเลขที่1นะครับตัวเลข1ตัวหลักที่2ก็คือเป็นสีดำนะครับก็คือเลข0ตัวหลักที่3เนี่ยก็คือสีส้มนะครับตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวคูณเท่ากับคูณ 1,000 นะครับคราวนี้ตัวสุดท้ายสีทองสีทองเนี่ยก็คือค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานที่ได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ10อยู่ในข้อใดนะครับ 10,000 โอห์มก็คืออยู่ในข้อที่4นะครับ 10,000 โอห์มหรือ10 K นะครับ 10K โอห์มสวัสดีครับสำหรับเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับวงจรไฟฟ้าในเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยจริงๆจะถ้าในการคำนวณในเอกสารเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องศึกษาในรายละเอียดของการคำนวณให้ถ่องแท้นะครับให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมแต่ในเรื่องของแบบฝึกหัดตัวนี้อาจจะง่ายนิดนึงในการทำความเข้าใจในเรื่องหลักการเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันข้อแรกนะครับในเรื่องของกฎของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยคือกฎของอะไรในวงจรไฟฟ้านะครับจากข้อแรกเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้ก็คือมีกฎของ KCL KVL นะครับทฤษฎีกระแสเมสนะครับทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับกฎของโอห์มจากกฎของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับการมองกระแส

ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากแหล่งที่มาจากแหล่งทางเข้าร่วมกันนะครับมาที่โนด A ก็คือกระแสไหลเข้าทั้งหมดเท่ากับกระแสไหลออกนะครับซึ่งจากสูตรเนี่ยก็คือ I 3บวก I 4บวก I 5เนี่ยจะเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I 2บวก I 1บวก I 6นะครับแต่ถ้าจะให้สมการอีกฝั่งเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยก็ย้ายตรงสีแดงเนี่ยย้ายกลับมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งกฎตัวนี้ก็คือเรื่องของกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะครับหรือ KCL นะครับซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือในข้อ1นะครับกฎ KCL นะครับสำหรับในข้อ2นะครับจากรูปไดอะแกรมเนี่ยเป็นอิมพีแดนซ์ของสิ่งใดนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นรูปไดอะแกรมนะครับจะบ่งบอกลักษณะของอิมพีแดนซ์ใดนะครับข้อแรกจะเป็นตัวต้านทานบริสุทธิ์นะครับข้อที่2ตัวต้านตัวเก็บประจุบริสุทธิ์นะครับข้อที่3ตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับข้อที่4ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุบริสุทธิ์ข้อที่5ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับซึ่งจากเรื่องของภาระหรือโหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะมีเรื่องของคุณสมบัติทางไฟฟ้าและภาระในแบบต่างๆของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งเฟเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับก็คือตัว L จะมีกระแสไหลผ่าน L นะครับแล้วก็มีรูปสัญญาณของแรงดันและกระแสนะครับซึ่งตัวเฟเซอร์เนี่ยที่ได้เนี่ยจะเป็นดังรูปนี้นะครับก็คือเรื่องของไดอะแกรมอิมพีแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์มาต่อเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะพบว่าเฟสของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดการล้าหลังนะครับกว่าของแรงดันไฟฟ้าเป็นมุม90องศานะครับและสามารถเขียนในรูปแบบของสมการก็ดังรูปนี้นะครับซึ่ง XL เนี่ยจะมีค่ามุมอยู่ที่90องศาก็จะเป็นดังภาพนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นค่า Z เท่ากับ JXL เนี่ย XL ก็คือค่าของ L นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าของตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับสำหรับข้อที่3นะครับระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแบบใดที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อกับการไฟฟ้านะครับแบบที่1คือ PA Grid Connect System นะครับแบบที่2คือ Standalone System แบบที่3คือ PV Hybrid System นะครับแบบที่4คือไม่มีข้อถูกนะครับแบบที่5คือถูกทั้งข้อ1และข้อ2นะครับสำหรับการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบนะครับแต่แบบที่เห็นจากในภาพตัวนี้นะฮะก็คือการต่อแบบพึ่งตัวเองนะครับก็คือแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระก็คือแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะรับแสงอาทิตย์มาโดยตรงผ่านเข้าตัวควบคุมการเก็บประจุนะครับการประจุแล้วก็เก็บเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เข้าไปสู่โหลดกระแสตรงหมายถึงเราสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปตรงๆเข้าหลอดไฟได้เลยใช้งานได้เลยนะครับรวมไปถึงเข้าไปสู่การแปลงไปเป็นกระแสสลับได้นะฮะก็คือผ่านพวกอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะผ่านโหลดกระแสสลับผ่านพัดลมตู้เย็นตัวนี้จะไม่มีการต่อเข้าระบบการไฟฟ้านะครับก็คือใช้ได้ด้วยตัวเองจนกว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแบตเตอรี่มีความจุสะสมได้เพียงพอใน1วันอย่างตอนกลางคืนเนี่ยถ้ากลางวันเราใช้จากโซลาร์เซลล์โดยตรงได้อาจจะใช้ต่อตรงได้นะครับแต่ถ้ากลางคืนเราก็ต้องดูคำนวณให้เหมาะสมตามแบตเตอรี่ที่ใช้งานเก็บความจุให้เหมาะสมตามโหลดที่คำนวณไว้นะครับก็จะสามารถใช้เพียงพอใน1วันแล้วก็กลับมาชาร์จกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่านการไฟฟ้านะครับก็คือคำตอบก็คือข้อที่2นะครับก็คือระบบของระบบ standalone system ก็คือไม่ต้องจ่ายไฟหรือรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับซึ่งตัวแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับของเรื่องของวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของการคำนวณในวงจรรูปแบบต่างๆทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับตัวสมการที่สอนเสริมเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องลักษณะของการให้เข้าใจแนวคิดเป็นหลักแล้วก็เข้าใจหลักการของหน่วยนี้นะครับถ้านักศึกษาอยากเข้าใจในเรื่องของการคำนวณมากยิ่งขึ้นเนี่ยอยากให้ศึกษาเรื่องของเอกสารให้ลึกซึ้งนะครับและฝึกทำโจทย์ให้มากนะครับการทำโจทย์ของการคำนวณของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำและชำนาญในการออกแบบหรือการ

เขียนวงจรกระแสไฟฟ้านะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่3นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างนะครับในข้อที่1นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นคำกล่าวนี้คือกฎของข้อใดนะครับข้อที่1กฎของเกาสำหรับสนามไฟฟ้านะครับหรือข้อที่2กฎของเกาสำหรับสนามแม่เหล็ก3กฎของฟาราเดย์นะครับ4กฎของแอมเปอร์แม็กซ์เวลล์นะครับหรือ5กฎของแม็กซ์เวลล์นะครับสำหรับในข้อนี้เนื่องจากกฎจะอยู่ในช่วงแรกๆของหน่วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแต่หลักการใกล้ๆกันนะครับจะอยู่ในหัวข้อที่ 3.11 นะครับก็จะอยู่ในข้อที่1.3 นะครับก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเนี่ยครับก็คือย่อมจะมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นก็คือเอาแท่งของแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่นะครับถ้าเคลื่อนที่ด้านบนเนี่ยก็จะทำให้กระแสไหลนะครับถ้าเคลื่อนที่ด้านล่างเนี่ยก็จะทำให้ห่างออกจากขดลวดก็จะทำให้กระแสไหลไปอีกทางนึงครับแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ของแท่งเหล็กเนี่ยก็จะไม่มีการเหนี่ยวนำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเนี่ยก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับก็คือข้อที่3ก็จะเป็นข้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับคราวนี้สำหรับข้อที่2เนี่ยจากภาพคือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดนะครับสำหรับจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นคนเดินเข้าประตูเราก็จะเห็นในตามสำนักงานหรือในห้างร้านต่างๆนะครับก็มีการประยุกต์ใช้นำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้งานข้อที่1เนี่ยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต2ใช้ขึ้นวิทยุ3ใช้รังสี X นะครับ4ใช้รังสีอินฟราเรด5ใช้แสงที่มองเห็นได้จากภาพเนี่ยเป็นการใช้แสงประเภทใดนะครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใดนะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแบบที่ใช้ประตูเปิดประตูเปิดปิดประตูเนี่ยจะใช้รังสีอินฟราเรดนะครับสำหรับภาพทางด้านซ้ายนี่ก็คือคนเข้าไปแล้วก็ใช้คลื่นรังสีอินฟราเรดตรวจสอบระยะแล้วก็ทำการเปิดปิดประตูนะครับหรือไปใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องของข้อที่2นี่ก็คือรังสีอินฟราเรดนะครับสำหรับข้อที่3นะครับจากภาพคือการโพลาไรซ์เชิงเส้นในแนวใดนะครับจากภาพนี้ซึ่งจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นทั้งแกน Z และแกน Y แกน X นะครับข้อที่1การโพลาไรซ์แนวตั้งนะครับข้อที่2การโพลาไรซ์แนวนอนนะครับข้อที่3ก็คือการโพลาไรซ์แนวเฉียงข้อที่4ก็คือการโพลาไรซ์แนวข้างนะครับข้อที่5ก็คือการโพลาไรซ์แนวเอียงนะครับจากการโพลาไรซ์เชิงเส้นแบบนี้นะครับก็คือลักษณะการโพลาไรซ์จะเป็นแบบลักษณะเชิงเส้นในรูปจะเป็นการโพลาไรซ์แบบแนวเอียงนะครับซึ่งสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงตามแนวเอียงซึ่งอยู่ระหว่างแนวแกน X และแนวแกน Y นะครับจะมีทิศทางการเดินทางของคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นในแนวแกน Z นะครับไปข้างหน้าตามกฎของมือขวานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ5นะครับการโพลาไรซ์แนวเอียงนะครับสำหรับข้อที่4นะครับมาตรฐานข้อใดคือมาตรฐานของชนิดของการทดสอบสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำตามมาตรฐานพื้นฐานด้าน EMC นะครับสำหรับมาตรฐานการทดสอบของ EMC เนี่ยก็คือมาตรฐานทางด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC เนี่ยจะใช้มาตรฐานพื้นฐานก็คือ IEC 61,000 นะครับก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่จะมีขีด4ขีด2ขีด4ขีด3ข้อ3คือขีด4ขีด6นะครับข้อ4ก็คือขีด4ขีด9แล้วข้อ5ขีด4ขีด11นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลจากตารางที่กำหนดตัวนี้นะครับซึ่งจะบอกชนิดของการทดสอบไว้สำหรับมาตรฐานในการทดสอบสัญญาณรบกวนทางด้านสายตัวนำเนี่ยจะเป็นมาตรฐานตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำก็คือ IEC 61,000-4-6 นะครับ

ซึ่งข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับสำหรับแบบฝึกหัดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบฝึกก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นนะครับและขอให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะมีความละเอียดมากนะครับขอให้โชคดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สำหรับในหยุดที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะทำความเข้าใจวิถีไทยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำความเข้าใจเลยนะครับก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ครับพอทราบภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปในวิถีไทยก็เช่นเดียวกันครับสภาพภูมิศาสตร์นั้นจะส่งผลให้วิถีไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างมากบ้างน้อยบ้างกับวิถีของสังคมอื่นๆนะครับนั้นในตอนแรกเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ครับที่มีผลต่อวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลต่อวิถีไทยอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าประเทศไทยนั้นนะครับพอดูแผนที่โลกเนี่ยนะฮะเราจะตั้งอยู่นะครับเรนกึ่งกลางของภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะบริเวณนะซีกโลกเหนือระหว่างเส้นสูงสุดนะครับกับเส้น Topic of Cancer ซึ่งเส้นนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องเข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่ว่าทำให้เราเนี่ยมีความอบอุ่นฮะอากาศเหมาะสมเราไม่หนาวจนเกินไปเราไม่ร้อนจนเกินไปเนาะเรามีสภาพอากาศแบบอบอุ่นชื้นนิดๆนะครับมีลมมรสุมประจำฤดูกาลครับที่นำพาเอาความชุ่มชื้นจากทะเลเอาความหนาวเย็นมาจากเมืองจีนนะครับให้เรานะทำให้บ้านเรามี3ฤดูเนาะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับอีกทั้งการที่เราอยู่ในแผนที่โลกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญนะครับเรือทุกลำครับจากอินเดียจะล่องไปทางตะวันออกก็ต้องผ่านประเทศไทยนะครับเรือจากจีนจะไปอินเดียก็ต้องผ่านประเทศไทยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยู่ท่ามกลางครับเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและอยู่ท่ามกลางแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ2แหล่งของโลกตะวันออกก็คือจีนและอินเดียซึ่งส่งผลต่อวิถีไทยในสมัยต่อมานะครับทีนี้เรามาดูสภาพแวดล้อมครับของทางภาคต่างๆนะครับของประเทศไทยเราครับภาคเหนือครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยจะเป็นที่ราบเชิงเขาและเทือกเขามีภูเขาสูงมากมายนะครับซึ่งภูเขาสูงเหล่านี้เนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายที่เรารู้จักกันดีก็เป็นปิงวังยมน่านนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ราบเพียงพอที่จะทำให้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งปรากฏนะครับหลักฐานทางโบราณคดีมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วว่ามีชุมชนยุคหินตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับและด้วยความเป็นที่ราบเชิงเขาเนี่ยทำให้ภาคเหนือนั้นก็มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมพอกับการทำเกษตรกรรมด้วยทำให้ก็มีคนตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางครับภาคกลางเป็นที่ราบนะครับเกิดจากการทับถมของตะกอนทานน้ำซึ่งรับน้ำจากภาคเหนือเนี่ยลงมานะครับน้ำก็จะไหลผ่านภาคกลางและไปลงที่อ่าวไทยนะครับดังนั้นภาคกลางเนี่ยเป็นที่ราบขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยเพราะว่าดินเนี่ยเกิดจากการทับถมของตะกอนทานน้ำนะฮะดังนั้นแล้วภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเรามีดินแดนสำคัญหลายแห่งมากเลยในภาคกลางนะครับธวรดีเองนะครับสุพรรณภูมิเองอยุธยาเองก็ต่างเกิดที่ภาคกลางทั้งสิ้นนะครับไปดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยเป็นที่ราบสูงนะครับค่อนข้างแห้งแล้งเนื่องจากอยู่ห่างไกลทะเลแต่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังมีแม่น้ำหลายสายครับที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ไม่จะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับแต่เนื่องจากด้วยสภาพดินนะครับที่ไม่ค่อยอุ้มน้ำเท่าไหร่นะทำให้ภาคอีสานเนี่ยจะมีความแห้งแล้งมากกว่าภาคอื่นๆนะครับแต่ทรัพยากรที่สำคัญเนี่ยภาคอีสานเนี่ยก็คือหินเกลือครับนะซึ่งหินเกลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากในยุคโบราณนะครับและด้วยความเป็นที่ราบนะปลูกข้าวขึ้นนะครับก็ทำใหอีสานเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของมนุษย์ทุกประวัติศาสตร์เหมือนกันเราจะเห็นได้จากแหล่งบรรณคดีบ้านเชียงนะที่อุดรธานีเป็นต้นนะครับทีนี้ทางภาคใต้นะครับภาคใต้ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาบอกจะเป็นที่ราบชายทะเลมีเทือกเขาเนาะเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญแต่ก็ไม่ได้มีที่ราบเพียงพอที่ก่อเมืองขนาดใหญ่ได้นะครับก็จะมีการเป็นบ้านเมืองขนาดเล็กๆนะครับซึ่งในภายหลังต่อมาเนี่ยพอวิถีไทยเปลี่ยนไปเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นแหล่งทรัพยากรพวกแร่ธาตุสำคัญนะครับที่ทำให้เรามีแร่ธาตุใช้ทุกวันนี้นะครับในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะการเกษตร

ตกรรมมากกว่านะครับแล้วก็มีที่ราบเพียงพอที่ทำให้ก่อตั้งอาณาจักรหรือแคว้นโบราณได้เช่นนครศรีธรรมราชหรือศรีวิชัยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสภาพภูมิศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยทั้ง4ภาคเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมทั้งสิ้นนะครับทำให้มีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้วิถีไทยนะฮะดั้งเดิมก่อนรับอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยจึงหลีกหนีไม่พ้นครับความเป็นสังคมเกษตรกรรมและวัฒนธรรมข้าวนะครับเราได้พบเจอนะเครื่องปั้นดินเผานะฮะซึ่งนะก็น่าจะสร้างมาสำหรับการหุงหาอาหารการต้มนะฮะการต้มน้ำการต้มธัญพืชต่างๆไว้กินกันนะรวมถึงข้าวด้วยนะครับเรารู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็พบวิธีการฝังศพซึ่งวิธีการฝังศพเนี่ยก็จะมีการฝังเม็ดข้าวลงไปด้วยนะครับเพื่อให้คนโบราณอาจจะคิดว่านะมนุษย์เหล่านี้ที่ตายไปแล้วเนี่ยอาจจะฟื้นได้นะก็ได้ข้าวเนี่ยไปปลูกได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ที่พบในทุกภาคของประเทศไทยนะครับต่อมาเมื่อสังคมไทยเนี่ยนะครับได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะนะยุคหินไปสู่ยุคโลหะมีการจัดตั้งแคว้นนะมีการจัดตั้งดินแดนเป็นโรมเป็นเมืองมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการติดต่อครับกับโลกภายนอกมากขึ้นนะในลักษณะชนเผ่ากับชนเผ่านะหรือเมืองขนาดเล็กกับเมืองขนาดเล็กนะครับจึงปรากฏร่องรอยครับวัฒนธรรมต่างๆจำนวนมากรวมถึงการพบลูกปัดแก้วและกองโบราณทึกซึ่งกองโบราณทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าชุมชนดินแดนประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อครับกับโลกภายนอกนะเพราะว่ากองโบราณทึกเนี่ยจะพบมากที่เวียดนามนะวัฒนธรรมดองซันในเวียดนามการจากเวียดนามมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยน่าจะมีการเดินทางได้ไกลขึ้นเรามีความมั่นคงทางอาหารเพียงพอนะที่จะมีเสบียงในการเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปเวียดนามได้นะก็แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยเรารู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เนาะและการแบบว่าการคมนาคมขนส่งพอสมควรแล้วนะครับจากนั้นนะฮะมันก็ส่งผลต่อว่าทำความเชื่อนะครับเนื่องจากความเป็นสังคมเกษตรกรรมเนาะที่เราต้องการน้ำนะต้องการแสงอะไรเงี้ยนะในการเพาะปลูกนะทำให้เราเนี่ยก็เริ่มจะมีการนับถืออำนาจเหนือธรรมชาตินะครับทั้งเรื่องของผีวิญญาณต่างๆรวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับสัตว์ที่คนโบราณเนี่ยนิยมนะเคารพนับถือกันก็จะมีหลายอย่างครับเช่นงูนาคนะครับกบคางคกนะครับหรือว่ากวายก็มีนะฮะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของฝนนะครับคนโบราณอาจจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยเนื้อสัตว์คล้ายงูเนาะก็เลยมองว่างูเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นมานะครับหรือกบเนี่ยจะร้องก็ต่อเมื่อฝนจะตกนะก็เลยทำให้คิดว่ากบเนี่ยเป็นตัวนำฝนได้นะครับดังนั้นก็จะมีพิธีบูชานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อเกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลในกรณีที่ฝนไม่ตกประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะปกป้องรักษาเนาะไม่ให้ที่นานั้นดับโดนน้ำท่วมทำลายไปนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะเลยนะฮะก่อนที่เราจะอิทธิพลจากโลกภายนอกเนี่ยคือวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับเพศหญิงเพราะเพศหญิงเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวกลางนะฮะในการเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกแห่งความตายได้นะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นวิถีไทยนะครับในแบบดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะอิทธิพลจากโลกภายนอกมานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะและบางสิ่งเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อวิถีไทยนะครับด้วยการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเนาะและการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเดินทางคมนาคมตามที่บอกไว้ว่าไทยเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญในโลกยุคโบราณนะครับทำให้มีวัฒนธรรมต่างชาติครับเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยนะโดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยจะปรากฏในพวกอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะจีนและอินเดียนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนนะว่าเข้ามาอย่างไรก็ที่กล่าวไว้ครับว่ามาจากการติดต่อค้าขายเนาะเพราะว่าการเดินเรือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับการเดินเรือจากจีนไปอินเดียเนี่ยก็ต้องผ่านประเทศไทยเนาะดินแดนประเทศไทยในขณะเดียวกันอินเดียไปจีนก็ต้องผ่านประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะลมมรสุมต่างๆที่ว่าไว้นะครับทำให้เราเนี่ยก็เริ่มรับวัฒนธรรมของอินเดียและจีนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับปัจจัยครับสำคัญที่ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างอินเดียและจีนเนี่ย

ก็จะมีประมาณเรื่องของนะครับการติดต่อค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะพวกเสื้อผ้าพวกผ้าไหมนะครับหรือพวกเครื่องเทศต่างๆระหว่างกันระหว่างจีนและอินเดียนะครับประกอบกับการที่ทั้งจีนและอินเดียเนี่ยมีเทคโนโลยีการต่อเรือที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคือไม่ไปเดินก็แบบล่มได้นะครับก็เป็นเรือที่สามารถ เดินเรือท่ามกลางพายุได้นะเดินเรือระยะไกลได้นะครับคนจีนและอินเดียเริ่มเรียนรู้เรื่องลมมรสุมครับทำให้สามารถเดินเรือใบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การที่พุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยเริ่มแผ่ขยายมานะทำให้ก็มีการติดต่อเรื่องการค้าด้วยและการศาสนาด้วยนะครับโดยเส้นทางทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียเนี่ยมีทั้งทางเรือและทางบกทางเรือก็ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือการล่องเรือเนาะจากมหาสมุทรอินเดียนะมาสู่อ่าวไทยไปทะเลจีนใต้นะครับเส้นทางนี้ส่วนเส้นทางบกเนี่ยก็จะมีเส้นทางสายไหมนะครับของจีนที่จะไปทางอินเดียแล้วไปทางตะวันออกกลางนะเอเชียกลางแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับต่อมาครับเรามาดูกันว่าอิทธิพลของอินเดียนะครับอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่มีต่อวิถีไทยเนี่ยเรามีเรื่องอะไรบ้างอินเดียเนี่ยเขาเป็นแหล่งอารยธรรมครับตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับซึ่งอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่ส่งผลต่อวิถีไทยอย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธและก็ศาสนาพราหมณ์นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยน่าจะเข้ามาก่อนนะตามหลักฐานเนาะปรากฏว่าน่าจะเข้ามาก่อนศาสนาพราหมณ์เพราะว่าก็ทำให้ประชาชนในแถบประเทศไทยเนี่ยนะครับนับถือศาสนาพุทธก่อนนะฮะก่อนที่ศาสนาพราหมณ์จะเข้ามาแล้วก็จะมีบทบาทในราชสำนักซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้บทบาทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีต่อสังคมไทยนะครับแน่นอนครับอินเดียเนี่ยเป็นสังคมมีการแบ่งชนชั้นที่เป็นวรรณะด้วยนะครับจะมีวรรณะ4วรรณะเนาะมีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรเนาะสิ่งนี้เนี่ยก็มาสู่สังคมไทยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่แบ่งเป็นวรรณะแต่เรามีชนชั้นเรามีชนชั้นปกครองซึ่งประกอบด้วยกษัตริย์ขุนนางนะฮะพระราชวงศ์นะแล้วก็ชนชั้นอยู่ใต้การปกครองก็คือไพร่และทาสก็เป็นการแบ่งชนชั้นของคนนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับบุรุษนะฮะจากที่เคยกล่าวไปแล้วว่าในสมัยยุคความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเราจะให้ความสำคัญกับสตรีมากกว่าในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะคนเชื่อมโยงโลกของมนุษย์กับโลกแห่งความตายนะครับแต่พอรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธเข้ามาเนี่ยเรากลับเปลี่ยนไปว่าให้ความสำคัญกับบุรุษนะครับเพราะบุรุษเนี่ยเป็นศาสดานะของศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับเทพเจ้าเองหรือพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายเนาะก็เลยเริ่มหันความสำคัญไปที่บุรุษมากขึ้นนะครับด้วยการรับศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องมีการเรียนรู้นะครับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เรื่องของเทวสถานหรือวัดวาอารามต่างๆนะเพื่อแสดงความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนานั้นๆนะครับรวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนาะทั้งพุทธและพราหมณ์จะไปดังพุทธอย่างเช่นพวกการเวียนเทียนนะฮะการทำบุญตักบาตรใช่ไหมการเข้าวัดฟังธรรมกันขอศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของพิธีตีปวายนะพระพิธีของพราหมณ์ทั้งหลายนะที่เข้ามาสู่ราชสำนักไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ปรากฏในรูปแบบของวรรณคดีนะครับทั้งนิทานชาดกของทางศาสนาพุทธนะครับแล้วก็นิทานสันสกฤตของพวกพราหมณ์ฮินดูนะครับโดยนิทานชาดกชื่อดังของบ้านเราก็อย่างเช่นพระเวสสันดรนะแล้วก็พวกนิทานทศชาดกต่างๆนะครับในขณะที่นิทานสันสกฤตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรามายณะที่จะมีบทบาทมากในสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาเจาะบทบาทเฉพาะของศาสนาพุทธบ้างที่มีต่อสังคมไทยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยมีอิทธิพลมากต่อสังคมไทยในเรื่องของการก่อเกิดแบบแผนทางศิลปะในยุคต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการทำพุทธรูปเนาะที่เป็นศิลปะเฉพาะนะศิลปะอู่ทองศิลปะล้านนาศิลปะแบบศรีวิชัยนะฮะซึ่งก็เป็นการกำหนดแบบแผนทางศิลปะเนาะตามชุมชนต่างๆในดินแดนประเทศไทยนะครับรวมถึงพวกการทำจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเนาะการสร้างวัดวาอารามต่างๆเนาะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดศิลปะแบบไทยๆขึ้นมานะครับข้อที่2คือก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีต่างๆเนาะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรเนาะการฟังเทศน์ฟังธรรมการถวายพระป่าการถวายผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้นะครับก็มีประเพณีที่แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงอยู่นะครับมีความเจริญในอักษรศาสตร์เนาะตัวอักษรต่างๆที่ได้มานะจากคัมภีร์ทางศาสนาพุทธก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีตัวเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะแม้ว่าจะไม่มาจากศาสนาพุทธโดยตรงแล้วแต่ว่าก็มีส่งผลเหมือนกันนะครับใ

การที่ทำให้เราเนี่ยมีวรรณคดีที่เกิดขึ้นมากมายมีการใช้ภาษานะมีการใช้คำต่างๆที่นำมาจากศาสนานะครับแล้วก็มีรูปแบบของการกำหนดลักษณะการปกครองครับที่เรียกว่าธรรมราชาเนาะก็คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญเนาะของอินเดียที่มีต่อสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาดูทางจีนบ้างนะครับทางจีนเนี่ยปรากฏว่าเราจะเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการที่เป็นศาสนามากนักนะครับแต่จะเป็นด้านความเชื่อนะครับเราจะเห็นได้จากลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าพุทธมหายานและการนับถือเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนซึ่งเราก็ยังมีปรากฏเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนะจากชุมชนชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสังคมไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของประเพณีพิธีกรรมต่างๆซึ่งยังปรากฏอยู่นะในสังคมไทยนะเช่นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลเชียงเม้งวันศาสตร์จีนเทศกาลกินเจและการไหว้เทพเจ้าประจำปีนะก็จะเห็นว่าเราก็มีเทพเจ้าสำคัญหลายองค์เนาะที่เข้ามาเจ้าแม่กวนอิมนะพระโพธิสัตว์นะฮะกวนอูเหล่านี้นะฮะก็เป็นเทพที่คนไทยนั้นก็ให้ความนับถือศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทางด้านภาษาและวัฒนธรรมครับของคนจีนที่เข้ามาเนาะชื่อตำแหน่งต่างๆเนาะเช่นตำแหน่งพวกไต้กงเรือนะครับหรือตำแหน่งหลงจู๊ตามลงจำนำอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นคำศัพท์ของจีนที่เข้ามานะครับเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆรวมถึงว่าทำด้านอาหารครับทั้งคำศัพท์ด้านอาหารวิธีการปรุงอาหารเราก็ได้จากจีนมาเยอะเลยนะครับอาหารเนาะคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารของจีนเยอะแยะเลยนะเช่นอะไรซาลาเปาอย่างงี้นะฮะขึ้นช่ายเกี้ยมช่ายซีอิ๊วนะหรือพวกวิธีการใช้น้ำมันในการทำอาหารการทอดการผัดเนี่ยนะก็เป็นวัฒนธรรมที่มาจากจีนเนาะการทำบะหมี่การทำโจ๊กเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาหารที่ได้จากวัฒนธรรมจีนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็จะเห็นว่าอิทธิพลของจีนและอินเดียเนี่ยนะครับก็ได้มามีบทบาทอย่างมากในวิถีไทยแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะมีอารยธรรมตะวันตกเพิ่มเข้ามาในสมัยหลังนะครับแต่ก็เห็นว่าวัฒนธรรมจีนและอินเดียเนี่ยก็ได้หลังลักลึกครับอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานมากแล้วครับในหัวข้อที่กับอารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวิถีไทยนะครับจากที่ทราบมาว่าวัฒนธรรมจีนและอินเดียเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยนะในเวลาหนึ่งแล้วนะครับภายหลังเนี่ยเมื่อตะวันตกนะครับเริ่มที่จะมีการเดินเรือเนาะเข้ามาสู่สังคมไทยนะครับในสมัยตั้งแต่อยุธยาไปต้นมาจนถึงรัตนวสินตอนต้นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกเหมือนกันนะครับโดยอารยธรรมของโลกตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาหลายระยะเลยนะครับในระยะแรกๆก็คือในสมัยของกรุงศรีอยุธยาและธานีนะครับเราก็จะปรากฏหลักฐานว่านะครับราชสำนักอยุธยาเนี่ยก็ได้รับวิทยาการทางด้านการทหารครับว่าจะเป็นเรื่องของปืนใหญ่การสร้างป้อมค่ายนะครับแล้วก็มีฐานรับจ้างด้วยในสมัยอยุธยาเนาะเราจะเห็นได้จากพวกภาพยนตร์เนาะอิงพงศาวดารต่างๆเนี่ยที่จะเห็นว่ามีฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะเข้ามาปืนใหญ่เอาปืนมายิงกันกับท่าศึกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นวิทยาการในเบื้องต้นครับที่ฝรั่งเนี่ยเข้ามาขายนะเพื่อแลกกับสินค้าบางอย่างหรือการเผยแพร่ศาสนาของเขานะครับก็นำมาสู่ข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการรับศาสนาคริสต์เข้ามานะครับยุโรปเนี่ยในยุคสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับจะเป็นยุคที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยให้มีคนนับถือมากนะครับดังนั้นแล้วก็จะมีวิชนาลีบ้างมีฐานรับจ้างบ้างนะครับที่นำคริสต์ศาสนาเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนประเทศไทยนะครับซึ่งการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็นำมาซึ่งวิทยาการด้านต่างๆที่นอกจากเมื่อสักครู่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการก่อสร้างเนาะมีเรื่องของแนวคิดบางอย่างนะที่ทำให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ปรากฏหลักฐานว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยจึงต้องมีการเขียนหนังสือตำราแบบเรียนภาษาไทยเข้ามาเลยกินจินตมณีเนาะเพื่อที่จะไม่ให้คนไทยเนี่ยหันไปเรียนภาษาฝรั่งมากเกินไปประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเองเนี่ยก็เริ่มมีการรับนะวัฒนธรรมและวิทยาการด้านต่างๆเข้ามาเป็นจำนวนมากมันจะเป็นเรื่องการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละนะครับดังจะเห็นได้จากพระนารายณ์ราชินีเวชที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
รูปแบบการแต่งกายก็เริ่มมีการปิดมิดชิดมากขึ้นนะอันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชัดในสมัย

ประมาณรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเรื่องการพิมพ์เรื่องการแพทย์แค่เช่นเดียวกันนะครับก็จะไปปรากฏชัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะเมื่อหมอปัตเลเนาะได้นำท่านพิมพ์ครับออกมาเนาะทำให้ตอนแรกเนี่ยที่เขาพิมพ์กันเขาก็พิมพ์เกี่ยวกับเอกสารของเขาเองหนังสือพิมพ์ของเขาเองเนาะจนกระทั่งสมัยหลังๆมาสมัยกาลที่4เนี่ยก็ได้มีการใช้เครื่องพิมพ์เนี่ยในการพิมพ์หนังสือของทางราชการนะครับรวมถึงการแพทย์แผนการแพทย์แผนตะวันตกนะซึ่งเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยกาลที่3เป็นต้นมานะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอิทธิพลของยุโรปนะหรือตะวันตกในยุคแรกๆนะครับก็ที่ว่าก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยมาจนถึงประมาณสมัยกาลที่3รัชกาลที่4แห่งสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองนะครับจากนั้นนะฮะระลอกที่2เข้ามานะครับในสมัยที่เรียกว่าสมัยอาณานิคมนะครับในยุคสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่ตอนต้นเนี่ยช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยนะครับสายตาของตะวันตกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเนาะจากการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยจะเริ่มมาเป็นการล่าอาณานิคมแล้วนะครับชนชั้นนำของสยามในยุครัชกาลที่4เนี่ยก็จะต้องเปิดรับความรู้แบบสมัยใหม่เพื่อมิให้ตะวันตกเนี่ยมองว่าเราเนี่ยเป็นชาติล้าหลังนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเริ่มมีการปฏิรูปประเทศนะฮะมีการปฏิรูปแนวคิดอะไรต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับจากการที่เริ่มต้นจากการที่รัชกาลที่4เนี่ยส่งเสริมให้พระราชโอรสและธิดาของพระองค์เนี่ยทรงศึกษาแบบตะวันตกนะครับคือเริ่มมีการศึกษาภาษาอังกฤษวิชาประวัติศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาคำนวณต่างๆเนาะการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกนะครับในยุคนั้นนะครับรวมถึงพวกการต่อเรือการวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนความคิดใหม่ๆซึ่งสมัยก่อนต้องเรียนหลักราชการต้องเรียนภาษาสันสกฤตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรียนภาษาแบบอื่นๆแทนนะครับเราเกิดวัฒนธรรมการอ่านแบบใหม่ครับคือการอ่านนวนิยายเรื่องสั้นหรือเรื่องแปลจากตะวันตกนะทำให้เราเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้นนะที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับประกอบกับการมีการค้าเสรีหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงในปี2398เนาะทำให้มีชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการค้าเสรีขึ้นมาการค้าเสรีก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นกลางขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าเนาะที่ทำการค้ากับฝรั่งเนาะทำให้เกิดสร้างฐานะขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการปฏิรูปประเทศสำคัญมากในสมัยกาลที่5เนาะซึ่งมีการปรับประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับประกอบกับมีการยกเลิกระบบไพร่ระบบทาสขึ้นมาในสมัยกาลที่5ทำให้คนเนี่ยนะมีความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นพลเมืองมากขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในยุคต่อมานะครับรวมถึงมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมและการสื่อสารเนาะการสร้างถนนหนทางการทั้งทางรถไฟเนาะการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์นะต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะในระลอกที่2เนี่ยคือระลอกของสมัยอาณานิคมเนี่ยกำลังมีเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีไทยหลายข้อเลยนะครับเช่นเรื่องของการเริ่มรู้จักการสวมรองเท้าถุงเท้าเพื่อความสุภาพมากขึ้นเนาะการขัดฟันจากฟันดำจากการกินหมากให้ฟันขาวขึ้นนะครับมีการสร้างสุขาภิบาลเนาะการทำห้องน้ำห้องส้วมเพื่อให้ไม่เกิดความสกปรกหรือเกิดโรคระบาดขึ้นในสังคมเมืองนะครับการเริ่มมีรสนิยมส่วนตัวแบบตะวันตกเนาะการรับการดื่มนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทางยุโรปนะหรือว่าการรับประทานอาหารแบบยุโรปนะครับรวมถึงการตักอากาศเนาะการสร้างบ้านพักริมทะเลการสร้างบ้านพักบนภูเขาก็เกิดขึ้นในยุคนี้รวมถึงด้านวัฒนธรรมของกีฬาด้วยนะครับจะเห็นว่าชนชั้นสูงในยุคประมาณรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีการเล่นกีฬาแบบตะวันตกครับเล่นการตีการแบบเล่นโปโลหรือการเล่นต่างๆพวกนี้นะการตีกอล์ฟอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเข้ามาในสมัยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มาสู่ระลอกที่3ครับเป็นระลอกที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยได้แบ่งออกเป็น2ขั้วทางการเมืองนะครับคือโลกเสรีประชาธิปไตยนำทีมโดยอเมริกาและก็โลกสังคมนิยมที่นำทีมโดยสหภาพโซเวียตเนาะซึ่งสังคมไทยเนี่ยรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันมากกว่าวัฒนธรรมแบบโซเวียตเนาะจากการที่อเมริกาเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือในการวางแผนเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานะฮะก็เลยทำให้วัฒนธรรมแบบอเมริกันเนี่ยเริ่มหลั่งไหลนะเข้าสู่สังคมไทยเป็นจำนวนมากเราจะเห็นว่าในช่วงยุคปี2500เป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบการแต่งกายของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบฝรั่งมากขึ้นนะมีการใส่เสื้อเชิ้ตเนาะมีการผูกทา

ใช้มีการสุมสูตรประมาณนี้นะครับมีการพักผ่อนหย่อนใจตามส่วนสาธารณะต่างๆเนาะตามริมทะเลเนาะเราเกิดเมืองชายทะเลเกิดขึ้นมากมายยุคนี้เนาะชะอำหัวหินพวกนี้นะครับมีความบันเทิงแบบอเมริกันเข้ามาเช่นพวกอะไรล่ะดิสโกเทคเนี่ยเนาะมีการมีผับมีบาร์ดื่มแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเลิกงานนะอันนี้ไม่ได้สับสนนะครับแต่ว่าก็จะมีปรากฏแบบนี้เนาะหรือว่าความบันเทิงแบบเรื่องของทีวีโทรทัศน์ต่างๆที่เข้ามารายการเกมโชว์เนาะรายการพวกละครอะไรต่างๆที่เข้ามาแบบอเมริกันนะรวมถึงอาหารแบบอเมริกันครับไข่ดงไข่ดาวนะไส้กรอกต่างๆนะแบบอเมริกันเบรกฟาสต์แฮมเบอร์เกอร์นะหรือไก่ทอดพวกเนี้ยนะก็เริ่มเข้ามาเป็นวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามามากขึ้นนะครับรวมถึงมีความนิยมในการชื่นชมภาพยนตร์อเมริกันนะฮอลลีวูดต่างๆก็เข้ามาเนาะทำให้ละครไทยหรือภาพยนตร์ไทยก็ซบเซาลงไปตามลำดับนะครับรวมถึงมีการตัดถนนหนทางเนาะการทำโทรทัศน์วิทยุต่างๆเข้ามาเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เรียกว่าบริโภคนิยมนะตามแบบอเมริกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำให้การรับวัฒนธรรมตะวันตกต่างๆเนี่ยทำให้เราเกิดโลกไร้พรมแดนครับแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งโปรแกรมต่างๆทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทางอเมริกันอยู่นะครับไม่ว่าเป็น Facebook เองหรือจะเป็นพวกInstagram ใช่ไหมแล้วก็พวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากทางอเมริกันซะส่วนมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าอิทธิพลนะวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในวิถีไทยและทุกวันนี้ก็มีบทบาทเป็นอย่างมากในวิถีไทยและก็คาดว่าจะมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตอีกนานแสนนานครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ยังพึ่งพาวัฒนธรรมตะวันตกอยู่ในปัจจุบันครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: หน่วยที่2นะครับวิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวิถีไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องมาจากนะครับเป็นการประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆนะครับชาติพันธุ์ต่างๆเนาะที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับรวมถึงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อความหลากหลายของวิถีไทยด้วยนะครับในส่วนแรกนั้นนะครับจึงจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของพื้นที่กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามความหมายเกี่ยวกับพื้นที่และความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งประกอบด้วย5แนวคิดที่สำคัญนะครับได้แก่แนวคิดเรื่องภูมิวัฒนธรรมนะครับแนวคิดนิเวศวิทยาชาติพันธุ์แนวคิดชีวิตวัฒนธรรมแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์และก็แนวคิดรัฐเมืองท่านานาชาตินะครับสำหรับแนวคิดแรกนะครับแนวคิดภูมิวัฒนธรรมนะครับเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับสภาพทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพนะครับโดยจะเห็นได้ว่าจะมีการกำหนดชื่อสถานที่ต่างๆนะครับให้เป็นที่รับรู้ร่วมกันโดยนำนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยเข้าไปกำหนดนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะเทียบง่ายๆเลยในกรุงเทพเรานะครับจะมีดอนเมืองใช่ไหมมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นดอนนะฮะเราก็เรียกเป็นดอนเมืองซะนะครับหรือมีบึงเยอะนะฮะเป็นบึงกลุ่มอย่างเงี้ยเนาะเขตบึงกลุ่มในกรุงเทพนะครับหรือเป็นที่โล่งๆนะเป็นลาดนะก็จะมีลาดพร้าวลาดยาวทำนองนี้นะครับหรือเป็นทุ่งนะก็มีทุ่ง2ห้องทุ่งมหาเมฆเนี่ยอันเนี้ยเป็นแนวคิดประภูมิวัฒนธรรมก็คือการเอาภูมิศาสตร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเรียกชื่อสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งบางสถานที่เนี่ยอาจไปสัมพันธ์นะความเชื่อโลกทัศน์แล้วก็วิธีคิดของคนในสังคมได้ด้วยนะครับกรณีอย่างเช่นอย่างภูพระบาทอย่างเงี้ยนะครับในก็จะเป็นลักษณะของภูเนาะที่ไปปรากฏรอยพุทธบาทเอาไว้นะครับก็เลยเรียกว่าภูพระบาทอย่างเงี้ยก็สะท้อนความเชื่อโลกทัศน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสังคมนะครับอันนี้เป็นแนวคิดแรกนะครับแนวคิดที่2นะครับจะเป็นแนวคิดนิเวศวิทยาชาติพันธุ์แนวคิดนี้เนี่ยจะให้ความสนใจครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยทำให้เราเนี่ยเข้าใจและตระหนักรับรู้ระบบการจำแนกแยกแยะและองค์ความรู้ท้องถิ่นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจองค์ความรู้ท้องถิ่นมากขึ้นและเป็นแนวคิดที่มองมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันคืออะไรครับก็คือว่ามนุษย์แต่ละที่เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันใช่ไหมประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนนะก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้อนๆของเราเช่นการรับประทานอะไรให้หายร้อนอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่สังคมตะวันตกเนี่ยอาจบ้านเมืองหนาวเย็นใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีการมุมมองเกี่ยวกับการกำจัดฤดูหนาวของเขานะเช่นการคิดเครื่องทำน้ำอุ่นหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งโลกสองโลกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็คือโลกหนึ่งหนาวโลกหนึ่งร้อนประมาณนี้นะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็จะเป็นการมองด้วยเท่ากันว่าคนไทยผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่คนไทยไม่ฉลาดนะแต่คนไทยไม่ต้องการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็ได้เพราะน้ำเราร้อนอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการมองให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นอยู่เท่ากันหมดแหละนะและแต่ละที่พื้นที่เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนบ้างต่างบ้างนะครับนั้นมนุษย์เนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะในแนวคิดนี้นะครับแนวคิดที่3นะครับเรียกว่าแนวคิดชีวิตวัฒนธรรมอันนี้จะมองชีวิตมนุษย์ผ่านวัฒนธรรมครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดของมนุษย์นะของคนในสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นพลังรองรับศิลปะและวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันไปวัฒนธรรมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพื่อปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปนะดังนั้นแนวคิดนี้เนี่ยก็จะมองว่าชีวิตนะในสังคมนึงๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปได้เสมออยู่แล้วนะครับไม่มีวัฒนธรรมใดหรือไม่มีสังคมใดที่จะอยู่นิ่งกับที่นะครับทุกสังคมก็ต้องล้วนไปข้างหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ แนวคิดต่อมาเป็นแนวคิดที่เรียกว่านิเวศประวัติศาสตร์นะครับนิเวศประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับที่มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมว่าส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายของมนุษย์ต่อธรรมชาติในแต่ยุคสมัยเนาะบางยุคสมัยเราจะต้องพึ่งพาแม่น้ำใช่ไหมเราปลูกบ้านริมแม่น้ำเต็มเลยนะต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนสายขึ้นมาเราก็ต้องมีการย้ายเมืองเกิดขึ้นนะครับหรือเมืองบางเมืองอยู่ใกล้น้ำมากเกินไปน้ำท่วมนะก็ต้องมีการย้ายเมืองอีกเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยที่แปรผันไปตามสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ในหน่วยที่แล้วก็ได้จะพูดไปแล้วว่าอย่างการตัดถนนเนี่ยนะมันก็ถนนสายหนึ่งเนี่ยเกิดจากอาจจะเคยไปเมืองนึงนะต่อมาตัดทางลัดไม่ผ่านเมืองนี้แล้วนะเมืองที่ถนนมันเป็นทางอ้อมเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เล็กลงประวัติศาสตร์จะหายไปใช่ไหมกลายเป็นเมืองเก่าๆไปแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่เมืองใหม่ก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนิเวศประวัติศาสตร์นะครับส่วนแนวคิดสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นแนวคิดสำคัญในการอธิบายหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องแนวคิดรัฐเมืองท่านานาชาตินะครับเป็นการให้ความสำคัญนะครับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมาสู่ยุคสมัยใหม่เป็นการมองพื้นที่ในสระโลกสากลที่มีการติดต่อค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะต้องการรวมศูนย์อำนาจของการเป็นรัฐชาติใดชาติหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนที่โลกอะเนาะว่าง่ายเมื่อฝรั่งเนี่ยเข้ามาและกำหนดขอบเขตพื้นที่นะประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคประเทศไทยก็ตีพื้นว่าโอเคดินแดนแถวนี้เป็นของประเทศไทยนะครับโดยอาจจะละเลยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอยู่มาเนาะเช่นสมมติอาจจะมีกลุ่มชาวลาวเข้ามาลาวเขาก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแต่มาอยู่ในดินแดนประเทศไทยปุ๊บเลยกลายเป็นคนไทยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทำให้กลุ่มชาติพันธุ์บางอย่างก็ถูกกลืนเข้าเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆไปเนาะซึ่งเกิดผลทุกวันนี้เนี่ยว่าอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาประกอบด้วยชาติพันธุ์มากกว่าเราอีกเนาะและการที่ไปเรียกเขาเป็นประเทศนั้นตามชื่อชาติพันธุ์ใหญ่เนี่ยทำให้ชาติพันธุ์บางอย่างเนี่ยบางชาติพันธุ์เนี่ยก็ถูกลบเลือนไปนะลุงฮิงยาเนี่ยเป็นต้นนะเป็นมีเชื้อชาติแต่ไม่มีแผ่นดินประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวแผ่นดินเนี่ยพอตัดเป็นแผ่นที่สมัยใหม่แล้วเนี่ยตัวประเทศเขาหายไปตัวดินแดนเขาหายไปนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐต่างๆพวกนั้นนะครับจากนั้นเนาะเราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมนะครับในเขตพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนาะซึ่งอาจารย์เนี่ยท่านก็จะเจาะจงนะไปทางภาคกลางของประเทศนะฮะส่วนใหญ่นะครับอันดับแรกเนาะเรามาดูเรื่องการกำเนิดรัฐและสังคมในดินแดนสยาม

ประเทศไทยนะครับตามที่กล่าวแล้วในหนึ่งเนี่ยว่าดินแดนประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากอบอุ่นมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับทำให้เป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ครับมนุษย์หลายชาติพันธุ์เนี่ยก็เข้ามาเพราะปลูกได้นะอุดมสมบูรณ์และอยู่อาศัยได้นะฮะมนุษย์เนี่ยก็เลยเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเนาะจากนั้นเนี่ยเมื่อมีประชากรมากขึ้นก็มาชุมชนนั้นเนี่ยสู่ความเป็นรัฐและอาณาจักรในสมัยต่อมานะครับจากนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มมีการรวมตัวเป็นชุมชนที่เป็นรัฐหรือเป็นเมืองเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ในดินแดนประเทศไทยเนาะมีดินแม่น้ำเยอะมากเลยก็ใช้ทางน้ำนั่นแหละในการติดต่อเชื่อมโยงกันเนาะเพราะว่าสบายกว่าทางบกเนาะทางบกเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยอาจจะเดินลำบากหรืออาจจะโดนเสือสิงกินกันเนี่ยฮะทางเรือเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากกว่าเนาะก็มีการติดต่อกันทางแม่น้ำลำคลองต่างๆเนาะทำให้พบการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเนาะระหว่างดินแดนกันอยู่นะโดยปรากฏหลักฐานว่าดินแดนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตเรือสินเทาและเหล็กนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในยุคเริ่มต้นนะครับยุคแรกๆเนาะซึ่งนำไปสู่การค้าเนาะเอาของป่าเหล่านี้หรือของสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปแห่ให้จีนอินเดียแล้วก็ยุโรปต่างๆได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่เป็นระบบการค้านานาชาติตั้งแต่พุทธศตวรรษที่2แล้วนะครับเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วนะครับแม่น้ำใสต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญในฐานะเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้านะครับและก็เริ่มปรากฏแหล่งวรรณคดีที่เป็นเมืองท่าต่างๆและนะโดยเฉพาะเขตภาคใต้ซึ่งเป็นดินแดนที่ติดทะเลนะครับมีการพบลูกปัดแก้วหลายสีเครื่องประดับอัญมณีนะซึ่งเป็นสินค้านานาชาติปรากฏอยู่ในแหล่งอารยธรรมโบราณต่างๆเหล่านี้ด้วยกระแสเห็นว่าสยามหรือประเทศไทยหรือในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกดึงเข้ากับระบบการค้านานาชาติมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมาแล้วเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อพัฒนาเข้าสู่พุทธศตวรรษที่11ถึง16เนาะอันนี้เราเริ่มปรากฏอาณาจักรที่เราพอจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นคงเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้านานาชาติระหว่างโลกตะวันตกคืออินเดียยุโรปตะวันออกกลางเนาะกับโลกตะวันออกก็คือพวกจีนญี่ปุ่นนะละแวกนี้นะครับทำให้เกิดเมืองฮะเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทวารวดีอันนี้เราน่าจะได้รู้จักกันแล้วล่ะนะเอกสารจีนเล็กโทโลโปตี้นะครับแล้วก็มีอาณาจักรตำพอลิงทางภาคใต้นะที่บอกก็มี2อาณาจักรที่ติดทะเลนี่แหละแล้วก็ทำการค้าระหว่างกันนะครับบ้านเมืองยุคทวารวดีเนี่ยจึงมีความผสมผสานระหว่างจีนนะอินเดียแล้วก็เปอร์เซียรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยก็เพราะว่ามีเรือสำเภาฮะจากจีนอินเดียเปอร์เซียเนี่ยเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็มีหน้าที่ที่จะรับวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามากลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่นะครับสมัยทวารวดีเนี่ยก็มีเมืองโบราณครับตั้งอยู่เขตแม่น้ำสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างนะครับเมืองโบราณสำคัญในยุคทวารวดีเนี่ยก็เช่นเมืองอู่ทองเนาะนครปฐมโบราณลพบุรีคูบัวเพชรบุรีเมืองจันเสนอู่ตะเภาก็คือกินพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยรวมไปจนถึงภาคตะวันออกเลยทีเดียวนะอาณาจักรค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อพัฒนาเข้าสู่นะเมื่อเขาพัฒนาเข้าสู่ความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยก็คือหลังจากที่นะในศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรทวารวดีเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับขอมจากเขมรเนี่ยเขาเข้ามามีอิทธิพลแทนดินแดนแถบนี้นะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วล่ะนะของขอมในยุคโบราณเนี่ยนะครับพัฒนาศิลปะเขมรแบบบายนเข้ามานะแล้วก็เผยแพร่มาในแถบดินแดนประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ยุคนั้นเนี่ยดินแดนในแถบประเทศไทยเนี่ยก็พูดตรงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะของอาณาจักรขอมเขานะครับแต่หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตไปเนี่ยนะครับอาณาจักรเขมรพระนครเดิมเนี่ยก็ล่มสลายไปเนาะทำให้ดินแดนในแถบประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวฮะประกาศอิสรภาพแก่ขอมเนาะก็เลยเกิดพวกตำนานพระร่วงอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนั้นศึกษาก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะครับในตอนนี้เนี่ยสุโขทัยกับประกาศตัวเป็นอิสระเนาะอโยธยาเองก็ประกาศอิสระนะครับซึ่งอโยธยาเนี่ยก็จะเป็นเมืองศูนย์กลางครับที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นกรุงเทพทวารีศรีอโยธยาในอนาคตต่อไปนะครับจากนั้นบ้านเมืองก็เข้าสู่ที่ว่านะครับก็คือการที่อโยธยาศรีรามเทพนครเนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองเก่านะซึ่งอยู่ในนอกเกาะอยุธยาทุกวันนี้ครับจะมีวารสารสำคัญคือวัดพนัญเชิงเนาะอโยธยาเนี่ยก็สืบทอดความเป็นเมืองรัฐเมืองท่านานาชาติเนี่ยให้แก่อาณาจักรอยุธยาต่อไปนะครับทำให้อโยธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมเป็นตัวแทนของดินแดนตอนใต้ที่ติดต่อกับชาวต่างชาติก็คือในสมัยนั้นเนาะอยุธยาติดทะเลใกล้ทะเลเนาะก็สามารถประกาศการเป็นเมืองท่านานาชาติได้นั่นเอง
นะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเมืองสำคัญต่างๆเนี่ยนะในเขตภาคกลางประเทศไทยเนี่ยก็ย่อมอาศัยแม่น้ำครับเป็นตัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้เมืองเหล่านั้นเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะพบว่ามีบ้านเมืองโบราณเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำต่างๆมากมายหลายแหล่งนะหลายที่

ไหลผ่านสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วไหลบรรจบที่กรุงที่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นแม่น้ำน้อยก็เป็นพื้นที่ครับของเมืองชัยนาทโบราณเมืองแพรกศรีราชาเมืองสันบุรีเมืองสิงห์บุรีวิเศษชัยชาญอ่างทองพวกนี้นะครับเป็นเส้นแบ่งนะสุวรรณภูมิตะวันออกกับอยุธยาทางภาคตะวันตกนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งในอนาคตเนี่ยสุพรรณภูมิเนี่ยก็จะยึดอำนาจแก่ราชวงศ์อู่ทองที่อยุธยาเนาะและก็ปกครองอยุธยายาวนานถึง160ปีนะครับก็มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มแม่น้ำน้อยนี่แหละแถวสุพรรณนะฮะจากนั้นมีแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำท่าจีนก็เป็นแม่น้ำสำคัญเหมือนกันและมีตั้งของหลายเมืองนะเมืองสุพรรณบุรีนครชัยศรีเมืองอู่ทองนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งแม่น้ำที่มีความเจริญมาก่อนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะต่อมาเมื่อลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขยายตัวทางการค้ามากขึ้นทำให้ทำแม่น้ำท่าจีนเนี่ยซบเซาลงไปเนาะทำให้เกิดการย้ายครับย้ายศูนย์กลางอำนาจเนาะจากเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมาอยู่ที่อโยธยาแทนในสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับนอกจากมีแม่น้ำแม่กรองเนาะซึ่งก็เป็นแม่น้ำสำคัญของพวกอาณาจักรทวราวดีเขานะแล้วก็ปรากฏพวกศิลปกรรมแบบเขมรอยู่ตรงนี้บ้างพอสมควรนะครับจะมีแม่น้ำป่าสักครับจะเป็นที่ตั้งของเมืองสีเทพเนาะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อครับระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานเนาะก็จะเป็นแม่น้ำที่เชื่อมเนาะเขตที่รับสูงโคราชวัฒนธรรมเขมรกับเขตภาคกลางนะครับในสมัยของล้านช้างเนี่ยก็จะใช้แม่น้ำป่าสักเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะเป็นแดนเขตแดนเหมือนกันนะครับล้านช้างอยุธยาเนี่ยได้ถือว่าให้เขาดงพญาไฟเป็นเขตแบ่งนะของสังดินแดนนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีแม่น้ำลพบุรีนะที่เป็นที่ตั้งของเมืองรามนะซึ่งเป็นเมืองสำคัญคู่กับเมืองลพบุรีนะครับแม่น้ำเต่าปะกงก็เป็นแม่น้ำทางภาคตะวันออกเนาะก็เป็นปรากฏพวกเมืองศรีมโหสถเมืองดงละครเมืองพะเนียดนะครับแล้วก็ปรากฏพวกวิถีท้องถิ่นต่างๆอยู่ในแถบภาคตะวันออกของไทยนะครับรวมไปถึงแม่น้ำเพชรบุรีทางภาคตะวันตกก็เป็นแหล่งแม่น้ำสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดเมืองเพชรบุรีขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพัฒนาการนะขอบเขตทางสงฆ์วัฒนธรรมนะครับก็คือในภาพรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็มีอำนาจเป็นของตัวเองเนาะซึ่งในบางสมัยเนี่ยก็ทำสงครามระหว่างกันบางสมัยก็เป็นมิตรกันเนาะเมื่อเป็นมิตรกันก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ทำสงครามระหว่างกันก็จะมีการนองเลือดนะมีการทำนู่นทำนี่แก่ไปนะครับกษัตริย์อยุธยาเนี่ยหรือกษัตริย์อยุธยาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ก็มีอำนาจในฐานที่เป็นพระยาจักรพรรดิราชนะครับถ้าเมืองไหนแข็งนะพระเจ้าจักรพรรดิราชจะยกทัพไปปราบเนาะถ้าเมืองเดียวอ่อนน้อมนะส่งดอกไม้ทองมาโอเคก็เป็นเมืองในบริวารของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตเนาะส่วนไพร่นะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ประกอบด้วยกลุ่มชนต่างๆทั้งการจะเป็นพลเมืองดั้งเดิมแล้วก็เป็นพลเมืองที่ถูกกวาดต้อนมากับภัยทำสงครามต่างๆนะครับการค้าอยุธยาก็ที่บอกไว้เป็นการค้านานาชาติเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าและก็ทำให้อยุธยาเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ถึง400กว่าปีเนาะและก็เป็นตัวแทนครับของอาณาจักรแรกในอาณาจักรสยามนะฮะอย่างแท้จริงนะครับเหล่านี้นะครับก็คือพัฒนาการเนาะของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับโดยมีความสามารถพื้นที่นะซึ่งส่งผลให้สังคมไทยนะมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมครับ

ำหรับตอนนี้นะครับจะมาดูกันว่านะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนอะไรบ้างนะครับและกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างที่กล่าวไว้เนาะว่าสังคมสยามและไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆฮะทางที่อพยพมาจากที่อื่นนะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนาะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของเราเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมีการตั้งเขตแดนรัฐชาติขึ้นมาเนาะเขาก็เป็นพลเมืองแหละอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าเนาะกลุ่มคนที่อพยพมาจากที่อื่นเนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มคนไหนบ้างนะครับแน่นอนกลุ่มแรกเลยกลุ่มชาวจีนนะฮะกลุ่มชาวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยฮะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเนาะและปรากฏว่าเข้ามาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาแล้วนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องสังกัดมูลนายฮะทำให้มีสระในการเดินทางค้าขายไปที่ต่างๆได้ทั่วอาณาจักรเนาะดังนั้นคนจีนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เนาะกับพวกย่านตลาดการค้าต่างๆเนาะและเป็นกลุ่มคนที่ทำการค้าดีมากเก่งมากใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะตัวเองเนี่ยได้เร็วกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะครับรวมถึงชาวจีนเนี่ยกลุ่มชาวจีนในสังคมไทยเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีความยึดมั่นนะครับในประเพณีวัฒนธรรมของตน

นะยังไม่เสื่อมคลายดังที่กล่าวแล้วหน่วยที่1นะครับคนจีนพ้นทะเลเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มใหญ่ๆนะคือแต้จิ๋วนะครับและฮกเกี้ยนนะครับโดยในสมัยยุทธยาเนี่ยเขามองว่าชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้เนาะในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและมีความใกล้ชิดกับสำนักนะครับกลุ่มชาวฮกเกี้ยนเองเนี่ยก็จะมีบทบาทเนาะในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับโดยจะเห็นว่าวรรณกรรมแปลจีนนะในสมัยรัชกาลที่1เรื่องสามก๊กเนี่ยก็ใช้จีนฮกเกี้ยนนะครับเป็นคนแปลนะครับแล้วก็เลยจะมีสำเนียงอะไรที่มันแตกต่างจากจีนแต้จิ๋วและก็จีนกลางทั่วๆไปนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเนาะกลุ่มชาวชาติพันธุ์เขมรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ก็เข้ามาในสังคมไทยเหมือนกันเนาะด้วยเขมรเนี่ยเขาเป็นชนชาติเก่าแก่ครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราและก็เป็นกลุ่มคนที่รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณเนี่ยเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยเนาะซึ่งในสมัยแรกเนี่ยเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียผ่านทางเขมรอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียเนี่ยมาสู่ดินแดนต่างๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะพบเนาะสิ่งที่เป็นพวกศิลปะวัตถุนะโบราณสถานและวัตถุต่างๆของพวกชาวเขมรเนี่ยในสังคมไทยเป็นจำนวนมากเนาะเช่นเจดีย์ทรงปรางแบบเขมรนะระบบความคิดความเชื่อเรื่องสมุติเทพหรือเทวราชานะครับรวมถึงการใช้ราชาศัพท์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขมรก็ทำกันเนาะแล้วเราเนี่ยก็ไปรับแบบของเขามานะครับต่อมาเป็นชาวลาวฮะชาวลาวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ก็มีความสัมพันธ์กับจากล้านช้างในอดีตนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่สมัยก่อนเนี่ยก็สามารถเดินทางมาค้าขายได้เยอะทีเดียวนะแต่ต่อมาในสมัยยุคตอนปลายเนี่ยคนลาวเนี่ยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในสังคมไทยเนี่ยได้กลายเป็นไพร่ไปแล้วนะครับก็คือไม่มีอิสระเสรีเหมือนคนจีนเนาะก็อยู่ภายใต้ระบบไพร่เหมือนคนไทยทั่วไปนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำสงครามกันครับนะระหว่างคนระหว่างชาวภาคกลางกับเราเนี่ยกับชาวลาวเนาะเดินเสด็จได้จากในสมัยพระเจ้าคุณธนบุรีเนาะก็มีการไปยกกองทัพเนี่ยเข้าโจมตีจำปาสักแล้วก็เวียงจันทน์เนาะทำให้ได้มีการขวาต้อนทรัพย์สินนะผู้คนของคนลาวเนี่ยมาสู่ภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่1เนาะที่ได้ทำสงครามกับทางลาวเหมือนกันนะแล้วก็ไปนำพระแก้วมรกตเนาะจากลาวมานะครับที่เป็นสถานที่วัดที่ลาวเนาะมาที่วัดพระแก้วแปลนลาวนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่3นะครับคือสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครับที่ส่งผลให้มีการขวัดล้างเนาะคนลาวในตอนนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการกักเกณฑ์ชาวลาวเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากในยุคนั้นนะครับกลุ่มต่อมาครับก็กลุ่มชาวมอญนะชาวมอญเนี่ยก็เป็นมอญดั้งเดิมครับแล้วก็มีมอญอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันเนาะถ้ามองมอญดั้งเดิมเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมแบบทวารวดีนะครับซึ่งวัฒนธรรมนี้เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับสองอาณาจักรใหญ่ๆก็คือฮัลลิพุนชัยและก็ทวารวดีที่ว่าไว้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยมอญเขาก็ตั้งเมืองอยู่แถวย่างกุ้งปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็โดนพม่าเนี่ยเขาโจมตีเนาะในสมัยพระเจ้าตะเปงเชเวตี้เนาะทำให้มีชาวมอญบางกลุ่มเนาะก็ต้องหนีอพยพเนี่ยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทยเนาะในสมัยยุทธยาเรื่อยมานั้นความสัมพันธ์เรากับมอญเนี่ยค่อนข้างดีกันพอสมควรนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยท่านก็ทรงพระราชทานที่เนาะต่างๆให้แก่ชาวมอญเนี่ยเข้ามาอาศัยนะครับเช่นอยุธยาบ้างปทุมธานีบ้างหรือพระประแดงบ้างที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มากนะครับชาวมอญกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เก่งนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำอิฐทำโอ่งเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเนาะที่เมืองนนทบุรีก็มีมอญเกาะเกร็ดเนาะที่ทำเครื่องปั้นเครื่องดินเผาลายวิจิตรเนี่ยที่มีความสวยงามมากนะครับชาวมอญเนี่ยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนคนภาคกลางของไทยเลยฮะจึงสามารถเข้าผสมกลมกลืนกับชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มแขกมุสลิมครับที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาอิสลามและบางกลุ่มเนี่ยก็เข้ามารับราชการด้วยนะครับโดยปรากฏว่าในสมัยยุทธยาเนี่ยแขกมุสลิมเองเนี่ยได้กำกับดูแลในกรมท่าขวาที่มีตำแหน่งที่เรียกว่าพระจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็มีกรมท่าซ้ายนะที่เป็นคนจีนนะก็คือให้มุสลิมดูแลฝ่ายนึงนะให้คนจีนดูแลฝ่ายนึงเพราะว่าการค้าการขายเนี่ยก็ประกอบด้วยพวกตะวันออกกลางนะพวกอินเดียแล้วก็พวกจีนอยู่แล้วนะครับก็เลยให้กลุ่มคนที่เป็นนับถือมุสลิมเนี่ยนะเป็นเจ้ากรมซะเลยนะครับในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับก็ปรากฏว่ามีชาวมุสลิมนะฮะได้รับตำแหน่งสูงนะฮะในราชสำนักอยุธยาเช่นเชคอามัดกุมมีนะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทีเดียวเสนาบดีด้านมหาดไทยกรมมหาดไทยสมัยนั้นไม่มีกระทรวงนะกรมมหาดไทยทีเดียวนะครับซึ่งทายาทของเชคอามัดเนี่ยได้รับความไว้วางใจครับจากกษัตริย์ในยุคอยุธยานะ

0: ธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยนครศรีนะครับในฐานะของพวกคนตระกูลบุญนาคนั่นเองนะครับถ้าใครรู้จักคนบุญนาคเนี่ยก็จะรู้ว่าต้นเชื้อสายท่านเนี่ยมาจากเชคอามัดนี่แหละนะครับโดยขุนนางตระกูลบุญนาคที่โด่งดังมากท่านหนึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะครับซึ่งเป็นราชการในสมัยกัลที่5นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็มีกลุ่มแขกอื่นๆครับอันนี้เล็กๆตามหนังสือนะกลุ่มมุสลิมนะที่เขตในกลุ่มต่างๆอีกนะครับเช่นแขกจามหรือจำปานะก็คือย้ายมาจากอพยพมาจากแคว้นจำปาในสมัยโบราณเนาะก็เข้ามาในสมัยยุคยาเหมือนกันมีกลุ่มแขกมักกะสันครับที่ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะแถวย่านประตูน้ำทุกวันนี้ก็ยังมีชุมชนมุสลิมเนี่ยอยู่แถวมักกะสันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มยวนเวียดนามนะกลุ่มยวนเนี่ยก็อพยพมาเนาะตั้งแต่ในสมัยที่โบราณและนะเป็นยวนที่นับถือคริสต์ศาสนาก็น่าจะเป็นยวนที่เข้ามาสมัยที่ฝรั่งเศสเข้าไปปกครองเวียดนามเนาะก็จะมีชาวยวนบางกลุ่มเนี่ยหนีร้อนโดยเพิ่งเยี่ยมนะก็เข้ามาสู่สังคมไทยนะพวกนี้ก็จะเป็นยวนที่นับถือคริสต์ศาสนาที่เรียกว่ายวนคริสตังนะและยวนระยะหลังก็เป็นยวนที่ต่อต้านฝรั่งเศสครับแล้วเอกราชนะพวกสมัยยุคท่านโฮจิมินห์พวกนี้นะครับก็จะมีกลุ่มยวนบางส่วนหรือกลุ่มคนเวียดนามบางส่วนเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะก็มี2กลุ่มนะฮะกลุ่มยวนคริสตังเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างนานแล้วล่ะนะก็บอกมีตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ในสมัยนึงเนี่ยก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานที่จันทบุรีนะครับก็จะมีการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆสวยงามนะฮะที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นพวกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝรั่งฮะแน่นอนครับฝรั่งก็เข้ามาในสมัยอยุธยาแล้วล่ะนะชาวโปรตุเกสนะชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่2นะครับและในสมัยพระชัยราชาเนี่ยก็มีการจ้างทหารโปรตุเกสเนี่ยไปร่วมรบกับเชียงใหม่นะครับนั้นโปรตุเกสเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มชนแรกๆเลยแหละที่ความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทางที่โอเคด้วยเนาะทางการค้าขายและการซื้ออาวุธต่างๆนะครับด้วยภาษาโปรตุเกสเนี่ยเป็นภาษาหลักในการติดต่อกับชาติตะวันตกด้วยมานะจนกระทั่งถึงสมัยที่4ครับเมื่อการมีการลงนามในสุริยาเบาลิงเนาะภาษาอังกฤษเลยเข้ามาแทนที่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะปรากฏคำเนาะคำที่เป็นภาษาโปรตุเกสเนี่ยเยอะเลยแหละนะเช่นคำว่าเหรียญเนี่ยนะก็เป็นคำภาษาโปรตุเกสเนาะก็คือคำว่าเรียลนะเงินเป็นชื่อเงินตราหนึ่งตระกูลหนึ่งของโปรตุเกสเขาเนี่ยเราก็เรียกเขาเหรียญนะเราทุกวันนี้ก็ใช้คำว่าเหรียญอยู่เรื่อยมานะครับในสมัยนอกจากชาวโปรตุเกสแล้วเนี่ยนะก็จะมีชาวอื่นๆนะต่างชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาในสมัยพระสมเด็จพระเรศวรเหมือนกันเนาะเช่นชาวสเปนชาวอังกฤษชาวเปอร์เซียชาวญี่ปุ่นชาวฮอลันดานะครับโดยฮอลันดาเนี่ยก็มีตำแหน่งสำคัญเลยนะครับเรียกว่าออกหลวงสุรสาครเนาะอันนี้อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของเจ้าพระยาวิชัยเยศเนี่ยท่านก็เคยเป็นหลวงสุรสาครมาก่อนประมาณนี้นะครับชาวฮอลันดาก็จะมีบทบาทสำคัญเนาะในการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเผยแพร่วิทยานะแล้วก็มีการก่อสร้างครับโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านแบบยุโรปเนี่ยในการสร้างสิ่งต่างๆในยุทธยาหลายที่เหมือนกันนะครับจากนั้นเรามาดูครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแดนประเทศไทยบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆอะครับที่อยู่ตามภาคเหนือหรือภาคตะวันออกของไทยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มชาวกะเหรี่ยงนะฮะกะเหรี่ยงเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะอยู่ทางภาคเหนือนะครับกลุ่มกะเหรี่ยงเนี่ยมีทั้งกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือผีนะฮะแบบดั้งเดิมนะกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธกะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์เนาะก็เราก็เรียกตามนั้นเลยกะเหรี่ยงดั้งเดิมกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะฮะแต่ถ้าเกิดจะแบ่งตามเชื้อสายเขาจริงๆเนี่ยนะเราจะแบ่ง4กลุ่มนะกลุ่มแรกเรียกว่ากะเหรี่ยงสกอหรือปากากะยอนะครับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดมีภาษาพูดภาษาเขียนของตัวเองนะกลุ่มนี้เนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักแล้วก็มักจะผูกโยงนิยายของเขาเนี่ยในรูปแบบของนิทานตำนานพื้นบ้านโดยอิงกับศาสนาคริสต์ด้วยนะเช่นการพูดถึงกำเนิดมนุษย์นะฮะโดยใช้ความเชื่อคล้ายๆกับที่ปรากฏในศาสนาคริสต์เป็นต้นนะครับกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงโปนะครับกลุ่มที่เคร่งครัดในจารีตประเพณีดั้งเดิมกะเหลี่ยงบะเวนะครับจะเจอที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็กะเหลี่ยงปะโอหรือกะตองสูนะครับซึ่งพบน้อยในประเทศไทยเนาะแต่ก็มีปรากฏเนาะในประเทศไทยบ้างนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกชาวม้งครับชาวม้งก็อาศัยอยู่จีนตอนใต้เนาะก็มีอำนาจก็อพยพมาจากตอนจีนตอนใต้นะครับหลังจากที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยแผ่อำนาจขึ้นมาเนาะชาวม้งเนี่ยก็อพยพเข้ามานั้นชาวม้งเนี่ยจะมีวิถีชีวิตเหมือนคนจีนเลยฮะก็คือจะมีเรื่องของการหน้าตาก็จะคล้ายคนจีนแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีปฏิบัติคล้ายๆคนจีนเช่นการฝังศพเนาะไม่เผานะครับซึ่งมงประเทศไทยก็อย่างที่รู้กันก็คืออยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่ตามภูเขาสูง นะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะพอสมควรเหมือนกันนะครับในการทำไร่ทำนาทำพวกไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มชาวซอข้าวชองนะครับชองเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเครือญาติของเขมรครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของเขมรมอญนะหรือกลุ่มเอสออสโตรเอเชียติกนะครับมีภาษาพูดของตัวเองครับอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเนาะในชีวิตแบบโบราณเนี่ยก็ใช้แบบเรียบง่ายหาของป่าค้าขายทั่วๆไปนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนาะที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยก็จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยเนี่ยมีจำนวนมากเนาะมีทั้งกลุ่มที่อยู่ในประเทศเองกลุ่มที่อยู่นอกประเทศอพยพเข้ามาเนาะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็รักษาเอกลักษณ์เฉพาะตนครับเอาไว้เนาะทำให้สังคมไทยเนี่ยก็มีความหลากหลายทำให้เห็นว่าปีนึงเนี่ยเรามีทั้งตุ๊ดจีนใช่ไหมตุ๊ดจีนของจีนเนาะสงกรานต์ของมอญก็มีอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าไปภาคเหนือเนี่ยก็เห็นว่าทำแบบกะหลงกะเหรี่ยงขึ้นมาหรือชาวมงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลครับให้วิถีไทยของเราเนี่ยมีความแตกหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

หน่วยที่3นะครับภาษาในวิถีไทยนะครับภาษานั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมนะครับและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนในสังคมเข้าด้วยกันนะฮะภาษามีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับในตอนที่1นั้นจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับภาษาในวิถีไทยนะครับลักษณะของภาษาในวิถีไทยเนี่ยลักษณะแรกที่ควรจะทราบกันก็คือเรื่องของภาษานั้นมีวิวัฒน์นะครับและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องวิวัฒน์คือพัฒนาการนั่นแหละนะก็คือมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอันนี้เนี่ยเราจะจับแค่ประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับคือเรื่องการลักษณะของคำศัพท์ที่เราใช้ในสมัยต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาในสมัยสุโขทัยซึ่งเราพบในศิลาจารึกต่างๆหรือในวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคำเดียวคำเดียวก็คือเป็นคำพยางค์เดียวสั้นๆเนาะอาจจะเป็นคำแบบ2พยางค์ก็ได้เนาะที่เกิดจากพยางค์เดียวนั่นแหละ2คำมากลอนกันนะเราจะเจอคำเช่นพ่อแม่พี่น้องนะครับในสมัยสุโขทัยนะครับ2พยางค์ก็มีพวกหมักขามหมักขามก็คือมะขามนั่นแหละจะเป็นหมักขามเนาะในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคำเดียวแล้วก็เป็นคำไทยแท้ที่ยังไม่มีคำปะปนภาษาต่างประเทศมากนักนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาภาษาในสมัยสุโขทัยเนี่ยค่อนข้างที่เป็นคำไทยแท้นะแสดงถึงความเป็นไทยที่ยังบริสุทธิ์อยู่อะนะไม่ค่อยมีภาษาต่างประเทศอื่นมาปะปนนะครับต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาครับภาษาไทยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยปรากฏคำยืมประเภทคำบาลีสันสกฤตและคำเขมรมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏเห็นอย่างเด่นชัดในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่จะมีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรแบบโบราณนะทำให้ค่อยเข้าใจค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพัฒนาการคลี่คลายมาเนาะในสมัยอยุธยาตอนกลางภาษาก็เริ่มเป็นปัจจุบันมากขึ้นก็คือจะมีความเป็นบาลีสันสกฤตเขมรแบบโบราณน้อยลงนะแต่ก็มีแล้วล่ะนะครับจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับช่วงมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มพบว่าภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเริ่มมีคำยืมภาษาตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เห็นว่าภาษานั้นก็มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเราจะปรากฏภาษาตระกูลญี่ปุ่นเข้ามานะเกาหลีเข้ามานะเพราะว่าเราเนี่ยก็เริ่มไปรับวัฒนธรรมโลกตะวันออกกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรม

เกาหลีวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในคำยืมภาษาเหล่านี้เหมือนกันนะครับในลักษณะต่อมาคือภาษานั้นจะสอดรับกับลักษณะสังคมและสภาพสังคมครับอันนี้แบ่งง่ายๆอีกนะครับก็คือแบ่งเป็น2ยุคเลยนะยุคแบบจารีตกับยุคแบบประชาธิปไตยนะครับเราจะเห็นว่าภาษายุคจารีตเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยจะมีการจำแนกสถานภาพของบุคคลค่อนข้างละเอียดนะตามยุคที่เรียกว่าศักดินาเนาะเราก็จะมีคุณหลวงคุณพระคุณพระยาเจ้าพระยาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพระบรมวงศานุวงศ์เองก็จะมีการแบ่งสถานภาพเนาะตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าชั้นพระองค์เจ้าชั้นหม่อมเจ้าตามศักดินาที่พระองค์แต่ละองค์ได้รับนะครับเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าภาษามีการแบ่งระดับนะนะฮะในด้านไพร่ก็จะเป็นไพร่ธรรมดาไพร่สมไพร่หลวงนะการเป็นทาสที่นาวินิพกขอทานอะไรเงี้ยเนาะจะมีการจำแนกประเภทค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นมีศักดินาไม่เท่ากันนะครับมีสภาพทางสังคมไม่เท่ากันเนาะพอมาถึงสมัยประชาธิปไตยภาษาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะมีการยกเลิกระบบแบบศักดินาลงไปอะเนาะก็ทำให้เห็นว่าภาษาในยุคประชาธิปไตยเนี่ยจะมีความเท่าเทียมมากขึ้นก็คือจะเป็นว่าเรียกรวมๆว่าเป็นพลเมืองเนาะไม่มีการแบ่งเป็นเจ้าเป็นไพร่เป็นมุนนายอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับรวมถึงลักษณะการใช้สรรพนามนะครับในการเรียกด้วยกันนะครับในการเรียกชนชั้นระดับเดียวกันเนี่ยนะก็จะมีการใช้คุณการใช้คำว่าผมการใช้คำว่าดิฉันนะประมาณนี้นะจะไม่มีเป็นใต้เท้าไม่มีเป็นอะไรเงี้ยอีกต่อไปแล้วในสังคมยุคปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังมีการแสดงภาษาที่มีความเป็นอารยะครับก็คือการทักทายแบบที่ไม่ใช่ไปไหนมานะจะมีการอรุณสวัสดิ์สวัสดีต่างๆนะฮะซึ่งแสดงถึงความที่มีอารยะมากขึ้นในสมัยประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเรื่องของความละเมียดละไมของภาษาซึ่งเป็นลักษณะเด่นมากของภาษาไทยนะครับภาษาไทยเวลาพูดจะต้องมีการคำนึงถึงบุคคลและกาลเทศะนะครับการพูดกับคนผู้ใหญ่กว่านะต้องใช้คำพูดลักษณะหนึ่งการพูดกับเด็กต้องใช้คำพูดอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องคำไวยพจน์ด้วยคือคำที่การที่คนไทยมีการใช้คำที่หลากหลายนะครับเราจะมีการตายได้หลายแบบเนาะจะมีเสียชีวิตก็ได้ถึงแก่กรรมก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมถึงแก่อสัญญกรรมเนาะมรณภาพเนาะได้หมดนะเนี่ยคือการก็คือเป็นคำที่ต้องคำนึงถึงบุคคลที่เราใช้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับรวมถึงเรื่องของลักษณะคำขยายที่บอกลักษณะต่างๆที่แสดงความละเมียดละไมของภาษานะครับคำว่าเล็กในภาษาบ้านเราจะมีทั้งเล็กนิดจิตกระจิตลิดกระจ้อยล่อยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นการให้ภาพด้วยและเป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดได้อีกด้วยนะครับทีนี้ภาษามีความสัมพันธ์กับวิถีไทยในหลายประการนะครับเราจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีคำบางคำที่สะท้อนความเชื่อเนาะซึ่งความเชื่อที่อยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านานแล้วก็คือความเชื่อเรื่องผีพุทธและก็พราหมณ์นะจะเห็นว่าเรามีคำเรียกผีเยอะมากเลยในสังคมไทยใช่ไหมเรามีผีหลากหลายประเภทแม้ในทุกวันนี้เราก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่เนาะเราก็มีคำเรียกชื่อผีต่างๆเนาะกระสือปอบนะฮะผีดิบอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคำเกี่ยวกับทางพุทธศาสนานะครับบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อะไรต่างๆนะพระอะไรเงี้ยเนาะเราก็มีคำกับศาสนาพุทธค่อนข้างมากนะครับศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีคำเรียกพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมพรหมนะวิษณุศิวะนารายอะไรเงี้ยนะครับเพียคเนตอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นภาษาที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เรามีต่อพุทธพราหมณ์ผีได้อย่างชัดเจนนะครับภาษายังสามารถสะท้อนโลกทัศน์ให้เราเห็นว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะการใช้คำสรรพนามก็มีความแตกต่างกันเนาะเวลาเรานะเรียกแทนตัวเองใช่ไหมเรามีตั้งแต่อะไรเรามีตั้งแต่กระผมนะฮะมีแต่ฉันมีแต่หนูนะฮะมีตั้งแต่เรียกชื่อตัวเองก็ได้นะหรือใช้คำหยาบคายก็ได้เป็นกูอะไรก็ได้นะฮะรวมถึงคำที่สูงกว่านั้นเช่นข้าพุทธเจ้านะฮะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีการใช้ภาษาตามระดับของบุคคลความสามารถบุคคลของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะเหมือนกันนะฮะส่วนอย่างหนึ่งที่น่ารักมากในสังคมไทยคือระบบเครือญาติครับเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีทั้งญาติจริงและก็ญาติไม่จริงเนาะก็คือญาติจริงๆของเราเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราไปนะครับรวมถึงญาติไม่แท้ก็คือการที่เราเรียกคนอื่นๆนะครับเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะซึ่งทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเอื้ออาทรครับและเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะมองคนอื่นเนี่ยเป็นญาติไปหมดนะเรารักคนอื่นเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องกันประมาณนี้นะครับภาษา
ยังสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของคนนะครับเราจะเห็นว่าเรามีศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะว่าสังคมไทยในอดีตเนี่ยผูกพันกับสังคมกสิกรรมสังคมที่ใกล้กับธรรมชาติมากนะครับนอกจากนี้ยังปรากฏคำศัพท์เกี่ยวที่อยู่อาศัยเนาะซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัยต่างๆนะเช่นบ้านเรือนเนาะในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะคอนโดมิเนียมเนาะกลายเป็นทาวน์เฮาส์คาวโฮมต่างๆเนาะซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีวัฒนาการเนาะของที่อยู่อาศัยเนี่ยตามเวลาไปด้วยนะรวมถึงคำเรียกอาหารต่างๆอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอะไรก็หาคำเรียกได้นะครับซึ่งก็สอนความเป็นอยู่ของเราที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและก็สุดท้ายนะครับภาษาเนี่ยนะยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมต่างๆผ่านถ้อยคำสำนวนภาษิตเพลงพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านต่างๆอย่างที่กล่าวไปสักครู่ครับว่าสังคมไทยมีสำนวนเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับข้าวจำนวนมากเพราะเราเนี่ยผูกพันเป็นวิถีเกษตรกรรมมาตั้งนานแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาษาในวิถีไทยนะครับมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับด้วยมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะครับและกระแสให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยสอนภาพความเป็นสังคมไทยและวิถีไทยได้อย่างชัดเจนครับ

ที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงภาษาและความหลากหลายของภาษาในวิถีไทยนะครับภาษานั้นก็จะเหมือนมนุษย์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับคำบางคำมีคนใช้น้อยลงภาษานั้นก็อาจจะสูญหายไปนะหรือก็เกิดการสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาใช้ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงทางภาษาเนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นถึงวิถีไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับในหัวข้อแรกเราจะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำในวิถีไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านคำเนี่ยจะมี2 อย่างครับคือการสูญคำกับการเพิ่มคำที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนาะคำบางคำเนี่ยถ้าไม่มีคนใช้มากๆนะไม่มีผู้ใช้แล้วเนี่ยคำนั้นก็จะหายไปหรือใช้น้อยลงก็จะเกิดเป็นภาวะสูญคำได้นะครับดังเจตนี้จากคำบางคำเนาะที่ปรากฏในวรรณคีสมัยอยุธยาเนี่ยนะคำบางคำทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นคำว่าเครือที่แปลว่าสวยงามเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้คำนั้นแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะตามกาลเวลาเหมือนกันแน่นอนคนในสมัยอยุธยาไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอะไรหลักเครื่องคิดเลขไม่รู้จักโทรเลขแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยหลังนะครับคนไทยก็ต้องมีการสร้างคำเพื่อให้มีคำเหล่านี้ใช้ในสังคมไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มคำเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นในสมัยแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ทางด้านศาสนานะครับหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ต่างๆนะที่เข้ามาในสังคมปัจจุบันนะครับทางด้านความหมายบ้างนะครับความหมายของคำในสังคมไทยเนี่ยจะมี3แบบนะครับความหมายที่เรียกว่ากว้างออกแคบเข้าและก็ย้ายที่หรือตรงข้ามนะครับความหมายกว้างออกก็คือเดิมเนี่ยเรามีความหมายแค่นี้นะแค่นิดเดียวแค่หนึ่งความหมายเท่านั้นนะแต่ต่อมาเนี่ยความหมายได้ขยายออกไปกว้างขวางมากขึ้นนะครับอธิบายจะงงเนาะเรามาดูกันเช่นคำว่าเพดานครับเพดานสมัยก่อนเราใช้กับบ้านเท่านั้นเนาะเพดานบ้านคือสูงจุดที่สูงสุดของบ้านเรียกว่าเพดานบ้านใช่ไหมฮะแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการขยายขอบเขตของเพดานเนี่ยกลายเป็นระดับสูงสุดไปแปลว่าระดับสูงสุดไปเช่นเพดานบินเนาะบินที่สูงสุดได้แค่นี้นะเพดานเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนสูงสุดได้แค่นี้นะครับจะเห็นว่าจากการที่เป็นแค่เพดานสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่เกี่ยวกับบ้านเนาะตอนนี้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่แปลว่าสูงสุดแล้วอันเนี้ยกว้างออกนะครับความหมายแคบเข้านะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีความหมายเยอะมากเลยในคำคำนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มใช้ความหมายที่ค่อนข้างจะน้อยลงไปนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าเนื้อเนาะคำว่าเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหมายถึงเนื้อสัตว์ได้ทุกประเภทเลยนะครับเนื้อได้ทุกประเภทเลยเนาะในสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาสื่อสารกันเช่นจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับทุกคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เป็นเนื้อวัวเท่านั้นจะไม่ใช่หมายถึงเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะอันเนี้ยเป็นความหมายที่แคบเข้าก็คือสมัยก่อนไปถึงเนื้อสัตว์ทุกประเภทตอนนี้หมายถึงเนื้อวัวเท่านั้นนะครับส่วนความหมายย้ายที่หรือความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้ามเลยเนี่ยเราก็มีปรากฏอยู่บ้างนะครับในโบราณเช่นคำว่าแพ้นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคำว่าแพ้ในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันแปลว่าชนะนะฮะแต่สมัยต่อมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแพ้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแพ้ไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็มีความหมายย้าย

สลับกันเลยอย่างนี้นะครับหรือความในคำในภาษาอังกฤษครับที่เรานำมาใช้เนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำว่า fit ที่แปลว่าพอดีนะพอดีตัวเป๊ะเลยนะในภาษาอังกฤษเนาะแต่พอบ้านเราเนี่ย fit หมายถึงคับไปแล้วนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายนิดนึงนะแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงความหมายอยู่นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำนวนในวิถีไทยนะครับสำนวนนะหรือการใช้ถ้อยคำเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลานะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากพูดผิดนะฮะแล้วก็พูดผิดต่อๆกันมามันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะหรือการพูดเร็วเกินไปเนาะมันก็จะทำให้เกิดการรวบคำรวบเสียงได้นะครับดังนั้นจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในหลากหลายรูปแบบเช่นการเพิ่มการเปลี่ยนการสลับการตัดถ้อยคำบางคำออกไปหรือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะของคำไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นคำว่าสิ้นญาติขาดอีโต้นะสมัยก่อนใช้สิ้นญาติขาดอีโต้เนาะซึ่งแบบอู้ดูรุนแรงจังเลยเนาะทั่วนี้เราใช้เป็นไรญาติขาดมิตรนี้เป็นต้นนะครับหรือการเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยอย่างเช่นนะครับสู้เย็บตาสู้จนเย็บตานะสมัยก่อนไก่ชนเนาะโดนเจาะตามานะตาต้องมาเย็บเนี่ยสู้จนเย็บตานะครับต่อมาเนี่ยเราคงอ่านเร็วจัดนะฮะแล้วกลายเป็นสู้ยิบตาสู้จนยิบตาเปลี่ยนจากเย็บไปเป็นยิบอย่างเงี้ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเล็กน้อยนะฮะแต่ความหมายยังคงเดิมคือการสู้แบบสุดใจขัดดิ้นนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นการนอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านนั้นเสียงและถ้อยคำแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหมายด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าให้ป่าเดียวกันเนาะสมัยก่อนไม้ป่าเดียวกันหมายถึงเป็นพวกเดียวกันเราเกิดมาจากไม้อันเดียวกันเนี่ยมาเกิดจากป่าเดียวกันคือเป็นพวกเดียวกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วว่าไม้ป่าเดียวกันหมายถึงการรักเพศเดียวกันเท่านั้นอะไรเงี้ยนะซึ่งความหมายมันก็เปลี่ยนไปโดยตามการเวลานะครับนอกจากนี้มีสำนวนบางสำนวนเลิกใช้ไปแล้วครับเพราะว่ามันตกยุคตกสมัยเนาะริกะปิเป็นหนอนเนี้ยนะความหมายปัจจุบันก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแปลว่าพวกการทำให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมานะครับหรือการหยาบเป็นขี้แรดอย่างเงี้ยเนาะก็คือหมายถึงว่าไม่รอบคอบเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแรดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสัตว์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะฮะจากนั้นเรามาดูเรื่องของความหลากหลายในภาษาในวิถีไทยนะครับภาษาในวิถีไทยเนี่ยวิถีไทยเนี่ยประกอบด้วยภาษาถิ่นต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งภาษาถิ่นต่างๆที่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็นตระกูลภาษาที่ต่างกันไปอีกนะครับซึ่งแบบโอ้โหซับซ้อนมากในสังคมไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละเยอะเลยแหละนะครับของสังคมไทยเนี่ยจะเป็นภาษาในแนวตระกูลภาษาไตหรือภาษาไทยนะครับก็คือภาษาเราใช้ใน4ภาคเนี่ยภาษาคำเมืองภาษาลาวอีสานภาษาปักใต้ภาษาไทยกลางนี่เรียกว่าตระกูลไทยตระกูลไทยคือมีเสียงวรรณยุกต์ง่ายๆนะครับเป็นคำแบบสั้นๆแล้วก็มีวรรณยุกต์อันนี้เรียกว่าภาษาตระกูลไทยนะครับส่วนในภาษาถิ่นเนี่ยก็จะไปปรากฏภาษาตระกูลที่เรียกว่าออสโตเอเชียติกเนาะออสโตเอเชียติกเนี่ยเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเขมรนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าชนพวกเชื้อสายเขมรเนี่ยก็เคยอาจจะมาเคยตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนั่นแหละนะครับทำให้ยังปรากฏนะตระกูลภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเขมรอยู่เช่นภาษากุยภาษาโซ่ภาษายะกูภาษาซองนะภาษามาปริภาษาขมุนะและเขมรถิ่นไทยพวกนี้นะครับทางด้านภาคเหนือก็จะไปปรากฏภาษาตระกูลจีนทิเบตครับซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจีนนั่นแหละนะครับหรือมาจากทิเบตนั่นแหละนะครับเช่นภาษามูเซอร์ภาษาลีซอภาษาอีก้อเหล่านี้นะครับทางด้านปักใต้เนาะก็ไปปรากฏภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษามลายูนะครับเช่นภาษามาเลย์ถิ่นไทยภาษาอูรักละโว้ยภาษามอร์แกนนะครับท่านกลับไปภาคเหนืออีกนะก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาใหม่นะก็เป็นตระกูลภาษาใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อไม่นานมานี้คือภาษามงเมียนนะครับเราก็เจอในภาษามงขาวมงน้ำเงินแล้วก็ภาษาเมียนเห็นไหมจะเห็นว่าสังคมไทยก็ประกอบด้วยภาษาถิ่นที่มาจากหลากหลายตระกูลนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะของสังคมไทยอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งความหลากหลายของภาษาถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดแน่นอนครับความแตกต่างด้านเสียงด้านถ้อยคำสำนวนนะด้านเกี่ยวกับการต่างๆนะครับซึ่งมันมีบทบาทสำคัญมากในการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกนะว่าผู้คนที่เป็นเขมรพลัดถิ่นเข้ามาเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ชีวิตวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่เหมือนเขมรที่กัมพูชาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับมีการหลากหลายด้านคำครับเราจะเห็นว่าคำว่าอร่อยเงี้ยเนาะเราก็ใช้ในการหลากหลายคำมากเนาะมีทั้งแซ่บมีทั้งล้ำมีทั้งร่อยมีทั้งอร่อยเงี้ยเรามีการใช้คำที่หลากหลายมากปะปนกันในภาษาไทยนะครับและมีเรื่องของการแปลภาษา

ด้วยนะซึ่งการแปลภาษาเนี่ยก็คือการใช้ภาษาให้ถูกต้องให้แบบเหมาะสมนะครับตามวัยตามเพศตามสารภาพเนาะภาษารุ่นผมอาจจะแบบเจ๋งเนี่ยเรียกว่าจ๊าบอะไรเงี้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะคำนี้เปลี่ยนไปใช้คำอื่นแล้วเพราะว่าวัยต่างกันมันก็ทำให้การรับรู้ภาษามีความแตกต่างกันไปด้วยประมาณนี้นะครับเราเห็นว่าศัพท์เจน Y เยอะมากเลยในปัจจุบันซึ่งผู้ใหญ่อย่างผมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้นะครับเหล่านี้นะก็จะเห็นว่าภาษาในวิถีไทยเนี่ยมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับควรค่ากับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับตอนที่3นะครับคำยืมในวิถีไทยนะครับคำยืมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงกราฟอิทธิพลครับจากโลกภายนอกที่เข้ามานะครับในสังคมไทยเพราะว่าคำคลังคำของไทยจริงๆเนี่ยแท้ๆเนี่ยอาจจะมีน้อยเนาะไม่ตอบสนองครับกับวิถีชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องมีการยืมคำภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำยืมก่อนคำยืมคืออะไรนะครับคำยืมเนี่ยคือการรับคำจากอีกภาษาหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาปรับมาเปลี่ยนให้เข้ากับภาษาของเราเองนะครับจะเห็นได้ว่าคำภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะเราจะไม่ออกเสียงแบบตามภาษาอังกฤษอีกต่อไปนะเราจะไม่เรียกว่าเราไม่เรียกลอนดอนว่าลอนดอนเหมือนแบบฝรั่งนะครับเราเรียกลอนดอนก็ลอนดอนไปเราไม่เรียกปารีสอะไรเงี้ยเราเรียกปารีสทั่วๆไปนะครับมีการเปลี่ยนเสียงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยมากขึ้นนะครับซึ่งมูลเหตุของการยืมคำเนี่ยนะก็เกิดมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์ศาสนาการค้าภูมิศาสตร์นะครับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะอย่างที่บอกไปว่าประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปทำสงครามกับชาติต่างๆนะแล้ววัฒนธรรมก็เข้ามาเงี้ยก็ได้นะครับเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรารับศาสนาพุทธและพราหมณ์เนาะมาจากอินเดียเราก็เลยมีศัพท์ครับเกี่ยวกับทางศาสนาเยอะมากเลยในสังคมไทยนะครับเรื่องการค้าก็อย่างที่กล่าวไปในวิดีโอที่1แล้วนะว่ามีการค้ากับจีนมีการค้ากับโลกตะวันตกเราก็รับคำต่างๆเหล่านี้เข้ามาในสังคมไทยได้นะครับภูมิศาสตร์เนาะการมีพรมแดนติดกันก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการยืมคำได้เช่นเขากะปิเนี่ยใครจะรู้ว่ากะปิเนี่ยเป็นภาษามาจากภาษาพม่าประมาณนี้นะแผงเสียงมาจากงาปินะฮะเราก็มาเรียกเป็นกะปิแทนเงี้ยก็เกิดภูมิศาสตร์ใกล้ๆกันเนี่ยเราก็มีการยืมคำกันได้และก็สุดท้ายเป็นเรื่องของความเจริญด้านเทคโนโลยีครับทำให้เราเนี่ยที่ประเทศที่เราไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองในยุคตั้งต้นเนาะเราก็ต้องหยิบยืมคำภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในสังคมไทยเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าภาษาคำยืมมีลักษณะอย่างไรบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าลักษณะของภาษาไทยแท้ๆเป็นยังไงเพื่อที่แยกแยะออกว่าอะไรคือคำไทยแท้อะไรคือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับคำไทยแท้ส่วนใหญ่จะเป็นคำพยางค์เดียวครับสั้นๆเนาะเปล่งเสียงครั้งเดียวนะพ่อแม่พี่น้องนะที่บอกไว้นะครับหรือว่าพวกอวัยวะในร่างกายต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพยางค์เดียวนะฮะตาหูนะปากนะคำสองพยางค์ที่มีอยู่ในหน้าเราเช่นจมูกเนี่ยไม่ใช่คำไทยนะอันนี้เป็นคำประจักษ์ภาษาเขมรเขานะครับต่อมาเป็นศัพท์พื้นฐานครับอย่างที่บอกไปนอกจากอวัยวะแล้วเนี่ยคำเรียกญาตินะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายพวกนี้ก็เป็นคำพื้นฐานที่เป็นคำไทยแท้รวมถึงกริยาอาการต่างๆนะส่วนที่เป็นคำไทยแท้ครับการนอนการอ่านการพูดการวิ่งนะประมาณนี้นะก็จะเป็นการกินอะไรเงี้ยการดื่มเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเดี๋ยวเว้นเดินไม่ใช่นะเดินเป็นภาษาเขมรเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับแล้วก็จะมีการเขียนตรงตามมาตราตรวจสะกดครับนะเราเคยทราบเนาะแม่กกนะสะกดที่กอไก่เท่านั้นเช่นคำว่ารักนะฮะแม่กดสะกดที่ดอเด็กเท่านั้นนะแม่กลสะกดที่นอหนูเท่านั้นถ้าไปเจอคำสะกดด้วยนอเนียนสะกดที่ลอลิงลอเรือเหล่านี้ไม่ใช่คำไทยแท้นะครับแน่นอนแล้วก็สุดท้ายดึงเรื่องของการที่เราไม่มีตัวกาลันใช้ในสมัยโบราณเนาะเพราะว่ากาลันเนี่ยหรือตัวทันตคาตเนี่ยนะครับจะเป็นตัวค่าเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะคำยืมในภาษาไทยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถยืมคำได้ใน3ลักษณะครับเรียกว่าการทับศัพท์การบัญญัติศัพท์และการแปลศัพท์นะฮะการทับศัพท์ง่ายสุดนะฮะก็คือการที่ภาษานั้นพูดยังไงเราทับมาเลยนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นคำว่านำคำว่าเบอร์นะเบอร์1นะกรุณาเลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยคำว่าเบอร์เนี่ยเราตัดมาจากคำว่า number ในภาษาอังกฤษนะแล้วเวลาเราอ่านเราก็ไม่อ่านว่าเบอร์

0: นะระหว่างว่าเบอร์ไปเลยนะก็คือเปลี่ยนเสียงแบบไทยมากขึ้นนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์จริงๆภาษาอังกฤษนี่ออกเสียงคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเทอร์เทอร์นะแต่เราเรียกเป็นเตอร์กันก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยืมคำอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเสียงเข้ากับบริบทความเป็นไทยมากขึ้นคำว่าทีวีทับศัพท์มาเลยนะคำว่าอินเทอร์เน็ตทับศัพท์มาเลยประมาณนี้นะครับแบบที่สองเรียกว่าการบัญญัติศัพท์นะการบัญญัติศัพท์ก็คือจะเอาคำบาลีสันสกฤตบ้างคำไทยบ้างนะมาเรียกคำนั้นแทนที่จะเรียกคำต่างประเทศมันจะศัพท์เนี่ยจะเจอในสมัยช่วงต้นๆครับของการยืมศัพท์เข้ามาหมายถึงสมัยรัชกาลที่6กับที่7ประมาณนี้นะครับจะเจอกับมันจะศัพท์เยอะเช่นคำว่าวรรณคดีนะมาจากคำว่า literature ในภาษาอังกฤษนะคำว่าประชาธิปไตยเงี้ยมาจากคำว่า democracy เนาะในภาษาอังกฤษนะคำว่าโทรศัพท์เนี่ยมาจาก telephone ในภาษาอังกฤษเหล่านี้นะครับเราก็จะแปลงเราก็จะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าไม่ใช่เรียกโทรโฟนนะให้เรียกโทรศัพท์ใช้แทนนะครับสุดท้ายเป็นการแปลศัพท์ครับแปลตรงๆมาเลยนะฮะเช่นว่าทีสปูนนะทีสปูนเราก็แปลเลยว่าช้อนชานะเทเบิลสปูนเราก็แปลตรงๆมาเลยช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆเทเบิลสปูนมันไม่เห็นเกี่ยวกับโต๊ะตรงไหนเลยแต่เราก็แปลตามศัพท์เลยว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับกระดานดำเนี่ยเราก็เรียกแบ็คฝรั่งเรียกแบ็คบอร์ดเราก็เรียกตรงๆว่ากระดานดำนี้เป็นต้นคือการแปลศัพท์ต่อศัพท์มาเลยเช่นนี้นะครับก็เป็นลักษณะอีกแบบนึงนะในการแปลศัพท์นะฮะทีนี้เรามาดูกันครับคำยืมในวิถีไทยนะปรากฏอะไรบ้างนะครับที่เด่นๆเนี่ยเราจะขอพูดถึงแค่3-4แหล่งนะครับก็คือบาลีสันสกฤตก่อนของอินเดียนะครับแน่นอนว่าบาลีสันสกฤตเนี่ยเรารับเข้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและตั้งแต่อยุธยาเป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ลักษณะเด่นของสังคมไทยเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราก็รับเฉพาะคำบาลีเข้ามาคำสันสกฤตเนี่ยเราไม่รับเข้ามาแม้ว่าจะเป็นคำคู่กันนะเนาะบาลีสันสกฤตเนี่ยหรือบางทีเรารับแต่สันสกฤตเข้ามาบางทีรับทั้งสองภาษาเลยครับทั้งบาลีทั้งสันสกฤตเข้ามาบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาที่เกิดในประเทศเดียวกันเนาะแต่คนละชนชั้นเขาพูดกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับที่รับเฉพาะบาลีมันเนี่ยเช่นคำว่าสังคมนะคำว่าพระสงฆ์คำว่าสงฆ์อะเนาะเรารับมาจากบาลีเท่านั้นรูปสันสกฤตเราไม่เอามานะครับเช่นเดียวกันเราจะรับรูปสันสกฤตมาเท่านั้นเช่นคำว่าสวรรค์นะคำว่าศิลปะศิลปะเนี่ยภาษาบาลีใช้ว่าสิปะสอเสือสระอีปอปา2ตัวเนาะสิปะซึ่งเราไม่ใช้เราใช้ศิลปะแทนนะครับหรือบางคำที่ว่าครับเรารับทั้งบาลีสันสกฤตเข้ามาแต่รับในความหมายที่ต่างกันก็มีเนาะเช่นคำว่าอักขระกับอักษรคำหมายเดียวกันอักขระลีอักษรเป็นสันสกฤตเนาะแต่เรามาใช้เนี่ยเราใช้ว่าตัวอักษรใช่ไหมอักขระเนี่ยอาจจะใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้มีความหมายเทียบเท่าอักษรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหรือคำว่าปัญหานะปัญหาเป็นภาษาบาลีนะครับถ้าสันสกฤตใช้ว่าปริศนาเนาะซึ่งมันก็ความหมายใกล้ๆกันแหละคือคำถามเหมือนกันแต่ว่าใช้ในบริบทที่ต่างกันเป็นต้นนะครับศัพท์เขมรครับก็เข้ามาเยอะเหมือนกันในสังคมไทยเนาะซึ่งปรากฏในคำทั่วไปอย่างเช่นคำว่าเดินที่บอกไปสักครู่เนาะคำว่าเดินนะเป็นภาษาเขมรนะคำว่าจมูกเป็นภาษาเขมรนะคำว่าเพนเนี่ยที่ว่าพระจันทร์เนี่ยก็มาจากภาษาเขมรเหล่านี้ก็เป็นคำทั่วไปที่เจอนะนอกจากนี้ก็มีคำว่ากำเนิดนะคำว่าจังหวัดคำว่ากระบือพวกเนี้ยดอกเป็นคำทั่วไปอ่ะซึ่งเป็นคำเขมรแล้วเรานำมาใช้กันนะมีศัพท์ในวรรณคดีมากมายนะคำว่าเต้าคำว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเขมรโบราณในยุคนั้นนะครับรวมถึงถ้ำราชาศัพท์นะที่เข้ามาเยอะมากเลยเนาะคำว่าดำเนินคำว่าเสวยบรรทมนะตรัสเหล่านี้เนี่ยเป็นคำเขมรที่เราเข้ามาเหมือนกันในสังคมไทยนะครับจากนั้นเมื่อเรารับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นเราก็เริ่มมีการนำคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้กันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็มีทั้งลักษณะของการทับศัพท์ไปเลยกับการสร้างศัพท์เข้ามาใหม่นะครับการทับศัพท์ก็อย่างเช่นที่บอกไปพวกเค้กพวกสเปรย์ฟุตบอลอะไรต่างๆนะฮะพวกการสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อย่างเช่นคำว่าร้อยละครับซึ่งสร้างมาจากว่าเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษนะหรือว่าสำนักงานที่สร้างมาจากเขาออฟฟิศในภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังปรากฏพวกคำภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนมาลายูฝรั่งเศสนะครับซึ่งกระแสให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีการรับคำภาษาต่างประเทศเข้ามานะครับคำยืมในวิถีไทยเนี่ยก็ทำให้นอกจากทำให้เราเห็นว่า เราเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นแล้วเนี่ยคำยืมในวิถีไทยเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าไทยเนี่ยยังต้องพึ่งพาเนาะเทคโนโลยีหรือความรู้วิทยาการต่างๆจากโลกภายนอกนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปนะครับตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะ

0: ักค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: หน่วยที่4มาตราช่างตวงวัดและเงินตราของไทยตอนที่1ความเป็นมาและความสำคัญของการชั่งตวงวัดและเงินตราในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สำหรับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาโดยภาพรวมนะครับว่ามาตราการชั่งตวงวัดและเงินตราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับประการแรกก็คือการชั่งตวงและวัดเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายนะการเทียบสัดส่วนสิ่งของกับเงินตราเนี่ยเป็นไปโดยมาตรฐานและได้รับการยอมรับเราเห็นได้ว่านับตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับการชั่งตวงวัดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในหลายอารยธรรมทั่วโลกนะครับเพื่อให้ทราบปริมาณและขนาดสิ่งของนะครับดังนั้นการศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับการชั่งตวงและวัดเนี่ยจึงเป็นที่การอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเคลื่อนผ่านความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือประเภทช่างตวงและวัดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับจากหลักฐานเท่าที่มีการค้นพบในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เห็นได้ว่ามนุษย์ในยุคโบราณนะครับนับตั้งแต่ยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมียในลุ่มแม่น้ำไทรกิสยูเฟติสของอิรักเนี่ยก็จะปรากฏว่าเป็นกลุ่มชนแรกๆนะครับที่พัฒนาระบบบวกลบคูณและหารขึ้นซึ่งความก้าวหน้าของการคิดคำนวณระบบดังกล่าวขึ้นได้เนี่ยมันเป็นผลให้การค้าการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าการค้าระบบเงินตราการคำนวณสัดส่วนสิ่งของเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เรื่องการบวกลบคูณหารและการหาสัดส่วนต่างๆทั้งสิ้นซึ่งความก้าวหน้าของการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดังที่ได้กล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการชั่งตวงวัดซึ่งมีฐานคิดเป็นตัวเลขด้วยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเกิดการคิดนะน้ำหนักเนี่ยมีลักษณะเป็นปอนด์นะนอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อารยธรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานได้ว่าบรรดากิจกรรมการค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการใช้ทองแดงทองคำและก็เงินนะในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานให้เกิดระบบเงินตราก็คือเอาแร่โลหะมีค่าที่สมมุติขึ้นเนี่ยนะไปแลกกับสิ่งของที่เราต้องการซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์จนกระทั่งถึงยุคทุกวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะปรากฏว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการใช้ลูกและตาชูเนี่ยในการเทียบและก็ชั่งน้ำหนักนะครับในหลายอารยธรรมทั่วโลกนะครับในดินแดนเอเชียเนี่ยก็จะปรากฏว่าชาวจีนเนี่ยนะครับมีการประดิษฐ์ตาชั่งแบบใช้จานชั่งได้3มาตราในตาชั่งเดียวที่เราเรียกกันว่าตาเต็งซึ่งก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาความรู้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตาชั่งเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้ในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าอาร์คิมิดิสซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเนี่ยสามารถที่จะวัดปริมาณของวัตถุทรงกลมนะในทรงกระบอกและวัดน้ำหนักของวัตถุในน้ำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ของที่ลอยหรือจมเนี่ยนะอยู่ในภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับน้ำที่ไหลออกจากภาชนะอันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาความรู้แรกๆที่ใช้ในการหาค่าหรือว่ามาตรวัดหรือปริมาณของสิ่งของโดยอาศัยการไหลออกแล้วก็การทดแทนของของเหลวนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะพบหลักฐานการบันทึกจำนวนสิ่งของนะครับขึ้นนะโดยเก่าแก่ย้อนหลังเนี่ยไปถึง 30,000 ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งปรากฏว่ามีการใช้แท่งไม้เนี่ยเทียบกับสิ่งของที่มนุษย์โบราณเนี่ยกำลังนับนะครับก็คือว่าหยิบไม้ออกมาได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าวัตถุที่นำไปเนี่ยมีจำนวนเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการนับหรือความรู้ด้านคณิตศาสตร์ยุคแรกๆของมนุษย์โบราณ นะครับและในแอฟริกายุโรปเองเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้กระดูกที่มีรอยบากก็คือว่าเขาไปเอากระดูกมาแล้วก็ใช้รอยบากเนี่ยขีดลงไปเพื่อเป็นการนับว่าสิ่งของที่ได้มาหรือเสียไปเนี่ยมีรอยบากเท่าไหร่ก็เท่ากับจำนวนรอยบากนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับและดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเวลาต่อมานะครับเมื่อเกิดการพัฒนาระบบตัวเลขในอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การคิดคำนวณนะการแทนค่าจำนวนต่างๆด้วยภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับในพื้นที่อียิปต์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะปรากฏว่ามีการพัฒนาระบบเลขาคณิตและการวัดที่แม่นยำขึ้นทั้งนี้เพราะว่าความรู้ทั้ง2ประการดังกล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการสร้างพีระมิดซึ่งเป็นงานวิศวกรรมในยุคโบราณที่ต้องอาศัยความรู้ด้านเลขาคณิตการวัดและการคำนวณที่แม่นยำประกอบขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนักคิดในยุคโบราณหลายท่านนะครับที่มีผลงานด้านการชั่งตวงวัดให้ก้าวหน้าขึ้นเช่นพีทาโกรัสก็จะเกิดแนวคิดหรือว่าวิธีการวัดสิ่งที่วัดไม่ได้ขึ้นนะครับหรือว่ายูคลิดนะครับก็คือการพัฒนาไม้บรรทัดและวงเวียนนะเพื่อวัดสิ่งของต่างๆให้ตรงรวมไปถึงการสร้างวงกลมขึ้นนะครับในอินเดียและอาหรับเนี่ยก็จะมีระบบตัวเลขพัฒนาระบบลบคูณหารซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็จะสัมพันธ์กับระบบตัวเลขฮินดูอาหรับที่มีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ทั่วโลกในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นประเด็นเรื่องเงินตราในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับการค้านี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการค้าแบบโบราณในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยมากจะอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าบาร์เตอร์ซิสเต็มหรือว่าการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าการขนของจำนวนมากไปแลกกับของเนี่ยมันไม่มีความสะดวกจึงเกิดการนำโลหะมีค่าเนี่ยมาใช้เป็นสื่อกลางเพื่อความสะดวกขึ้นนะครับก็จะปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์นะครับว่าชาวสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียรวมไปถึงชาวจีนในยุคโบราณเนี่ยมีการนำสินแร่ทองแดงเนี่ยนะครับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตัวเองต้องการนอกจากนี้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยก็จะปรากฏด้วยว่ามีการนำเปลือกหอยมีค่าหายากเนี่ยนะครับมาใช้เป็นสิ่งแทนเงินตราเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกันด้วยในเวลาต่อมานะครับเมื่อการค้าทางไกลขยายตัวมากขึ้นและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับการขนเงินเนี่ยจำนวนมากเพื่อไปซื้อขายกันเนี่ยมันเกิดความไม่สะดวกขึ้นจึงนำมาสู่การออกใบรับฝากเงินขึ้นนะซึ่งจะกลายมาเป็นจุดกำเนิดของกิจการธนาคารบริษัทห้างร้านด้านการเงินในเวลาต่อๆมานะครับในกรณีของยุโรปในช่วงศตวรรษที่4ถึง7เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นนั่นก็คือเกิดตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับก็คือเป็นลักษณะการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการใช้เงินแทนการนำเงินจริงๆเนี่ยมาชำระกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลของการเกิดตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับและในเวลาต่อมานะครับก็จะเกิดกิจการรับฝากเงินและทองและเกิดบัตรธนาคารหรือว่าระบบธนบัตรขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของมนุษย์นั่นเองนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเพื่อให้เงินทั้งหลายเนี่ยนะครับมีค่าและก็มีความมั่นคงจึงเกิดระบบมาตรฐานทองคำขึ้นในระบบการเงินของโลกก็คือเงินทุกสกุลเนี่ยจะต้องสามารถแลกกลับมาเป็นทองคำได้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาระบบมาตรฐานทองคำและการใช้ธนบัตรดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่แพร่หลายไปยังระบบอาณานิคมต่างๆที่ในขณะนั้นเนี่ยยุโรปกำลังครอบครองอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงภาพรวมเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าระบบการเงินการธนาคารวัฒนธรรมการใช้ธนบัตรหรือว่ากิจการธนาคารข้ามชาติต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบสถาบันการเงินของตะวันตกเนี่ยยังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เป็นการอธิบายความเป็นมาและความสำคัญในเบื้องต้นของการชั่งตวงวัดและระบบเงินตราว่ามีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรในสังคมมนุษย์นะครับThank you. อนที่2การช่างตวงวัดและเงินตราในสังคมไทยสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการช่างตวงวัดและเงินตราในสังคมไทยสมัยจารีตนะครับก็มีความเป็นมาหลักๆ2ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือ1การช่างตวงวัดในสังคมสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันและ2เงินตราในระบบเศรษฐกิจของสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันประการแรกนะครับเราก็จะไปพิจารณาดูก่อนนะครับว่าพัฒนาการการช่างตวงและวัดซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนเนี่ยก้าวหน้าไปได้ของสยามในยุคจารีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งจารึกพงศาวดารรวมไปถึงบันทึกเอกสารต่างชาติทั้งหลายนะครับก็ทำให้เราเนี่ยพออธิบายได้ว่าการช่างตวงวัดของคนในสังคมสมัยสุโขทัยและอยุธยาเนี่ยมีความเป็นมาเนี่ยอย่างเนิ่นนานแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือว่าการค้านะครับและการเทียบมูลค่าต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในการทำให้การค้าต่างๆเนี่ยมันขยายตัวไปนะครับประกอบกับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับการค้าทั้งภายในและภายนอกนะทั้งราษฎรกันเองภายในรัฐและระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาระบบช่างตวงวัดต่างๆขึ้นมานะครับในกรณีของสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะปรากฏคำว่าตราช่างขึ้นแล้วในหนังสือไตรภูมิพระร่วงโดยสันนิษฐานกันว่าระบบตราช่างดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่สุโขทัยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียรวมไปถึงล้านนาและก็จีนทั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยสุโขทัยเองก็มีการค้าขายกับโลกภายนอกอยู่ค่อนข้างมากผลของการค้าขายดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีการรับเอาระบบเครื่องไม้เครื่องมือตราช่างจากภายนอกเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในอาณาจักรของตนเองด้วยนะครับนอกจากนี้ภายใต้การค้าดังกล่าวนี้เองสุโขทัยก็จะมีระบบเงินมาตรฐานที่เรียกว่าเงินพดด้วงนะครับขึ้นใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและก็ค้าขายระหว่างกันในแง่ของการช่างตวงวัดนะครับก็จะปรากฏว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือน่าสนใจนะครับเช่นการตวงก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสัตว์ที่เรียกว่าภาชนะจักสารนะครับส่วนการตวงนะครับก็คือจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่าทนานก็คือกะลามะพร้าวผ่าซีกนะครับโดยมีการเทียบกันก็คือว่า20ทนานหรือ20กะลามะพร้าวเนี่ยจะมีปริมาณข้าวเท่ากับ1สัตว์อันนี้ก็แสดงถึงว่าในดินแดนสุโขทัยเองเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างง่ายในเบื้องต้นนะครับเพื่อทำให้การช่างตวงวัดและการค้าของตัวเองเนี่ยสะดวกแล้วก็เทียบปริมาณมูลค่าได้นั่นเองนะครับสำหรับมาตราการตวงของไทยในอดีตเนี่ยนะครับในเบื้องต้นหลักๆ ก็จะมีดังเนี้ยนะครับก็คือ20ทนานจะมีค่าเท่ากับ1ถังซึ่ง1ถังเนี่ยจะบรรจุได้1สัตว์ส่วน50ถังเนี่ยก็จะมีปริมาณเท่ากับ1บั้นและจำนวน20บั้นก็จะเท่ากับ1เกวียนนั่นเองนะครับเราก็เห็นได้ว่าบรรดาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือหน่วยตวงเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะสัมพันธ์กับความเป็นรัฐการเกษตรกรรมด้วยก็คือหน่วยบรรจุสูงสุดนี่ก็คือปริมาณ1เกวียนนั่นเองนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงนะมีความเจริญก้าวหน้าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประกอบกับในเวลาต่อมาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาขึ้นและมีอิทธิพลเหนือบ้านเมืองอื่นในบริเวณแถบนี้นะครับการขยายใหญ่โตขึ้นของอาณาจักรอยุธยานี้สัมพันธ์กับการค้านะกับโลกภายนอกที่กว้างขวางขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็แล้วแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีลักษณะของการช่างตวงและวัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในสมัยสุโขทัยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีเนี่ยก็จะปรากฏแนวคิดการชั่งน้ำหนักตัวมนุษย์ด้วยก็คือเช่นจะมีพิธีกรรมสำคัญที่เรียกว่าพระราชพิธีตุลาพานก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญทานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์บรรดาสิ่งของที่ให้ทานต่างๆเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักตัวของพระมหากษัตริย์อันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีแนวคิดการชั่งน้ำหนักตัวมนุษย์ขึ้นแล้วและมีเครื่องชั่งที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะวัดน้ำหนักตัวของมนุษย์ใช้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ จากบันทึกเอกสารของลาลูแบร์ซึ่งเป็นนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายไว้ว่าการค้าในสมัยอยุธยาเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับมีการใช้น้ำหนักของเงินตราเนี่ยเป็นมาตรวัดสิ่งของด้วยเช่นในบันทึกของลาลูแบร์เนี่ยก็จะบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะครับซื้อน้ำหนักเท่านี้จะมีการใช้ก้อนเงินหรือแร่โลหะหนักเท่านี้เนี่ยเป็นตัวชั่ง

การเกิดแนวคิดว่าทั่วราชอาณาจักรจะต้องมีการชั่งตวงและวัดให้เหมือนกันหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นรัชกาลสุดท้ายของอยุธยานะครับท่านก็ได้ออกพระราชกำหนดกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการชั่งตวงวัดขึ้นก็คือกะโหลกมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการเป็นธนานตวงข้าวแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับส่วนกระบุงไม้ไผ่ก็คือเป็นเครื่องจัดสรรเนี่ยก็จะมีสัดส่วนในการตวงเนี่ยก็คือ1สัดนะครับแล้วก็มีเงินระบบเบี้ยนะแล้วก็แล่งขึ้นมาใช้ในมาตรฐานการชั่งตวงวัดแล้วก็การเงินของปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับในเอกสารบันทึกของลาลูแบร์และก็แซเวสซึ่งเป็นนักเดินทางชาวต่างชาติเช่นเดียวกันเนี่ยก็ได้บันทึกการวัดความกว้างและความยาวด้วยช่วงระยะแขนของคนสยามเอาไว้ด้วยก็คือคืบเป็นการวัดด้วยฝ่ามือนะครับศอกก็คือใช้ศอกวัดวาก็คือแขนแล้วก็โยธซึ่งเป็นระยะที่ไกลสุดในมาตราวัดในยุคดังกล่าวนะครับสำหรับสัดส่วนมาตรวัดของไทยในสมัยอยุธยาก็จะมีลักษณะสำคัญดังนี้ก็คือ4ศอกเท่ากับ1วา20วาเท่ากับ1เส้น400เส้นเท่ากับ1โยธในเวลาต่อมานะครับการชั่งตวงวัดของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเอกสารสำคัญที่บันทึกเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอาไว้ก็คือหนังสือของเซอร์จอห์นบาวริงซึ่งเป็นราชทูตจากอังกฤษที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่4นะครับกับหนังสือแบบเรียนชื่อว่าเลขวิธีเล่ม2ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยนะครับเอกสารดังกล่าวเนี่ยทำให้เราทราบว่าระบบการชั่งน้ำหนักในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับรวมไปถึงมีหน่วยพวกหุนเฟื้องสลึงบาทชั่งคล้ายคลึงกับที่รับอิทธิพลมาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรายังคงใช้วิธีคิดและคำนวณดั้งเดิมจากยุคจารีตอยู่จนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเรารับอิทธิพลตะวันตกเข้ามานะครับบรรดาเครื่องไม้เครื่องมือและหน่วยวัดเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปและแทนที่ด้วยหน่วยของตะวันตกนะครับโดยในการชั่งตวงวัดในสมัยรัชกาลที่4ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสำคัญสำคัญที่เราพึงรู้ดังนี้ก็คือว่านับตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับสยามเนี่ยก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลแนวคิดจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแล้วก็ก้าวทันโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏว่ารัชกาลที่4เองเนี่ยมีการใช้เครื่องมือในการวัดน้ำฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีลักษณะวิธีการคิดคำนวณที่เป็นมาตรฐานตามโลกสมัยใหม่นะครับซึ่งการวัดน้ำฝนด้วยหน่วยนิ้วแบบละเอียดอย่างยุโรปนี้นะครับรัชกาลที่4เมื่อทราบปริมาณน้ำฝนแล้วก็จะมาแปลงเป็นหน่วยแบบไทยเสร็จแล้วท่านก็จะเขียนตีพิมพ์ออกมาเป็นประกาศแจ้งปริมาณน้ำฝนเนี่ยให้ราษฎรทราบทั้งนี้เป็นเพราะว่าปริมาณน้ำฝนมากหรือน้อยเนี่ยมีผลกระทบต่อการทำมาหากินของรัฐการเกษตรกรรมเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับต่อมานะครับจุดเปลี่ยนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะเกิดระบบช่างตวงวัดแบบมาตรฐานสมัยใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมาตรการดังกล่าวขึ้นก็คือว่าสยามเนี่ยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอนุสัญญาสากลช่างตวงวัดแบบเมตริกนั่นเองนะครับโดยในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเกิดองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยช่างตวงวัดเมื่อพ.ศ. 2455ขึ้นนะครับทีนี้สาเหตุที่เราเนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาตรฐานตะวันตกก็เป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆไปยังโลกตะวันตกเนี่ยเป็นจำนวนมากการมีระบบช่างตวงวัดต่างๆที่ได้มาตรฐานของโลกสากลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่นนั่นเองนะครับและในเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2466ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดฉบับแรกของสยามขึ้นก็ทำให้มาตรฐานการช่างตวงวัดเนี่ยเป็นระบบเดียวกันและมีระเบียบแบบแผนชัดเจนนับตั้งแต่ปีดังกล่าวนะครับ
ต่อมาจะเป็นเรื่องเงินตราในระบบเศรษฐกิจของสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน

เงินตรานะครับเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบ้านเมืองนับตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับเงินตราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีลักษณะรูปแบบและวิธีการคิดที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและบริบททางสังคมในยุคนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเงินตราในยุคแรกๆที่ปรากฏในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบบ้านเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลกนอกจากนี้บรรดาบ้านเมืองโบราณในแถบนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าทั้งสำหรับเครือข่ายดินแดนภายในรวมไปถึงบ้านเมืองภายนอกนะครับก็ได้ทำให้เกิดระบบการค้าขายผ่านเงินหอยเบี้ยขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเงินตราที่เก่าแก่ที่สุดของไทยในอดีตนะครับในเวลาต่อมานะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ยังปรากฏหลักฐานได้ว่านอกจากเงินหอยเบี้ยแล้วก็จะมีเงินกลมทำด้วยแร่โลหะมีการประทับตาประจำตัวขององค์พระมหากษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ภายในอาณาจักรนี้นะครับและในเวลาต่อมาก็จะเกิดรูปเงินอีกแบบหนึ่งก็คือที่เรียกว่าเงินพดด้วงนะครับทำด้วยเงินตีเป็นก้อนและมีน้ำหนักตามหน่วยนะครับหน่วยหลักๆของเงินพดด้วงในยุคดังกล่าวก็เช่นไพ่เฟื้องสลึงบาทและตำลึงนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดผลิตเงินตราจากโลหะเงินขึ้นโดยมีสัญลักษณ์สำคัญก็คือการประทับตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเงินดังกล่าวและสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลก็จะเป็นเงินที่ทำหน้าที่ทดแทนนะการแลกเปลี่ยนสินของอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยการใช้เงินเนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายมากนักอาจจะจำกัดอยู่ในเฉพาะหมู่ชนชั้นสูงหรือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพรวมก็คือเป็นการค้าในระบบแลกเปลี่ยนนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อเข้าสู่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยการใช้เงินยังคงใช้เงินพดด้วงและเงินหอยเบี้ยอยู่นะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาสมัยรัชกาลที่3การค้ากับต่างประเทศเนี่ยขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเนี่ยรัชกาลที่3เนี่ยจึงเกิดแนวคิดสั่งทำเงินเหรียญที่เป็นเงินตราของสยามขึ้นจากต่างประเทศนำมาใช้ในประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ เงินดังกล่าวถูกผลิตขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ารูปแบบและรายละเอียดเนี่ยไม่เป็นที่ถูกพระทัยของรัชกาลที่3นักจึงไม่มีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในรัชกาลถัดมานะครับเมื่อมีการทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398ก็เป็นปัจจัยอย่างสำคัญนะครับที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราขยายตัวและเศรษฐกิจแบบพอยังชีพหรือการค้าแบบแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของเนี่ยค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เองนะครับรัชกาลที่4เนี่ยจึงได้สั่งทำเหรียญกระแปะดีบุกผสมทองแดงขึ้นและมีการประทับตาประจำรัชกาลนะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการค้าที่กำลังขยายตัวในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวรับอิทธิพลตะวันตกด้วยการพิมพ์เงินกระดาษที่เรียกว่าเงินหมายขึ้นใช้แทนเงินพดด้วงด้วยทั้งนี้เป็นเพราะว่าเงินพดด้วงเนี่ยต้องใช้สินแร่ที่มีค่าและอาจจะเกิดการขาดแคลนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพิมพ์เงินหมายกระดาษดังกล่าวในยุคแรกเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของประชาชนมากนักก็เลยยังไม่เกิดความแพร่หลายขึ้นในหมู่ราษฎรต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงสมัยรัชกาลที่5ในยุคนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยการค้าขายขยายตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีการรับอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยเข้ามามากนะครับในแง่ของการคิดคำนวณนะครับรัฐเนี่ยมีการนำระบบทศนิยมเนี่ยเข้ามาใช้สยามเนี่ยจึงเกิดหน่วยเงินบาทและสตางค์ขึ้นหลังนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงเกิดการผลิตเหรียญกระสาบด้วยทองขาวหรือที่เรียกว่านิกเกิลและนำไปสู่การแพร่หลายของการใช้และก็สะสมเงินตราขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะครับในเวลาต่อมามีปัญหาการใช้เหรียญเงินปลอมขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องผลิตเงินกระดาษใช้ขึ้นทดแทนชั่วคราวและได้รับความนิยมแพร่หลายในเวลาต่อมานะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2447จึงมีการประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงเป็นเหตุให้เงินเหรียญและเงินธนบัตรเนี่ยแพร่หลายในสังคมในเวลาต่อมานะครับและยังปรากฏด้วยว่าในดินแดนอื่นเช่นหัวเมืองล้านนาเนี่ยมีการ

ช้เงินรูปีของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่5กิจการธนาคารของต่างชาติเนี่ยแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสยามปรากฏว่ามีการพิมพ์บัตรธนาคารหรือที่เรียกว่าแบงก์โน้ตเนี่ยขึ้นใช้ในสยามนะครับและสร้างความสะดวกสบายเนี่ยมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432เนี่ยชาวสยามจึงเริ่มคุ้นชินกับเงินกระดาษมากยิ่งขึ้นและเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายนะครับในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช2445รัฐบาลสยามจึงพิมพ์ธนบัตรรัฐบาลขึ้นใช้และประชาชนเนี่ยนิยมเรียกว่าแบงค์ซึ่งเป็นคำแทนคำว่าธนบัตรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445ถึง2484นะครับภายใต้บริบทการเมืองโลกที่ผันผวนไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาค่าเงินบาทเนี่ยผันผวนตามไปด้วยนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับจึงเกิดการนำระบบเงินตราของสยามเนี่ยไปอยู่ในมาตราปริวัติทองคำตามตลาดโลกทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการค้ำประกันว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยมีเสถียรภาพและได้รับความเชื่อถือจากนานาชาตินะครับในช่วงปีพุทธศักราช2457ถึง2461นะครับในบริบทสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยปรากฏว่าราคาโลหะเงินในตลาดสูงขึ้นนะมีผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบเศรษฐกิจโลกขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและก็ค่าเงินของเงินบาทไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับมีการตราพระราชบัญญัติเงินตราปีพุทธศักราช2471ขึ้นนะแล้วก็เป็นกฎหมายที่รวบรวมเงินตราของสยามเนี่ยให้เป็นฉบับเดียวกันนะเกิดการกำหนดค่าของเงินบาทเข้าสู่มาตราทองคำโดยกำหนดค่าที่แน่นอนได้นะครับรวมไปถึงมีการเทียบค่าเงินบาทเข้ากับทองคำโดยตรงตามหลักสากลนิยมในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับโรงพิมพ์ธนบัตรของอังกฤษซึ่งแต่เดิมรับพิมพ์ธนบัตรของไทยเนี่ยเสียหายหนักเป็นเหตุให้ไทยเนี่ยต้องขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยพิมพ์ธนบัตรไทยให้แทนนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้เกิดแนวคิดว่าควรที่จะมีโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นของตนเองนะในที่สุดเนี่ยก็นำมาสู่การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรของไทยและเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นอกจากนี้การที่ไทยเนี่ยผูกพันกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสหรัฐเนี่ยยังนำไปสู่การเกิดระบบบัตรเครดิตโดยเฉพาะยิ่งการผูกพันกับระบบวีซ่าและบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางเศรษฐกิจไทยไปนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาการชั่งตวงวัดและเงินตราไทยในสังคมสมัยจารีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มา

0: รีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: เรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แอดอาเซียนครับ
0: รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักในแง่มุมต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: รายการของเรานะครับแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
3: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงของฝากจากอาเซียนครับเป็นช่วงสุดท้ายครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายครับของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: แล้วสำหรับช่วงแรกวันนี้นะครับเราจะไปไหนกันครับ
3: ผมจะพาไปเปิดบ้านกับอารยธรรมขอมครับที่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: อ
2: ารยธรรมขอม
0: ม
2: ี
0: ด้วย
2: ในเมืองไทย
3: มีสิครับ
0: ที่ไหนอ่ะ
3: ไม่บอกงั้นไปติดตามในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ

0: พี่แจ๋พี่เอรู้ไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลครับอารยธรรมของมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าถ้าสังเกตศิลปะและวัฒนธรรมของบ้านเรามีหลายอย่างนะครับที่มีการผสมผสานของศิลปะขอมเข้ามาด้วยที่สำคัญคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยในปัจจุบันครับทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมา
1: โดยเฉพาะแถวภาคอีสานไหมใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับ
2: อีสานตอนล่างด้วยแหละ
1: อีสานล่าง
0: เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ประทับใจนะตอนที่ไปนครวัดนะครับ
1: จำได้โอ้โหอลังการยิ่งใหญ่
0: ใช่แล้วเพราะว่าได้เดินทางโดยรถในขากลับที่ผ่านไปนครวัดผ่านเสียมเรียบแล้วก็เข้ามาที่บ้านเรา
2: ตอนนี้ถ้าพูดถึงนครวัดนครธมเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วคือเป็นวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของขอมแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราจะติดตามหรือเราสนใจเนี่ยได้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเขมรหรือกัมพูชาได้เนี่ยครับมีเขาเรียกว่ามีแนวคิดของการท่องเที่ยวเรียกว่าเที่ยว2ช่องท่อง2แผ่นดินนะครับคือเป็นการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านพรมแดนกัมพูชาครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้น
1: คร
0: ับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจฝั่งบ้านเราก็จะมีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ครับยังคงมีเรื่องราวของขอมโบราณที่หลงเหลืออยู่ให้ผ่านศิลปะวัฒนธรรมให้เราได้เห็น
1: ผมจำได้แล้วมีปราสาทหินชื่อดังปราสาทหินพนมรุ้ง
0: ใช่
1: ไหมที่จังหวัดบุรีรัมย์ไหมฮะ
2: สวยนะที่ไปมาแล้วไปมาแล้ว
1: รู้สึกจะเป็นปราสาทหินโบราณแบบหินทรายสีชมพูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ที่สังเกตได้คือปราสาทที่มีส่วนของการประดับประดาและการแกะสลักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ครับ
2: ตามความเชื่อโบราณ
0: ถูกต้องลวดลายแรกที่เราเห็นก็คือรูปของเทพเจ้าครับซึ่งมีเรื่องราวทางศาสนาที่วิจิตรงดงามครับถ่ายทอดให้เราฟังกันที่มีชื่อเสียงคืออะไรทราบไหมครับ
1: คืออะไรพี่
2: ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป
0: ์ถั่วต้มครับ
2: นี่มาถามประวัติศาสตร์มาเถอะ
0: ใช่ครับอย่างที่พี่ทั้งสองคนบอกมาถูกต้องครับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์โอ้โหพูดยากเหมือนกันที่วางอยู่เหนือกรอบประตูวิหารด้านหน้าปราสาทประธานเป็นศิลปะแบบนครวัดแกะสลักด้วยช่างชั้นสูงครับแสดงว่าทั่วไปเนี่ยไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย
1: ต้องเป็นช่าง specialized
0: ถูกต้องครับ
1: มีความเชี่ยวชาญ
0: ต่อมามาที่ปราสาทเมืองต่ำปราสาทขอมที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งครับเป็นสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึง17ครับเป็นเทวาลัยที่มีปูนปั้นลายแกะสลักบนหินทรายที่งดงามมากๆมีความโดดเด่นอยู่ที่รูปปั้นพญานาค5เสียรนะครับแล้วก็ศีรษะเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับเหมือนพญานาคตามกลุ่มปราสาทขอมอื่น
2: ๆก็จะเห็นคำว่าบารายบารายคือสระน้ำหนองน้ำขนาดใหญ่เพราะตามความเชื่อของฮินดูเนี่ยจะเชื่อว่าบารายเนี่ยคือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีกรรมต่างๆก็ต้องใช้น้ำเนี่ยแหละเข้ามาทำพิธีกรรมในรูปแบบต่าง
0: ๆโอ้ชอบความรู้แน่นสมเป็นรายการเราต่อมาครับเราไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ครับจะมีปราสาท
2: ใบสุรินทร์ต้อง
0: ไปบ้านพลวงก่อน
2: อ๋อนึกว่าไปกินสุราไม่ใช่กินสุราเนาะเห็นเขาพูดกัน
0: เดี๋ยวพี่จะโดนเซ็นเซอร์ตรงนะครับเป็นกลุ่มปราสาทตามเมืองปราสาทบ้านพลวงเป็นปราสาทหินขนาดเล็กมีความโดดเด่นด้านลายสลักที่วิจิตรงดงามและสมบูรณ์มากครับเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้สร้างถวายพระอินทร์ซึ่งแตกต่างจากปราสาทขอมทั่วไปครับที่จะสร้างถวายพระนารายณ์หรือพระศิวะเท่านั้นและยังมีกลุ่มปราสาทตามเมืองที่อยู่ตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชาครับปราสาทในกลุ่มนี้มีอยู่3หลังครับ
2: อ
0: ันแรกคือปราสาทตามเมืองธมครับเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี
2: ้
0: ปราสาทตามเมืองโต๊ดเป็นปราสาทที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงมีกำแพงล้อมรอบและมีสระขนาดเล็กเชื่อกันว่าปราสาทนี้สร้างเป็นอโลคยาสารหรือที่รักษาพยาบาลของชุมชนนั่นเองครับ
2: โรงพยาบาลนั่นเองใช่มั้ยน่าจะใช่
0: นะครับ
1: เป็นโรงพยาบาลในเวอร์ชั่นปราสาท
2: อ๋อสมัยก่อนนี่ก็ต้องสร้างด้วยหินศิลาแรงต่างๆเนี่ยเพราะหินตรงนี้ก็คือหินในท้องถิ่นของเขาเนี่ยแหละแล้วเอามาแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ต้องคิดดูว่าหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะห
0: ิน
2: ก้อนโตนะแล้วก็ต้องตัดแต่งให้ได้รูปทรงแล้วก็เอามาตั้ง
1: ขนยกหินกันมาเลยทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปต่อครับเดี๋ยวเราไปชมวิวสวยๆครับนะผามออีแดงครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเรื่องนี้มีสตอรี่เน
1: า
0: ะ
1: วิหารมีสตอรี่ใช่
0: ครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติตรงชายแดนไทยกัมพูชาครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับทางด้านหน้าผาทิศใต้จะพบกับภาพแกะสลักนูนต่ำครับบนแผ่นหินรูปพระศิวะพระอุมานะครับและที่สำคัญก็คือมีพระนารายณ์เป็นศิลปะขอมอายุราวๆประมาณพุทธศตวรรษที่14ครับและสามารถมองเห็นได้ไกลถึงปราสาทเขาพระวิหารเลยนะ
2: ใช่ตรงผามออีแดงเนี่ยเป็นฝั่งไทยเนาะเราจะได้เที่ยวฝั่งไทยแล้วก็ไม่ไกลนะครับ

0: เราก็ยังข้ามไปยังฝั่งกัมพูชานะครับไปเที่ยวเขาพระวิหารได้อีกด้วย
1: แต่ตอนที่ผมไปนี่ไม่ได้ข้ามนะ
0: ไม่ได้ข้ามไป
1: มองตาลิบๆโอ้โหสวยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่แล้วก็บรรยากาศนะครับสวยมากสวยมาก
2: ต่อมาครับท่องที่เที่ยวฝั่งไทยนะครับบอกว่านักท่องเที่ยวยังสนใจที่ไปเที่ยวต่อกัมพูชาอีกใช่ไหมครับ
0: คร
2: ับฉะนั้นเนี่ยเขาจะเดินทางผ่านชายแดนไทยกัมพูชาคือด่านช่องสงำ
0: ด่านช่องสงาม
2: จังหวัดศรีสะเกษครับและเป็นและด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับมุ่งหน้าไปที่เสียมเรียบ
3: เสียมเรียบก็มีนครวัดนครธม
1: ถั่วต้มครับ
3: ถั่วต้มเลย
2: ซึ่งจริงๆรอบที่แล้วเนี่ยผมกลับมาจากเสียมเรียบมาที่ไทยผ่านช่องทางนี
3: ้ครั้งนี้การเดินทางเราก็
2: ย้อนกลับเข้าไปใหม
3: ่ย้อนทางเดิม
2: แต่
3: ไม่ได้เข้าไป
2: ถูกต้องครับเพราะถือว่าไปมาแล้ว
3: ไง
2: รอบนี้เราไปมุมมองอื่นกันบ้างครับเพิ่มเติมอีกนิดครับที่ด่านช่องจอมโอ้โหเรียกยากเหมือนกันจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนอกจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแล้วถือเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีศักยภาพมากเลยนะครับเพราะมีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาครับใช้เป็นที่สัญจรไปมาระหว่างกันครับที่สำคัญก็คือเป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและที่สำคัญอีกอย่างนึงถือว่าสำคัญมากๆก็
3: ค
2: ือเขากำลังจะพัฒนานะครับให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานใต้ด้วยครับต่อมาที่สุรินทร์สิ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือไป
0: ขี่ม้า
2: โน ไม่ใช่
3: กำลังจะพูดเลยโอ้โหตบมุกไปก่อน
2: งั้นพี่ไม่ต้องเอาถั่วต้มรอบนี้ ผมจะพาไปขี่ช้างครับ
3: ช้าง
0: ขี่ช้าง
2: ที่นี่มีศูนย์โคชศึกษาด้วยครับ
0: อ๋อครับ
2: แต่ไปกับรายการแอนอาเซียนไปขี่เฉยๆไม่ได้เราต้องไปคุยกับผู้รู้กันครับ
3: อ๋อเราต้องคุยผู้รู้
2: ใช่ครับงั้นเราต้องไปติดตามต่อในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของศูนย์โฆษศึกษาครับจังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ครับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและช้างครับว่าเขาอยู่ร่วมกันกันยังไงทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรมครับและผู้ที่พาเราเยี่ยมชมก็คือพี่ไพฑูรย์สารางามครับสวัสดีครับ
1: พี่ครับ
0: ผมอยากทราบว่าศูนย์โฆษศึกษาเนี่ยจะทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับศูนย์โฆษศึกษาหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโฆษศาสตร์โฆษเวทต่างๆนะครับระหว่างความผูกพันระหว่างคนกับช้างการเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับวิถีชีวิตต่างๆความผูกพันการอยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานนะครับซึ่งศูนย์โฆษศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี49นะครับเป็นต้นมานะครับซึ่งในโครงการนี้เดิมทีแล้วโครงการนี้นะครับเขาเรียกว่าโครงการนำช้างขึ้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะก็จะเป็นโครงการที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช้างเร่ร่อนนะครับที่ซึ่งก่อนปี49ทุกท่านคงเห็นคงจะทราบนะครับว่าในประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องช้างเร่ร่อนมากมายนะครับอยู่ตามหัวเมืองกรุงต่างๆนะครับซึ่งต่อมานะครับในองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์เราเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยเรียกช้างกลับมานะครับเพื่อเป็นโครงการนำช้างขึ้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะครับนำช้างมาอยู่ในชุมชนเราทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่จะแวะเวียนเข้ามานะครับเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรานะครับเราก็เลยมาต่อเนื่องก็มาสืบการท่องเที่ยวนะครับเมื่อมีช้างมาอยู่ร่วมกันมากมายนะครับเราก็ต้องมีการท่องเที่ยวมีการแสดงมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้นักเรียนที่มาจะได้ไม่เครียดไม่เหงานะครับก็การมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชนชาวกุยที่นี่ก็จะมีตั้งแต่การฝึกช้างนะครับการเลี้ยงดูช้างนะครับการพาช้างไปอาบน้ำอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ประเพณีของเราก็มีมากมายนะครับในแต่ละปีนะครับก็จะมีเกือบทุกเดือนนะครับซึ่งก็สำหรับศูนย์โฆษศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ทั้งมีการแสดงช้างวันละ2รอบนะครับก็การแสดงช้างนี่จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับซึ่งก็ออกหลังจากเราไปเครียดกันมานะครับลองเรียนรู้ตรงนั้นตั้งแต่สารประกรรมไปยังพิพิธภัณฑ์นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับไปกับช้างนะครับแล้วก็มาดูการแสดงของช้างมาดูความน่ารักนะครับมาดูความน่าเอ็นดูนะครับของช้างนะครับสัตว์ที่มีความสามารถมากมายนะครับ
0: โอ้โหพี่ไพฑูรย์พูดขนาดนี้แล้วต้องเข้าไปชมข้างหลังให้ได้ครับตอนนี้เหมือนมีพิธีไหว้ครูอะไรสักอย่างอยู่ด้านใน
1: ก็ตอนนี้นะครับจะมีพิธีไหว้สารประกรรมนะครับซึ่งการไหว้สารประกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการประเพณีปฏิบัตินะครับที่มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเยี่ยมเยือนศูนย์โฆษศึกษาเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการเช่นไหว้สารประกรรมให้นะครับเพื่อขอความเป็นสิริมงคลนะครับในเนื้อในตัวแล้วก็กับทีมงานที่มาง
0: ั้นพี่ไพฑูรย์พาผมเข้าไปชมด้านในเลยดีกว่าคร
1: ับ
0: ไปกันครับก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าว่าจะไปเป็นหมอช้างเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างครับ
1: คือจริงๆนะครับการเป็นหมอช้างเนี่ยต้องผ่านพิธีมากมายนะครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประสบการณ์ในการจับช้างป่าคล้องช้างนะครับมาก่อนนะครับถึงจะเป็นหมอช้างได้นะครับซึ่งหมอช้างนะครับจะมีตำแหน่งเหมือนคนเรานะครับตำแหน่งเหมือนกับครูบาอาจารย์นะครับมีผู้อำนวยการมีท่านปลัดมีท่านนายกนะครับแต่ท่านหมอช้างก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งของหมอช้างนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วนะครับหมอจานี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับซึ่งหมอจานี้ก็ยังจริงๆแล้วยังจับช้างป่าไม่ได
0: ้นะครับ
1: ยังจับไม่ได้เลยนะครับท่านเป็นแค่หมอจาก็คือแค่ผ่านพิธีประชิชนะครับของกระบวนการของหมอช้างนะครับเมื่อหมอจานะครับเมื่อเราเป็นหมอจาแล้วนะครับถ้าเราผ่านพิธีประชิชจากครูบาใหญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราออกป่าไปนะครับเราจับช้างป่าได้นะครับก็5เชือกเนาะนะครับ1ถึง5เชือก
0: ครับผมอ
1: ันนั้นก็จะเป็นหมอเสดียง
0: หมอเสดียงคร
1: ับแล้วออกจากหมอจาให้เป็นหมอเสดียง
0: แต่ว่ากว่าจะเริ่มจับช้างได้ก็ต้องเป็นหมอเสดียงประมาณ5จับได้5 6เชือกขึ้นไปก่อน
1: ใช่ๆครับผมใช่ก็ถึงจะเป็นหมอเสดียงได้นะครับเมื่อหมอเสดียงนะครับเราอยู่ตำแหน่งหมอเสดียงทีนี้ออกป่าอีกนะครับไปป่าเมื่อเราไปป่าเสร็จปุ๊บเราจับช้างได้เพิ่มจาก5 5 6 7 8 9 10ขึ้นก็จะเป็นหมอสดับ
0: หมอสดำ
1: หมอสดำ
0: ประมาณว่าตั้งแต่5ตัวขึ้นไป
1: ใช่ครับพบเริ่มเป็นหมอสดำนะครับทีนี้เมื่อเราจับเป็นช้างได้10เชือกขึ้นนี่เราเริ่มถึงขั้นครูบาแล้ว
0: เป็นครูบาเลย
1: เป็นครูบา
0: 10เชือกข
1: ึ้
0: น
1: เลย10เชือกขึ้นเป็นครูบานะครับซึ่งตำแหน่งสูงสุดหมอช้างนะครับตำแหน่งสูงสุดเลยเรียกว่าครูบาใหญ
0: ่ครูบาใหญ
1: ่ครูบาใหญ่นะครับก็คือครูบาใหญ่นี้นะครับจะเป็นผู้ที่รอบรู้นะครับเกี่ยวกับคล้ายๆกับเจ้าเถื่อนก็คือสามารถที่จะ ออกป่านะครับออกไปสมมุติว่าเราไปจับช้างแถวกัมพูชาเนาะแถวชายแดนต่างๆตะเข็บชายแดนพม่ากัมพูชาต่างๆคือครูบาใหญ่นี่ท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะรู้ทุกจุดว่าการเดินทางวันนี้ไปถึงตรงนี้มีที่พักไหมมีอะไรมีที่พักหรือเปล่ามีบ่อน้ำมีอ่างน้ำเก็บน้ำอะไรไหมที่จะพอจะพักได้นั่นคือครูบาใหญ่นะครับ
0: แล้วเรามีวิธีสังเกตการแต่งกายหรืออะไรไหมครับว่าแต่ละผู้จับช้างแต่ละท่านเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนกัน
1: คือการสังเกตนะครับของหมอช้างจริงๆเนาะนะครับจริงๆก็จะดูที่คอของท่านตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชนักนะครับชนักเนี่ยถ้าเป็นหมอช้างภาษาหมอช้างเรียกว่าชนักนะครับซึ่งจะใส่ไว้นะครับเพื่อแสดงตำแหน่งของหมอช้างนะครับซึ่งตำแหน่งของท่านไม่เหมือนกันท่านนี้นะครับท่านเป็นหมอสดำนะครับชนักของท่านก็จะเป็นเนี้ยนะครับส่วนถ้าเป็นหมอเสดียงนะครับหมอเสดียงมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นสีเงินนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีทองเหลืองนะครับส่วนถ้าเป็นหมอเสดียงจะเป็นสีเงินนะครับส่วนหมอจาก็ลักษณะนี้นะครับเป็นสีเหล็กธรรมดานะครับที่ก็คือยังจับช้างป่าไม่ได้

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับคุณพ่อชื่นครับและพี่สมพงษ์ครับซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของชุมชนช้างในหมู่บ้านช้างแห่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าคนที่นี่เขามีชีวิตที่ผูกพันกับช้างอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่นครับ
1: สวัสดีครับพี่สมพงษ์ครับ
0: โอ้คุณพ่อชื่นผมอยากทราบว่าช้างนะครับที่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเราไปมาหามาได้ยังไงครับ
2: แต่ก่อนนะแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตาทวดจับมาจากป่าแล้วเอามาเลี้ยงเลี้ยงอินมูลเป็นมั่งเหมือนเลี้ยงวางเหมือนหลังควายเลี้ยงกล้วยมา
1: ครับผม
2: ออกลูกออกหลานแบ่งลูกแบ่งหลานเป็นมูลมรดก
0: แล้วจริงๆขั้นตอนในการฝึกนี่ยากไหมครับทำยังไงบ้าง
3: ก็ยากถามว่ายากก็ยากครับผมก็เริ่มต้นกับถ้าคนฝึกใหม่ๆก็อยู่กับพ่อใหญ่พ่อนะฮะเริ่มต้นอยู่กับพ่อก่อนพ่อก็เริ่มฝึกให้ผมจับทีนิดทีละหน่อยจับคุ้นกับช้างอย่างที่พี่บอกเราก็ค่อยคุ้นไปในวิถีชีวิตของช้างครับ
0: ท้ายสุดนี้นะครับอยากให้พี่สมพงษ์ครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมสักหน่อยครับที่มีความสนใจชีวิตของคนกับช้างครับ
3: ครับก็เชิญได้ครับท่านที่ผู้ท่านที่สนใจจะมาศึกษาเกี่ยวกับช้างวิถีชีวิตของช้างหรือหมู่บ้านช้างเชิญคนมาศึกษาได้ครับเชิญมาดูนะครับผมมาชมได้มีการแสดงในหลายอย่างทุกวันนะครับนะก็อยากมีอะไรฝากอะไรมีอะไรก็เชิญมาดูเที่ยวที่นี่ได้ครับ
0: คร
3: ับ

0: คุณพี่สมพงษ์และคุณข้อชื่นมากครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่มาดูการแสดงครับแต่มาดูวิถีชีวิตดั้งเดิมและชีวิตท้องถิ่นของคนกับช้างครับ
2: ได้ดูแล้วเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขมากเป็นวิถีชีวิตที่มีความผูกพันระหว่างคนกับช้างเราก็รู้กันมาเนาะตั้งแต่ในอดีตแล้วล่ะฮะว่าคนกับช้างเนี่ยมีความผูกพันกันมานมนานก็ถึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไง
3: ใช่ใช่
0: อยากเลี้ยงช้างไหม
3: อยากเลี้ยงช้างไว้สักตัวที่บ้านคงไม่ได้ครับ
2: ไม่พอใช่ไหม
3: ทีไม่พอ
2: ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาดีกว่าแต่เราก็ไม่ควรไปรบกวนเขาเราควรจะต้องให้เขาได้มีวิถีชีวิตในรูปแบบของเขา
0: พี่แจวถั่วต้มอีกเหม็น
3: ถั่วต้มอีกเหม็นแล้วช่วงสุดท้ายของเราช
0: ่วงฝาก
3: ไปไหนกัน
0: ต้องบอกว่าผมยังอินเรื่องผ้าไม่หายเลยครับจากไปที่ผ้าคลามจังหวัดสกลนครมาที่สุรินทร์ผมก็เลยไปที่บ้านผ้าสว่างครับเรียกว่าไปสัมผัสเลยครับการผลิตผ้าไหมยกทองของจังหวัดสุรินทร
2: ์รู้ไหมฮะว่าผ้าไหมที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นผ้าไหมที่ดีมากแล้วเคยทำชื่อเสียงให้กับประเทศ
3: เคย
2: ในอดีตเนี่ยตอนที่มีผู้นำนะครับมีการประชุมเอเปกนะเราก็ได้ทำนะฮะเรียกว่าตัดเสื้อให้กับผู้นำเอเปกด้วยผ้าไหมที่สุรินทร์นี่เอง
0: เรียกว่า
2: ไประดับโลกแล้วนะครับ
0: พี่แจนยกระดับเนื้อหาของฝากมาอย่างแน่นเต็มที่งั้นเราไปติดตามในช่วงของฝากจากอาเซียนกันครับ

0: คุณผู้ชมครับผมได้ยินชื่อเสียงในการทอผ้าไหมยกทองของกลุ่มจันโสมาบ้านท่าสว่างก็นานมาแล้วครับแต่ตอนนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับและเรียนรู้วิธีการทออย่างจริงจังสักทีครับและผู้ที่พาเราไปเรียนรู้การทอผ้าไหมยกทองก็คือคุณวรรณาโสรสครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณนาเลยการทอผ้าไหมยกทองของกลุ่มจันโสมานี้มีจุดเริ่มต้นยังไงครับ
1: จากการเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเนื่องจากอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะคะ
0: ครับผม
1: ซึ่งท่านมีความชอบในเรื่องของผ้ามาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่แล้วอะค่ะซึ่งจริงๆเองอาจารย์เองท่านเป็นช่างเขียนช่างออกแบบนะคะ
0: ครับผม
1: ท่านพอมีความชอบปุ๊บท่านรู้สึกว่าอยากทำผ้าขึ้นมาท่านก็เลยเริ่มก่อตั้งตรงนี้มาค่ะประมาณได้ประมาณ7ปี 6-7 ปีนะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปมาอีกได้สักประมาณอีกประมาณ1ปีอะค่ะก็ได้รับคัดเลือกให้ทอผ้าตัดเชือกของผู้นำเอเปกแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ของภริยาผู้นำ
0: โอ้โหแสดงว่าผ้านี้ต้องมีความวิจิตรงดงามมากๆเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: พูดสักขนาดนี้แล้วอยากเห็นวิธีการทำแล้วครับต้องให้คุณนาพาเข้าไปชมด้านในหน่อยนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปครับคุณนาครับขั้นแรกของการทอผ้าไหมยกทองนี่คืออะไรครับ
2: จะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมนะคะ
0: ครับผม
2: ก็คือจะเป็นขั้นตอนการนำไหมดิบอะค่ะที่สาวจากรังไหมมานะคะ
0: ครับ
2: เอามาฟอกให้ตัวเส้นไหมเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีงาช้างนะคะ
0: โอ้โหครับแล้วใช้อะไรฟอกครับ
2: วัสดุเราใช้จากธรรมชาติค่ะก็คือจากรากของต้นกล้วยค่ะ
0: รากของต้นกล้วย
2: ใช่ค่ะเราจะเรียกเราจะใช้วิธีการเผาแล้วก็นำขี้เถ้ามากรองกับน้ำค่ะประมาณ3ครั้งแล้วเราก็จะนำน้ำตัวนี้ค่ะมาต้มแล้วก็เอาเส้นไหมที่เราเตรียมแล้วก็สาวมาเอาลงมาต้มมาค่ะก็จะระยะเวลาขั้นต่ำก็คือใช้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
0: 6ชั่วโมงเลยเหรอ
2: ก็คือระยะเวลาจะไม่ตายตัวด้วยนะคะคือจะแล้วแต่ว่าน้ำด่างของเราอะค่ะที่เตรียมคือมันจะเข้มข้นพอหรือเปล่า
0: แล้วหลังจากฟอกไหมได้ตามที่ต้องการแล้วไปทำอะไรต่อ
2: ก็ขั้นตอนที่2ก็คือนำมาย้อมนะคะ
0: ย้อม
2: ก็คือย้อมจากเปลือกไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเหมือนกันค่ะ
0: โอ้นี่มีหลายอย่างเลยยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยครับ
2: อย่างเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเรียกว่าเปลือกไม้ประโหดค
0: ่
2: ะ
0: ห
2: ร
0: ือ
2: ว่าต้นมะพูดอะค่ะ
0: ต้นมะพูดเหรอ
2: ใช่ค่ะก็คือจะใช้ในส่วนของเปลือกไม้มาย้อมนะคะ
0: ย้อมแล้วได้สีอะไรอะคะ
2: ตัวนี้จะได้เป็นสีเหลืองสดค่ะ
0: โอ้เหลืองขนาดนี้เลย
2: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองสดนะคะ
0: สวยมากครับแล้วอย่างเปลือกไม้เล็กๆอย่างนี้เหรอครับคือต้นเปลือกไม้อะไรครับ
2: ตัวนี้จะเรียกว่าแก่นไม้แกแลค่ะ
0: แก่นไม้แกแล
2: หรือว่าเข
0: เขเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเขอ
0: ันนี้จะไปย้อมแล้วได้สีอะไรอะ
2: ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอมส้มอะค่ะหรือว่าทองอมส้มๆนิดนึงค่ะ
0: อ๋ออันนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: สีสวยมาก
2: ตัวนี้จะเป็นไหมที่เป็นส่วนของเปลือกไหมนะคะ
0: ครับผม
2: ค่าสีที่ย้อมออกมามันก็จะต่างออกไปนะคะ
0: อันต่อมาเหมือนคล้ายเปลือกอะไรสักอย่างนึงคร
2: ับ ผลลูกทับทิมค่ะ
0: อ๋อผลลูกทับทิม
2: ที่เราทานเม็ดกันนะคะ
0: อันนี้จะได้สีอะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะ
0: โอ้สีเหลืองทอง
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นที่มาของผ้าไหมยกทองด้วยหรือเปล่า
2: อย่าง

0: ในส่วนของยกทองที่เราว่าก็จะมีวัสดุอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นโลหะเงินกะไหล่ทองนะคะ
1: โอเคซึ่งก็ไม่ใช่แค่สีใหม่เท่านั้นนะครับแล้วขั้นต่อไปจากนี้ล่ะครับ
0: ก็จะเป็นเทคนิคการทอ
1: การทอแล้วโอ้ต้องให้คุณนาพาไปดูแลครับ
0: ได้ค่ะ
1: งั้นไปกันเลยครับ
2: ดูท่าทางนี้จะเป็นขั้นสำคัญเลยคร
3: ับ ใช่ค่ะอย่างตรงนี้เองก็จะเป็นขั้นตอนของการทองนะคะ
2: ครับผม
3: ซึ่งจะสังเกตเห็นแต่ละทีนี้จะมีคนทอ4คน
2: สี่คนเหรอครับมี1 2 3อีกคนนึง
3: คนที่4จะอยู่ทางด้านล่างค่ะห้องใต้ดิน
2: ครับผม
3: แล้วก็หน้าที่ของการทำงานของแต่ละคนนี้คือสำคัญหมดทุก4คนเลยค่ะ
2: ค
3: ือเริ่มอันดับแรกนะคะก็จะมีคนทอนะคะคนทอ1คนนะคะแล้วก็ผู้ช่วยคนทอขนาดข้าง2คนแล้วก็คนสุดท้ายก็จะอยู่ข้างล่างก็จะมีหน้าที่คอยส่งแล้วก็รับไม้ลายที่เราไปเก็บอะค่ะไม้ตะกอลายค
2: ่
3: ะ
2: ก็คือเป็นไม้ที่จะขึ้นลายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอย่างตัวเนี้ยคือจะเป็นแพทเทิร์นลายหรือเราจะเรียกกันว่าตะกอลายนะคะ
2: ตะกอลาย
3: ก็ตัวนี้จะมีอยู่ที่1416ตะกอลาย
2: โห1416เลยเหรอครับ
3: สำหรับกี่นี้ก็เป็นกี่ที่ลายเยอะที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดนะคะ
2: อันนี้คือที่กำลังทำอยู่เรียกว่าลายอะไร
3: ตัวนี้จะเป็นลายครุฑยุทธนาคค่ะ
2: อ๋อครุฑยุทธนาคใช่ค่ะ
3: แล้วก็อย่างสังเกตคนทอนะคะจะทอลายจะทอคว่ำจะทอเอาทางด้านในออกนะคะเสร็จแล้วเวลาคนทอจะต้องเช็คลายค่ะก็จะใช้กระจกส่อง
2: ส่องลายจริงที่อยู่ด้านล่าง
3: ใช่ค่ะจะส่องดูว่าลายมันตรงกันไหมถูกไหมค่ะ
2: โอ้โหสวยมากขนาดด้านหลังนี่ยังสวยขนาดนี้เลยนะคร
3: ับ มันที่จริงสำคัญอย่างนึงคือเหมือนเป็นการโชว์เทคนิคด้วยว่าคืองานข้างหลังคือมันเนี๊ยบตั้งแต่ทั้งด้านในแล้วก
2: ็ด้านนอก
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปดูอะไรกันต่อดีครับ
3: จะมีตัวอย่างผ้าที่ทอเสร็จแล้วให้ได้ชมกันค่ะ
2: อยากเห็นแล้วครับ
3: นะคะว่าลายจะได้ดูกันว่าลายเต็มผืนเป็นยังไง
2: งั้นให้คุณนาพาไปชมเลยครับ
3: ได้ค่ะ

0: ช่วยสิ
1: ผมไม่กล้าจับมากเลยครับเพราะว่าถ้าเสียหายเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่าย
2: กำลังจะถามราคาเลย
1: โอ้
2: ปกติไปไหนมาไหนจะต้องซื้อ
0: ติดไม้ติดมือ
2: แล้วไอ้ครั้งนี้ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมา
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการถามจากพี่แจนอีกแล้ว
0: คำถามไม่ยากครับคำถามมีอยู่ว่าผ้าไหมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ นำไปใช้ตัดเป็นเสื้อให้กับผู้นำประเทศในการประชุมอะไรครับ
1: ง่ายมากครับ
0: ง่ายมาก
1: งั้นส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ www.facebook.com/@aseanstou ครับ
0: เราให้ของรางวัลนะครับเป็นสินน้ำใจไม่
1: เป็นเสื้อยกกล้ามใส่ให้เห็นกล้ามชัด
2: เป็นเสื้อยกกล้าม
1: โอ้โหคือรับติ้วเลย
0: เป็นเสื้อแอดอาเซียน3รางวัลรับรองว่าใส่แล้วเนี่ยกล้ามใหญ่
2: กล้ามขึ้น
0: กล้ามใหญ่นะครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งกันมาได้เลยนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอครับผม
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

0: ระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอครับ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

สวัสดีค่ะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตในระยะคลอดซึ่งในตอนที่1ก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและสายสะดือพลัดต่ำนะคะซึ่งภาวะมดลูกแตกก็เป็นภาวะที่มีการฉีกขาดแตกแยกหรือว่ารอยปรีของชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วก็ขณะรอคลอดหรือว่าในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมอย่างเช่นผนังของกล้ามเนื้อมดลูกมีรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในครรภ์ที่ผ่านมาก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการคลอดติดขัดการทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการช่วยหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ในรายที่มีการเบ่งคลอดยาวนานหรือว่ารายที่มีการเบ่งคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะมีการเปิดหมดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากตัวสตรีตั้งครรภ์ก็คือพบได้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งแล้วก็จากตัวทารกก็ทารกที่มีความผิดปกติต่างๆหรือว่าอยู่ในท่าที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดและตัวของมดลูกหรือว่ารายที่ได้รับยาออกซิโตซินนะคะที่ช่วยทำใหมดลูกมีการหดและตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอาการและการแสดงอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะอาการและการแสดงก่อนมดลูกแตกก็มดลูกก็จะมีการหดและตัวที่รุนแรงแบบหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายนะคะแล้วก็ตรวจผนังหน้าท้องอะค่ะก็คือจะมีวงแหวนระหว่างมดลูกส่วนบนและก็ส่วนล่างฟังเสียงหัวใจทารกได้ช้าหรือว่าฟังไม่ได้เลยอาจจะมีอาการของตัวของสตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดอะค่ะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกชีพจรเบาเร็วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่าตรวจภายในอะการคลอดอาจจะไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีเลือดสดๆออกมาทางช่องคลอดได้สำหรับอาการและการแสดงของเมื่อมีภาวะมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็สำคัญนะคะในการเฝ้าคลอดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรวจทางหน้าท้องก็จะสามารถคลำได้ส่วนของมดลูกมีการแข็งกลมขึ้นหลังจากนั้นมักจะตามด้วยการหดและตัวของมดลูกที่คลายตัวลงอาการเจ็บครรภ์ก็จะหายไปผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเลือดน้ำรอเด็กและก็ตัวทารกค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุในช่องท้องอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณไหล่เนื่องจากเลือดในช่องท้องไปดันกระบังลมอัตราการเต้นของหัวใจทารกก็จะช้าลงสามารถคลำส่วนต่างๆของทารกได้ชัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดสดๆออกทางช่องคลอดหรือว่าไม่มีก็ได้สำหรับการรักษานะคะซึ่งจะมีแนวทางการรักษาหากตรวจพบว่ารอยปรีที่มดลูกหรือว่ามีอาการแสดงก่อนที่มดลูกจะแตกควรทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะกรณีที่เกิดมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกและให้การช่วยเหลือทารกอย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลผู้คลอดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดภาวะมดลูกแตกอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่เกิดจากภาวะของมดลูกแตกผู้คลอดควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดตลอดจนการดูแลประคับประคองทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนลงมาหรือต่ำกว่าส่วนนำของทารกโดยถุงน้ำทูนหัวแตกหรือไม่แตกก็ได้หรือสายสะดืออาจจะอยู่ในช่องคลอดหรือว่าสายสะดืออาจจะโผล่ออกมานอกช่องคลอดก็ได้นะคะซึ่งชนิดของสายสะดือพัดต่ำส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำลงมาอยู่ข้างๆส่วนนำของทารกที่2ก็คือภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำกว่าส่วนนำของทารกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำหรือว่าเคลื่อนออกมาโผล่ภายนอกช่องคลอดอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านทารกมีอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์ที่อยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นมีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะอาจจะพบได้ในทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกน้ำหนักน้อยแล้วก็ทารกที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นคันแฝดน้ำนะคะแล้วก็ทารกที่มีภาวะ CPD ที่ศีรษะของทารกอยู่สูงโดยเฉพาะในมารดาครรภ์หลังและถุงน้ำแตกในขณะที่ศีรษะทารกยังไม่ลงเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่พบได้ก็คือที่มี
ความยาวของสายสะดือมากกว่า100เซนขึ้นไปอะค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมนะคะอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีภาวะ CPD ภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดภาวะโรคก่อต่ำแล้วก็รายที่ได้ทำสูติสารหัตถการอย่างเช่นการหมุนกลับท่าทารกในครรภ์เป็นต้นนะคะสำหรับอาการก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะในภาวะที่มีสายสะดือพลัดต่ำลงมาถ้าพบว่าสายสะดือโผล่พ้นช่องคลอดก็สามารถจะคลำสายสะดือได้ในขณะตรวจภายในก็จะพบนะคะหรือว่าอาจจะตรวจจากการฟังฟีตอนฮัสซาวของทารกในครรภ์พบว่ามีภาวะแบรดดี้คาร์เดียก็คือเต้นช้ากว่าปกติหรือว่ามีภาวะที่เต้นไม่สม่ำเสมอของหัวใจทารกในครรภ์นะคะก็ให้เฝ้าระวังภาวะสายสะดือพลัดต่ำได้นะคะอันนี้การรักษาก็จะมีความสำคัญนะคะกรณีที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ควรให้การรักษาหรือว่าการพยาบาลนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าศีรษะต่ำยกก้นสูงเพื่อป้องกันส่วนนำมันกดทับที่สายสะดือนะคะแล้วก็ถ้าผู้คลอดพยาบาลนะคะที่ได้ตรวจภายในของผู้คลอด

ถ้าพบว่ามีสายสะดือหรือว่าเจอสายสะดืออยู่ในช่องคลอดนะคะก็ใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ดันส่วนนำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนนำมากดทับสายสะดือนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ออกซิเจนแก่ผู้คลอดอย่างเต็มที่แล้วก็ให้กระเพาะปัสสาวะของผู้คลอดนะคะเต็มและโป่งตึงส่วนใหญ่ก็จะใส่ normal saline เข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษากรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อีกอันหนึ่งในขณะที่ให้ยาออกซิโตซินนะคะถ้าพบว่ามดลูกมีการหดตัวมากก็คือหยุดการให้ยาตัวนั้นแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกแทนเพื่อให้มดลูกมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะถ้าสายสะดือพลัดต่ำออกมานอกช่องคลอดอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำปัดจากเชื้อแล้วก็คลุมสายสะดือไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายสะดือแห้งแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือหดเกร็งอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรักษาในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นนะคะสำหรับทารกที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องประคับประคองทั้งด้านตัวผู้คลอดแล้วก็ตัวสามีด้วยนะคะหรือว่าในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ปล่อยให้ผู้คลอดนอนรอคลอดแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะก็ภาวะสายสะดือพลัดต่ำเป็นภาวะที่มีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้การพยาบาลที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายสะดือพลัดต่ำและการแก้ไขภาวะกดทับของสายสะดือเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสายสะดือพลัดต่ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำเพื่อที่จะมีความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องให้การดูแลทั้งทางด้านจิตสังคมด้วยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายผู้คลอดนะคะที่มีภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดและภาวะน้ำคร่ำในหลอดเลือดอุดตันนะคะมาดูกันนะคะว่าภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะ DAC อันนี้ก็จะพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและภาวะที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกหลอดเลือดทำให้มีก้อนเกิดขึ้นเล็กๆทั่วร่างกายแล้วก็กระจายไปทั่วมดลูกนะคะซึ่งทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้การหยุดของเลือดโดยวิธีธรรมชาติของมดลูกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ผู้คลอดมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากรายที่มีล็อกตัวก่อนกำหนดแล้วก็รายที่มีทารกเสียชีวิตค้างอยู่ในครรภ์นะคะภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ภาวะลกค้างแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่สำคัญนะคะแล้วก็จากที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดมีภาวะช็อกมีการติดเชื้อที่รุนแรงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ได้รับเลือดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะพบได้ในผู้คลอดที่มีอาจจะได้โดนงูพิษกัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาการอันนี้นะคะซึ่งเราจะพบได้น้อยมากในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดมีอาการก็คือมีเลือดออกเป็นจ้ำๆหรือว่ามีเลือดออกเป็นจุดๆตามผิวหนังมีเลือดออกมากกว่าปกติผิดปกติในระยะหลังคลอดนะคะถ้าเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดก็ทำให้ผู้คลอดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทอมโบซิสบริเวณขาก็จะทำให้มีอาการปวดและบวมที่ขาได้สำหรับการพยาบาลนะคะอันนี้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะการเสียสมดุลของเลือดก็คือประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะรวมทั้งประเมินอาการและการแสดงรายที่มีภาวะเสี่ยงของการเกิดการเสียสมดุลของเลือดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะควรเตรียมเลือดเกร็ดเลือดให้พร้อมเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดในกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการช่วย CPR ทั้งแม่และลูกให้พร้อมนะคะสำหรับการพยาบาลต่อไปนะคะก็เป็นการประเมินการสูญเสียของเลือดนะคะอาจจะทางช่องคลอดหรือว่าบริเวณแผลฝีเย็บหรือว่าแผลที่ได้รับการซีเซเรียนเซ็กชันก็ได้นะคะประเมินอาการและการแสดงของการเสียสมดุลของเลือดแล้วก็ให้ผู้คลอดได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอประเมินสัญญาณชีพของผู้คลอดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเมินการหดตัวของมดลูกเพื่อป้องกันการสูญเสียเลือด

คะแล้วก็ดูแลผู้คลอดให้ได้รับเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดหรือว่าสารน้ำตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่างเนื่องจากมีผลทำให้เกี่ยวกับการหดตัวของลูกได้นะคะแล้วก็มีการส่งเจาะแล็บ

แต่คือจะพบได้น้อยมากนะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยค่ะอย่างที่บอกนะและอาจทำให้ผู้คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายก็คือมีการเสียเลือดมากกว่าปกติหรือว่ามีก้อนเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดในปอดซึ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาลก็ควรให้การดูแลหรือการเฝ้าสังเกตอาการในหลอดเลือดก็เป็นภาวะที่มีส่วนประกอบต่างๆของน้ำคร่ำได้แก่พวกขนอ่อนพวกไขพวกผมหรือว่าขี้เถาของทารกในครรภ์นะคะก็คือหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของผู้คลอดทำให้ไปอุดกั้นบริเวณหลอดเลือดดำที่ปอดแล้วก็จะทำให้ผู้คลอดมีอาการหายใจไม่สะดวกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะค่ะเกิดได้ทั้งด้านสูติกรรมพบได้ในรายที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็พวกที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันแล้วก็การหมุนเปลี่ยนธาตุทารกในครรภ์นะคะแล้วก็พบได้ในอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่ได้รับการหัวเราะตัวของมดลูกดูแล้วที่มีลักษณะถี่และรุนแรงมากขึ้นในรายที่ได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำหรือว่าลกกอดต่ำสำหรับปัจจัยด้านทารกที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในทารกที่ตายในครรภ์เป็นเวลานานๆเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หลอดเลือดมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะหลุดเข้าไปได้เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับการป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญนะคะต้องจำให้ได้นะคะการเจาะถุงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกปากมดลูกเพราะจะทำให้เส้นเลือดที่ปากมดลูกมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะรั่วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะในขณะเจ็บครรภ์คลอดไม่ควรกระตุ้นให้มดลูกมีการหดลัดตัวมากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการตรวจภายในรายที่มีภาวะลกกอดต่ำเพราะทำให้เกิดการลอกตัวของลกมีการฉีกขาดของเส้นเลือดบริเวณนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์ก็ใช้วิธีเลาะแยกถุงน้ำออกจากมดลูกนะคะเพราะว่าจะทำให้เส้นเลือดบริเวณปากมดลูกด้านในฉีกขาดได้นะคะกรณีที่มีทารกตายในครรภ์ก็ไม่ควรเจาะถุงน้ำคร่ำที่ปากมดลูกจะเปิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือดของผู้คลอดได้นะคะซึ่งภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายซึ่งทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็พยาบาลก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะดังกล่าวนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งทารกแล้วก็ผู้คลอดนะคะได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะคะสำหรับการบรรยายต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในตอนที่3การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกแล้วก็การคลอดเฉียบพลันนะคะสำหรับทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันก็เป็นภาวะทารกในครรภ์ที่ได้รับออกซิเจนหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอในระยะตั้งครรภ์หรือว่าในระยะคลอดทำให้ทารกมีอาการแสดงเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้ากว่าปกติซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากภาวะที่เลือดไหลเวียนไปที่รกไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ภาวะที่สายสะดือมีความผิดปกติภาวะที่สายสะดือถูกกดขณะมดลูกมีการหดรัดตัวทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนซึ่งพบได้ในรายที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะหรือว่าภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาการและอาการแสดงอะไรบ้างก็คือจะพบได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะผิดปกติก็คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อาจจะมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า100ครั้ง110ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ลักษณะการเต้นของหัวใจทารกที่สามารถบ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีภาวะคับขันก็อาจจะพบภาวะเลทดีเซเลเรชันหรือว่าภาวะ variable deceleration ได้นะคะแล้วก็พบได้ในทารกที่มีภาวะขี้เถาในน้ำคร่ำมาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดทารกในครรภ์มีภาวะคับขันได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์นะคะสังเกตจากการดิ้นของทารกในครรภ์อาจจะพบว่าทารกในครรภ์มีการดิ้นน้อยลงเป็นต้นนะคะสำหรับการรักษานะคะก็อาจจะรายที่ได้รับยากระตุ้นการหดลัดตัวของมดลูกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะอันนี้เราก็จะต้องหยุดการให้ยากระตุ้นการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็

ากพบว่าการหดตัวของมดลูกยังไม่ลดลงเราก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นยาโทโคไลติกนะคะอันนี้คือก็คือเพื่อการลดการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือจัดท่าให้ผู้คลอดนะคะหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยค่ะให้นอนตะแคงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ตะแคงไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลให้สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดนะคะได้รับออกซิเจนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกตลอดเวลานะคะแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะพิจารณาโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะก็ทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมาจากการไหลเวียนของเลือดจากมารดาไปสู่ทารกลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงลกไม่เพียงพอการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนาะให้นอนตะแคงไปข้างซ้ายแล้วก็ให้ออกซิเจนของแม่นะคะอาจจะให้ทางจมูกก็ได้ให้ทางหน้ากากก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือหยุดการหดตัวของมดลูกเนาะที่ให้ก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเป็นออกซิโตซินนะคะประเมินการหดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมผู้คลอดให้พร้อมต่อการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะในการช่วยคลอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อกภาวะช็อกก็จะพบได้ในระยะคลอดหรือหลังคลอดนะคะก็จะเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงหรือว่ามีความไม่สมดุลระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดนะคะชนิดของภาวะช็อกซึ่งทางสูติกรรมหรือว่าสูติศาสตร์อะค่ะส่วนใหญ่ที่พบได้ก็จะมีภาวะช็อกจากปริมาณเลือดในร่างกายลดลงหรือว่าไฮโปโวลิมิกช็อกนะคะอันนี้เป็นภาวะช็อกที่ร่างกายมีการเสียเลือดอาจจะเป็นพลาสมาหรือว่าน้ำทำให้ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงเนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีอาการแล้วก็อาการแสดงของการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบก็คือภาวะช็อกจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะหรือว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะซึ่งทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงสาเหตุก็มาจากหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีกระซีกสายนะคะล้มเหลวนะคะแล้วก็ภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเซปติกช็อกก็เป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในมารดาหลังคลอดหรือว่าผู้คลอดนะคะอันนี้ก็จะพบบ่อยหน่อยนะคะทางสูติกรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากระบบประสาทก็คือนิวโรเจนิกช็อกเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบบประสาทการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดในสมองทำให้หลอดเลือดขยายตัวและแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลงปริมาตรที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจก็จะลดลงแล้วก็ส่งผลให้ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงด้วยแล้วก็ความดันโลหิตก็จะต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของภาวะช็อกนะคะที่พบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจเกิดจากปริมาตรของเลือดพร่องมักเกิดจากมารดาเสียเลือดมากผิดปกติโดยอาจเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกอะค่ะทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดหรือว่าระยะหลังคลอดแล้วก็รายที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะคะอาจจะได้รับสารพิษจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงในระยะคลอดแล้วก็การมีปฏิกิริยาแพ้ยาที่ได้รับหรือว่าแพ้สารเคมีที่ได้สัมผัสมาอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็จากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นการแท้งไม่ครบมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ได้รับสารพิษจากการติดเชื้อภายในโพรงมดลูกเป็นต้นนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงนะคะเป็นอาการแสดงโดยทั่วไปของภาวะช็อกอะค่ะก็จะมีความดันโลหิตลดลงโดยเฉพาะความดันซิสโตลิกก็จะต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนะคะชีพจรก็จะเบาเร็วแล้วก็มีอาการแสดงก็คือจะมีภาวะซีด
หงื่อออกตัวเย็นแล้วก็เขียวตามเล็บมือเล็บเท้าอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะตามัวแล้วก็อาจจะพบภาวะมีปัสสาวะน้อยหรือว่าไม่มีปัสสาวะออกเลยนะคะสำหรับการรักษานะคะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาตามอาการเนาะภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำควรรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของโลหิตให้เพียงพอนะคะถ้าภาวะช็อกจากการบีบตัวของหัวใจลดลงอันนี้ก็ควรเพิ่มการทำงานของหัวใจเพื่อเพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจและป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเช่นให้ยากระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ออกซิเจนเป็นต้นนะคะสำหรับภาวะช็อกจากการติดเชื้อนะคะก็ควรให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมร่วมด้วยนะคะภาวะช็อกจากระบบประสาทรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของเลือดให้เพียงพอโดยให้สารละลายทางหลอดเลือดดำซึ่งภาวะช็อกที่พบบ่อยในผู้คลอดเป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สาเหตุที่พบได้บ่อยก็จากการสูญเสียเลือดมีการติดเชื้อที่รุนแรงก็หากผู้คลอดได้รับการประเมินและค้นหาสาเหตุและได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันท่วงทีก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะช็อกได้เกิดจากความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกได้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดเฉียบพลันนะคะก็เป็นการคลอดอย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนับจากระยะที่ปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งทารกเกิดเป็นเวลาน้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะหรือว่าภาวะที่ปากมดลูกเปิดมากกว่า5เซนในผู้คลอดครรภ์แรกแล้วก็มากกว่า10เซนในผู้คลอดครรภ์หลังนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวผู้คลอดอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์หลายครั้งมีประวัติการคลอดเฉียบพลันมาก่อนแล้วก็ผู้คลอดที่มีประวัติการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านทารกก็ได้แก่ทารกที่มีขนาดเล็กหรือว่าอายุครรภ์น้อยกว่ากำหนดอะค่ะก็ทำให้ส่วนน้ำเคลื่อนต่ำลงสู่ช่องเชิงการได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เกิดการคลอดอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับปัจจัยด้านอื่นๆก็จากการได้รับยาเร่งคลอดมากกว่าปกติในระยะคลอดนะคะคืออาจจะได้รับยาอย่างเช่นที่บอกนะออกซิโตซินนะคะแล้วได้รับปริมาณที่อาจจะไม่เหมาะสมมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับอาการและการแสดงของผู้คลอดนะคะที่มีการคลอดเฉียบพลันก็จะมีอาการเจ็บครรภ์อย่างมากมดลูกมีการหดลัดตัวอย่างรุนแรงแล้วก็ถี่มากกว่า5ครั้งใน10นาทีระยะเวลาของการหดลัดตัวของมดลูกนานมากกว่า 70-90 วินาทีหรือไม่มีการคลายตัวระหว่างการหดลัดตัวนะคะอาจจะตรวจภายในพบปากมดลูกเปิดเร็วกว่าปกติอะค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครั้งแรกก็คือมากกว่า5เซนติเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ในผู้คลอดครั้งหลังก็จะเปิดเร็วมากขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับการรักษานะคะในผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันเฝ้าระวังการคลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำคลอดเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งมารดาและทารกในขณะคลอดนะคะแล้วก็กรณีให้ยาการหดลัดตัวของมดลูกก็ควรให้หยุดยาทันทีและดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะแล้วก็ในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันภายหลังคลอดมักจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะสำหรับการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะคะหรือว่า BBA อันนี้เป็นการคลอดก่อนที่ผู้คลอดจะเข้าสู่โรงพยาบาลนะก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการคลอดฉุกเฉินนะคะเป็นการคลอดที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือว่าการคลอดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายจนถึงห้องคลอดนะคะก็ส่วนใหญ่พบได้ในรายที่มีความไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเนาะระยะทางอาจจะไกลแล้วก็มูลการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็สตรีที่อาจจะไม่ได้รับการฝากครรภ์ที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็พบได้ในสตรีที่มีประวัติการคลอดเร็วในครรภ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือนะคะมาดูกันว่าในระยะคลอดถ้าบังเอิญว่าเราเจอผู้คลอดคันแรกหรือว่าคันหลังที่อยากเบ่งคลอดศีรษะมาตุงอยู่บริเวณฝีเย็บประมาณ 3-4 เซนก็จะมีแนวทางการดูแลดังนี้นะคะในกรณีที่เราเจอก็คือให้รีบจอดรถ
ปิดแอร์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะแล้วก็ผู้ที่จะช่วยในการทำคลอดก็ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ระงับความตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นก็วางตำแหน่งหรือสถานที่ในการคลอดที่ไม่เกิดอันตรายเช่นพื้นราบเบาะยาวๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ปูผ้าสะอาดใต้ก้นของผู้คลอดอาจจะใช้เสื้อหรือว่าผ้าถุงนะที่ผู้คลอดเตรียมมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จัดท่าผู้คลอดอาจจะให้นอนหงายชันเข่าขึ้นหรือว่าคุกเข่านะคะแล้วก็สอนวิธีการเบ่งให้ผู้คลอดให้ถูกต้องนะคะเมื่อทารกคลอดออกมาอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเราจะเตรียมช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็คือใช้ลูกสูบยางแดงดูดเสมหะในปากทารกแล้วค่อยดูดในจมูกนะคะถ้าไม่มีลูกสูบยางแดงก็จัดทารกให้นอนตะแคงนะคะเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็พันผ้าที่นิ้วมือของเราอะค่ะอาจจะล้วงเข้าไปเช็ดเมือกในปากของทารกได้แล้วก็เช็ดทารกด้วยผ้านุ่มๆลูบหลังกระตุ้นให้ร้องนะคะแล้วก็ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูหรือว่าผ้าที่สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดสายสะดือของทารกด้วยสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ผูกสายสะดือด้วยเชือกผูกสายสะดือค่ะถ้าไม่มีเชือกก็อาจจะใช้เป็นริบบิ้นหรือว่าหนังยางที่มันสะอาดนะคะซึ่งการคลอดเฉียบพลันและก็การคลอดก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและก็ทารกดังนั้นการให้การพยาบาลผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารกในครรภ์ซึ่งก็จะเป็นการบรรยายการพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกและการคลอดเฉียบพลันนะคะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้หน่วยที่13เรื่องการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมและเมืองอัจฉริยะซึ่งในส่วนของเนื้อหาตอนที่1ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะในส่วนของเนื้อหาแรกนะคะความหมายของคมนาคมอัจฉริยะคมนาคมอัจฉริยะหรือ Intelligent Transportation นะคะหมายถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารโทรคมนาคมและมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางท่อและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ซึ่งการขนคมนาคมอัจฉริยะยังช่วยอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการยกระดับความปลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการคมนาคมในส่วนของสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับคมนาคมอัจฉริยะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรก Data Collection Layerนะคะส่วนที่2 data analytics layer ส่วนที่3 application layer นะคะในส่วนแรกนะคะชั้นการรวบรวมข้อมูลหรือว่า data collection layer นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเตรียมข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆสมาร์ทการ์ดวิดิทัศน์ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลกหรือว่า GPS